0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
1: อิหร่านยังเดินหน้าเจรจายุติสงครามกับสหรัฐแม้ประธานาธิบดีอิหร่านยืนกรานว่าจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองได้สำเร็จในรอบ28ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซาลมานบินอับดุลอาซิซอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งการระบายน้ำให้เร็วที่สุดลดผลกระทบต่อประชาชน
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนคาดว่าจะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมจึงกำชับให้หน่วยงานด้านน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนโดยกรมชลประทานให้เร่งพร่องน้ำในพื้นที่สำคัญเช่นจังหวัดสมุทรปราการนครนายกและคลองสายหลักต่างๆให้ลงสู่ระดับต่ำสุดพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลนอกจากนี้จำเป็นต้องปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำสอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำหรือคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงขอให้จังหวัดและท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที และก่อนเกิดภัยปภ.ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านเซลล์บอดแคส
3: ต์แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอดแคสต์นะครับที่จะสุกส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
2: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้หารือร่วมกับปภ.และจังหวัดต่างๆเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟู
4: เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่เป็นการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนเนี่ยก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องทำ
2: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันมีแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำกระจายติดตั้งครอบคลุม560จุดทั่วเมืองและลอกคลองเพื่อระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่จุดเสี่ยงปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานและความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี
5: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในโอกาสเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกดังนั้นจะใช้โอกาสนี้ยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการสนับสนุนระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางและร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสหประชาชาติในสามเสาหลักได้แก่สันติภาพและความมั่นคงสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนและในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาตินำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECDซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติ
6: เป็นการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81คิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
5: ด้านนายสุภจีสุธาพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือร่วมกับนักลงทุนและผู้บริหารสถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐว่าได้นำเสนอพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและตลาดทุนรวมถึงผลการดำเนินงานและอันดับต่างๆของประเทศไทยที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตลอดจนศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเติบโตและได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการสร้างโอกาสใหม่ๆทั้งนี้นักลงทุนให้ความสนใจต่อทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริการวมถึงจีนซึ่งได้ชี้แจงว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายที่มีความสมดุลมุ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันและไม่ได้เลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
7: นักลงทุนก็มีความสนใจในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะอยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของประโยชน์ร่วม
5: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีกล่าวว่าด การหารือกับนักลงทุนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีโดยนักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

0: ในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเนื่องจากพบว่ายังมีการใช้โดรนบินสอดแนม
1: นาวาอากาศโทณัฐนัยจันทร์เปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมสภากลาโหมมีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนเนื่องจากฐานในพื้นที่ชายแดนรายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่มาตรการดังกล่าวจึงเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือการประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้ขณะที่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ได้ประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและกำหนดเขตสีของแต่ละพื้นที่มีจำนวน5สีประกอบด้วยระดับ1สีเขียวมาตรการเฝ้าระวังระดับ2สีเหลืองต้องมีการเพิ่มการเตรียมความพร้อมมากขึ้นระดับ3สีส้มระดับ4สีแดงและระดับ5สีแดงเข้มคือเกิดการปะทะขึ้นหากฝ่ายกัมพูชามีการละเมิดข้อตกลงการแก้ปัญหาก็จะเริ่มจากการเจรจาก่อนหากยังไม่หยุดอาจจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังการตักเตือนซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กรมการขนส่งทางบกเตรียมบังคับรถขนส่งจากต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องติดตั้งระบบ GPS ทุกคันเพื่อควบคุมความเร็วตรวจสอบเส้นทางให้เป็นมาตรฐานเดียวกับรถไทยสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการในประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้มีรถขนส่งสินค้าโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงรถขนส่งผู้โดยสารจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศกำหนดให้รถขนส่งต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางหรือ GPS ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่บังคับใช้กับรถขนส่งของไทยเพื่อบูรณาการการกำกับดูแลเชิงรุกควบคุมทั้งเรื่องเส้นทางความเร็วและชั่วโมงการทำงานของผู้ขับขี่ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทยช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุการสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนส่งไทยทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไป
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านและสหรัฐยังมีจุดยืนแตกต่างกันหลายประเด็นเกี่ยวกับการยุติสงคราม

0: แต่การเจรจายังคงดำเนินต่อไปโดยอิหร่านกำลังพิจารณาท่าทีตอบกลับของสหรัฐหลังเสนอให้ยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านและเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรือผ่านได้อีกครั้งด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านยังต้องใช้เวลาและความพยายามในการเจรจาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนของอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐและไม่ยอมให้ประเทศอื่นใช้ประโยชน์จากช่องแคบฮอร์มุสระหว่างที่อิหร่านยังคงถูกปิดกั้นการเดินเรือโดยสหรัฐ
1: ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกีออกแถลงการร่วมกับอิรักที่ระบุว่าตุรกีจะทยอยส่งมอบฐานทัพบาชิกาซินคารทางตอนเหนือของอิรักให้รัฐบาลอิรักเข้าควบคุมหลังอิรักบรรลุข้อตกลงที่ให้กลุ่มติดอาวุธชาวยาซิดีซึ่งตุรกีมองว่าเป็นเครือข่ายของกลุ่มติดอาวุธ PKK ที่ก่อเหตุรุนแรงในตุรกีมานานกว่า40ปีส่งมอบอาวุธให้แก่รัฐบาลอิรักแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยตุรกีและอิรักบรรลุข้อตกลงระหว่างการหารือนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยกำหนดการส่งมอบฐานทัพทั้งนี้ตุรกีตั้งฐานทัพดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคมปี2558ด้วยความเห็นชอบจากเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักจนทำให้รัฐบาลอิรักไม่พอใจและกล่าวหาว่าตุรกีละเมิดอธิปไตยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยกฤตวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ทำคะแนนรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์ครอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบ28ปีนอกจากนี้วรพัฒน์สิทธิจูกับม้าคู่ใจยังคว้าเหรียญเงินประเภทอีเวนติ้งบุคคลหลังมีแต้มเสียเพียง 30.10 คะแนนด้านหญิงเป้าบินสกีดบุคคลหญิงอิสราภาอิมประเสริฐสุขเจ้าของเหรียญทอง SEA Games 2025ยิงทำคะแนนรวมได้31คะแนนคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของเจียงยี่ถิงจากจีน35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัฒน์คลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมหนนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียตัวเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลก2เกมรวด 21-17 21-14 จากนั้นชายคู่มือ1พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัตน์แพ้คู่มือ2ของโลก0-2เกมขณะที่เดี่ยวมือ2ภูริทัตอารีแพ้กับอันวีฟาฮาน0-2เกมและชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่าแพ้คู่ของอินโดนีเซีย0-2เกมส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายอินโดนีเซีย1-3คู่คว้าเหรียญทองแดงในรอบ16ปียกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงสรัชนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมจอมพลังไทยด้วยสถิติน้ำหนักรวม214กิโลกรัมหลังยกท่าสแนท95กิโลกรัมและครีนแอนเจิร์ก119กิโลกรัมสุรัตนาคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2จักรยานรถเรสบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติบรรทำผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับ22และสราวุฒิศิริรณชัยได้อันดับ23โดยทำเวลา4ชั่วโมง 32.48 นาทีเท่ากันส่วนเหรียญทองเป็นของอเล็กซี่ลุตเซนโกนักปั่นระดับโปรทัวร์จากคาซัคสถานเวลา4ชั่วโมง 13.11 นาทีต่อจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานเตรียมส่งพีรพลชาวเชียงขวางและธนาคารชัยยาสมบัติไปลุยศึกเรือทัวร์เดินลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปฟุตบอลชายกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มลงสนามนัดที่3แพ้ให้กับทีมชาติญี่ปุ่น0-3อย่างไรก็ตามทัพช้างศึกหนุ่มไทยยังเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A โดยเข้าไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์จากกลุ่ม B ในวันที่26กันยายนเวลา 13:00 น.พิจิตร กาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายน2569 ฉบับที่6ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 19:08 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับเพปานกลาง4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาที

กรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวจากสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานแห่งช

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังชายแดนไทยลาวไม่ได้เป็นเพียงเส้นแบ่งเขตแดนระหว่าง2ประเทศหากแต่เป็นพื้นที่แห่งความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงผู้คนเศรษฐกิจการค้าการเดินทางและวิถีชีวิตของประชาชนทั้ง2ประเทศด้วยเช่นกันการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนจึงมีความสำคัญทั้งในเรื่องความมั่นคงของประเทศและเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเหตุนี้ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือในด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่องผ่านคณะกรรมการการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนทั่วไปหรือ General Border Committee GBC ไทยลาวซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการประสานความร่วมมือระหว่าง2ประเทศโดยจัดให้มีการประชุมปีละ1ครั้งและผลัดกันเป็นเจ้าภาพโดยเมื่อวันที่9กันยายน2569ที่ผ่านมาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการและเป็นประธานร่วมกับพลเอกคำเลียงอุทักไกรสอนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปไทยลาวครั้งที่30ณ นครหลวงเวียงจันทน์โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดรองปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมคณะการประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของทั้งสองประเทศในการร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยตามแนวชายแดนพร้อมยืนยันการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยลาวและแถลงการร่วมระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศความร่วมมือที่ตอบโจทย์ปัญหาใกล้ตัวประชาชนหัวใจสำคัญของการประชุมครั้งนี้คือการยกระดับความร่วมมือให้สามารถรับมือกับปัญหาความมั่นคงรูปแบบต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปและส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงประเด็นแรกคือการแก้ปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนทั้งสองฝ่ายจะยกระดับความร่วมมือเชิงรุกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะพื้นที่ชายแดนแต่ยังส่งผลต่อความปลอดภัยของชุมชนครอบครัวเยาวชนและสังคมโดยรวมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดและลดโอกาสที่ยาเสพติดจะถูกนำเข้าสู่ชุมชนประเด็นที่2คือการจัดระเบียบเรือและการเดินเรือในแม่น้ำโขงซึ่งเป็นทั้งเส้นทางคมนาคมและพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนการเพิ่มความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศจะช่วยให้สามารถตรวจสอบและป้องกันการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายทางน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินเรือและการจอดเรือในแม่น้ำโขงประเด็นที่3คือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนซึ่งเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการดำเนินงานของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังเนื่องจากควันและมลพิษทางอากาศสามารถเคลื่อนตัวข้ามพรมแดนได้ความร่วมมือระหว่างไทยและลาวจึงมีความสำคัญต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลการเฝ้าระวังและการประสานงานเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนทั้งสองประเทศประเด็นที่4คือการรับมืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งเป็นภัยรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมดิจิทัลทั้งสองฝ่ายจึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการกวดขันการลักลอบข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติและการประสานงานด้านการตรวจสอบการเข้าพักอาศัยของคนไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคนลาวในราชอาณาจักรไทยเพื่อให้การบริหารจัดการชายแดนเป็นไปอย่างมีระบบและสอดคล้องกับกฎหมายของทั้งสองประเทศประชาชนได้อะไรจากความร่วมมือครั้งนี้ความร่วมมือด้านความมั่นคงอาจฟังดูเป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐหรือกองทัพแต่แท้จริงแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นล้วนเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของประชาชนโดยตรงเมื่อชายแดนมีความสงบเรียบร้อยประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนย่อมมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพมากขึ้นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังช่วยลดภัยที่อาจเข้าสู่ชุมชนการดูแลเส้นทางเดินเรือในแม่น้ำโขงช่วยเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำและสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะที่ความร่วมมือด้านไฟป่าและหมอกควันช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนส่วนการรับมืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มความสามารถของหน่วยงานในการติดตามและจัดการกับภัยที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ซึ่งปัจจุบันสามารถสร้างความเสียหายแก่ประชาชนได้แม้อยู่ห่างจากพื้นที่ชายแดนกล่าวได้ว่าการรักษาความสงบตามแนวชายแดนคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินเดินทางและประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นใจและกลับมาติดตามข่าวจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: 8เมษายน2430จากการสถาปนากรมยุทธนาธิการสู่ศาลาว่าการกลาโหมนับเป็นเวลา139ปีที่กระทรวงกลาโหมได้สร้างเกียรติภูมิเคียงคู่เอกราชอธิปไตยและเสริมสร้างพระเกียรติยศแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ทำนุบำรุงสืบสานพระศาสนาเสริมสร้างความพร้อมของกำลังรบและบูรณาภาพแห่งอาณาเขตของประเทศควบคู่กับการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเสริมสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองพร้อมทั้งพัฒนากำลังพลเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดงพัชชินีค่ะ

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วกับรายการสมุนไพรไวท์ทองดำเนินรายการโดยผมภูริศิษฐ์ที่พิทักษ์มาพบปะกันเป็นประจำกันเลยทีเดียวนะครับรายการของเราก็จะเน้นในเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องกายเรื่องจิตเอาละครับนะมาพบกับคุณแดงกันอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับคุณแดงครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ภูริศค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะคะเอาละค่ะใครที่ดูแลสุขภาพอยากดูแลสุขภาพนะคะโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเราได้ในตอนนี้สามารถโทรมาได้เลยนะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054ค่ะที่เข้ามาช้าไม่ใช่เพราะอะไรนะอาจารย
0: ์ครับมีสายเข้ามา
1: ใช่ค่ะมีสายเข้ามาวันนี
0: ้สถานีเชียงใหม่หรือที่ไหนตอนนี
1: ้ทั้งโคราชทั้งเชียงใหม่ทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะคะเพราะเรามีหลายสถานีนะคะพร้อมๆกันตั้งแต่9โมงมานะคะตั้งแต่7โมงครึ่งมานะคะแล้วก็มา10โมงครึ่งนะแล้วก็มาเที่ยงแล้วก็บ่ายโมงนะคะบ่าย2ถึงบ่าย3อีกนะคะก็เมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ฟังที่โทรมา
0: เป็นการด้วยเป็นลูกค้าด้วย
1: ใช่ค่ะนะคะวันนี
0: ้โคราชโทรมาเยอะมากเห็นดูรับโทรศัพท์ก็เป็นสำเนียงโทรโคราช
1: ใช่ค่ะเมื่อสักครู่คุณละอองนะคะจากตำบลหนองพลวงอำเภอจักราช
0: นี่แฟนรายการ
1: แฟนรายการเป็นประจำค่ะอาจารย์คะ
0: ครับ
1: ก็บอกว่าวันนี้งบน้อยก็สั่งทีละน้อยไม่เป็นไรค่ะนะเราสั่งได้แต่ที่สำคัญเมื่อสักครู่คุณละอองบอกว่าจะขอรูปอาจารย์ภูริศกับแดง
0: อ้าวก็ดูในมือถือ
1: ก็เป็นรุ่นธรรมดานะคะไม่สามารถเปิดแอปเปิดไลน์เปิดเฟซได้นะคะไม่เป็นไรแดงรับปากแล้วอาจารย
0: ์เดี๋ยวต้องไปหาร้านถ่ายรูป
1: เด
0: ี๋ยวนี้ร้านถ่ายรูปหายากสมัยก่อนนี้ไป1กิโลก็เจอเดี๋ยวนี้ร้านถ่ายรูปหายากกว่าเซเว่นเยอะเลยนะ
1: นะโอ้เซเว่นนึง 4-5,000 สาขาเป็นหมื่นแล้วมั้งตอนนี้นะนะคะเมื่อก่อนนี้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแดงจะส่งให้บอกว่าอยากเห็นหน้าตา
0: เดี๋ยวคุณอย่าส่งภาพแอปไปอีกแล้วส่งภาพความเป็นจริงไป
1: ความเป็นจริงนี่แหละค่ะยังมี
0: เดี๋ยวเกิดแกมาเยี่ยมมาเยือนที่กรุงเทพแกก็ขำเอาอีก
1: แม่ก็ต้องส่งรูปสวยไปให้แล้วเนาะรูปเนี่ยอาจารย์รูปส่งขี้เหร่ของอาจารย์ไปเดี๋ยวลูกค้าก
0: ็ไม่เป็นไรเราคุณภาพ
1: ไม่เป็นไรนะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่เป็นไรแดงรับปากแล้วอาจารย์ว่าแดงจะหารูปให้แดงจะมีรูปเก่าๆอยู่นะคะรูปที่ถ่ายเมื่อสัก 5-6 ปีที่แล้วแต่ไม่เป็นไรเอารูปใหม่แล้วกันนะคะเอารูปเก่าเดี๋ยวก็จะเจอรูปแบบอาจารย์อ้วนอยู่แต่ตอนนี้ผอมแล้วนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังนะนอกจากเรื่องของคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามานะสั่งผลิตภัณฑ์จากอำเภอจักราชเนาะหนองพวงนะคะโคราชเราแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะจากตำบลสวนหลวงอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะ
0: อัมพวา
1: สมุทรอัมพวานี่สมุทรอะไรคะ
0: อัมพวาสมุทรสงคราม
1: สมุทรสงครามเนาะดังสลับกันกับสองที่เนี้ยบ้านแพ้วสมุทรสาครใช่ไหม
0: บ้านแพ้วนี่ตรงนี้เอง
1: สมุทรสาครอัมพวาสมุทรสงคราม
0: ครับ
1: นะคะสลับกันสองจังหวัดนี้งงๆอยู่นะคะเดี๋ยวสักครู่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสอบถาม
2: จ๋าอยากจับคุณแดงไงอยากทราบว่าอาจารย์ภูริอยู่ค่ะคะเนี่ย
1: อยู่ค่ะสักครู่นึงชื่อคุณอะไรคะ
2: ชื่อคุณจำเนียนค่ะ
1: คุณจำเนียนอยู่ที่ไหนคะคุณจำเนียน
2: อยู่เพชรบุรีค่ะ
1: จังหวัดเพชรบุรีเนาะ
2: ค่ะ
1: ได้ค่ะคุณจำเนียนรอสักครู่นึงนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
0: ครับสวัสดีครับคุณจำเนียน
2: อยากทราบว่าอะไรนะเป็นยังไงคะอ๋อแบบมีโรคประจำตัวอยู่ไทรอย
0: ครับเป็นไทรอยเน
2: า
0: ะ
2: จ้าแล้วก็ฮะ
0: เป็นเองใช่ไหม
2: เป็นมาหลายปีแล้วแล้วก็กินยาโรงพยาบาลอยู่อะแต่ก็อาการก็มีไม่เลยมากอะไรเงี้ย
0: ครับแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างลิ้นยาวครับปากพูดไม่ชัดตาโปนออกมาหรือมีอาการเราเหล่านี้
2: ไม่อาการนี้ไม่มีอะ
0: ครับไม่มีนะ
2: มี
0: เส้นเลือด
2: ก็เลยรู้สึก
0: เหนื่อยอยู่แล้ว
2: ม
0: ันจะเหนื่อยอยู่แล้ว
2: ใจมันสั่นๆอ่ะ
0: ครับใจสั่นแล้วก็บางทีอวัยวะมันผิดเพี้ยนหน้าตาเปลี่ยนไปนะ5ปีนี้กับเมื่อ5ปีที่แล้วต่างกันเยอะ
2: ใช
0: ่ครับ
2: เป็นทั้งระบบแล้วอะไรก็เรียกอะไรเนี่ยกล้ามเนื้อเหลวกล้ามเนื้อมันเหลวด้วย
0: จ้ะกล้ามเนื้อเหลวปัสสาวะด้วยใช่ไหมปัสสาวะเยอะกลางคืน
2: กลางคืนก็ครั้งหนึ่งแต่กลางวันยังบ่อย
0: กลางวันบ่อยนะครับ
2: ไ
0: ม่เจริญอาหารด้วยร้อนร้อนมูบวาบหนาวหนาวร้อนร้อนเน
2: า
0: ะ
2: มีอาการอย่างนี้มี
0: แล้วมีอะไรอีก
2: แล้วก็แล้วมันเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่าตาตอนนี้มันมัวฟ้าด้วย
0: ครับเพราะว่าเซลล์มันซ่อมตัวมันเองไม่ได้เลยคนถ้าเป็นโรคไทรอยนะเซลล์มันจะซ่อมตัวไม่ได้เรากินอะไรเข้าไปก็มันก็ไปซ่อมไม่ค่อยได้ทำให้อวัยวะในร่างกายของเรามันเสียรูปนะครับมองเห็นเส้นเลือดเขียวๆตามแขนตามมือเยอะไหมตามขาตามแขน
2: มีอาการอย่างนั้นมี
0: ครับนะครับ
2: เสียวเหมือนก็เราเจ็บปะที่ขาตามกล้ามเนื้ออ
0: ืมครับปลาหมึกไม่ให้กินแล้วนะถ้ากินต้องไปจับเองแต่ถ้าปลาหมึกทั่วไปมันใส่ฟอร์มาลีนเยอะมันโรคนี้มันจะแพ้ฟอร์มาลีนนะครับอะไรที่เขาใส่ฟอร์มาลีนนี่อย่ากินปลาหมึกเขาจะใส่เยอะสุดเพราะมันเน่าเร็ว
2: โอ้เหรอ
0: ครับแสดงว่า
2: เมื่อไหร่อยากปรึกษาอาจารย์นะว่ามีตัวยายังไงอ่ะให้กลับมาให้มั่งอ่ะ
0: จ้ะได้กินอยู่3ตัวนะไปฟื้นทุกระบบเลยทั้งฟื้นตับก่อนฟื้นต่อมไทรอยฟื้นไตมันเกี่ยวโยงกันแล้วก็ไขกระดูก4อย่างพร้อมกันเลยนะครับ
2: อ
0: ายุเท่าไหร่นะปีนี
2: ้เนี่ยย่าง58แล้ว
0: ที่8แล้วแสดงว่าหมดประจำเดือนเร็วด้วยเนาะหมดประจำเดือนตอน5 40กว่าหรือไง
2: หมดประจำเดือนตอนอายุ55
0: เหรอแสดงเพิ่งมาเป็นที่จริงมันน่าเป็นก่อนหน้านี้เน
2: า
0: ะครับ
2: เรื่องหมดมา3ปี4ปีเนี่ยนะเอ้ยปี55อายุ55
0: 55นะครับเป็นไงมาช่วงหลังมากินพวกอาหารทะเลพวกนี้เยอะไปหรือเปล่า
2: ก็มีเกลียวบ้างเหมือนกันอะ
0: กับคือถ้าอาหารทะเลสดๆไม่เป็นไรแต่ถ้ามาใส่ฟอร์มาลีนน่ะคือให้โทษ
2: โอ้เหรอ
0: ครับนะจริงๆอาหารทะเลสดที่เราไปจับมาเองไม่ให้โทษอะไรหรอกนะครับก็ทานอยู่3ตัวนะสักกินต่อเนื่องสัก3เดือนก็น่าจะเป็นปกติครับ
2: ก็แบบมันมีอาการใจคอมันวุบวับแล้วเวลาบางครั้งอะเงยหน้าเนี่ยมันเหมือนกับคนงงเองอะ
0: ครับเพราะว่าเซลล์มันซ่อมตัวมันเองไม่ได้เซลล์ตรงไหนที่เสียมันก็ซ่อมไม่ได้ตอนนี้นะเหมือนบ้านที่มันทรุดแล้วซ่อมไม่ได
2: ้อ๋อเหรอ
0: ครับจะต้องกินอยู่3ตัวจ้ะ
2: น่าให้อาจารย์หมอกลับมาอย่างที่อาจารย์ยี่บอกอ่ะ
0: ครับเอาเดี๋ยวให้รายละเอียดกับคุณแดงไว้นะครับครับกับไทรอยก็เป็นกันเยอะครับเพราะว่าอาหารยุคนี้นะครับเป็นอาหารอุตสาหกรรมเสียส่วนใหญ่นะครับกับอาหารอุตสาหกรรมคือทำต่อครั้งเนี่ยคนกินจำนวนเยอะๆแน่นอนนะครับเขาจะทำเป็นอาหารสดเปรี้ยวๆไม่ได้เขาจะต้องใส่สารต่างๆเยอะวันใครที่ชอบกินปลามากเกินไปปลาทะเลหรือปลาน้ำจืดก็แล้วแต่ที่เขามีการผลิตเยอะๆเป็นหลายๆร้อยตันเป็น40ตันขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะต้องใส่สารพวกนี้แน่นอนนะครับการกินเราก็ต้องไปล้างบ้างนะการล้างสารพิษพวกนี้นะก็ว่าก็ถ้าใช้น้ำเกลือล้างแล้วก็ได้จริงๆโคลนทะเลถ้าบ้านอยู่ริมทะเลเอาโคลนทะเลมาหมักของพวกนี้สักแป๊บโคลนทะเลมันดูดสารพิษได้ดีนะครับมันมีจุลินทรีย์ที่ดูดสารพิษต่างๆออกไปนะหมักโคลนนะโคลนทะเลไม่เหม็นนะครับหลายคนบอกโคลนมันมีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นครับเป็นจุลินทรีย์ที่ดีหมักโคลนก่อนมาโคลนจะค่อยมาล้างออกแล้วค่อยจะล้างน้ำเกลือล้างอะไรอีกทีก็แล้วแต่ท่านนะก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับในการล้างพิษให้ดินมันดูดพิษออกไปนะแม้เราเป็นโรคพวกนี้ก็จะทำให้อวัยวะในร่างกายจะเสียรูปบางคนก็คอพอกนะบางคนก็ตาโปนบางคนก็ลิ้นยาวออกมาคับปากนะท่อเลือดท่ออะไรช้ำหมดเลยนะท่อเลือดเป็นสีเขียวเต็มเลยนะแล้วปล่อยนานๆต่อไปมองเห็นผิวจะซีดผิวชั้นนอกกับชั้นในมันจะแยกชั้นกันก็คือมันย่นเหลวมากย่นเป็นนิ้วเล็กๆเต็มไปหมดเลย นะครับผิวนอกผิวในจะไม่สวยลงโลชั่นยังไงก็ไม่สวยนะคนเป็นโรคนี้ผิวจะบางมองเห็นเข้าไปข้างในมันเหมือนจะว่ามองไอ้ปลาเลยนะตัวเล็กๆที่มันมองเห็นเส้นเลือดของมันเลยนะปลาแป้นตัวเล็กๆนะมันเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะก็ต้องระวังนะของอร่อยอาหารทะเลเนี่ยผมก็เป็นคนที่ชอบนะครับแต่ว่าเราก็มีสมุนไพรกินป้องกันได้นะครับก็ลดลงนะแล้วก็ร่างกายก็จะดีขึ้นเองนะครับอยู่เพชรบุรีที่จริงอยู่ริมทะเลไม่น่าเป็นนะโรคพวกนี้หาเองจับเองได้หรือว่าอยู่บนฝั่งขึ้นมาบนพวกนะก็ไทรอยนะเป็นกันเยอะเดี๋ยวนี้ต่อมไทรอยเป็นต่อมมันก็ต่อมคอยซ่อมร่างกายมันเราจ้างคนมาซ่อมบ้านเขาทำหน้าที่คอยซ่อมให้กลับสู่สภาพเดิมนะมันก็คือมันจะจำพิมพ์เขียวในร่างกายเราไว้ว่าตาหน้าตาตาหูจมูกคอสมองรูปทรงเป็นยังไงมันจะซ่อมให้กลับรูปเดิมนะถ้าต่อมตัวนี้ทำงานผิดพลาดอวัยวะก็จะเสียรูปเสียขบวนบางทีไม่เจอหน้ากัน5ปีนี่จำไม่ได้เลยนะเอานี่คุณเลยเองเหรองงไงทำไมหน้าตาเปลี่ยนนะครับสุดโทมเร็วแก่เร็วกินอะไรก็ร่างกายเอาไปใช้ไม่ค่อยได้นะครับเอาละครับนะสนใจผลิตภัณฑ์ต่างๆก็สามารถโทรมาปรึกษาพูดคุยกับเราได้นะครับที่เบอร์087 06 07 054นะครับ087 06 07 054ครับกลับก็สอบถามมาได้นะครับท่านใดที่เป็นแฟนรายการหรือมีปัญหาสุขภาพนะครับท่านสามารถโทรมาปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรนะครับเราก็มีสมุนไพรหลากหลายตัวนะครับที่ครอบคลุมนะโรคต่างๆที่ท่านเป็นนะครับอย่างโรคบางอย่างนะครับอย่างโรคเบาหวานนะครับมันไม่ได้เกิดจากตับอ่อนเสื่อมอย่างเดียวมันเกิดจากไขกระดูกเสื่อมด้วยถ้าเราไปบำบัดฟื้นฟูไปรักษาเฉพาะตับอ่อนมันก็ไม่ขึ้นครับมันก็ไม่จบมันก็แค่ดีขึ้นแต่มันก็ไม่จบนะครับมันเราต้องรู้ให้ลึกกว่าอ๋อต้นตอมันมาจากโลหิตจางก่อนนะการบริจาคเลือดเป็นเรื่องดีครับถ้าทำปีละครั้งแต่ว่าถ้ามากเกินไปเลือดก็จางพอเลือดจางทีนี้แหละครับสารพัดโรคจะวิ่งเข้าหาคุณเหมือนกันออกซิเจนในเลือดนะจะไปโดยตรงไม่ได้เราจะฉีดลมเข้าไปในเลือดไม่ได้นะครับเลือดแข็งตัวแล้วก็เสียชีวิตเลยออกซิเจนที่เขาพูดถึงทั้งหลายต้องเข้าไปในรูปของเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงทำหน้าที่ดูดอากาศอยู่ในปอดนะครับที่เราหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละครับนะมันดูดอากาศเป็นลูกโป่งนะแล้วก็วิ่งเข้าไปสู่กระแสเลือดไปปล่อยที่ผนังเซลล์ให้เซลล์กินอาหารนะพอเซลล์กินอาหารเสร็จเม็ดเลือดแดงตัวเดิมเนี่ยครับก็จะดูดก๊าซคาร์บอนออกมาจากผนังเซลล์แล้วก็วิ่งมาตามท่อเลือดแล้วก็มาหายใจออกมันเม็ดเลือดแดงตัวนี้ต้องตัวใหญ่พอในการที่จะขนอากาศเข้าไปได้เยอะขนอากาศเสียออกมาทิ้งก็ได้เยอะถ้าเม็ดเลือดแดงตัวนี้ตัวเล็กเกินไปเนื่องจากเราเป็นโรคโลหิตจางเป็นทาลัสซีเมียมันก็ดูดเข้าไปน้อยขนออกก็น้อยดูดเข้าไปน้อยเซลล์ก็ไม่พอกินอาหารทำให้การกินอาหารไม่หมดเกิดเป็นกากอาหารออกมาหรือเป็นอนุมูลอิสระขนก๊าซคาร์บอนก็ออกมาไม่หมดก๊าซคาร์บอนก็เลยเป็นลมหายใจให้กับเชื้อรายนะเพราะคนที่เป็นโรคจางโรคที่เป็นแน่นอนคือต้องมีเชื้อในกระแสเลือดแน่นอนมีมากมีน้อยไม่รู้ล่ะครับใครถ้าเป็นโรคโรคจางคุณมีเชื้อโรคสะสมอยู่ข้างในแล้วล่ะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันได้มันมีเศษอาหารให้กินอีกนะครับนี่คือเพราะฉะนั้นออกซิเจนถ้ามีน้อยแล้วปัญหาก็คือสารพิษต่างๆอยู่ในร่างกายจะเยอะอนุมูลอิสระที่อยู่ในเลือดก็จะเยอะนะครับก็ต้องเพิ่มออกซิเจนโดยการทำเม็ดเลือดแดงให้ตัวใหญ่เม็ดเลือดแดงตัวใหญ่ก็จะต้องทำให้ไขกระดูกแน่นเปี้ยไขกระดูกจะดีได้ต้องกินผักใบเขียวแล้วต้องเคี้ยวเท่านั้นเอามาปั่นมาลวกมาต้มมาผัดไม่ได้ผลแล้วมันจะมีสักกี่คนครับที่ทำได้แต่ถ้าไม่เลือดแดงของเราดีเนี่ยเราจะเหนื่อยมันอาการเหนื่อยจะน้อยนะจะหายใจเบาแทบไม่ได้ยินเสียงกรนเวลานอนนะเมื่อไม่มีก๊าซคาร์บอน นะต่างๆในร่างกายนะครับก็จะทำให้เราไม่เกิดไฝเกิดกระเกิดติ่งเนื้อผิวเรียบเนียนอีกเห็นไหมครับเพราะเม็ดเลือดแดงขากลับเนี่ยมันจะขนก๊าซคาร์บอนมาถ้ามันเล็กมากมันก็แตกกลางทางก็ทำให้เกิดฟองอากาศขึ้นฟองอากาศตัวนี้ก็ดันขึ้นมารอบตามผิวหนังนะครับก็จะถ้าท่อเลือดเราเปราะด้วยไม่ดีด้วยนี่ครับก็จะทำให้เกิดเนื้องอกเล็กๆเกิดไฝเกิดกระเป็นติ่งเนื้อรูปตามเนื้อตามตัวจะไม่มีความลื่นนะบางคนมันไม่ขึ้นมาเป็นติ่งเนื้อแล้วครับแต่มันเป็นตุ่มเล็กๆอยู่ใต้ชั้นผิวนะทำให้ผิวของเรานี่หยาบรูปแล้วมันไม่ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดมันก็เลยใครก็แล้วแต่ที่ได้ทานผลิตภัณฑ์คลอฟีน่าเราก็ได้ในเรื่องของผิวด้วยนอกจากท่านจะไม่เป็นโรคหัวใจวายนะไม่เกิดริ่มเลือดนั่นเองนั่นโดยเฉพาะหน้าหนาวนี้นะครับคนเป็นกันเยอะนะคุณแดงนะ
1: ค่ะ
0: ครับหัวใจวายเดี๋ยวคนนู้นเป็นเดี๋ยวคนนี้เป็นหน้าหนาวนี่น่ากลัวบ้าง
1: ก็ที่แดงเล่าให้ฟังเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะก็คือเพื่อนเนาะเพื่อนรุ่นพี่เพื่อนรุ่นน้องรุ่นเดียวกันอะอายุ54ปีแล้วก็อายุ41
0: ครับ
1: คนหนึ่ง51คนหนึ่ง54ค่ะนะคะทั้งรุ่นพี่รุ่นเพื่อนก็ที่ว่าคนหนึ่งหัวใจล้มเหลวเสียชีวิตพร้อมกันเลยนะอาจารย์วันเดียวกันอีกคนหนึ่งก็เส้นเลือดสมอง
0: แต่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือที่บ้าน
1: ที่บ้านเลยค่ะ
0: บางคนกำลังวิ่งกำลัง
1: นอนเลยค่ะอาจารย์คะตื่นขึ้นมาแบบไปแล้วอะโดยไปโดยไม่รู้ตัวไงนะคะ54เองคนหนึ่งก็51ก็เลยเขาเป็นคนที่แข็งแรงนะคะเป็นคนที่แข็งแรงเห็นไหมทุกวันนี้คนอายุสั้นลงเนาะ
0: ครับ
1: ดูอย่างลูกค้าเราอาจารย์แต่ละคนตอนเนี้ย80 82 92 90 88 86 85 70เนี่ยเยอะมากเนี่ยคนที่กินสมุนไพรคนที่ดูแลสุขภาพแต่คนเสียชีวิตอาจารย์อยู่ในประมาณ50ถึง60
0: ครับ
1: นะคะคนกลุ่มนี้เป็นคนสมัยใหม่ละที่ยังไม่คุ้นเคยกับว่าคำว่าสมุนไพรหรืออาหารเสริมเพราะเขาคิดว่าเขาหัวยังแข็งแรงอยู่เหมือนแดงอ่ะแดงไม่ได้ว่าใครเพราะว่าแดงอ่ะเป็นมาก่อนว่าตัวเองอ่ะเป็นเพราะเองเป็นคนสมัยใหม
0: ่ครับ
1: เข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นทุกเดือนนะไม่ได้ไปเดินเล่นนะอาจารย์ไปรับยานะคะจนบางทีแบบรู้สึกตัวเองเลยว่าโอ้โหแสบตรงที่เขาเรียกไงตรงเนี้ยอาจารย์เขาเรียกหน้าอกอ่ะ
0: ครับ
1: นะคะแสบหน้าอกแล้วอันคือแบบทรมานอ่ะ
0: ปอดมันดูดอากาศไม่พอบางทีก็ทำให้เราเจ็บ
1: หน้าอกแล้วก็จุกหน้าอกเสียดหน้าอกแล้วแบบทรมานมากวันนั้นน่ะสมุนไพรในบ้านไม่มีเลยยกเว้นน้ำว่านอาจารย์ที่เพื่อนเอามาให้พ่อแดงเป็นโรคกระเพาะกรดไหลย้อนลำไส้อักเสบตอนนั้นน่ะมีตัวเนี้ยที่เพื่อนเอามาให้บอกว่าเห็นว่ามีปัญหาเรื่องของภายในช่องท้องบ่อยๆนะเราก็เลยเขาก็เอามาให้แหละอาจารย์เชื่อไหมวางอยู่ข้างตู้เย็นน่ะ1อาทิตย์เต็มๆก็ไม่กินน่ะนะคะจนกระทั่งตัวเองรู้สึกว่าตัวเองแสบหน้าอกนอนไม่ได้แบบมันขึ้นมาตรงคอขึ้นมาแล้วมันแสบมันทรมานน่ะแล้วหายาดึกๆดื่นๆน่ะตีหนึ่งเที่ยงคืนหาอะไรไม่ได้อาจารย์ก็เปิดขวดเลยดังกินเป็นแก้วเลยนะไม่ใช่แก้วเล็กๆที่เขาให้มาในขวดนะเป็นแก้วใหญ่นะตอนนั้นก็กินเลยนะคะแล้วก็แต่สมัยนั้นก็จะมีคลอโรฟิลที่เป็นผงอะนะนะคะแล้วก็มาชงใส่น้ำเป็นผงนะนะตอนนั้นแดงก็จำหน่ายตัวนี้อยู่นะก็แต่ว่าน้ำว่านเนี่ยเราก็ไม่ได้นะมันตอนนั้นไม่ได้อะไรแต่เพื่อนเราให้
0: ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรตัวแรกที่กิน
1: ตัวแรกที่กินค่ะแล้วเพื่อนก็เอาคลอโรฟิลที่เป็นผงมาให้นะชงใส่น้ำก็กินตอนนั้นเราไม่รู้ไงจันเราก็กินคลอโรฟิลกลางคืนนะแต่ว่าตัวน้ำว่านเนี่ยเรากินเยอะมากเพราะแดงทรมานสุดท้ายพอกินเข้าไปอาจารย์มันรู้สึกค่อยๆรู้สึกดีขึ้นแล้วอยู่ก็หลับไปตื่นมาถึงเช้าเลยอาจารย์โล่ง
0: เบา
1: ตัวค่ะตอนเช้าดังกินอีกนะนั่นแหละค่ะเป็นต้น
0: ตัวเปิดใจ
1: เลย พอเพื่อนนำให้ตั้งเป็นอาทิตย์แล้วนะต้องขอบคุณเพื่อนตอนนี้เพื่อนไปอยู่เกาหลีแล้ว ยังกลับไม่ใช่เกาหลีสิไต้หวันยังกลับมันไม่ได้กลับมาเลยนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้กลับมาหรือยังเราก็ไม่รู้แน่ใจนะคะก็หายไปเลยเพื่อนแดง
0: ครับคือถ้าไม่เจ็บ
1: ที
0: ่
1: หายที่หายไปเพราะอะไรมั้งอาจารย์เพราะยังติดพันเรื่องภาระหนี้สินกันอยู่หายไปเลยมือถือก็ผิดนะแต่แดงก็ต้องขอบคุณเขานะคะที่เขาให้ตรงนี้มาเพราะตอนนั้นเขามีภาระมีความจำเป็นเราก็ช่วยเนาะพอช่วยมารู้อีกทีว่าเขาอยู่ไต้หวันแล้วนะคะแล้วก็ปิดเฟซไปด้วยบล็อกเฟซบล็อกไลน์นะก็ไม่ว่ากันเนาะเราก็ได้ถึงมาถึงจุดนี้แหละเอาละค่ะแล้วคุณผู้ฟังนะคะถ้ามีโรคประจำตัวคุณสามารถทานยาปฏิชีวนะคู่กับสมุนไพรได้ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะแดงทำมาก่อนแล้วแดงกินมาก่อนแล้วนะคะทั้งๆที่เป็นคนสมัยใหม่แต่เพื่อนแดงอ่ะเพื่อนรุ่นเดียวกันหน้ามืดอาจารย์ที่แดงเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ไปอาบน้ำในห้องน้ำไง
0: อ
1: ายุเรียนเท่าเรียนด้วยกันเรียนอาชีวะสมัยก่อนเรียนอาชีวะด้วยกันห้องเดียวกันหน้ามืดเข้าไปห้องน้ำอาบน้ำมาเป็นชั่วโมงอ่ะจนหลายคนแบบเรียกไปเอ๊ะทำไมอาบนานเรียกก็ไม่ขานก็ถีบประตูไปปรากฏว่าเขาเสียชีวิตในนั้นแล้วเสียชีวิตเขาหน้ามืดนะคะเนี่ยค่ะ
0: ก็คือโรคพวกนี้หลายคนบอกว่าเกิดจากไขมันไม่ใช่นะครับเกิดจากลิ่มเลือดไม่ได้เกิดจากไขมันจะเล่นงานเฉพาะคนที่เหนื่อยง่ายหายใจแรงนอนกรนมีกระมีติ่งเนื้อตามลำตัวมากเป็นพิเศษเท่านั้นนะครับคนใครที่มีอาการอย่างที่ว่านี้ก็แก้ด่วนหน้าหนาวนี้อันตรายมากนะครับแล้วช่วงนี้เราผลิตภัณฑ์ฉุกเฉินพิเศษก็คือน้ำมันสนแดงเราก็ไม่มีด้วย
1: ใช่ค่ะนะคะก็ต้องคอร์ฟิน่าไว้ก่อนนะคะคอร์ฟิน่าสาหร่ายแดงนะคะหรือโอเมก้าเราก็บำรุงสมองไปบำรุงโลหิตไปนะคะใครยังไม่เคยล้างตับก็ล้างกันซะนะคะอย่าเสียดายเงินเลยเราเอาชีวิตเราไว้ก่อนนะไม่ล้างไม่ดูแลตอนนี้จะไปดูแลตอนไหน
0: ครับ
1: เอาละค่ะสนใจก็โทรเข้ามานะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะใครอยากจะโทรเข้ามาหลังรายการก็โทรมาได้ที่หมายเลข087-06-07-054ค่ะ
0: ครับวันนี้เวลามาลงอีกแล้วนะครับ
1: ค่ะเราสองคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ

อาลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครเปิดให้บริการยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและผ่านการประเมินความจำเป็นจากนักสังคมสงเคราะห์หรือทีมสหวิชาชีพเพื่อช่วยในการดูแลรักษาและการฟื้นฟูเป็นไปอย่างต่อเนื่องและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตที่บ้านได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอุปกรณ์ที่สามารถยืมได้เช่นเตียงผู้ป่วยรถเข็นผู้ป่วยเครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องดูดเสมหะไม้เท้าวอล์กเกอร์และไม้ค้ำยันรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆตามความจำเป็นวิธีการรับบริการยื่นคำขอผ่านเว็บไซต์ https://fa-equipment.bankco.go.th ทั้งนี้หากผู้ป่วยไม่สามารถไปดำเนินการด้วยตนเองผู้ยื่นคำขอสามารถนำบัตรประชาชนของผู้ป่วยและของตนเองมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้จบข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: พี่มิริสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสารจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจอดลึกสู่ภาพมาพบกับผมกิตติกรกาญจนเวคินอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็มาพูดคุยผู้ร่วมรายการก็คือคุณติ่งวัฒนรินทร์อีกเช่นเคยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิตติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับพี่น้องทั่วไทยนะครับเป็นยังไงบ้างครับอากาศเกี่ยวกับที่อยู่ทางบ้านส่งเสียงโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับรายการจอดลึกสุขภาพนะครับรายการจอดลึกสุขภาพเช่นเคยนะครับผู้สนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการตลอดด้วยดีตลอดมาก็คือผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับผลิตคาตามินนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางแพร่หลายของคนทั่วไปนะครับคาตามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนชนิด2และวิตามิน4คอลลาเจนชนิด2นะครับซึ่งคุณผู้ฟังที่รู้จักคาตามินแล้วก็ที่ท่านที่ฟังมาใหม่ว่าอยากรู้ว่าคาตามินคืออะไรก็โทรมาที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644นะครับ
1: okay.
0: เปิดสายคาตามินรอท่านอยู่นะครับ
1: okay.
0: เช่นเคยครับรายการจดลึกสุขภาพก็นำเรื่องสาระที่เกี่ยวกับสุขภาพดีๆมาพูดคุยไม่ให้จำเจกันนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านก็อยากจะฟังเรื่องเกี่ยวกับสาระดีๆนะครับวันนี้ผมเปิดประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไว้ให้ท่านได้บางท่านอาจจะไม่ได้ไปก็ฟังเราอยู่ที่บ้านนะครับ
1: ค่ะ
0: คนจะนิยมไปเที่ยวสูดดมอากาศดีๆนะครับไปเที่ยวเพื่อได้ชาร์จพลังงานไปเที่ยวเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้สิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังครับบางท่านที่อยู่ที่บ้านไม่ได้ไปอยู่ไกลอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ไปเที่ยวรอบๆกรุงเทพไปเที่ยวตากอากาศใกล้ๆนะครับอย่างตากอากาศบางปูจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราจะไปไหว้พระที่วัดหลวงพ่อโสธรน
1: ะ
0: หรือจังหวัดชลบุรีบางแสนเหล่านี้ก็ถือว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการพักผ่อนหย่อนใจอย่างหนึ่งที่ท่านอยู่ที่บ้านนะครับอย่าลืมทานอาหารสุขภาพไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องลดเรื่องผงชูรสน้ำตาลทรายขาวลงนะครับเรื่องเกี่ยวกับน้ำบัดลมสำหรับท่านที่ฟังรายการอยู่ก็ลดลงไปนะครับ
1: okay.
0: เพราะว่าอาหารเหล่านี้นะครับจะไม่เป็นประโยชน์มากสำหรับตัวท่านส่วนข้าวกล้องเนี่ยผมรณรงค์นะครับข้าวกล้องเกี่ยวกับพืชผักปลอดสารพิษเหล่านี้นะครับก็พยายามที่จะให้ท่านนั้นมีสุขภาพดีนะครับ okay. คุณฟังครับเรื่องอยู่ที่บ้านนะครับการเดินทางเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านได้ประสบการณ์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาการท่องเที่ยวนี้หลายรัฐบาลก็พยายามสนับสนุนนะครับคุณผู้ฟังเปิดใจก็ลองไปเที่ยวบ้างไม่ได้ไปไกล
1: ค่ะใกล
0: ้ๆก็ไปใกล้ๆไปนครปฐมไปโน่นไปนี่บางท่านก็ให้ลูกหลานพาไปนะครับ
1: ค่ะ
0: ติดรถกับเขาไปเที่ยววัน2วันก็กลับมานะครับ
1: ค่ะ
0: ที่เที่ยวยอดฮิตวันนี้นะครับผมคุณติ่งพูดคุยที่คนนิยมไปมาก
1: อันนี้
0: ผมไปหลายรอบแล้วไม่รู้ว่าไปด้วยความจำเป็นหรือไปยังไงก็ไม่รู
1: ้นะ
0: ก็คือ
1: ภูทับเบิกเนี่ย
0: พูดถึงภูทับเบิกเนี่ยผมไปตั้งแต่เริ่มต้นนะคุณเองตั้งแต่ยังไม่ค่อยเจริญ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่เขาเจริญมานี่ไม่ค่อยได้ไป
1: โอ้โหรถติดแน่นมาก
0: ที่เขารื้อรีสอร์ทรีอะไรกันเนี่ยยังไม่ได้ไปนะครับแต่ว่าไปถึงนี่โอ้โหอากาศแบบหนาวเย็นจริงๆนะครับบางช่วงเนี่ยที่เป็นฤดูร้อนก็ยังอากาศเย็นนะครับเพราะว่ามันสูงมากบางทีสูงมากเนี่ยขึ้นไปบนภูจริงๆเนี่ยหูอื้อจริงหูอื้อนะในภูทับเบิกนะครับคือมองลงมา
1: สูงจริง
0: ๆสูงนะครับการผมแนะนำอยู่อย่างหนึ่งจริงไปภูทับเบิกเนี่ยเตือนลูกหลานหรือท่านที่เดินทางไปเนี่ยพยายามที่จะขับรถจริงขับรถ
1: เพราะว่าม
0: ันชันเพราะมีเคยมีเหตุการณ์ในเรื่องอุบัติเหตุเนี่ย
1: รถไหล
0: รายเดือนเลยรายเดือนนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับเพราะว่าเป็นภูสูงชันและการทำถนนนี่วนขึ้นนะครับแล้วก็บางส่วนใหญ่เหตุการณ์ก็คือที่จะเป็นก็คือรถติดพอรถติดปุ๊บเนี่ยจะทั้งเบรกทั้งอะไรก็พยายามมันเป็นเหตุการณ์ก็คือรถไหลรถไหลลงมาข้างหลัง
1: แล้วถ้าโอ้โหข้างหลังนะก็ถอยไม่ได้อีก
0: ก็ถอยไม่ได้พอรถไหลมาปุ๊บบางทีก็เกี่ยวกันลงเลยก็มีเป็นรถยนต์นะครับฉะนั้นท่านจะไปเที่ยวภูทับเบิกนะครับถ้าไม่สูงมากก็อยู่ติดกันก็คือเขาค้อเพชรบูรณ
1: ์
0: ไปไปผาซ่อนแก้วหรือท่านจะไปเที่ยวสูดดมอากาศไปดูศูน

0: ายบริษัทที่ปลูกมะขามหวานหรือท่านจะไปทานอาหารนะครับโดยจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องคนนิยมไปเที่ยวนะครับเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยที่เราแนะนำก็คือเรื่องอากาศนะครับที่ท่านไปเที่ยวก็ไปได้สูดดมอากาศนะครับแหล่งที่สองคนหนึ่ง
1: เขาใหญ่เนี่ย
0: พูดถึงเขาใหญ่เนี่ย
1: ใช่เราจะพูดถึงบ่อยนะสำหรับเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะใกล้ๆกรุงเทพนะคะก็จะเต็มไปด้วยบรรยากาศที่สดชื่นมีอากาศดีนะคะเขาบอกว่าเหมือนกับได้อยู่ต่างประเทศเพราะจริงๆนะบางทีขับรถไปใกล้ๆบางที่พักบางสถานที่เนี่ยนะคะก็ตกแต่งสถาปัตยกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนต่างประเทศจริงๆนะคะ
0: ครับ
1: นะก็เดินทางไปได้แบบชิลๆไม่เสียเวลานะคะแล้วก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายที่เขาใหญ่เนี่ยถ่ายรูปสวยให้เช็คอินเอ่ยอะไรเอ่ยนะเรียกว่าแบบแอดเวนเจอร์ก็มีชิลก็มีเนี่ย
0: แบ
1: บมันๆฟินๆอะไรพวกเนี้ยมีหมดเลย
0: ครับสำหรับท่านที่ต้องการสุขภาพเขาใหญ่ก็ยังมีแนวอาหารสุขภาพนะครับสำหรับท่านแต่ส่วนใหญ่ที่ท่านไปคนติงก็จะเป็นในเรื่องของแนวสุขภาพคือไปสูดดมอากาศนะครับเพราะว่าเขาใหญ่จะเป็นเมืองภูเขาบางท่านก็ยังไม่ไปถึงเขาใหญ่ก็ไปถึงสระบุรี
1: อ๋อใกล้ๆเนี่ย
0: ครับเลยสระบุรีแถบแก่งคอยแถบปักช่องนะครับก็ยังมีคนไปพักนะครับในแถบใกล้ฟาร์มโชคชัยนะเป็นหนึ่งที่ติดถนนนี่น
1: ะ
0: ฟาร์มโชคชัยที่โคราชนะครับก็คนก็นิยมไปเที่ยวนะครับฉะนั้นการท่องเที่ยวที่ผมเล่าเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้ไปด้วยตัวเองก็ฟังรายการของเรานะครับ
1: ก็เหมือนไปด้วยกันละ
0: การท่องเที่ยวนี้มันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งพักผ่อนหย่อนใจบางท่านไปแล้วก็ยังไปอีกก็มีเยอะอย่างคุณติ่งเคยไปครั้งหนึ่งแล้วยังไปครั้งที่สองนะครับ
1: ไปซ้ำก็มี
0: ก็ไปหลายรอบก็มีนะครับบางท่านก็ไม่เคยไปก็เยอะนะครับฉะนั้นผมเล่าให้ท่านมีความสุขเท่านั้นเองว่าการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเราได้ไปเที่ยวได้ทานอาหารที่ดีมีความสุขก็เหมือนการได้ต่อชีวิตนะครับ
1: ค
0: ุณฟังอยู่ที่บ้านก็ฟังรายการของเรานะครับคุณฟังครับตอนนี้ผมมีอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับโปรโมชั่นของคาตามิน
1: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินนะคะแล้วก็ทวายไลท์นะคะตอนนี้ก็คืออัปเดตช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะส่งมอบความสุขสุขภาพดีกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็อีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมค่ะต้องรีบเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านค่ะเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ08สี่สามแปดห้าหกหกสี่สี่อีกครั้งหนึ่งนะคะศูนย์แปดสี่สามแปดห้าหกหกสี่4ค่ะ
0: ครับก็อย่าลืมนะครับโทรมาพูดคุยกันทุกวันกับคาตามินนะครับยินดีรับสายท่านตอนนี้สายกำลังแน่นนะครับขอให้ท่านรีบโทรเข้ามานะครับพักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังหลังจากที่พักฟังเพลงกันไปนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับไม่ว่าเพลงนั้นจะเป็นอย่างไรก็แนะนำกันเข้ามานะครับเพราะว่าผมเองนั้นไม่รู้ว่าท่านชอบแบบไหนอย่างไรนะครับก็แนะนำกันเข้ามานะครับคุณผู้ฟังครับผลิตภัณฑ์คาตามินตอนนี้ก็อย่างเหมือนเดิมนะครับให้คุณผู้ฟังรีบโทรเข้ามาเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเตรียมจัดส่งไปให้ท่านหลายที่มากนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดกรุงเทพมหานครก็เช่นเคยนะครับเราจัดส่งให้ได้เร็วนะครับคุณผู้ฟังที่ท่านที่ฟังรายการใหม่นะครับยังไม่ทราบผลิตภัณฑ์ว่าคาตามินนี้เป็นอย่างไรนะครับคาตามินนี่เราจำหน่ายมาเป็น10ปีที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับหลายท่านที่ยังไม่รู้จักว่าคาตามินนั้นเป็นอย่างไรก็โทรเข้ามานะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644นะครับเราเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับการส่งผลิตภัณฑ์คาตามินเราก็ไม่มีค่าขนส่งแต่อย่างใดนะครับไม่เหมือนที่อื่นนะครับเราไม่เก็บค่าขนส่งสำหรับท่านเราบริการให้ท่านส่งถึงบ้านนะครับท่านไม่สะดวกโอนเงินนะครับ
2: ก็เก็บเงินปลายทาง
1: เก็บเงินปลายทางเก็บเงินหน้าบ้านนะครับท่านเห็นของเห็นผลิตภัณฑ์ก็ค่อยจ่ายเงินนะครับเพราะว่าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนี่เป็นหน่วยส่งของบริษัทเองนะครับซึ่งเป็นที่ไว้วางใจสำหรับท่านที่ใช้บริการอยู่บางท่านรู้จักหน่วยส่งทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเราจะทำเราจะทำให้หน่วยส่งเนี่ยรับผิดชอบในส่วนที่เขาเป็นลูกค้าอยู่นะครับท่านก็จะได้ทราบหน่วยส่งนี่ประจำนะครับส่วนใหญ่นี่จะอยู่กับเราเป็น 5-6 ปีแต่ละคนนะครับจะอยู่กับเรามาตลอดเป็นคุ้นเคยกันดีนะครับสำหรับท่านที่ฟังคาตามินอยู่เพราะว่าคาตามินนั้นเป็นที่ไว้วางใจสำหรับท่านด้วยดีตลอดมาเป็น10ปีนะครับก็รีบโทรเข้ามานะครับ
3: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับครับ
4: จำได้ไหมคะ
3: จำได้ประชาอุทิศครับผม
4: ค่ะเมื่อจะโทรวันนี้ลืม
3: อ๋อค่ะ
4: พอจะโทรก็พอดีญาติเขาทำงานเขาไปผสมปูนเขาอายุ70แล้วอ่ะไปผสมปูนแล้วก็เขาเงยยืดหลังไม่ขึ้นจะทานได้ไหมคะอาจารย
3: ์ได้ทานได้
4: ได้ไหมคะ
3: ทานได้
4: ก็เลยจะสั่งแม่ก็ทานพอดีหมดพอดีด้วย
3: คร
4: ับ เอาไปให้เขาทานลองทานดู
3: ครับครับ
4: เพราะเดินยืดหลังไม่ขึ้น
3: ครับ
4: แม่ค่อยแอบลูกหลานไปทำคนเดียวผสมปูนเทปูนอะไรของเขาก็ไม่รู
3: ้อยู่ที่ไหน
4: ยืดหลังไม่ขึ้นฮะ
3: อยู่ที่หลังตลาดนะ
4: คะเขาอยู่ที่ในซอย72ค่ะเลยนี่ไปหน่อยเลยตลาดไปหน่อย
3: ครับ
4: ค่ะก็จะมาได้ตอนไหนไม่รู้นะคะทีนี
3: ้ก็พวกนี้จะมาได้เที่ยงนะครับ
4: เที่ยงเลยเหรอ
3: ครับ
4: นึกว่าสัก10โมง
3: ครับเที่ยงถึงนะ
4: อ๋อเที่ยงเหรอ
3: ครับ
4: นึกว่าจะไวนิดนึงเหรอ
3: ครับเดี๋ยวพยายามจะเร่งให้เนาะ
4: ค่ะครับเร่งได้หน่อยดีเพราะว่าพรุ่งนี้ลูกชายหยุดงานไงเที่ยงเดี๋ยวก็จะได้เอาไปให
3: ้ครับครับครับ
4: ค่ะค่ะอาจารย
3: ์ครับ
4: เท่าไหร่นะเท่าไหร่เหมือนเดิมไหมคะ
3: ครับครับเหมือนเดิมครับ
4: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย
3: ์ค่
4: ะ
3: ค่
4: ะ
3: ขอบค
4: ุ
3: ณ
4: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้ในทุกวันเพราะตอนนี้เรามีช่วงโปร6กระปุกแถม2กระปุกฟรีนะครับฟรี2กระปุกซึ่งเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับหลังจากสถานการณ์โควิดเราเห็นใจท่านบางท่านนี้ต้องซื้อเพื่อเก็บไว้บางท่านนี้เจ จะซื้อหุ้นกันจะซื้อรวมกันหลายๆคนเพื่อจะได้ราคาที่ดีนะครับราคาที่คุ้มค่าในผลิตภัณฑ์ที่ท่านรักก็คาตามินเราก็จัดโปร6กระปุกแถม2กระปุกรีบโทรเข้ามานะครับได้รวมแล้ว8กระปุกนะครับที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644เบอร์เดิมเบอร์เดียวตลอดการนะครับขอให้ท่านไว้วางใจแล้วก็โทรเข้ามานะครับไปเที่ยวกันต่ออีกสักนิดหนึ่งครับนอกจากเขาใหญ่เนี่ยเขาใหญ่นี่โดยส่วนใหญ่เนี่ยระยะหลังการเดินทางเนี่ยคุณผู้ฟังจะชอบไปสูดอากาศนอกจากเขาใหญ่แล้วมีที่ไหนครับคุณติงครับ
2: ค่ะมีที่เชียงคานจังหวัดเลย
1: โอ้อันนี้ไปไกลเลย
2: ขึ้นไปสักนิดหนึ่งเนี่ย
1: ครับ
2: ที่อำเภอเชียงคานเนี่ยนะครับเป็นที่เที่ยวที่ยอดฮิตเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยชอบที่จะไปแต่ละที่เนี่ยอาจจะแตกต่างกันเนี่ยแล้วก็ชอบพากันไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะหนีความวุ่นวายจากในเมืองกรุงเนี่ยแหละเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์นะคะ
1: ค
2: ือช้าๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ชอบดื่มด่ำกับบรรยากาศนะอันเงียบสงบของบ้านเรือนเก่าๆเนี่ยที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงเนี่ยก็เต็มไปด้วยวิถีชีวิตของคนพื้นบ้านเนี่ยเป็นมนต์เสน่ห์อันน่าค้นหาเป็นที่สุดนะคะยิ่งใครที่ได้ที่พักนะคะติดกับแม่น้ำโขงเนี่ยเขาบอกว่าจะยิ่งฟินไปกับวิวสวยๆแล้วก็บรรยากาศแสนสดชื่นที่สร้างความสุขเกินที่จะบรรยายกันเลยทีเดียวเนี่ย
1: จริงๆแล้วเชียงคานเนี่ยเลยที่เพชรบูรณ์ไปนะครับ เป็นรอยต่อของเพชรบูรณ์เราใช้เส้นทางก็คือเส้นทางลมสักภูเรือนะครับ ซึ่งผมเคยเดินทางไปคุณเต่งกว่าจะไปถึงภูเรือนี
2: ้นาน
1: มียากอยู่อย่างเดียว ถ้าคุณผู้ฟังเคยไปจากตากไปแม่สอดคล้ายๆกัน คือระยะทางแค่ประมาณ60โลเนี่ยใช้ระยะเวลาวิ่งหลายชั่วโมง
2: มันหลายเลี้ยวหรือว่าม
1: ันหลายเลี้ยว
2: โอ้โห
1: เหมือนแถวเงาคนเด่งแถวเงาลำปางอะไรพวกนี้ค
2: ือ
1: ทางมันคดโค้งเลี้ยวตามภูเขานะครับ
2: ค่ะ
1: ก็จะถึงด่านซ้ายไปถึงภูเรือก็ดีภูเรือนี้ก่อนถึงจังหวัดเลยนี่จะเป็นอำเภอที่ปลูกดอกไม้ประดับขึ้นชื่อของประเทศเลย
2: ค่ะ
1: คือเป็นดอกไม้ประดับส่งออกคือปลูกเป็นกระถางแล้วข้างทางนี่จะมีคนไปถ่ายรูปเพราะจะมีสวนที่ปลูกดอกไม้ที่เป็นดอกไม้แบบต่างประเทศคุณหนึ่งดอกไม้ในต่างแบบต่างประเทศตั้งแต่เบญจมาศเป็นฟอร์เกตมีน็
2: อ
1: ตสีเหลืองสีแดงมีอะไรต่างๆและเขาก็เป็นอำเภอที่มีความหนาวเย็นอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่20องศา
2: ค่ะอิจฉานะ
1: เป็นดอกไม้เมืองหนาว
2: ค่ะ
1: ส่งเข้ามาขายในกรุงเทพส่งเข้ามาขายในกรุงเทพนะครับเรือก็เป็นแหล่งปลูกองุ่นชั้นดีที่บนสูงพื้นกว่าระดับน้ำทะเลนะครับก็คือดอกไม้นะครับเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากภูเรือภูเรือจะเป็นที่แหล่งปลูกดอกไม้เมืองหนาวชั้นดีส่วนเชียงคานนั้นก่อนจะไปถึงเชียงคานนั้นก็จะไปผ่านที่ตัวจังหวัดเลยเข้าไปเชียงคานเชียงคานจะเป็นเมืองสงบครับเป็นมีทั้งภูเขาติดแม่น้ำโขงคนก็จะไปเที่ยวส่วนใหญ่ไปเที่ยวแหล่งวัฒนธรร
2: ม
1: เป็นเรือนไม้พื้นบ้านเก่าที่อยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับซึ่งหลายท่านก็ถามผมว่าจังหวัดเลยเนี่ยโดยเฉพาะภูเรือเนี่ยคนจะนิยมไปดูอากาศหนาวเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคนเข้าใจว่าที่ดอยอินทนนท์เนี่ยจะหนาวกว่าภูเรือแต่จริงๆภูเรือนี่หนาวที่สุด
2: หนาวกว่า
1: เขาเรียกว่าภูเรือมีคำขวัญว่าภูเรือหนาวสุดในสยาม
2: ค่ะ
1: นะครับตอนปีนั้นที่ผมไปอุณหภูมิติดลบ3องศา
2: โอ้โหนี่เหมือนต่างประเทศเลยนะ
1: แม่กันนิ้งเลยเป็นแม่กันนิ้งเกาะอยู่ตามประตูโรงแรมนะครับ
2: ซึ่งประตูโรงแรมด้วย
1: หนาวมากหนาวนานโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนภูเรือก็ไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะครับที่จังหวัดเลยนะครับท่านบางท่านที่ฟังรายการอยู่ผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เดินทางไปนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยที่พาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวไกลๆเนี่ยภูเรือก็ผมแนะนำนะอย่าไปแค่วัน2วันท่านต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย
2: สัก3วัน
1: 3วัน4วันนะ
2: เพราะมันต้องเดินทางด้วย
1: เพราะว่าเป็นเมืองภูเขาส่วนภูเรือนี้ก็จะมาเชื่อมที่พิษณุโลกเป็นเส้นทางอีกเส้นหนึ่งที่คนจะนิยมก็คือจากภูเรือบางท่านอาจจะขึ้นไปที่พิษณุโลกนะครับ ก็จะเป็นเส้นทางผ่านอำเภอนครไทยนะครับจากด่านซ้ายขึ้นมาพิษณุโลกนะครับก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่คนจะนิยมใช้ไปท่องเที่ยวนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้ไปไม่เป็นไรนะครับฟังรายการเพียงแต่ผมเล่าให้ฟังว่าหลังจากสถานการณ์โควิดลูกหลานของท่าน
2: อาจจะวางโปรแกรมเที่ยว
1: แล้ววางโปรแกรมไปเที่ยวไม่ได้ไปไหนไกลก็เที่ยวในกรุงเทพนี่ครับต
2: ั้
1: งจากในกรุงเทพแล้วท่านก็ไปนครนายกไปสุพรรณบุรีไกลสุดก็ไม่ต้องไปถึงโพเรือก็ไปจังหวัดกาญ
2: จน์อ๋อใกล้กว่าด้วย
1: จังหวัดกาญจนบุรีของเรานี่เองนะครับเพราะว่าคุณติ่งผมเคยเดินทางไปนะครับการก็เที่ยวดีนะครับไม่ว่าจะท่านไปที่อะไรล่ะสังขาบุรีก็แล้วกันนะหลวงพ่ออุตมะหรือไปหมู่บ้านมอญพวกนี้อากาศดีมาก
2: ๆ
1: สังขาบุรีนะเป็นเมืองป่าเป็นเมืองอากาศดีนะครับเป็นเขื่อนนะครับโดยเฉพาะเขื่อนที่กาญนะนั่นเองคนจะนิยมไปนะครับ
2: อ
1: ัปเดตโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับ
2: โปรโมชั่นของคาตามินนะคะแล้วก็ทวายไลท์นะคะก็ช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะแล้วก็ส่งมอบความสุขสุขภาพดีกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทอยไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะจะแถมคาตามินกล่องเล็กนะคะ15แคปซูลด้วยกันและก็อีก1โปรนะที่เป็นขวัญใจเนี่ยก็คือซื้อครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมค่ะนะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับตอนนี้รีบโทรกันเข้ามาพูดคุยนะครับตอนนี้เราเปิดเสียงเปิดสายรอท่านอยู่นะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับ
5: ครับองกองครับ
3: คุณที่บางเกลือนะครับ
5: ครับ
3: บางเกลือนี่ที่ไหนบางปะกงนะ
5: บางปะกง
3: ครับครับเป็นยังไงครับอากาศสบายดีไหมตอนนี
5: ้
3: ครับปวด
5: ท
3: ้
5: อง
3: ครับ
5: ก็ควรชั่วเดินกันลงกันนี่หน่อย
3: ครับครับเดี๋ยวส่งไปให้นะครับที่บางเกลือบางปะกงฉะเชิงเทรานะครับ
5: ครับหมู่ห้า
3: หมู่ห้านะครับครับ
5: คร
3: ับครับครับเรียบร้อยครับผม
5: สองวันนี
3: ้ก็วันสองวันนี่แหละเดี๋ยวดูให้ครับนะเดี๋ยวจะโทรไปบอกนะ
5: มันจะหมด
3: ครับครับครับรีบเลยเนาะครับครับครับขอบคุณครับ
5: อยู่สองอยู่สอง
3: ครับครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับครับ
1: ท่านที่อยู่ที่บ้านก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับโทรเข้ามาพูดคุยเพราะตอนนี้รายการของเราเปิดสายให้ท่านเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับท่านที่มีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพตอนนี้คนกำลังโทรเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับพักฟังเพลงแล้วก็รอรับสายคุณผู้ฟัง

0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจบลึกสู่ภาพนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรายการเราสองคนที่ออกอากาศไปบนคลื่นวิทยุทั่วประเทศนะครับที่ฟังรายการอยู่นะครับคุณฟังชื่นชอบแนะนำเรื่องเกี่ยวกับสาระแนะนำเรื่องเกี่ยวกับเพลงกันเข้ามาได้นะครับ
1: ค่ะ
0: เนื่องจากว่าสิ่งไหนที่ท่านชื่นชอบอยากให้เราพูดเล่าเรื่องใดนะครับก
1: ็
0: โทรกันเข้ามานะครับคุณฟังครับเช่นเคยนะครับผมติกรก็ยังปรึกษาแนะนำกับท่านในเรื่องกระดูกข้อเข่าเหมือนเช่นเคยในทุกๆวันนะครับคุณผู้ฟังไม่ได้หนีห่างหายไปไหนนะครับคุณผู้ฟังก็สอบถามกันเข้ามาตัวของท่านญาติพี่น้องของท่านที่มีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่าเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาเรื่องข้อก็แนะนำกันเข้ามานะครับก็อย่างที่เบอร์0843856644นะครับผมจะคอยแนะนำท่านอยู่นะครับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาบางท่านมีปัญหาเรื่องเบาหวานความดันไขมันนะครับเพราะว่าเป็นโรคยอดฮิตนะครับตอนนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเบาหวานความดันไขมันหรือบางท่านมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบสายตาสมองเหล่านี้นะครับก็โทรมาพูดคุยนะครับโทรมาพูดคุยผมก็จะคอยคำแนะนำให้ท่านในทุกๆวันนะครับที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644อ่ะเรามาเที่ยวกันต่ออีกสักโปรแกรมหนึ่งครับ
1: นะ
0: อ่ะเรื่อง
1: ของสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆนี่แหละนะคะ
0: จังหวัดกาญผ่านจังหวัดกาญไปแล้วไปเที่ยวที่แม่ฮ่องสอนไกลมากนะครับ
1: โอ้ขึ้นไป
0: ครับกว่าจะถึงแม่ฮ่องสอนก็อีกละทางนะครับทางคดเคี้ยวเลี้ยวจริงๆแม่ฮ่องสอนนะครับแต่ก็ยอมรับอากาศดีที่ผมพูดไปในทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยเพลินสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เดินทางไปไหนไกลไปไหนไม่ได้ในกรุงเทพก็ไปเที่ยวบางปูนะครับ
1: ใกล้ๆ
0: สถานตากอากาศบางปูช่วงฤดูมีนกมีอาหารทานไปเต้นลีลาดนะครับไปเที่ยวดูอากาศนะครับไปป่าไม้หรือนครนายกนะครับไม่ไปนครนายกท่านก็ไปเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ใกล้เหมือนกัน
0: ครับหรือไปเที่ยวที่ยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งคนหนึ่งจ
1: ัง
0: หวัดอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
1: โอ้ตอนนี้มีวัดนะสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆเยอะเลยทีเดียวเนี่ย
0: ผมไปหลายวัดมากนะไปหลายวัดเพราะว่าอยากจะเห็นวัฒนธรรมเก่า
1: ๆ
0: เป็นวัดเก่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ไปเที่ยวกรุงเก่ากรุงศรีอยุธยานะครับก็ไปไหว้พระไปทานอาหารนะครับโดยเฉพาะวัดใหญ่วัดสมเด็จพระนเรศวรนะครับซึ่งคนจะนิยมมากในแต่ละวันช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับก็ไปแล้วก็ไปกลับได้
1: ท่าน
0: จะไม่พักเดี๋ยวในกรุงเทพก็ไปกลับได้นะครับพี่น้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ไปทานก๋วยเตี๋ยวอยุธยาไปตลาดกุ้งไปตลาดกุ้งที่อยุธยาตอนนี้คนก็เริ่มเยอะนะครับหรือท่านจะไปดูการท่องเที่ยวแปลงเกษตรต่างๆนะครับก็แนะนำกันเข้ามานะครับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดก็อย่าลืมฟังรายการจอดลึกสุขภาพ
1: ไปด้วยกัน
0: ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าท่านบางท่านเนี่ยไม่ได้ไปไหนนานนะครับก็ไปเที่ยวไปทำบุญซะบ้างนะครับเพราะว่าในช่วงเทศกาลบางท่านก็จะได้ไปเที่ยวก็จนกว่าจะได้ไปช่วงเทศกาลนะครับไปกฐินไปผ้าป่า
1: ก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาบางท่านก็ไม่ได้เดินทางเลยนะ
0: ครับก็ไม่ค่อยได้เดินทางก็หาโอกาสไปเที่ยวนะครับไปทานอาหารหรือท่านจะไปไหว้พระนะครับคุณฟังครับรายการจอดลึกสู่ภาพหวังอย่างยิ่งว่าท่านจะเป็นเพื่อนรายการเราไปในตลอดระยะเวลา10ปีหลายท่านเป็นสมาชิกนะครับ
1: ค
0: ุณฟังก็ฝากบอกนะครับสำหรับท่านที่อยากจะสมัครสมาชิกอันนี้ไม่ค่อยได้พูดคุยนะครับเพราะว่าตอนนี้สมาชิกเราเยอะมากเป
1: ็
0: นสมาชิกของคาตามินนะครับก
1: ็
0: โทรกันเข้ามานะครับที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644เรายินดีที่จะรับสายพูดคุยกับท่านนะครับ
1: ค่ะ
0: อ่ะกันต่ออีกเรื่องนึงคุณเด่งเรื่องเกี่ยวกับอาหาร
1: อ
0: าหารที่ไม่ควรกินก่อนนอนส
1: ัก
0: เรื่องนึง
1: นะบางคนนี่หิวอ่ะก่อนนอนเนี่ยก็ใช่ว่าจะแบบไม่หาอะไรกินบางคนก็นอนท้องร้องก็ทนไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยของทอดค่ะนะ กลิ่นของน้ำมันหอมๆเนี่ยทำให้ของทอดเนี่ยอาจจะเป็นของโปรดของใครหลายๆคนเนี่ยเพราะมันอร่อยจริงๆนะแต่คงต้องบอกว่าอาหารเนี่ยมันย่องจริงๆอ่ะเต็มไปด้วยไขมันนี่แหละเนี่ยที่จะเข้าสู่ร่างกายช้ากว่าโปรตีนแล้วก็แป้งเนี่ยดังนั้นเนี่ยจะทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยทำงานหนักเกินไปในขณะที่คุณกำลังจะหลับเนี่ยหรือไม่ก็คุณหลับไปแล้วเนี่ยแหละนะคะซึ่งหากคุณไม่ต้องการให้ระบบทางเดินอาหารยังต้องทำงานหนักในขณะที่ร่างกายกำลังพักผ่อนนอนหลับเนี่ยนะคะก็ไม่ควรจะกินของทอดก่อนนอนนะคะ
0: ครับเพราะว่าของทอดนี่จะมีเยอะแยะมากมายที่หลายคนโปรดปรานนะครับของทอดไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดไม่ว่าจะเป็นเนื้อทอดลูกชิ้นทอด
1: ซึ่
0: งตอนน
1: ี
0: ้ในหลายที่กำลังได้รับความนิยมนะครับบางอย่างที่ทอดนี่มีคนยืนต่อแถว
1: จริงๆ
0: นะครับก็ไม่ควรทานก่อนนอนและถ้าสำหรับผู้สูงอายุที่รักสุขภาพก็ของทอดก็น้อยๆหน่อยนะครับต่อมาครับ
1: อาหารที่มีรสชาติเผ็ดนะคะ
0: ครับโอ้โหตัวนี้หนักเลยผมไม่ได้เลยอาหารที่มีรสชาติเผ็ด
1: นะเหตุผลที่คุณควรจะหลีกเลี่ยงอาหารเผ็ดก่อนนอนนะก็คืออาหารเผ็ดๆเนี่ยมันสามารถทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยเกิดอาการระคายเคืองได้นะคะแล้วก็ทำให้เกิดอาการเสียดท้องได้นะคะซึ่งทำให้คุณนั้นหลับยากมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็คือยังจะทำให้ร่างกายเนี่ยหลั่งสารฮิสตามีนออกมานะคะซึ่งเป็นสารที่ส่งเสริมให้ร่างกายนั้นตื่นตัวนะคะก็เลยทำให้เราเนี่ยหลับยากขึ้นไปด้วยอีกต่างหากนะคะ
0: คือของทอดของเผ็ดนะของทอดของเผ็ดเนี่ยคุณผู้ฟังผู้สูงอายุนี้ควรจะงดไปเลยนะครับในช่วงวัยในช่วงก่อนนอนนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับสำหรับท่านที่เกี่ยวกับการทานอาหารเนี่ยเรื่องเผ็ดเรื่องเปรี้ยวเรื่องหวานเร
1: ื่
0: อง
1: เค็มจาน
0: เรื่องเค็มก็ลดลงไปนะครับคือทานอาหารลดจืดนะครับลดจืดแล้วถ้าจะใส่เกลือก็ใส่สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เป็นรสชาตินะครับเพราะว่าการไม่มีเลยก็ไม่ดีนักโภชนาการว่าอย่างนั้นนะครับถ้าเผ็ดได้สักนิดหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเผ็ดมากก
1: ็
0: จะไม่เป็นผลดีต่อกระเพาะอาหารนะครับฉะนั้นคุณฟังที่ฟังรายการจดลึกสุขภาพนะครับตอนนี้ผมแนะนำโปรคาตามินทวายไลท์วีต้าพลัสนะครับเพราะว่าหลายท่านนี้จะทราบคาตามินจะเป็นกล่องสีส้
1: ม
0: ทวายไลท์จะเป็นกล่องสีเหลือง
1: okay.
0: วีต้าพลัสจะเป็นกล่องสีชมพูอิโมนาจะเป็นกล่องสีเขียวนะครับซึ่งท่านที่ฟังรายการอยู่ก็จะทราบนะครับ okay. ก็จะทราบตอนนี้เรามีโปรโมชั่นสำหรับคาตามินที่ซื้อรวมกับทวายไลท์เด้ง
1: ค่ะทวายไลท์เนี่ยแล้วก็คาตามินเนี่ยก็ซื้อรวมกันนะคะ3กระปุกเนี่ยก็จะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะหรือว่าอีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลย2กระปุกรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะเรามีบริการส่งถึงบ้านคุณด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะเบอร์โทรนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: โอเคครับก็โทรเข้ามาพอตอนนี้เสียงสายของเรากำลังโทรกันมากทีเดียวนะครับรีบโทรเข้ามานะครับคาตามินก็เปิดสายรอท่านสวัสดีครับคาตามินครับ
2: อาจารย์คะ
0: ครับครับ
2: จะเอาไอ้นั่นล่ะ
0: คาตามิน
2: อะไรกระดูกอะ
0: ได้ได
2: ้แล้วก็เอาตาชุดหนึ่ง
0: อ๋อ
2: แล้วไล่ไอ้อย่างกระดูกเนี่ยค่ะแล้วเอาสามขวดเนี่ยแล้วเอาไอ้นั่นได้ขวดหนึ่งได้ไหมคะ
0: เอาตัวไหนครับ
2: ไอ้กระดูกนะ
0: คะ
2: ที
0: ่
2: ว่าสามขวดแล้วให้ขวดหนึ่ง
0: ได
2: ้แล้วเราเอาตาอีกชุดหนึ่ง
0: ก็แถมตาอีกขวดหนึ่ง
2: ปลาว่าไอ้กระดูกเนี่ยเราเอาสามขวดใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่
2: แล้วทีนี้เราขอขวดหนึ่ง
0: ได้
2: แล้วก็แล้วเราเอาตาอีกชุดหนึ่ง
0: ก็แถมตาให้
2: มารวมกัน
0: ก็ได
2: ้มารวมกันได้ไหมคะ
0: ได้เอาอย่างละสี่แล้วกันเนาะคิดราคาเดิมนะ
2: แล้วไม่ให้อาจารย์ไม่ให้ลดหน่อยค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ผมแถมให้เลยอย่างเอาแบบนี้ก็ได้เอาตา3แล้วก็เอากระดูก5ก็ได้ผมให้อย่างนี้เลย
2: ล้ว
3: จ้ะ
2: แล้วมาวันนี้ได้ไหมคะ
3: ได้ได้เทียนทะเล23นะ
2: ฮะเทียนทะเล23
3: เก่าๆเจ้าเดิมได้ได้ได้เดี๋ยวไปส่งให้นะพิเศษนะครับชื่ออะไรนะตอนนั้นบอกผมตอนนั้นชื่อป้าอะไรนะ
2: ป้าแต๋วก็ได้ค่ะ
3: ครับครับได้ครับเดี๋ยวส่งไปให้นะ
2: ก็ลูกสาวเขาก็มากินด้วยกันเลยจากนี้มันก็ต้องซื้อเร็วเลย
3: ครับครับเดี๋ยวชุดใหญ่ไปเลย
2: ลูกสาวก็เป็น
3: เอาชุดใหญ่ไปเลยเดี๋ยวแถมให
2: ้ไอ้อะไรกระดูกเนี่ยอาจารย์ให้มา5ขวดใช่ไหม
3: ครับครับครับ
2: จ้ะค่ะแล้วตา
3: ตา
2: ก็ให้มา3กล่อง
3: ครับครับครับ
2: แหมให้4กล่องไม่ได
3: ้3กล่องพอจ้ะน
2: ะ
3: เดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
2: แล้วมาค่ะก็มาส่งวันนี้ใช่ไหมครับ
3: ครับครับครับ
2: ค่ะ
3: ครับครับสวัสดีครับ
4: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับคุณผู้ฟังครับรับสายคุณผู้ฟังโอ้โหโทรกันมาเยอะทีเดียวนะครับ ซึ่งช่วงนี้เราเตรียมผลิตภัณฑ์คาตามินผลิตภัณฑ์ทวายไลท์ผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสผลิตภัณฑ์อิโมนาเตรียมส่งให้ท่านนะครับในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดตอนนี้เราเตรียมส่งกันอย่างมากมายนะครับเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับ เราเป็นครอบครัวใหญ่ทั่วประเทศนะครับเพราะว่าคาตามินนั้นเปิดเป็น10ปีนะครับเรามีการต้อนรับอย่างมากมายอยู่ในสังคมไทยนะครับคาตามินเดินทางไปทุกคนทุกแห่งที่ไกลสุดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนราธิวาสแม่ฮ่องสอนนะครับเหนือสุดก็คือเชียงรายแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: ซึ่งออกอากาศอยู่นะครับแล้วก็จังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูนะครับภาคอีสานอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์นะครับส่วนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเราส่งให้ได้เร็วมากส่งภายได้ภายในวันเดียวเพราะว่านี้เราใช้หน่วยส่งของบริษัทเราเองนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามานะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644ในทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับไม่มีวันหยุดซึ่งช่วงนี้ก็ฝากโปร6กระปุกแถม2กระปุกในราคาเดิมนะครับ คือโปรครึ่งโหลท่านจะรู้ว่าครึ่งโหลนะครับบางท่านก็มาครึ่งโหลบางท่านนี่มาเป็น1โหลเลยนะครับ
1: ได
0: ้เพราะว่าโปร1โหลเนี่ยเราก็ขายดีนะครับ เป็นโปรที่ถูกพิเศษนะครับ สำหรับท่านที่จะซื้อไปแจกจ่ายสำหรับญาติพี่น้องของท่านบางท่านไม่เอาถึง1โหลเอาแค่ครึ่งโหล
1: ก็ได
0: ้ก็แถม2กระปุกนะครับซึ่งเป็นราคาดีทีเดียวบางท่านไม่ถึงครึ่งโหลจะเอา3กระปุกเราก็ยังมีแถม
1: คาตามิน
0: ส่วนท
1: ่
0: านเอาทดลองเอาทดลองดีกว่านะครับฟังรายการใหม่อยากจะทดลองก็ทดลองได
1: ้
0: สำหรับคาตามินชุดทดลองก็ตัวนี้เยอะทีเดียวสำหรับชุดทดลองที่สมาชิกเพิ่งฟังรายการอยากจะทดลองนะครับก็โทรเข้ามานะครับคุณเต่ง
1: ม
0: ี
1: เรื่องของอาหารนะ
0: อาหารที่ไม่ควรทาน
1: ก่อนนอน
0: ก่อนนอน
1: นะคะก็คืออันนี้เนี่ยถ้าคนเที่ยวกลางคืนเนี่ยโอ้โหยากเหมือนกันเนี่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะการที่จะจับเครื่องดื่มเบาๆนะอย่างไวน์แดงสักแก้วนึงก่อนนอนอะไรแบบนี้เนี่ยอาจจะทำให้คุณรู้สึกเพลิดเพลินนะคะแต่ว่าจะทำให้คุณนั้นหลับได้ไม่ดีนักนะคะเพราะว่าเมื่อหูของคุณเนี่ยถึงหมอนนะคะตับของคุณเนี่ยจะกำลังทำงานอย่างหนักในการพยายามที่จะกำจัดแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายเนี่ยค่ะทางนี้ก็เนื่องจากตับแล้วก็หัวใจเนี่ยมีความ เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องขอบอกเอาไว้นะว่างดได้ก็งดนะคะ
0: กับจริงๆแล้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยสำหรับแฟนรายการจอลึกสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยมีจริง เพราะว่าหลายท่านจะไม่ทานพวกสุราเบียร์พวกนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นคนที่รักสุขภาพนะครับหลายท่านก็ไม่ทานโดยเฉพาะวายเนี่ยนานๆทีจะทานสักนิดหน่อยนะครับเมื่อมีงานเลี้ยงหรือว่าญาติพี่น้องมาสักนิดหน่อยนะครับก็ทานได้นิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าอาหารพวกนี้นะครับจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพเครื่องดื่มเหล่านี้จะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นสุราเบียร์หลายท่านไม่ค่อยทานนะครับแฟนๆรายการเราก็ไม่ค่อยทานเพราะว่าเป็นรายการที่รักสุขภาพนะครับหลายท่านก็ออกกำลังกายอยู่หลายท่านก็พยายามทานข้าวกล้องบางท่านก็ทานพวกผักปลอดสารพิษผลไม้ปลอดสารพิษอยู่ก็ไม่ค่อยได้ทานนะครับต่อไปครับ
1: ช็อกโกแลตนะคะก็ต้องขอบอกว่าเรื่องของกาแฟเนี่ยคือไม่ใช่แหล่งคาเฟอีนอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยแต่ว่าช็อกโกแลตเนี่ยก็เป็นแหล่งคาเฟอีนอีกประเภทหนึ่งด้วยนะคะโดยช็อกโกแลต1ออนเนี่ยจะมีคาเฟอีนประมาณ23มิลลิกรัมนะคะซึ่งเท่ากับ1ใน4ของกาแฟ1ถ้วยเลยทีเดียวนะคะ
0: ครับจริงๆแล้วเนี่ยช็อกโกแลตนี้ผมก็จะพูดถึงกาแฟด้วยนะครับกาแฟนี่เราเคยพูดในรายการว่าท่านทานเนี่ยวันละ1แก้วคนนึง
1: ค่ะ
0: นะวันละ1แก้วเล็กๆนะครับเป็นกาแฟดำผสมน้ำผึ้งในช่วงเช้านะครับแต่ถ้าท่านไม่ทานเลยยิ่งดีนะครับก็ไม่เป็นไรท่านไม่ทานก็ไม่เป็นไรนะครับหลายท่านก็ไม่ทานที่โทรมาคุยกับผมในทุกวันโอสายเราเยอะนะครับแต่ละวันท่านไม่ค่อยได้ทานกาแฟบางท่านที่ทานประจำอยู่ช่วงบ่ายเนี่ยไม่ควรทานเพราะว่าจะส่งผลให้ท่านนอนหลับไม่ดีนะครับเพราะว่าคาเฟอีนนี่จะไปรบกวนการขัดขวางการทำงานของสมองหรือระบบประสาทนะครับ
1: หลับยากอีก
0: หลับยากแล้วก็มีผลต่อไตในเรื่องของการขับปัสสาวะนะครับทำให้ท่านลุกเข้าห้องน้ำบ่อยนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยพูดตรงว่าทานน้ำเยอะก็ไม่ได้
1: จริง
0: อ่ะต่อไปครับ
1: ค่ะน้ำเปล่า
0: โอ้น้ำดื่ม
1: ไม่น่าเชื่อเนี่ย
0: น้ำดื่มนี่ท่านไม่ควรทานก่อนนอนเป็นยังไงบ้างครับ
1: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการดื่มน้ำเนี่ยเราอาจจะต้องยกนิ้วนะให้กับคนที่ดื่มน้ำบ่อยๆเนี่ยจนได้หรือว่าเกินกับที่ปริมาณร่างกายเนี่ยต้องการเนี่ยแต่คงไม่ใช่กับคนที่ดื่มน้ำปริมาณมากๆก่อนนอนเนี่ยเพราะว่าการดื่มน้ำก่อนนอนเนี่ยจะทำให้ร่างกายต้องการขับของเหลวออกนั่นเองนะคะซึ่งก็จะทำให้คุณนั้นต้องลุกมาเข้าห้องน้ำกลางดึกแล้วก็ทำให้การหลับเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยก็ควรที่จะดื่มเนี่ยให้เพียงพอในระหว่างวันและไปจนถึงก่อนนอนนั่นเองนะคะ
0: ครับการดื่มน้ำเนี่ยผมแนะนำว่าผู้สูงอายุนะครับไม่ควรดื่มน้ำเยอะก่อนนอนท่านเขียนจะจิบเล็กน้อยนะครับแต่ช่วงกลางวันเนี่ยท่านดื่มได้นะครับดื่มได้คือน้ำดื่มที่ผมเคยบอกว่าค่อยๆดื
1: ่ม
0: ไม่ดื่มเยอะเพียงครั้งเดียวนะครับคือค่อยๆดื่มเพราะร่างกายต้องการของเหลวเพื่อไปเป็นพลังงานนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพผมเป็นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่เรานำมาเสนอเป็นที่ถูกอกถูกใจหรือเปล่าท่านก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับยังเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระดูกข้อเข่าก็ยังเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับขอคำแนะนำเรื่องเข่าเสื่อม ขอคำแนะนำในเรื่องของเบาหวานไขมันความดันหรือภาวะเรื่องไตก็เรามีข้อมูลที่จะแนะนำท่านนะครับ หรือคุณผู้ฟังที่มีปัญหาทุกข์ใจในเรื่องของสุขภาพนะครับบางท่านนี่เป็นกระดูกทับเส้นบางท่านนี่ญาติพี่น้องของท่านหรือตัวท่านเองเป็นกระดูกคอเสื่อมพวกเหล่านี้มาขอคำแนะนำเราได้ที่เบอร์0843856644นะครับเราแนะนำข้อมูลดีๆให้สำหรับท่านทุกวันที่เบอร์0843856644นะครับคุณฟังครับผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านนะครับที่ฟังรายการจอดหรือสุขภาพที่ไม่ได้เดินทางไปเที่ยวนะครับที่ท้ายรายการของเราที่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการว่าท่านไม่ได้ไปเที่ยวอยู่ที่บ้านท่านควรออกกำลังกายนะครับ อยู่ที่บ้านอย่าลืมหาต้นกล้าพวกผักผลไม
1: ้
0: นะครับหรือว่าเป็นต้นกล้าพวกผักสวนครัวมาปลูกไว้นะครับ
1: แล้
0: ว
1: ก็
0: ท่านก็รดน้ำในทุกๆวันนะครับรดน้ำในทุกๆวันเป็นผักเล็กๆน้อยๆอย่างไม่ได้ก็เป็นผักบุ้งจีนนะครับผักบุ้งจีนมาหว่านไว้นะครับให้ท่านได้มีความสุขนะครับเ ราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นการบำรุงใจให้ท่านเห็นทุกวันท่านไม่ได้ใช้มากก็ใช้น้อยนิดๆหน่อยๆก็ยังดีอยู่ที่บ้านทานข้าวกล้องนะครับทานข้าวกล้องอาหารปลอดสารพิษบ้างนะครับแล้วกำลังกายและที่สำคัญก็คือการนอนพักผ่อนให้เพียงพอการนอนพักผ่อนเพียงพอสำหรับท่านก็คือว่าช่วงกลางคืนท่านนอนหลับได้ไม่เยอะกลางวันท่านควรจะนอนงีบบ้างนะครับตอนนี้บอกโปรสักนิดหนึ่งสำหรับคาตามินคุณเด่งตอนนี้อัปเดตโปรคาตามินทวายไลท์ตอนนี้เป็นไงบ้างคร
1: ับ ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์เนี่ยนะคะช่วงนี้นี่ก็มีการอัปเดตนะส่งมอบความสุขสุขภาพดีกับโปรโมชั่นนี้นะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็อีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลย2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมค่ะนะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันตอนนี้เวลาหมดเวลานะครับก็ขอบคุณที่ติดตามอย่างมากนะครับผมเราสองคนก็อวยพรให้ท่านที่ฟังรายการอยู
1: ่
0: มีสุขภาพดีนะครับอารมณ์แจ่มใสออกกำลังกายเดินทางก็ขอให้มั่นระวังหรืออยู่ที่บ้านท่านก็ขอให้สุขภาพดีนะครับเวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากเขาละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของเขาละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกเขาละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ริดสีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราพ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราพ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ุภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสคลื่นสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักประทับใจยอดเยี่ยมจากบทประพันธ์ของนิธิวดีสุดทาง

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ
1: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ฟังเพลินทุกที
2: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังสุดทางรัก
1: หมายความว่าอย่างไรฮะคุณครูหมอ
2: ก็ตายแล้วครับ
1: คุณครูหมอ
2: คลอดออกมาแล้วไม่หายใจหมอทุกคนพยายามช่วยเต็มที่แต่ช่วยไม่ได้ครับคุณน้อย
1: โธ่พี่วะแล้วนี่พี่วะไม่เสียใจแย่เหรอฮะ
2: ก็เป็นธรรมดาครับคุณน้อย
1: ไม่น่าเลย

0: จดหมายฮะจดหมายของคุณครูฮะ
1: ครับขอบคุณ
0: ชวีก็เป็นคนรับไว้เมื่อกี้น้อยก็ลืมไปฮะน้อยไปละฮะ
1: มัทนาจดหมายของมัทนาประจำในมือได้ดีอ๋อมัทนาเธอจะเขียนจดหมายถึงหมอเล็กแล้วเหรอ

0: สุดที่รักของมันจดหมายทุกฉบับที่หมอเล็กเขียนไปมัดได้รับแล้วค่ะแต่ที่ไม่ตอบมาเพราะไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงดีทุกถ้อยคำของหมอเล็กมัดเข้าใจค่ะเข้าใจความรู้สึกเข้าใจความจริงใจของหมอเล็กได้เป็นอย่างดีจำได้ไหมคะว่าหมอเล็กเคยพูดกับมัดเสมอว่ายังไงเรารักกันก็เพราะรักเรารักกันตั้งแต่เรายังเป็นเด็กทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างเราจึงฝังลึกเข้าไปในหัวใจจนยากที่จะสลัดออกไปได้ในเวลานั้นเราไม่เคยคิดเลยว่าจะมีอะไรมาทำให้เราต้องเป็นอย่างนี้เราเคยคิดเคยฝันเอาไว้มากมายทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่สวยสดงดงามทั้งนั้นมัดยังเคยพูดเสมอว่าหมอเล็กคือคนช่างฝันถ้าไม่เลือกเรียนหมอหมอเล็กก็อาจจะเป็นนักเขียนได้ไม่ยากนักหมอเล็กยังล้อมัดว่าถ้าอยากให้หมอเล็กเป็นนักเขียนมัดก็จะต้องเป็นผู้ตั้งนามปากกาให้ยังจำได้ไหมคะความจริงมัดไม่น่าจะเสียเวลาเขียนเรื่องเก่าๆเหล่านี้เลยแต่อะไรก็ไม่ทราบที่ทำให้มัดเขียนมันขึ้นมาก่อนเขียนแล้วก็นั่งน้ำตาร่วงอยู่คนเดียวห้ามมันไม่ได้หรอกค่ะห้ามมันไม่ได้จริงๆในตัวผู้หญิงทำไมถึงมีน้ำตาเอาไว้มากมายอย่างนี้ก็ไม่รู้มันอาจจะทำให้ตัวหนังสือในจดหมายฉบับนี้ลบเลือนไปบ้างแต่หมอเล็กคงอ่านได้นะคะที่เขียนมาก็เพียงเพื่อขอให้หมอเล็กลืมมาซะอย่านึกถึงมันอีกเลยชีวิตของหมอเล็กนับวันมีแต่จะสูงขึ้นส่วนมัดของหมอเล็กก็เพียงแค่นี้เองเด็กบ้านนอกจนๆสำหรับทุกสิ่งที่มัดเคยช่วยเหลือเกื้อกูลหมอเล็กมาบ้างก็ขอให้คิดซะว่ามันเป็นเรื่องที่คนซึ่งรักกันจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเวลานี้หมอเล็กมีทางเดินของชีวิตสายใหม่มัดเองก็กำลังจะเลือกทางเดินสายใหม่เหมือนกันค่ะมัดกำลังจะแต่งงานค่ะหมอเล็ก
1: วัฒนา

มัดกำลังจะแต่งงานค่ะและคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วคนที่มาจะแต่งงานด้วยชื่อบรรพตเขาอาจจะไม่มีอะไรดีกว่าหมอเล็กแต่เขาก็มีความดีพอที่มาจะแต่งงานกับเขาได้ถ้าหมอเล็กจะถามว่ารักเขาหรอมันก็จะเห็นจะตอบว่ายังไม่รักเพราะยังไม่รู้ว่าจะทำใจให้เป็นปกติแล้วหันไปรักคนอื่นได้ยังไงมัดคิดว่าเรื่องของความรักเป็นเรื่องของหัวใจส่วนเรื่องการแต่งงานมันอาจจะเป็นหน้าที่มันอาจจะเป็นความจำเป็นที่เราต้องทำอย่างนั้นบางครั้งความรักและการแต่งงานมีความจำเป็นต้องควบคู่กันไปแต่บางครั้งมัดคิดว่ามันน่าจะแยกจากกันได้ใช่ไหมคะลืมมาซะนะคะถึงยังไงเราก็ไม่มีโอกาสจะร่วมชีวิตกันเหมือนที่เราฝันต่อไปได้อีกแล้วเมื่อหมอเล็กแต่งงานกับคุณวานีไปแล้วก็ควรจะทำหน้าที่สามีที่ดีของเธอต่อไปอย่าเอาใจมาพะวงถึงมัดอีกเลย

มัดเองก็เหมือนกันค่ะมัดคิดว่าเมื่อมัดแต่งงานกับเขาไปแล้วมัดก็จะพยายามทำหน้าที่เป็นภรรยาที่ดีที่สุดของเขาส่วนเรื่องของหัวใจนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้มัดคิดอยู่นานถึงได้ตัดสินใจอีกไม่นานเมื่อมาแต่งงานแล้วมัดก็คงรักเขาทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างเราก็จะผ่านพ้นไปเองมันอาจจะทรมานใจอยู่บ้างในระยะแรกๆแต่ก็จะเป็นธรรมดาไปเองในที่สุดเมื่อเล็กก็ต้องพยายามทำอย่างนี้ด้วยนะคะเราไม่เคยคิดแล้วค่ะว่าความรักระหว่างเราจะสุดทางลงแบบนี้มันอาจจะเป็นกรรมหรืออาจจะเป็นเพราะอะไรก็ได้มัดบอกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นว่ามาเสียดายความฝันของเราเหลือเกินลาก่อนนะคะสุดที่รักมาเล็กเป็นผู้ชายคนเดียวที่มัดรักและบูชาถ้าชาติหน้ามีจริงมัดจะขอรักมาเล็กอีกถึงแม้รักกันแล้วมันจะลงเอยในแบบเดียวกันมัทนา

ทำไมมาถึงทำอย่างนี้เธอกำลังพยายามหนีหมอเล็กของเธอใช่ไหมหนีหมอเล็กทำไมต้องหนีเธอสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาจนเกิดจะเป็นผู้เป็นคนอยู่แล้วแล้วมาทำลายซะทำไมทำอย่างนี้ทำไมมัทนาทำไม

0: ่านกำลังฟังสุดทางรักจากคณะเกตทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊กสามก๊กก๊กก๊ก
5: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
6: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
7: ละ

0: ซ่าโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: มัทนา

สุดที่รักค่ะความรักครั้งแรกไม่จำเป็นต้องแต่งงานกันเสมอไปใช่ไหมคะลืมมัทนาซะเถอะค่ะลืมว่าเราเคยรักกันลืมความฝันลืมความหวังระหว่างเราซะให้หมดนึกซะว่าความหลังของเราทั้งหมดคือสิ่งที่เราหลับฝันไปมันอาจจะหวานมันอาจจะชื่นแต่เมื่อเราลืมตาตื่นทุกสิ่งทุกอย่างก็หายไปขอให้คิดว่าในโลกนี้ไม่มีมัทนามัทนาอาจจะเป็นแต่เพียงผู้หญิงที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของหมอเล็กเพียงชั่วขณะแล้วผ่านเลยไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นความรักอาจจะเป็นของเราเรารักกันได้แต่จะร่วมกายร่วมชีวิตกันไม่ได้แล้วค่ะลืมผู้หญิงที่ชื่อมัทนาซะนะคะไม่มีประโยชน์อะไรที่หมอเล็กจะคิดถึงผู้หญิงคนนี้อีกลืมซะนะคะ

0: 乜嘢？
1: 莫叻。
0: มัดอยู่ไหนครับ
1: มัดไปกรุงเทพจ้ะ
0: ไปกรุงเทพ
1: จ้ะไปเรียนตัดเสื้อนั่งก่อนสิจ้ะ
0: ขอบคุณครับผมทราบว่าเธอกำลังจะแต่งงาน
1: จ้ะเห็นว่าเรียนตัดเสื้อเสร็จก็จะกลับมาแต่งงานตอนนี้ไปเรียนเพื่อให้สบายใจเท่านั้นเองหมอเล็กเพิ่งมาจากกรุงเทพเหรอจ้ะ
0: ครับพอรู้ข่าวผมก็รีบมาทันทีมัดไปเรียนตัดเสื้อที่ไหนครับที่ไหนครับ
1: มัดเขาสั่งไม่ให้น้าบอกจ้ะว่าไปเรียนที่ไหน
0: โถน้าเจียมเห็นใจผมเถอะครับมัดไปเรียนที่ไหน
1: น้าบอกไม่ได้จริงๆนะจ๊ะและน้าก็อยากให้หมอเล็กนะลืมมัดซะลืมซะเถอะจ้ะหมอเล็กเองก็แต่งงานไปแล้วจะมาคิดถึงแล้วก็มารักมัดทำไมอีกล่ะ
0: ผมลืมมัดไม่ได้หรอกครับผมลืมไม่ได
1: ้พยายามสิจ๊ะมัดเองนะเขาก็ยังรักหมอเล็กแต่ที่เขาแต่งงานก็เพราะ
0: อะไรครับ
1: เพราะเห็นว่าไหนๆเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ไปแล้วคุณบรรพตเขาก็เป็นคนดีอีกอย่างหนึ่งมัดก็อยากจะลืมเรื่องที่มันผ่านมาซะหมอเล็กก็ควรจะลืมเหมือนกันนะ
0: บอกผมไม่ได้หรอครับว่ามัดไปเรียนตัดเสื้อที่ไหน
1: นะบอกไม่ได้จริงๆค่ะอย่าพบอย่าติดต่อกับมัดอีกเลยนะหมอเล็กน้าขอร้องนะจ๊ะ
0: ครับขอบคุณครับผมกราบลาแล้ว
1: อ้าวแล้วจะไม่นั่งก่อนเหรอ
0: ไม่ล่ะครับ
1: ดูๆก็น่าสงสารพยายามถามเราว่ามัดไปเรียนตัดเสื้อที่ไหนเมื่อผิดหวังก็เดินคอตกกลับไปน้าเองก็อยากจะบอกหรอกจ้ะว่ามัทนาไปเรียนโรงเรียนที่ไหนในกรุงเทพแต่เมื่อมัดกำชับนักกำชับนาน้าก็ไม่รู้จะทำยังไงน้าเองก็เห็นด้วยกับมัดที่ไม่ควรจะพบกันอีกขืนพบก็รังแต่จะมีเรื่องทรมานหัวใจกันเปล่าๆเมื่อแต่งงานไปแล้วก็ลืมมัดซะจ้ะต่างฝ่ายต่างเริ่มต้นกันใหม่ถึงยังไงก็ไม่อาจจะร่วมกันได้เหมือนอย่างที่เคยหวังเอาไว้หรอก

0: รัด
1: หมอเล็ก
0: มัดไปไหนฮะ
1: หมอเล็กมาเมื่อไหร่คะนี
0: ่มัทนาไปไหน
1: มัดไปเรียนตัดเสื้อที่กรุงเทพค่ะไปเมื่อวานซืนนี่เอง
0: เรียนโรงเรียนไหนฮะบอกผมไม่ได้หรอรัดว่ามัดไปเรียนที่ไหน
1: หมอเล็กคะฉันเห็นใจหมอเล็กแต่มัดสั่งนักสั่งหนาไม่ให้บอกค่ะเลยไม่ทราบว่าจะทำยังไงลืมมัดซะเถอะค่ะ
0: ลืม
1: ค่ะลืมมัดซะเถอะ
0: ลืมใครต่อใครทำไมถึงชอบพูดคำนี้กันนักหนานะรัดคิดหรือว่าคนที่รักกันจะลืมกันได้ง่ายง่ายแม้แต่มัดเองก็เถอะเขาลืมผมได้เหรอถ้ารัดเองก็เหมือนกันถ้าตกอยู่ในสภาพเหมือนผมนะคิดหรือว่าจะลืมกันได้ง่ายง่าย
1: นั่งก่อนสิคะ
0: เป็นอันว่าผมถามคำไม่ได้เลยใช่ไหมว่าไปเรียนตัดเสื้อที่ไหน
1: ฉันก็ไม่รู้จะบอกหมอเล็กได้ยังไงเหมือนกันค่ะ
0: ขอบใจขอบใจมาก
1: ฉันไม่รู้จะช่วยคุณได้ยังไงค่ะหมอเล็กความจริงหมอเล็กกับมัดควรจะสิ้นสุดกันสักที

0: พรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
2: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

ุดทางรักจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของนิธิวดีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้

คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูก

0: และข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามดังเดชธิดาลาวัน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวทันสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะเป็นประพันธ์ของเอกรินทร์

0: เดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราช
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟัง

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเดอะมูนปฏิหารรักสุริยคราส
1: พี่ตุ๊กตาต้องขอบใจพี่ชายรู้ไหมอย่างเนี้ยต้องให้รางวัลพี่ชายหน่อยอะไรนะพี่ตุ๊กตาอยากให้ขอหอมแก้มพี่ชายเพื่อเป็นการขอบคุณเหรอ
2: ไม่ต้องก็ได้จ้ะนี่เรได้ยินเสียงตุ๊กตาพูดด้วยเหรอ
1: ได้ยินสิไม่อย่างนั้นจะรู้เหรอไม่เอาพี่ชายต้องให้พี่ตุ๊กตาหอมแก้มไม่อย่างนั้นน่ะเรโกรธพี่ชายนะ
2: ก็ได้จ้ะเร
1: พี่ตุ๊กตาหอมแก้มพี่ชายแล้วพี่ชายให้หอมแล้ว พี่ชายหน้าแดงหมดเลย
2: ก็พี่ชายเขินนี่นะ
1: ตอนนี้พี่ตุ๊กตาเป็นแฟนพี่ชายแล้วต่อไปพี่ชายก็ต้องแต่งงานกับพี่ตุ๊กตา
2: เลจ้ะคนกับตุ๊กตาจะแต่งงานด้วยกันได้ยังไง
1: ถ้าอย่างนั้นไปไหนพี่ชายก็ต้องเอาพี่ตุ๊กตาไปด้วย
2: พี่เป็นผู้ชายขืนไปไหนเอาตุ๊กตาไปด้วยเดี๋ยวคนอื่นก็ล้อพี่แย่เลย
1: พี่ชายไม่รักเลแล้วไม่ยอมทำตามที่เลบอก
2: เออก็ได้จ้ะวันไหนพี่ชายไปข้างนอกพี่จะพาตุ๊กตาไปด้วย
1: อะไรนะจ๊ะพี่ตุ๊กตาอยากให้พี่ชายหอมพี่ตุ๊กตาบ้างเหรอพี่ชาย
2: ก็เมื่อกี้นี้พี่ชายหอมไปแล้วนี
1: ่ไม่ได้พี่ชายต้องหอมแก้มพี่ตุ๊กตาบ้างไม่อย่างนั้นน่ะเลยจะโกรธแล้วก็ไม่เล่นกับพี่ชายอีกแล้วพี่ตุ๊กตาก็จะโกรธพี่ชายด้วย
2: ก็ได้จ้ะพี่หอมก็ได
1: ้พี่ชายหน้าแดงอีกแล้ว
3: ทำไมเราต้องทำตัวเหมือนขโมยด้วยนะพี่ชายจะเพิ่งตื่นมาตอนนี้นะ
4: ไม่เอาแล้วพี่ชายไม่เล่นแล้ว
3: ดูสิโตป่านี้แล้วยังนอนละเมออีกแต่ดูท่าทางจะฝันดีนอนยิ้มเชียร์พี่ชายเนี่ยเวลายิ้มก็ดูน่ารักดีเหมือนกันนะแต่ทำไมปกติชอบทำแอคเหลือเกินแล้วนี่เรามายืนดูพี่ชายหลับทำไมกันรีบไปหาของที่

เอ๊ตรงนี้ก็ไม่มีเอาไปเก็บไว้ไหนนะหรือว่าจะอยู่ที่ชั้นหนังสืออ๋อเจอแล้วได้ของที่ต้องการแล้วเพ่นดีกว่าอ๋อแต่เดี๋ยวก่อนชอบว่าเราดีนักว่าเป็นยายเด็กบ้าต้องแก้แค้นแล้วล่ะเล่นงานซึ่งหน้าไม่ได้ก็ต้องลอบกัดนี่แหละเสร็จนุรันแน่พี่ชายแสนดี

0: ขุนทัดน่ะน่าจะระวังหน่อยนะคะจะลุกจะนั่งทำอะไรช่วงเนี้ยดวงขุนทัดไม่ค่อยดีอยู่มีแต่เรื่องเจ็บตัวป้าว่าน่าจะไปทำบุญสะเดาะเคราะห์หน่อยนะคะ
1: ผมก็ไม่รู้ว่าโคมไฟหัวเตียงมันเลื่อนลงมาได้ยังไงอ่ะพอผมลุกขึ้นหัวชนเข้ามันก็มีคนมาเลื่อนมันไว้โอ้แล้วในห้องก็เหมือนกับมีใครเข้ามาลื้อด้วยอ่ะนี่เธอหัวล้ออะไรอ่ะ
2: พลาวไม่ได้ขำอะไร
1: ก็เมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงเธอแล้วเธอเป็นคนใกล้ฉันฮะ
2: แล้วรันจะเข้าไปทำไมอ่ะพี่ชายแต่ถ้ารันเข้าไปนะรันจะทำยิ่งกว่านั้นอีก
0: ป้าว่าคุณทัศน์ลืมปิดหน้าต่างลมมันก็เลยพัดข้าวของในห้องแล้วมันก็ทำให้โคมไฟเลื่อนมาด้วย
1: ก็อาจเป็นได้แล้วมั้ง
2: เฮ้ยเกือบไปแล้วนึกว่าโดนจับได้ซะแล้วโชคดีนะที่เราไหลเลื่อนเก่งแต่ก็สมน้ำหน้ารู้เงี้ยไม่น่าเลื่อนแค่โคมไฟเลยน่าจะยกชั้นหนังสือมาทับซะให้แบนติดที่นอนไปเลย
1: จะเด็กบ้านนั้นจะเพี้ยนหนักกันทุกวันนะโหเราคนเดียวก็เป็นด้วย
2: จะนินทาคนอื่นน่ะให้มันเบาๆหน่อยสิพูดซะให้ได้ยิน
1: ฉันยังไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยเดือดร้อนไปได้อยู่ดีกว่าไปอย่างแก้ฮะผมไปแล้วนะฮะ
2: ระวังเธอคืนนี้จะโดนชั้นหนังสือล้มทับอ้าวพี่ชายไปไหนแล้วตามไปดีกว่าดูสิว่ามหาวิทยาลัยที่พี่ชายเรียนเนี่ยมีเรื่องสนุกๆทำอะไรบ้างพี่ชายรอรันด้วย

0: เมื่อคืนพยายามโทรหาเซียนตั้งหลายครั้งแต่ไม่ติดนะมือถือคืนเป็นอะไรไปนะสวิตท่ากลิ่นน้ำหอมเนี่ยเด็กบ้านตาเราทำไมกันน่ะนี่เธอจะตาจ้ามาทำไมฮะ
1: ก็รันอยู่บ้านเฉยๆมันน่าเบื่อนี่พี่ชายก็เลยจะขอตามพี่ชายไปด้วยไปไหนเหรอ
0: ฉันไปมหาวิทยาลัยได้ไปเที่ยวอีกอย่างถ้าขืนไปด้วยแล้วก็มัน
1: ทำไมรู้ความลับแตกกันสิก็ไม่เห็นจะยากเลยก็บอกคนอื่นๆไปสิว่าคุณหนูรันน่ะจะกลับมาเรียนต่อที่เมืองไทยก็เลยตามมาเผื่อถูกใจจะได้เรียนต่อที่เนี่ยแค่เนี้ยพูดเป็นไหม
0: มันต้องมาสอนฉันแค่นี้ทำไมฉันพูดเองไม่ได้แต่ฉันจะไม่พูดเพราะฉันไม่พาเธอไป
1: อ๋ออย่างนี้ก็ไม่แฟร์นี่ที่ตัวเองอ่ะจะให้ใครพูดอะไรทำอะไรคนอื่นก็ยอมทำตามพอถึงตาตัวเองบ้างกลับไม่ยอมเห็นแก่ตัวจริงๆบาปด้วย
0: แล้วฉันจะมาเสียเวลาต่อบาปต่อคำกับเธอทำไมนะเนี่ยไปอย่าไปไหนก็เรื่องของเธอแต่ไปเองนะต้องมาคอยตามฉันหรอก
1: ทำไมกลัวใครบางคนเขาเข้าใจผิดหรือไงฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะทำไมไม่พอใจอะไรต้องคอยเดินหนีฮะอีตาบ้านี่ดีเรียกเราว่ายายเด็กบ้าใช่ไหม
0: ถุยคนที่เราอยากเจอกลับไม่เจอนะกลับมาเจอยายเด็กบ้าที่คอยกวนประสาทเราตลอดเวลาได้ยินเดินตามเราอีกนะพูดรู้เรื่องหรือไงนะนี่เมื่อไหร่จะเลิกตามฉันสักที
2: โอ๊ยใครคะหนูแค่เดินมาตามทางไม่ได้เดินตามพี่เลยนะคะ
0: ขอโทษครับเผอิญผมเข้าใจผิดอะคิดว่าอีกคนนึงนะฮะที่ไม่ใช่น้องขอโทษทีขอโทษท
2: ีอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะไปก่อนนะคะแทนที่จะดูให้ดีก่อนตกใจหมดเลยเราหรือว่าจะขอเบอร์เราแต่ไม่กล้าพูดตรงๆก็เลยใช้วิธีนี้เรานี่เสน่ห์แรงเหมือนกันนะแกล้งทำผ้าชิ้นหน้าหล่นดีกว่าอ้าวหายไปไหนแล้วอะโถอุตส่าห์จะให้เบอร์สักหน่อย
0: เพราะยายเด็กบ้านั่นที่ทำให้เราประสาทเสียแต่เช้า

0: ่านกำลังฟังเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราสจากคณะเกตทิพย์
1: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับสามก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปีสามก๊กสามก๊กก๊กก๊ก
4: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
5: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที
6: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: เอาล่ะคงเป็นที่เข้าใจกันทุกคนแล้วนะกับเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมีใครสงสัยหรืออยากจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมฮะถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าทุกคนเข้าใจตรงกันหมดแล้วแล้วก็หวังว่าคราวนี้คงไม่เกิดเรื่องหรือว่าเกิดปัญหาอะไรตามมาอีกนะถ้างั้นอาจารย์ก็ขอตัวก่อน
1: สวัสดีครับอาจารย
0: ์มาสายนะเธอเร็วแล้วจริง
1: ๆพอดีไปออกมาช้าก็เลยติดนะฮะ
0: เธอไปถามเพื่อนเพื่อนเธอก็แล้วกันเพราะอาจารย์เนี่ยจะไม่มานั่งเสียเวลาอธิบายให้เธอคนเดียวฟังอีกรอบที่สอง
1: ครับอาจารย์เดี๋ยวผมสอบถามที่เพื่อนๆก็ได้ฮะ
0: ถ้างั้นอาจารย์ขอตัวก่อนนะ
1: สวัสดีครับอาจารย
0: ์สวัสดี
2: มาซะสายเลยนะ
1: ก็รถมันติดนะว่าจะมีอะไรกันเหรอดูหน้าตาแต่ละคนเนี่ยผลเซ็งอะไรสักอย่างนึง
3: จะไม่เซ็งได้ยังไงอ่ะงานโปรเจกต์จบตอนแรกอาจารย์อ่ะนะให้ทำกันเป็นคู่แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนแปลงให้ทำเป็นงานเดี่ยวไม่รู้ว่าพ่อแม่ใครเอาเรื่องไปฟ้องอธิการมหาวิทยาลัยหรือเธออาย
2: นี่อย่ามามั่วกับฉันนะฉันก็แค่ขู่ไปอย่างนั้นเองอีกอย่างนะพ่อแม่ฉันเขาไม่มายุ่งเรื่องการเรียนของฉันหรอกเพราะท่านไว้ใจและฉันเองก็ไม่เคยทำให้พ่อแม่ผิดหวังด้วย
4: แต่ก็ดีเหมือนกันน่ะฉันจะได้ไม่ไปได้ยินเสียงเธอบ่นอีกต่อไป
2: ถึงแม้ไม่มีเรื่องนี้ฉันก็บ่นนายได้นายด้วยกระเพราย กเว้นทัดเทพคนเดียว
3: เฮ้ยอย่างเงี้ยมันลำเอียงกันดีวะ
1: เรื่องมันเป็นยังไงมีใครอธิบายฉันฟังหน่อยได้ไหม
3: ก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่ใครน่ะไปฟ้องอธิการเกี่ยวกับเรื่อง
2: ฉันเล่าเองดีกว่าชักช้าลีลาอยู่นั่นแหละอาจารย์ถูกร้องเรียนเรื่องงานโปรเจกต์จบที่สั่งให้พวกเราทำน่ะ
1: มันเป็นเรื่องยังไง
2: อย่าเพิ่งถามฉันสิฉันยังเล่าไม่จบเลยอาจารย์บอกกับพวกเราว่า
0: ที่อาจารย์เรียกพวกเธอมาประชุมกันวันนี้ก็เพื่อจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับงานโปรเจกต์การจบของพวกเธอนะ
2: เปลี่ยนแปลงเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์
0: ใช่มันเกิดเรื่องขึ้นถึงได้มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ทุกปีเนี่ยงานโปรเจกต์จบจะเป็นงานเดียวแต่พอในปีนี้อาจารย์เปลี่ยนมาเป็นงานคู่ก็ดันมาเกิดเรื่องและมีปัญหาขึ้น
2: ปัญหาอะไรคะอาจารย
0: ์ปัญหาอะไรพวกเธอเองก็น่าจะรู้ดีอยู่นี่นะการที่อาจารย์สั่งให้ทำงานเป็นคู่นั้นก็เพื่อทดสอบพวกเธอว่าสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ไหมก่อนที่จะออกไปทำงานกันจริงๆฮะปัญหามันเกิดขึ้นแน่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พวกเธอมีเวลาว่างไม่ตรงกันความเห็นก็ไม่ตรงกันเรื่องที่งานที่ทำตอนแรกได้แต่วางเฉยเพราะคิดว่ามันเป็นปัญหาขั้นพื้นฐานที่พวกนั้นเนี่ยต้องประสบอยู่แล้วในการทำงานแล้วก็น่าจะสามารถตกลงกันได้จนมาเกิดเรื่องบางเรื่องที่ทำให้ฉันเนี่ยถูกคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเรียกไปเข้าพบรู้ไหมมันเรื่องอะไร
2: เรื่องอะไรคะอาจารย
0: ์คงเป็นเธอเหมือนเดิมนะที่เป็นปากเสียงแทนเพื่อน
2: ๆมีอะไรน่าขำหรือไง
0: เรื่องชู้สาวทำหาอะไรได้ร้องเรียนจากผู้ปกครองนักศึกษาหญิงบางคนว่าถูกนักศึกษาชายที่ทำงานคู่กันเกี้ยวพาราศีซึ่งถ้าปล่อยไว้อาจจะเกิดเรื่องเสื่อมเสียกับทางมหาวิทยาลัยได้ดังนั้นอาจารย์จึงอยากจะประกาศให้พวกเธอได้ทราบโดยทั่วกันว่างานโปรเจกต์การจบของพวกเธอในปีนี้จะเป็นงานเดียวเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาโดยอาจารย์จะยืดเวลาส่งงานไปอีกหนึ่งเดือนหวังว่าพวกเธอคงเข้าใจทุกคนแล้วนะ
2: เรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้ล่ะ
4: แต่ก็ดีนะเพราะต่อไปฉันได้หมดเวรหมดกรรมกับเธอสักทีอย่าตาฉันเดียว
2: นี่ฉันบอกตั้งกี่ครั้งแล้วว่าไม่ให้เรียกฉันว่ายายตาฉันเดียวอยากรู้จริงว่าเธอไปได้คำพูดนี้มาจากไหน
1: ว่าจะมีใครเห็นครีมบ้างมะ
2: ยังไม่เห็นมาเลยตั้งแต่เช้าน
3: ั่นสิหายไปหมดทั้งสามคนไม่ว่าจะเป็นครีมฟ้าเจนไม่เห็นใครมาสักคน
2: หรือว่าใครคนหนึ่งต้องมีส่วนกับเรื่องนี้แน่ๆเลยหลบหน้าไม่กล้ามา
4: จะกล่าวหาอะไรอ่ะให้มันมีหลักฐานก่อนแล้วค่อยไปปลักปลำเขา
2: ทำไมกลัวกระทบกระเทือนใครบางคนหรือไง
4: ฉันเบื่อที่จะต่อปากต่อคำกับเธอจริงๆ พรุ่งนี้ฉันจะขึ้นไปรีสอร์ทของพ่อฉันและอยู่ที่นั่นเริ่มทำโปรเจกต์จบมีใครสนใจบ้างไหม
2: ฉันไง
3: ไม่ต้องบอกก็รู
2: ้เงียบปากไปเลยหมูตอน
4: แล้วอย่างเนี้ยฉันจะได้ทำงานไหมเนี่ย
2: นี่ฉันไม่ใช่ตัวถ่วงนะ
4: ตัวเธอนะไม่ใช่แต่ปากเธอนะสิฉันคงจะได้ยินเสียงอันน่ารำคาญของเธอทั้งวันและคนอื่นล่ะ
3: ฉันไม่ไปให้เมื่อยตุ้มหรอกถู
4: แล้วนายล่ะทัด
1: ไม่ล่ะขอบใจที่ชวนนะฉันเองก็เริ่มทำโปรเจกต์จบแล้วเหมือนกัน
2: สรุปว่าฉันไปคนเดียวจะปลอดภัยไหมเนี่ย
4: ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปพูดมากนักอะ
2: ได้ไงอะเพราะงานโปรเจกต์จบของฉันมันก็เกี่ยวกับรีสอร์ทของพ่อนายเหมือนกันนะ
4: สรุปว่าฉันก็หนีเธอไม่พ้นใช่ไหมเนี่ย
1: ถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะ
3: ไม่ไปกินข้าวด้วยกันก่อนเหรอ
4: นั่นสิ
1: ไม่ละจะไปก่อนนะ
2: บาย
3: แล้วเจอกันเพื่อน
1: มาทำปลอดภัยนะพันอาย
4: ขอบใจเพื่อน
2: จ้าถึงแล้วจะโทรไปบอก
5: จะทำให้ผิวหนังอักเสบหรือเป็นแผลอาการเหล่านี้จะบรรเทาและหายได้ถ้าใช้ชัว
6: ชัวเป็นยาน้ำใช้ป้ายทาตรงผิวหนังที่เกิดอาการคันเป็นหิดกระขึ้นคันตามล่างนิ้วมือนิ้วเท้าห้องตรงฟูดในร่องผ้า
5: ชัวใช้ป้ายทาไม่เปรอะเปื้อนจะระเหยแห้งมีกลิ่นหอม
6: ชัวเจ้าของเดียวกับยาดนตรีไปเลย
7: ยาเมโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
8: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

ท่านผู้ฟังที่รักเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราสจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเอกกรินจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามปาฏิหาริย์รักสุริยคราสในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดี

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย้ำกทม.พร้อมรับมือฝนตกหนักแยกบริหารน้ำฝนและน้ำเหนือนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่23-27กันยายน2569กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมตามแผนโดยติดตามปริมาณฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดสิ่งสำคัญคือประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยเฉพาะเรื่องขยะที่ไปกีดขวางบริเวณช่องรับน้ำและตะแกรงฝาท่อระบายน้ำจึงกำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตให้ตรวจสอบและจัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนักการบริหารจัดการน้ำต้องแยกเป็นสองส่วนคือน้ำฝนที่ตกในกรุงเทพกับน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งน้ำฝนในกรุงเทพเรามีระบบสูบน้ำและระบบระบายน้ำตามปกติส่วนเรื่องน้ำเหนือจะต้องดูแนวป้องกันน้ำท่วมประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจบข่าวสิริรัตน์มหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์087500-5800ยอมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี228454111888ขอเจริญพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรการจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรการจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการต่อรู้สุภาพก็เปลี่ยนมาพบกับคุณผู้ฟังนะครับในสถานการณ์ที่เรียกว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านมากที่สุดการเดินทางน้อยที่สุดทั่วโลกนะครับประเทศที่คิดว่าเทคโนโลยีดีที่สุดอย่างสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศที่เรียกว่าติดเชื้อจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมามากที่สุดประเทศที่พัฒนาน้อยก็เป็นอันว่าติดเชื้อน้อยผมยกตัวอย่างอย่างภูฏานแทบจะเรียกว่าไม่มีคนติดเชื้อนะครับหรือเป็นประเทศที่อยู่ใกล้บ้านเราอย่างประเทศลาวนะครับก็ติดเชื้อน้อยนะครับหรือแม้แต่กัมพูชาประเทศไทยก็ถือว่ายังน้อยในอาเซียนนะครับคุณฟังครับเรื่องราวของรายการจอลึกสุขภาพเป็นเรื่องราวของแรงบันดาลใจของคนรักสุขภาพรักการออกกำลังกายรักที่จะรักษาสุขภาพของท่านให้มีความแข็งแรงก็ร่วมฟังรายการจอลึกสุขภาพนะครับเช่นเคยครับรายการจอลึกสุขภาพการสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์คาตามินคาตามินครับทำไมต้องคาตามินครับคาตามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามเปลือกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์คอลลาเจนชนิด2นะครับและวิตามินซีหากท่านอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคาตามินนะครับสายด่วนของคาตามินตอนนี้เปิดแล้วนะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันตอนนี้คุยสายกันอยู่หลายท่านยังไม่รู้ว่าคาตามินคืออะไรรีบโทรเข้ามานะครับ0843856644อ้อหลายคนบอกรู้จักและเบอร์นี้คาตามินนะครับเพราะว่าหลายท่านใช้อยู่หลายท่านเป็นสมาชิกของเราอยู่นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับคาตามินยินดีต้อนรับทุกๆวันนะครับไม่มีวันหยุดเรามีบริการเก็บเงินปลายทางบริการส่งตรงถึงบ้านไม่เสียค่าส่งแต่อย่างใดช่วงนี้คาตามินยังมีโปรโมชั่นช่วงโควิดเราจะผ่านไปด้วยกันซื้อคาตามิน3กระปุกแถมกล่องเล็กส่วนโปรที่2ซื้อคาตามินครึ่งโหลแถม2กระปุกนะครับเป็น8กระปุกในราคาเดิมรีบโทรเข้ามาที่เบอร์0843856644นะครับคุณฟังครับพี่น้องสมุทรปราการเป็นอย่างไรบ้างครับพี่น้องแถวบางปูแพร่กษานิคมบางปูนะครับหรือแม้แต่พี่น้องที่อยู่ทางวัดหนามแดงนะครับเป็นยังไงบ้างครับขอเสียงขอสายรีบโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการนะครับพี่น้องครับพี่น้องที่อยู่ทางบางปลาบางพีนะครับหรือว่าแต่เคหะบางพีบางบ่อนะครับถนนรัตนโกสินทร์200ปีนะครับวัดสุคันธวาสเรียบมอเตอร์เวย์หรือแม้แต่ทางเปรงนะครับเปรงนี้ตำบลเปรงอำเภอบางบ่อนะครับวัดเปรงนะครับคุณฟังก็ร่วมคิดถึงกันนะครับหรือว่าพี่น้องที่อยู่ทางฉะเชิงเทราวัดหลวงพ่อโสธรนะครับซึ่งวันก่อนผมก็ได้เดินทางไปแม้แต่สถานการณ์โควิดวัดหลวงพ่อโสธรก็คนเยอะเป็นพิเศษนะครับเพียงแต่ว่าบางแสนจะมีเป็นช่วงๆก็ขอให้ดีขึ้นนะครับคุณฟังครับเราจะผ่านไปด้วยดีเพราะว่าช่วงนี้ก็ดีขึ้นเยอะมากพี่น้องบางแสนก็ส่งข่าวนะครับเพราะว่าผมมีลูกค้าอยู่ทางบางแสนชลบุรีเยอะมากนะครับแถวมหาวิทยาลัยบูรพาหรือว่าถนนลงหาดบางแสนบางแสนสาย4บางแสนสาย2หรือตลาดสดนะครับหรือตลาดทหารทะเลบางแสนนะครับก็รอพี่น้องกรุงเทพมหานครไปเที่ยวนะครับพี่น้องที่อยู่พัทยาบางละมุงก็รอคนกรุงเทพไปเที่ยวแม้แต่ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ได้มาก็เราก็เที่ยวกันเองนะครับนะอย่างที่ผมบอกนะครับขอให้ท่านบอกเอ๊ะทำไมต้องชวนไปเที่ยวนะครับก็สนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับบางท่านตกงานบางท่านก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็เอาของมาขายทำผลิตสินค้าขึ้นมาขายมาขายออนไลน์มาขายหน้าบ้านหลายท่านได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตกันไปนะครับก็ให้กำลังใจในทุกๆท่านที่เดินทางในระหว่างชีวิตของเราเนี่ยเปรียบเสมือนเรือนะครับเขาเรียกว่าเปรียบเสมือนเรือเกยตื้นเปรียบเสมือนเรือที่โต้คลื่นอยู่ตลอดเวลาบางท่านอาจจะมีชีวิตที่ราบเรียบแต่บางท่านโดนคลื่นพัดถล่มตก ขออย่างเดียวว่ากำลังใจต้องสู้ให้เดินทางไปถึงจุดหมายนะครับจุดหมายจริงคือความสุขความเรียบง่ายเมื่อวันก่อนผมได้ยกตัวอย่างพาคติธรรมของพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลนะครับเจ้าวาดวัดป่าสุขโตอำเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมิท่านได้พูดว่าในทุกสถานการณ์ที่คิดว่าเลวร้ายแต่เราลืมไปว่าสิ่งที่ไม่เลวร้ายหรือเป็นสิ่งที่ดีเรากลับลืมนะครับอย่างช่วงสถานการณ์โควิดพระอาจารย์บอกว่าเราควรที่จะมาสำรวจตัวเองมาสำรวจความเรียบร้อยมาสำรวจรายละเอียดที่เกี่ยวกับบ้านเราเอาผักเอาต้นไม้มาปลูกเพื่อจะดูแลเพื่อ work from home อยู่ที่บ้านอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนนี้บางท่านนี้ออกจากบ้านไปไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์บ้างจะกลับบ้านก็มืดค่ำแล้วนะครับเสาร์อาทิตย์นี่แทนที่จะอยู่บ้านไปอยู่ในห้างอยู่ในแอร์เย็นๆนะครับไปอยู่ตามโลตัสบิ๊กซีอยู่ตามเซ็นทรัลสถานการณ์โควิดบ้างท่านก็อาจจะไปอยู่ในตลาดไปค้าไปขายกลับบ้านก็มืดดึกบางคนนะครับสิ่งที่อยู่ที่บ้านก็ไม่ค่อยคุ้นชินไม่ค่อยได้อยู่กับบ้านนะครับทานข้าวก็ต้องไปทานข้างนอกทานข้าวอยู่กับบ้านไม่เป็นนะครับคุณฟังที่ฟังรายการจดลึกสุขภาพนะครับผมให้กำลังใจสำหรับผู้สูงอายุในเรื่องการออกกำลังกายท่านเดินแกว่งแขวนหรือท่านจะเดินออกกำลังกายบางท่านเดินไม่ไหวก็ต้องพักนะครับบางท่านเพิ่งผ่าข้อเข่ามาเพราะว่าในเรื่องข้อเข่าเนี่ยเป็นกฎอนิจจังสำหรับท่านผู้สูงอายุที่รู้จักรายการจดลึกสุขภาพต้องรู้จักผมนะครับกิตติกรมาร่วม10ปีรายการเรายังแข็งแกร่งรายการเรายังมั่นคงรอคุณผู้ฟังมาใช้บริการรอคุณผู้ฟังมาเป็นสมาชิกกับเรานะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังเปิดรับสมาชิกรายการเจาะลึกสุขภาพอยู่ตลอดเวลาสมาชิกนั้นเพื่อผลประโยชน์ของท่านในการซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับสำหรับท่านที่ซื้อไปแล้วบางท่านก็สมัครสมาชิกฟรีนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่าคาตามินนั้นเปิดรับอยู่ตลอดเวลาท่านไม่มีเสียค่าธรรมเนียมรายปีแต่อย่างใดนะครับซื้อคาตามิน6กระปุกหรือครึ่งโหลแถม2กระปุกนะครับนี่เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ที่คาตามินนั้นให้ท่านในราคาเดิมถ้าท่านจะซื้อเป็นโหลตอนนี้เราแถม3กระปุกนะครับซึ่งคุณฟังครับรายการเราวันนี้เรามีเรื่องมาเล่าเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งหลายเรื่องหลายราวนั้นจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับความสุขและเกี่ยวกับสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านหรือคุณผู้ฟังที่เดินทางไปค้าขายหรืออยู่ท้องไร่ท้องนาฟังรายการจอดลึกสุขภาพนะครับท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับเนื่องจากว่าถ้าไม่เกี่ยวกับโควิดท่านก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอท่านทานอาหารให้มีประโยชน์ในประโยชน์ก็คือว่าบางท่านนั้นไม่ต้องทานกาแฟเยอะนะครับตอนกลางวันท่านยังทานกาแฟเกิดก็จะทำให้ท่านนั้นมีคาเฟอีนสะสมในร่างกายทำให้ท่านนอนไม่หลับนะครับถ้าจะทานกาแฟก็กาแฟดำผสมน้ำผึ้งสักนิดหนึ่งไม่ควรทานเยอะนะครับและก่อนที่ท่านจะทานกาแฟท่านควรจะทานอาหารรองท้องไปสักนิดหนึ่งเพราะกาแฟนั้นอาจจะมีกรดที่ทำให้กระเพาะของท่านอาจจะเป็นโรคกระเพาะไปได้นะครับนี่ความประทานดีของรายการจอดลึกสุขภาพคุณฟังครับรายการของเรานะครับฝากถึงท่านที่ฟังรายการนะครับท่านอย่าลืมว่าสุขภาพของท่านนะเป็นเรื่องสำคัญนะครับสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญสำหรับตัวท่านนะครับบางท่านนี้ละเลยเห็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าสุขภาพนะครับบริษัทคาตามินขอเสนอให้ท่านเนี่ยรักษาสุขภาพนะครับเพราะว่าสุขภาพนั้นจะอยู่กับเราไปชั่วลูกชั่วหลานบางท่านนี้อายุ 70-80 ไม่ค่อยได้ป่วยก็เป็นเรื่องลาภอันประเสริฐนะครับบางท่านอายุ 40-50ท่านก็มีอาการป่วยเรื้อรังไม่ว่าจะป่วยสุขภาพจิตไม่ว่าจะป่วยด้วยโรคเหล่านี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นความทุกข์ทรมานเป็นความวิตกกังวลต่อสมาชิกครอบครัวที่ต้องดูแลท่านนะครับบางท่านป่วยในช่วงวัยทำงานได้ทำงานขาดหยุดนะครับบางท่านเป็นกำลังหลักทั้งครอบครัวนะครับท่านก็โทรเข้ามานะครับท่านมีปัญหาด้านใดด้านสุขภาพไม่ว่าท่านเป็นด้านกระดูกและข้อหรือว่าท่านจะมีปัญหาในเรื่องข้อเข่าไม่ว่าท่านจะเป็นเรื่อง เบาหวานความดันไขมันหรือจะเป็นภาวะของไตเราก็จะมีข้อแนะนำดีๆสำหรับท่านนะครับรายการก็เปิดเสียงเปิดสายในตอนนี้นะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดี

0: อะไรนะอาบูดาบีอ่ะ
1: อ๋ออ
0: ะไรนี่เลย
1: สหรัฐอาหรับสหรัฐอาหรับอิมิเรต
0: นะไม่ทราบว่าส่งได้ไหมคือมันไม่ใช่ยามน่าจะได้นะ
1: ครับครับก็ลองดูชนคนส่งเป็นใครลูกสาวหรือใคร
0: ลูกสาวอยู่เมืองนอกพี่เป็นไม่แม่พี่เป็นแม
1: ่ครับครับครับ
0: เพราะเขาสั่งมาเขาบอกว่าเจ้านายเขาว่าอยากได้เพราะว่าเจ้านายเขาบ่นว่าเขาปวดหัวไหล
1: ่ครับครับครับ
0: มันพวกกระดูกติดนี่แหละคนแก่อะ
1: ครับครับ
0: เขาบอกว่าเขาบอกถ้ามันส่งได้หนูก็จะสั่งมากินมั่ง
1: ครับครับครับ
0: ก็เป็นไรว่าจะมาวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้
1: วันนี้ครับเดี๋ยววันนี้ไปส่งให้นะ
0: ค่ะแล้วก็จะไปส่งเองให้หลานไปส่ง
1: ครับครับครับ
0: มีค่าส่งจะแพงไหม
1: ครับครับก็มีบ้างครับนะผมว่าไม่เคยส่งไปครับ
0: โอเคค่ะขอบคุณมาก
1: ครับครับขอบคุณครับ
0: มาได้ตลอดนะฮะในบ้านป้าก็อยู่บ้านตลอด
1: ครับครับเดี๋ยวไปส่งให้วันนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับครับครับครับสวัสดีครับ
2: โทรเข้ามานะครับเพราะว่าบริการบางท่านอาจจะไม่กล้าโทรไม่เคยโทรไปในรายการไหนเลยโทรมารายการอาจารย์กิติกรเป็นที่แรกเชิญนะครับ0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับก็ท่านก็โทรเข้ามานะครับตอนนี้โปรโมชั่นฝากสักนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้อัปเดตส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษคาตามินครึ่งโหลนะครับแถมคาตามิน2กระปุกแล้วก็คาตามินเป็นโหลนะครับเป็นโหลก็คือ12กระปุกแถมคาตามิน3กระปุกเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ที่บริษัทของเราส่งมอบความสุขให้กับสมาชิกผู้ถือบัตรสมาชิกคาตามินและก็ลูกค้าทั่วประเทศที่อยากซื้อนะครับไปเก็บหรือว่าอยากจะซื้อเพื่อแจกจ่ายหรือแบ่งปันสำหรับพี่น้องของท่านที่ซื้อทีละเยอะสำหรับท่านที่ซื้อ3กระปุกก็ยังแถมคาราเมลกล่องเล็กท่านจะซื้อร่วมกับทวายไลท์หรือบางท่านจะซื้อวีต้าพลัสกล่องสีชมพู6กระปุกแถม1กระปุกนะครับซึ่งตอนนี้รายการของเราก็ดีมากนะครับเป็นช่วงที่ดีมากสำหรับช่วงการซื้อช่วงนี้นะครับเพราะว่าบริษัทก็ยังยืนยันคุณภาพเหมือนเดิมนะครับวันหมดอายุก็เราผลิตใหม่ทุกเดือนต้องย้ำอย่างนี้นะครับก็เบอร์นะครับ0843856644นะครับคุณฟังครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับ
3: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
2: ครับคุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสู่ภาพผมวิทย์ก่อนมาพบกับคุณผู้ฟังนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นชมรมรักสุขภาพเรามีเนื้อหาสาระจากทั่วโลกเพื่อมาเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังที่ฟังรายการสุขภาพต้องได้ประโยชน์ไม่ใช่ได้แต่ขายของโฆษณาแต่ผู้สนับสนุนรายการแต่เพียงอย่างเดียวคุณผู้ฟังชอบฟังรายการนี้เรามีผู้ติดตามสมาชิกรายการกว่า 100,000 คนทั่วประเทศนะครับรายการเราออกอากาศบนวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศทั้งกองทัพบกกองทัพอากาศและก็วิทยุแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังเมื่อออกไปไหนหรืออยู่ที่บ้านตามท้องไร่ท้องนาทำธุรกิจปลอดโควิดก็มาฟังรายการจอดลึกสู่ภาพกับผมจารย์กิติกรกาญจนเวคินผมพยายามที่จะเน้นเอาสาระดีๆในเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างประเทศเพื่อมาเป็นอุทาหรณ์เพื่อมาเป็นบทเรียนเพื่อมาเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังครับ คุณฟังครับรายการจอดลึกสู่

ถ้าวันนี้ผมอดจะไม่พูดเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่มีสุขภาพดีโดยเฉพาะในจังหวัดที่คนทั่วโลกพูดถึงก็คือโอกินาวานะครับโอกินาวานั้นเป็นประเทศที่เป็นจังหวัดที่มีคนอายุยืนมากในประเทศญี่ปุ่นคือเป็นคนที่มีสุขภาพดีไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตสุขภาพกายเป็นคนที่ป่วยน้อยที่สุดนะครับและก็เป็นคนที่มีอายุยืนตั้งแต่90น่าจะเรียกว่ามากที่สุดนะครับเป็นอย่างนี้ครับคุณฟังอาหารผมจะเน้นเรื่องอาหารก่อนนะครับอาหารของเขาเนี่ยจะเน้นเป็นอาหารที่มีน้ำตาลต่ำจะตรงข้ามกับเรานะครับประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่มีการบริโภคน้ำตาลจนมีกฎของกระทรวงสาธารณสุขออกมาเพื่อให้ลดความหวานลงในขนมหวานในอาหารประเภทกล่องต่างๆนะครับประเทศญี่ปุ่นนั้นได้ลดความหวานลงเพราะว่าความหวานนั้นนะครับเพราะว่าถ้าความหวานเกินก็เข้าไปสู่ดัชนีของเข้าไปอยู่ในเลือดในโอกินาวานั้นประชาชนส่วนใหญ่นี้เน้นการบริโภคน้ำตาลต่ำหรือธัญพืชไม่ขัดสีเช่นข้าวบาเล่ข้าวฟ่างข้าวกล้องมันเทศซึ่งอุดมไปด้วยใยอาหารและวิตามินแร่ธาตุการกินถั่วเหลืองเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับโปรตีนหลักของชาวกินว่าทำมาจากถั่วเหลืองเช่นเต้าหู้มีซุปมิโซะนะครับซึ่งทานใครทานอาหารญี่ปุ่นถั่วเหลืองนั้นจะมีประโยชน์ก็คือสารโพรวานอยด์ที่ช่วยรักษาระดับฮอร์โมนเพศหญิงให้สมดุลลดอาการวัยทองโอเมก้า3โอเมก้า6ซึ่งดีต่อเส้นเลือดหัวใจนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะแนะนำก็คือชาวโอกินาวาของญี่ปุ่นนั้นทานปลาเป็นหลักนะครับซึ่งเราได้พูดไปในหลายตอนในรายการจดลึกสุขภาพการกินปลาทะเลทำให้ไขมันดีไม่ว่าจะเป็นโอเมก้า3หรือ DHA ซึ่งดีต่อหลอดเลือดและการทำงานของสมองบางท่านที่อยู่ประเทศไทยนะครับที่ผมเคยพูดไปเกินนี้ว่าปลาทูปลาสบะปลาแซลมอนปลาแมคเคอเรลปลาอินทรีนั้นบ้านเราก็มีนะครับเพียงแต่ว่าจะได้ของบ้านเราหรือของนำเข้าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนปลาทูนี่ประโยชน์มากนะครับคุณฝั่งปลาทูโดยเฉพาะปลาทูที่มาจากบ้านเรานี่เป็นหลักนะครับปลาทูนี่ทำได้หลายเมนูนอกจากน้ำพริกนะครับนอกจากน้ำพริกจะเป็นทอดจะเป็นนึ่งหรือจะเป็นย่างหรือเป็นน้ำพริกหรือจะเป็นต้มปลาทูสดเหล่านี้นะครับก็ล้วนมีประโยชน์สำหรับท่านนะครับชาวโอกินาวาในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นวิถีชีวิตที่ต้องทำสวนนะครับคือทำสวนเนี่ยไม่ได้มีการแข่งขันทางการเกษตรและก็มีเครื่องทุนแรงน้อยทำงานในบ้านปลูกสวนครัวเข้าสังคมและมีกิจกรรมออกกำลังกายเป็นกลุ่มอันนี้ผมก็เห็นบ้านเราทำนะครับคือไปเต้นแอโรบิกบ้างเดี๋ยวนี้จะมีตามห้างตามอะไรต่างๆแต่ว่าผู้สูงอายุอย่างเราบางทีการเดินทางก็ลำบากนะครับการออกกำลังกายและฝึกสมาธิไปในตัวคือเป็นรำแบบมวยจีนช่วงแดดอ่อนๆสม่ำเสมอเคล็ดลับนี้ช่วยเรากินว่ามีวิตามินที่ดีช่วยบำรุงกระดูกนะครับคือช่วงแดดอ่อนก็คือตั้งแต่7โมง8โมงเช้านะครับก็จะออกมาออกกำลังกายหรือเดินตากแดดเพื่อจะได้รับวิตามินดีการมีสุขภาพจิตที่ดีคือการพบปะพูดคุยกันแรงอิจฉาริษยามีน้อยก็จะต่างกับบ้านเราในบางที่นะครับบ้านใกล้ๆกันไม่รู้จักกันอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับคุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพผมหวังอย่างยิ่งว่าที่พูดไปนะครับผมหวังให้ท่านได้ประโยชน์จากทางรายการเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับความสุขในตัวท่านนะครับสิ่งไหนที่มันไม่ดีท่านก็ไม่ต้องเก็บไปคิดอย่างเช่นความไม่เป็นมิตรของเพื่อนบ้านนะครับบางท่านก็มาเล่าให้ผมฟังว่าบ้านตรงข้ามเลี้ยงหมาบ้างบางท่านก็มาเล่าให้ฟังว่าบ้านตรงข้ามไม่ค่อยได้คุยกันนะครับท่านไม่คุยก็ไปคุยกับบ้านอื่นนะครับผมก็ทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอาจจะไปเลือกว่าทุกคนต้องสนิทหรือมีความเป็นมิตรต่อกันก็เป็นอย่างนั้นนะครับต่างประเทศก็เป็นอย่างนั้นผมเคยไปอยู่เคยไปเรียนเคยไปทำอะไรก็เป็นแบบนั้นนะครับโดยเฉพาะในสังคมตะวันตก
นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ห่างไกลอย่างประเทศไทยนี่ยังดีนะครับในซอยนี้สมมุติว่ามีบ้าน10หลังคุยกันได้ 4-5 หลังก็เป็นนั้นว่าประเสริฐนะครับที่เหลือเขาไม่ค่อยคุยกันเขาไปคุยที่อื่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณฟังครับที่พูดมาทั้งหมดนั้นล้วนเป็นตัวอย่างที่เป็นประโยชน์กับรายการจอลึกสู่ภาพนะครับรายการของเรานี้ยังอยู่นะครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามีนบางท่านว่าเอ๊ะเปิดคลื่นเนี่ยไม่เจอกิติกรไปอยู่ตรงไหนคาตามีนไปอยู่ตรงไหนนะครับคาตามีนยังอยู่นะครับผมบอกท่านออกอากาศไปคาตามีนยังอยู่กับท่านนะครับและก็ยังอยู่แน่นอนและก็ยังอยู่ตลอดไปนะครับเพราะว่าคาตามีนนั้นจะเรียกว่าคนรู้จักทั่วประเทศนะครับและคาตามีนก็ยังเป็นขวัญใจมหาชนที่ท่านต้องซื้อหาบางท่านอาจจะไม่รู้นะครับบางท่านอาจจะไม่ทราบก็ควรช่วยแนะนำเข้าไปนะครับคาตามีนนั้นอยู่กับเรามาเป็น10ปีเราแสดงถึงความมั่นคงไม่ได้หนีไปไหนนะครับตอนนี้โปรโมชั่นก็ยังมีอยู่นะครับคุณฟังครับคาตามีนก็คือซื้อครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกได้8กระปุกเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์และท่านซื้อ1โหลแถมคาตามีน3กระปุกเป็น15กระปุกนะครับซึ่งคุณฟังงบน้อยท่านจะเอาชุดทดลองอ่ะชุดทดลองก็มีตั้งแต่2กระปุกนะครับราคา1,000กว่าๆนะครับหรือบางท่านก็จะซื้อนิดๆหน่อยๆราคาหลักพันต้นๆเราก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นทวายไลท์ไม่ว่าจะเป็นคาตามินไม่ว่าจะเป็นวีต้าพลัสกล่องสีชมพูหรือแม้แต่อิโมนานะครับซึ่งท่านก็ฟังรายการมาโหบางคนเป็นแฟนรายการผมเป็น10ปีนะครับบางท่านก็โควิดก็ห่างหายกันไปก็ไม่ว่านะครับคือเว้นระยะห่างโควิดหายแล้วท่านก็มาโทรมาพูดคุยเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ซึ่งรายการเราก็ยังหนาแน่นมากนะครับตอนนี้สายก็ยังเยอะมากทีเดียวนะครับสายเยอะมากวันนี้พนักงานรับสายท่านจะโทรเข้ามาปรึกษาในทางรายการไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องมีความทุกข์นะครับเกี่ยวกับสุขภาพของท่านก็โทรเข้ามานะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับคุณฟังรีบโทรเข้ามานะครับรายการจอดลึกสุขภาพนะครับผมมีแต่ความปรารถนาดีผมเป็นลูกหลานของท่านตลอดระยะเวลา10ปีอย่าลืมผมกิติกรนะครับผมกิติกรก็ขอขอบคุณที่ท่านอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามีนของเราเพราะว่าคาตามีนนั้นโด่งดังไปทั่วประเทศเพราะตัวของท่านผมจะไม่มีวันลืมบุญคุณนะครับโปรโมชั่นคาตามีนทวายไลท์ช่วงสถานการณ์นี้นะครับซื้อรวมกัน6กระปุกแถม2กระปุกซื้อคาตามีน1โหลแถม3กระปุกนะครับช่วงนี้เราก็ยังมีกระเป๋าสปองอย่างดีมูลค่า300บาทแจกให้ท่านไปใช้เพราะว่าท่านจะได้ไปซื้อของตามห้างตามเซเว่นบิ๊กซีโลตัสนะครับหรือท่านจะเข้าแมคโครก็บรรจุของได้เยอะนะครับคุณฟังครับรายการจอลึกสุขภาพผมต้องขอบคุณที่ท่านติดตามและยังรักกิติกรและรายการจอลึกสุขภาพโอกาสหน้าผมกิติกรมารับใช้ท่านใหม่นะครับลากันไปขอให้ท่านมีความสุขปลอดภัยให้สุขภาพดีนะครับให้นอนหลับฝันดีแล้วก็ที่สำคัญคือสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตที่ดีสวัสดีครับ

พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสเบตงสมุนไพรเบตงสมุนไพรเบลล่าและสมุนไพรผู้ช่วยอีกมากมายวันนี้แดงพัชนีค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะใครที่มีปัญหาสุขภาพอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพหรืออยากจะโทรเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของอาหารเสริมนะคะสอบถามผลิตภัณฑ์ก็โทรมาได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054นะเรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็โทรเข้ามาสอบถามได้พูดคุยกันได้นะคะการที่เราจะมีสุขภาพดีแข็งแรงนะคะมันต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะคะในการเรื่องของสุขภาพเพื่ออะไรคะก็เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีนะมีความสุขทั้งกายและก็ใจนะไร้ความเครียดนะคะเรื่องของความทุกข์จากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะแม้กระทั่งการดูแลตัวเองให้ดีนะรอบด้านก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะซึ่งในวันนี้นะเราจะมีการดูแลสุขภาพหลักๆกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทานอาหารนะคะหลักการดูแลสุขภาพการทานอาหารให้ครบ5หมู่การทานอาหารให้ครบ5หมู่นี่เป็นสิ่งที่ยืนอยู่บนคือหลายๆคนก็ต้องรู้นะคะคือเมื่อเราพูดถึงการดูแลสุขภาพเนี่ยเนื่องจากการทานอาหารให้ได้สารอาหารที่ครบทั้ง5หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพของเราอย่างมากเลยนะก็เน้นพวกผักผลไม้ธัญพืชที่ไม่ขัดสีนะคะหรือโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำนะพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงพวกอาหารแปรรูปนะคะรวมถึงอาหารที่มีน้ำตาลและก็อาหารที่มีไขมันพวกอิ่มตัวสูงนะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของการออกกำลังกายก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะช่วยนะคะนะถ้าเราออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนี่จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะเผาผลาญไขมันแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของหัวใจของเราได้นะวันละ30นาทีค่ะอาทิตย์หนึ่งสัก3วัน5วันก็ได้นะคะแล้วก็เลือกประเภทที่เราจะต้องออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยเรานะกับสุขภาพของเราแล้วก็ความชอบของเราด้วยเพื่อให้สามารถออกกำลังกายนะได้เป็นประจำได้โดยไม่เบื่อนะเพราะหลายคนเนี่ยเวลาเราจะออกกำลังกายนะคะคุณฟังถ้าเราการออกกำลังกายถ้าเราชอบออกกำลังกายบางคนชอบวิ่งไงบางคนชอบเล่นโยคะบางคนก็ชอบไปตีกอล์ฟนะคะบางคนก็ชอบเดินไวเดินเร็วอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ควรจะหักโหมกันให้มากจนเกินไปนะแล้วก็เรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะนี่จะ6-8ชั่วโมงหรือ7-8ชั่วโมงก็ได้ต่อคืนนะเพราะการนอนหลับเนี่ยไม่คือแล้วก็ต้องนอนไม่ดึกด้วยนะนะแล้วก็จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยซ่อมแซมฟื้นฟูร่างกายของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะรวมไปถึงการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการพักผ่อนนะแล้วก็เรื่องของความเครียดนี่แหละก็ต้องดูแลจัดการความเครียดนะหลายคนก็มีหลายๆคนนะคุณผู้ฟังใช้วิธีการพูดคุยกับเพื่อนนะเพื่อลดอาการลดความเครียดนะคะแล้วก็หรือบางคนก็อาจจะคนในครอบครัวเมื่อมีความรู้สึกว่าเครียดเนี่ยก็จะมีเทคนิคในการผ่อนคลายหลายๆคนก็เล่นโยคะในบ้านสอนการทำสมาธิอย่างเงี้ยคลายเครียดด้วยการฟังเพลงอ่านหนังสือหรือแม้กระทั่งอ่านงานอดิเรกต่างๆที่สามารถทำให้เราหายเหงาหายเครียดได้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกพฤติกรรมการที่จะทำร้ายสุขภาพของเราก็คือการสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือแม้กระทั่งสารเสพติดต่างๆนะคะ
แล้วก็ดื่มน้ำไม่เพียงพอนะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข้างนะคะกับคนรอบตัวเรานี่แหละเพราะฉะนั้นคนที่ทำให้เราเครียดนี่คือคนรอบตัวนะแต่ก็ยิ่งนะคะเพราะว่าเมื่อไม่มีความเครียดหรือความขัดแย้งนะก็หรือแม้กระทั่งความเกลียดชังนะก็จะไม่เกิดความเครียดแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขได้นั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะจัดสรรเวลาให้มีกิจกรรมนะแบ่งเวลานะแบ่งเวลาเพื่อที่จะหยุดทำงานบ้างนะคะอย่างแดงนี่บอกว่าทำงานทุกวันเนี่ยแต่ว่าในขณะที่แดงทำงานนะคุณผู้ฟังแดงก็จะมีเวลานะถ้าไปอย่างสมุทรปราการเนี่ยเอาไปไหว้พระนะวัดอโศการามบ้างนะคะถ้าไปฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็จะไปไหว้พระฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะไปวัดนะแถววัดเรียกทางวัดโอภาสีนะคะทางฝั่งมันจะมีสมุทรปราการหลายฝั่งเนาะนะคะก็ไปหลายๆวัดเหมือนกันนะไว้ใกล้วัดไหนเราก็สามารถที่จะไปทำบุญนะคะไปไหว้พระนะก็มันจะได้ช่วยเขาเรียกว่าทำให้เรามีแรงกายแรงใจที่ดีในการทำงานต่อไปนะคะก็ฝึกสมาธิฝึกอะไรต่างๆแล้วก็ทั้งถ้าบางทีบางคนนะถ้าเกิดว่าเรามีรู้สึกมีความรู้สึกแปลกๆในสุขภาพที่มันเป็นอยู่เนี่ยเราก็อาจจะปรึกษาหาหมอบ้างปรึกษาบ้างนะคะในส่วนของเรื่องของโรคภัยนะเพราะนั้นเนี่ยการตรวจสุขภาพประจำปีก็มีข้อดีนะคะทุกฟังนะคะก็มีข้อดีในการที่จะทำให้เราสุขภาพที่เราแข็งแรงป้องกันไว้นะป้องกันนะการเกิดโรคต่างๆนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยสุขภาพของเราเนี่ยมันเริ่มต้นจากตัวเราเองการสุขภาพที่มีสุขภาพแข็งแรงนะสมบูรณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนต้องการอยู่แล้วนะคะนะที่บอกไปกินอาหารครบ5หมู่นะดื่มน้ำให้เพียงพอนอนหลับให้เพียงพอออกกำลังกายแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับใครล่ะนะคนรอบข้างนั่นเองนะเอาละค่ะใครที่มีข้อสงสัยหรืออยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามอาการที่เราเป็นอยู่มันมีความแปลกจากเดิมอย่างเงี้ยโทรมาได้ค่ะสอบถามได้ปรึกษาได้ที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054นะเรามีสินค้าครบวงจรนะอยากจะดูแลสุขภาพนะก็เอาน้ำมันหางจระเข้ไปทานค่ะน้ำมันหางจระเข้หลายคนก็ถามมาแล้วมันช่วยอะไรนะทำอย่างน้อยถ้าเรากินก่อนนอนนะสัก2แก้วนะคุณผู้ฟังนอนหลับดีแน่นอนหลับลึกนะเพราะน้ำมันในว่านหางจระเข้เนี่ยมันจะมีสารอาหารนะที่ทำให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นนะตื่นมากระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวนะหรือแม้กระทั่งใครที่มีอาการปวดท้องบ่อยๆจุกเสียดแน่นท้องบ่อยๆนะก็เอาน้ำว่านหางจระเข้ไปทานนะใครที่แบบมีอาการต่างๆนะเกิดขึ้นในร่างกายนะที่มันเปลี่ยนไปเช่นท้องผูกบ่อยๆนะท้องผูกอึดอัดท้องอย่างเงี้ยนะคะท้องผูกอึดอัดท้องถ่ายไม่เป็นเวลาบางทีก็ถ่ายยากนะถ่ายยากนี่ต้องทานกันเยอะหน่อยนะเพราะว่านอกจากเราถ่ายยากแล้วเนี่ยมันอาจจะมีองค์ประกอบหลายอย่างนะคะในขณะที่เราตื่นมาเนี่ยเราไม่ได้ขับถ่ายเนี่ยหรอกคุณผู้ฟังวันนั้นเราจะรู้สึกอึดอัดทันทีเลยนะแต่ว่าสักพักหนึ่งมันก็จะหายอึดอัดจนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้นะจะรู้สึกว่าเรากินทั้งวันอะเมื่อวานกินทั้งวันวันนี้เราก็กินทั้งวัน2วันไม่ถ่ายนี่ก็ยิ่งจะหนักขึ้นเวลาเราถ่ายอุจจาระเรานี่ก็จะแข็งจะแห้งออกยากนะคะเวลาเราที่จะนั่งห้องน้ำมันจะใช้เวลานานขึ้นมันจะใช้เวลาเบ่งบางคนนี่เบ่งจนเส้นฝอยในดวงตาแตกบางคนเบ่งจนปวดขึ้นสมองจนปวดหัวนะคะปวดแล้วก็หายใจไม่ทั่วท้องนะบางคนก็ถึงต้องเข้าโรงพยาบาลนะให้คุณหมอเขาต้องไปหาหมอว่าทำไมถึงถ่ายไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะคะ
พราะฉะนั้นโดยเฉพาะคนที่ทำงานนะเร่งรีบโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยถ้าไปทำงานแล้วรถติดเนี่ยบนทางด่วนเนี่ยมันไม่มีห้องน้ำเนาะจนกว่าจะเป็นทางลงถึงจะมีห้องน้ำหลายคนก็อาจจะเขาเรียกว่าอั้นน่ะกลั้นปัสสาวะกลั้นอุจจาระนะคะนี่แหละค่ะก็เลยจะทำให้เกิดอาการแบบว่ามันขับถ่ายไม่เป็นเวลานะคะหรือแม้กระทั่งบางคนก็อดหลับอดนอนทำงานเกินเวลานะบ่อยๆเวลาตื่นขึ้นมาก็จะรู้สึกไม่สดชื่นนะจะหันไปดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนบ้างกาเฟชาพวกนี้มันก็เป็นผลเสียนะแต่ถ้าจะเป็นกาแฟอาจจะเป็นกาแฟดำนะคะกาแฟดำแต่ไม่ต้องเข้มมากนะคะถ้าเกิดว่าเราจะกินให้เป็นประโยชน์นะแต่ที่สำคัญถ้าเราท้องผูกนะอย่าเพิ่งกินกาแฟเพราะยิ่งจะกินเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะทำให้ท้องผูกมากขึ้นนะสำหรับพวกกาแฟนะแล้วก็อาการของคนที่ปวดท้องเนี่ยปวดท้องบ่อยๆต้องสังเกตตัวเองปวดท้องบิดๆไหมเพราะการปวดท้องคุณผู้ฟังมันจะมีอาการหลายๆสาเหตุนะคะหลายๆโรคด้วยนะนะไม่ว่าคือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเวลาปวดท้องบางคนก็จะบอกเป็นโรคกระเพาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะการปวดท้องเนี่ยนะถ้าเราปวดท้องข้างซ้ายนะคุณผู้ฟังถ้าเราปวดท้องข้างซ้ายมันอาจจะเกิดจากหลายๆสาเหตุเช่นเป็นลำไส้แปรปรวนก็ได้นะคะเป็นลำไส้อักเสบก็ได้เป็นนิ่วในไตก็ได้นะเป็นมดลูกอักเสบก็ได้หรือแม้กระทั่งเป็นถุงผนังลำไส้อักเสบก็เป็นไปได้อันนี้คือปวดแค่ปวดท้องด้านซ้ายอย่างเดียวนะนะคะแต่ถ้าเราปวดท้องนะคะปวดท้องด้านทีนี้ปวดท้องด้านขวานะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะปวดท้องข้างขวาเนี่ยอาจจะมีโรคอื่นที่คล้ายๆกับเมื่อสักครู่นะคะอาจจะมีการเกี่ยวข้องกับถุงน้ำดีอาจจะเกี่ยวข้องกับลำไส้นะหรือแม้กระทั่งถ้าปวดท้องข้างขวาเนี่ยถ้าขวาบนเนี่ยใต้ชายโครงด้านขวาอาจจะเป็นถุงน้ำดีหรืออาจจะเป็นตับนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องตับอาจจะมีปัญหาเรื่องถุงน้ำดีน้ำหรือว่ากระทั่งนิ่วในถุงน้ำดีหรือว่านิ่วในถุงน้ำดีมันอักเสบอย่างเงี้ยมันจะมีอาการปวดจุกแน่นบริเวณชายโครงด้านขวานะซึ่งมักจะเป็นหลังจากที่เราทานอาหารมื้อหนักๆหรือว่าอาหารที่มันมีไขมันสูงนะหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของตับอักเสบนะมันจะมีอาการตื้อๆหน่วงๆจุกๆบริเวณชายโครงด้านขวาใต้ชายโครงด้านขวานี่แหละเพราะงั้นเวลาเราตับอักเสบมันจะมีอาการนะอ่อนเพลียนะคะตัวเหลืองตาเหลืองถ้ามันเกิดการอักเสบนะคะแต่ถ้าเราเป็นด้านขวาด้านขวาแต่ข้างล่างปวดตรงบริเวณข้างล่างเนี่ยท้องน้อยด้านขวาเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับไส้ติ่งก็ได้อาจจะเกี่ยวกับลำไส้ก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งท่อไตหรือเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์นะเพราะนั้นแล้วเนี่ยนี่คืออาการปวดท้องแต่ละที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเพราะนี่อาการปวดท้องนะเราก็จะประเมินได้หลายๆอย่างข้างบนข้างล่างหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะมีอาการอื่นเข้ามาร่วมด้วยมีไข้นะมีไข้มีคลื่นไส้อาเจียนพวกนี้หรือแม้กระทั่งเกิดอาการท้องเสียหรือปัสสาวะแสบขัดก็จะเป็นอีกโรคหนึ่งนะคะเพราะนั้นต้องมีการตรวจให้ละเอียดนะเพราะเราต้องเวลาเราเป็นอะไรนะครับถ้าเราไปหาหมอปุ๊บเนี่ยเราต้องบอกอาการให้หมอฟังอย่างละเอียดเพราะเขาจะได้ประเมินหรืออาจจะต้องมีการมันคือขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างนะคะที่เขาจะบางคนน่ะถ้าเราไปในใช้ปัดอะไรต่างๆเนี่ยนะคะบางทีอาจจะไม่ได้ละเอียดเพียงพออาจจะได้แค่ยาแก้ปวดยาอักเสบมากินนะแต่ถ้าบางคนไม่บอกว่าไม่ใช้อะไรจะตรวจด้วยเงินสดจะรักษาด้วยเงินสดหรือมีสวัสดิการมีประกันสุขภาพอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะตรวจให้ละเอียดนะการตรวจให้ละเอียดมันก็ใช้เงินประมาณหลายหมื่นเนาะนะคะเหมือนเพื่อนแดงเนี่ยบอกว่าใช้ใบประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพแล้วก็มีทั้งพ.ร.บ.โอ้โหนะตรวจแบบเต็มที่เลยนะทั้งที่คนเราเนี่ยไม่เป็นอะไรมากมายก็ให้อยู่โรงพยาบาล 2-3 วันนะค่าใช้จ่ายเนี่ยหลายหมื่นบาทนะเพราะว่าเขาก็เบิกจากประกันได้แต่ถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยอาจจะแบบใช้แค่เข้าไปนะเอาตรวจจิ้มๆนะคะหมอมาตุ๊บจิ้มๆตรวจอาจจะได้ยาแก้อักเสบยาแก้ปวดมากินประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการ
ตรวจแบบละเอียดกับตรวจทั่วไปหรือตรวจแบบถี่ถ้วนนะตรวจโดยการใช้งบประมาณมากหน่อยเนี่ยมันก็จะตรวจให้ละเอียดมากขึ้นเพราะมันบางคนเนี่ยคุยกันได้บอกว่าเนี่ยไปตรวจมาแล้วไปตรวจไปหาหมอมาเนี่ยแล้วเขาก็ตรวจแล้วก็บอกไม่เป็นอะไรแล้วก็ถามว่าไปตรวจนานไหมเขาบอกว่าตรวจประมาณ5นาที5นาทีก็จะไม่รู้อะไรมากมายแล้วค่ะทำไมเขาต้องตรวจ5นาทีเพราะว่าคนไข้นะคะในการตรวจแต่ละครั้งเนี่ยคนไข้เนี่ยเป็นพันคนนะบางโรงพยาบาลเนี่ยเป็นหมื่นนะคะบางโรงพยาบาล 20,000 คนอย่างทุกวันอังคารวันพฤหัสอย่างเงี้ยนะบางโรงพยาบาลเนี่ยโอ้โหนัดคนไข้มาที 20,000 คนโรงพยาบาลนี่หมื่นคนโรงพยาบาลนี่ 8,000 คนมันจะตรวจละเอียดเหมือนมันไม่ได้คุณผู้ฟังเพราะมันเวลามันไม่พอไงตรวจตั้งแต่เช้ามืดยันเกือบหกทุ่มเที่ยงคืนนี่ยังไม่เสร็จบางคนมันเป็นหมื่นอ่ะหมอก็ต้องมาช่วยกันหมอก็ต้องมาหลายคนไม่ใช่หมอคนเดียวนะตรวจเป็นหมื่นหมอก็ต้องหลายคนนะต้องมาร่วมกันตรวจแล้วต้องใช้เวลาการตรวจเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นเนื่องจากว่ามันมีคนไข้รอจะถามอะไรก็ไม่ไหวอ่ะตอบไม่ทันท่วงทีแล้วค่ะมันจะไม่ได้ทำงานอย่างอื่นมันจะไม่ได้ตรวจคนอื่นนี่คือสาเหตุหลักของการที่เราตรวจไปตรวจโดยไม่ได้มีความละเอียดแต่ถ้าลองคุณไปตรวจเอกชนไปตรวจโรงพยาบาลเอกชนที่เราบอกว่าเราไม่ได้ใช้บัตรอะไรเลยนะใช้บัตรเครดิตในการรักษาอย่างเงี้ยเขาก็จะตรวจให้ละเอียดมากขึ้นนะคะแต่การตรวจของเขาต้องวางเงินก่อน 30,000 วางเงินก่อน 20,000 อย่างเงี้ยแล้วแต่โรงพยาบาลแล้วแต่โรคที่เป็นเพื่อนแดนเนี่ยตรวจเนี่ยแถวๆโรงพยาบาลแถวๆถนนสุขุมวิทเนี่ยนะคะพอเข้าไปครั้งแรกเลยเขาหมอก็ถามเลยนะจะตรวจจะรักษาต้องวางเงินก่อน 30,000 เพื่อนก็รูดบัตรเลยนะบัตรเดบิตนะจ่ายเลย 30,000 นะคะอยู่2วันหกไป 60,000 กว่าบาท2วันอันนี้คณะพลมีกระตังเขาตรวจให้ละเอียดต้องตรวจอยู่2วันนะคะแล้วก็ถึงจะส่งต่อไปโรงพยาบาลอื่นที่เขาเคยรักษาอันนี้เป็นกรณีที่แบบว่าไปตรวจนะแบบโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดหรือตรวจให้ละเอียดที่สุดว่าตัวเองเป็นอะไรมีปัญหาสุขภาพอะไรยังไงนะคะก็ต้องใช้เทคนิคในการตรวจใช้เรื่องของการตรวจต้องสืบประวัติจากโรงพยาบาลเก่าว่าต้องถามนะต้องถามโทรไปที่โรงพยาบาลเก่าว่าคนป่วยคนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ขอประวัติเก่านะคะทางโน้นก็ต้องกว่าจะได้ประวัติเก่ามาจะรักษาต่อเนื่องมันก็ต้องใช้เวลานะแต่ต้องนอนอยู่ประมาณ2วันนะคะแล้วก็ถึงจะย้ายคนไข้ไปตรวจที่โรงพยาบาลเดิมอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการส่งตัวหรือการตรวจให้ละเอียดเพราะบางพื้นที่บางโรงพยาบาลเนี่ยมันจะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่รองรับไปทุกอย่างนะคะก็ฉะนั้นนี่ก็ต้องการตรวจกรณีพิเศษนะการตรวจการรักษาบางทีบางคนเนี่ยมีโรคประจำตัวไงมีโรคประจำตัวเผอิญว่ามีโรคประจำตัวที่มันจะต้องเกิดอาการฉุกเฉินสมมติเกิดอาการฉุกเฉินปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อนเพื่อที่จะรักษาให้และนะเบื้องต้นก่อนนะเราถึงจะพอรักษาได้เบื้องต้นนะบางทีก็ต้องนะส่งตัวไปเพื่อที่จะไปรับยานะคะจากโรงพยาบาลเดิมนะเพราะโรงพยาบาลนี้อาจจะไม่มียาในกลุ่มของคนป่วยที่เป็นกรณีพิเศษนะหรือคนป่วยที่แบบฉุกเฉินนะแต่ก็ต้องดูแลเบื้องต้นก็ต้องประสานหมอคนเก่าหมอเดิมหรือประวัติเดิมที่มีอยู่โรงพยาบาลเก่าที่เขารักษาหรือว่าดูแลอยู่นะคะอันนี้แต่ถ้าเกิดว่าในกรณีทั่วไปนะถ้าเราเป็นแบบไม่มากนะเราก็อาจจะไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะถ้าเป็นไม่มากนะก็เบื้องต้นแต่ไม่ใช่รอจนแบบว่าหลายๆเดือนหลายๆวันหลายๆเดือนจนกระทั่งมันไม่ไหวนะพอมันไม่ไหวมันก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเราเป็นแค่นิดๆหน่อยๆหรืออะไรเงี้ยนะคะเราจะรักษาด้วยการที่เราจะดูแลสุขภาพมันก็มีหลายวิธีนะคะเรื่องของอาหารการกินหนึ่งเราเป็นโรคอะไรอ่ะนะคะเราโรคที่เราเป็นเนี่ยมันมีอาหารตรงไหนที่ทำให้เราแพ้ไหมมีอาหารตัวไหนถ้าเป็นโรคไตเนี่ยเขาก็ต้องมีอาหารที่เราจะต้องไม่กิน
นะเพื่อพอถ้ากินเนี่ยอาหารที่คนที่เป็นโรคไตเนี่ยนะคะการกินอาหารนะคะการกินอาหารของคนที่เป็นโรคไตเนี่ยมันก็ต้องมาดูว่าต้องกินอะไรได้บ้างกินอะไรไม่ได้บ้างนะเพราะว่าเราจะได้รู้นะเพราะว่าโดยคนป่วยที่เป็นโรคไตเนี่ยนะคะควรเน้นอาหารที่เราปรุงแบบรสแบบธรรมชาติมีโซเดียมมีโปรตีนต่ำโซเดียมโปรตีนต่ำนะคะโปรตีนแล้วก็โปรตีนต่ำอย่างเช่นข้าวเนี่ยข้าวนะข้าวขาวนะหรือว่าวุ้นเส้นกินพวกโปรตีนต่ำพวกวุ้นเส้นเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อไก่ที่เราลอกหนังออกนะคะที่มีไขมันต่ำหรือว่าเป็นผักพวกใบสีอ่อนๆ นะใบสีอ่อนๆ อาจจะเป็นแบบพวกบวบอย่างเงี้ยฟักเขียวแตงกวานะคะหรือว่าผลไม้ที่มีโพแทสเซียมต่ำเราก็ต้องกินแอปเปิ้ลนะแอปเปิ้ลชมพู่เนี่ยโพแทสเซียมต่ำนะหรือแม้กระทั่งเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดว่าอย่างข้าวปลอดโปรตีนเนี่ยมันก็จะเป็นข้าวขาวเนาะพวกวุ้นเส้นพวกนี้ให้พลังงานโดยไม่สร้างภาระให้กับไตนะข้าวพวกนี้นะคะหรือแม้กระทั่งผักนะก็หรือแม้กระทั่งผลไม้ที่ทานได้แอปเปิ้ลก็ได้ชมพู่ก็ได้สับปะรดก็ได้แตงโมหรืออั่งุ่นนี่ก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังนะแต่ถ้าเป็นพวกอาหารที่มีโพแทสเซียมโซเดียมสูงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอยากให้กินนะคะคืออะไรบ้างอ่ะก็คือจะเป็นพวกอาหารแปรรูปไงใส่กอกเอ่ยกุนเชียงหมูยอนะคะเครื่องปรุงรสทั่วไปไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วผงชูรสซุปก้อนก็ตามนะคะอันนี้พวกนี้โซเดียมสูงเขาก็ไม่อยากให้เราได้กินเพราะกินเข้าไปแล้วเนี่ยโซเดียมมันก็จะมีผลต่อไตนะคะหรือแม้กระทั่งอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงว่าพวกนมพวกผลิตภัณฑ์จากนมเนยโยเกิร์ตอะไรพวกนี้ไอศกรีมไข่แดงนะคะเครื่องในสัตว์เนี่ยพอจะฟอสฟอรัสสูงนะแม้กระทั่งถั่วทุกชนิดนะช็อกโกแลตเอ่ยน้ำอัดลมสีดำไอ้พวกนี้ฟอสฟอรัสสูงมากเขาถึงไม่ให้คนที่เป็นโรคไตกินนะคะเพราะนั้นอันนี้แหละหลายคนก็จะต้องเข้าใจว่าตัวเองเป็นโรคไตต้องงดอะไรแต่บางคนก็ขนาดตัวเองเป็นโรคไตแท้ๆนะน้ำอัดลมบางคนนี่ยังขาดไม่ได้อันนี้ก็ช่วยไม่ได้เนาะคุณผู้ฟังเพราะว่าตัวเขาเองเขายังไม่ดูแลสุขภาพตัวเขาเองนะก็อยากหายอยากไม่เจ็บไม่ปวดไม่ป่วยนะก็ต้องจำกัดในอาหารที่เราควรจะต้องดูแลนะบางคนก็คือความอยากมันมีทุกคนคุณผู้ฟังนะขอกินคำหนึ่งได้ไหมอะน้ำอัดลมกินสักกึ๊บหนึ่งไม่ต้องถึงแก้วนะกึ๊บหนึ่งพอได้นะคุณผู้ฟังนะไม่ใช่ว่าเราไม่กินตลอดชีวิตก็สักนิดหนึ่งก็พอให้แบบรู้รสชาติกระฉับกระเฉงนะโดยเฉพาะคนเป็นโรคไตเขาอันดับแรกเขาไม่ให้ดื่มน้ำเย็นนะคุณผู้ฟังแต่บางคนเนี่ยนอกจากดื่มน้ำเย็นเขาไม่ให้ดื่มน้ำเย็นบางคนน้ำอัดลมใส่น้ำแข็งด้วยยิ่งอันตรายใหญ่เลยนะคะไตก็ทำงานหนักขึ้นนะอันนี้แหละที่ไม่ได้ดูแลตัวเองแล้วบอกว่ารักตัวเองแต่ไม่ได้ดูแลตัวเองนะก็อันนี้ก็ช่วยลำบากเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าคนเรานะแต่ถ้ากินกันนิดนึงนะคะไม่ถึงแก้วหรอกนิดเดียวก็พอละขอให้รู้รสว่าเออฉันได้ความชุ่มชื่นละได้ความกระฉับกระเฉงขึ้นมาสักนิดนึงนะหลายคนก็บอกว่าก็กินไปเถอะจะเป็นไรก็ช่างมันแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นคุณผู้ฟังพอกินแล้วมันป่วยแล้วมันเจ็บแล้วมันทรมานนะคะมันเจ็บแล้วมันทรมานเนี่ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะคนป่วยเนี่ยไม่มีใครที่อยากจะทนทรมานกันตลอดไปนะบางคนไตพังไตวายไตเรื้อรังเป็นกันเยอะค่ะตอนนี้คนเป็นโรคไตเยอะมากนะคะพอๆกับคนที่เป็นโรคมะเร็งลำไส้ตอนนี้ก็เยอะมากเจอทุกวันค่ะยังเจอทุกวันที่ลูกค้าโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยนะเพราะว่าเป็นแล้วเนี่ยถึงมาแบบมารักษามันหมดทางเงินเยอะมันทรมานนะดีถ้าเรากินตอนที่เรายังไม่เป็นเราป้องกันตอนที่เรายังไม่เป็นดูแลเขากระเพาะลำไส้หรือว่ากดไหลย้อนเนี่ยแดงบอกเลยเอาน้ำว่านหางจระเข้ไปทานวันนี้ก็มีคุณผู้ฟังโทรมาจากบึงน้ำลักนะคะบึงน้ำลักบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราก็สั่งนะคะคอโลไม่ใช่สิสั่งบำรุงสายตามากับรัวล้างตับนะคะล้างตับเนี่ยใคร
ใครที่อยากจะดูแลตับของเราอย่าลืมว่าตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญมากมันมีมากกว่า500หน้าที่นะคุณผู้ฟังเพราะถ้าตับเราพังอย่างเดียวนะอวัยวะส่วนอื่นมันจะไปเร็วมากเพราะถ้าตับพังเพราะตัวอื่นมันก็จะทำงานหนักไม่ว่าจะเป็นไตไม่ว่าจะเป็นตับไตม้ามปอดอะไรต่างๆมันทำงานหนักมากถ้าปราศจากตัวที่ดูแลเบื้องต้นแล้วคือตับแล้วเนี่ยนะคะมันจะอวัยวะส่วนอื่นจะเป็นโรคง่ายขึ้นเพราะสาเหตุจากการที่ตับเราเนี่ยมันทำหน้าที่ได้ไม่ดีพอมันก็ลามไปถึงตับอ่อนลามไปถึงไตลามไปถึงอวัยวะส่วนต่างๆนะสมองเอ่ยอะไรเอ่ยการทำหน้าที่ของตับเนี่ยถ้าเรารักษาหรือดูแลตับของเราให้ดีคนที่มีตับดีนะคะสังเกตได้ตัวเองนะคะอุจจาระจะเป็นก้อนใหญ่ยาวสีเหลืองลื่นลอยน้ำผิวมันแล้วก็ถ่ายเองได้ทุกวันโดยที่เราไม่ต้องกินยาถ่ายหรือว่ายาระบายนั่นคือคนที่มีตับดีนะคะนะเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าตับเราดีไม่ดีเราก็ดูตรงนี้นะ6เดือนล้างตับกันสักครั้งหนึ่งนะสัก4กระปุก4กระปุกคือ1เดือนนะคุณผู้ฟังแต่ทุกวันนี้บางคนบอกว่าโอ้คุณแดงงบน้อยก็เดือนนี้เอาไป2กระปุกเดือนหน้าก็2กระปุกก็ยังได้อยู่นะคะคุณผู้ฟังปกติแล้วเดือนนึงมันต้องใช้ถึง4กระปุกเพราะตับเราเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในช่องท้องนะคุณผู้ฟังเป็นอวัยวะที่ใหญ่สุดในช่องท้องเพราะฉะนั้นในการที่เราจะล้างตับเนี่ยต้องล้างให้ได้อย่างน้อย1โดสบางคนอาจจะต้อง2โดส2โดสก็คือโดสนึง4กระปุก2โดสก็คือ8กระปุกอาจจะล้าง8กระปุกคือ2เดือนเดือนละ4กระปุกหรือบางคนอาจจะไม่งบน้อยไงเอาเดือนนี้2กระปุกเดือนหน้า2กระปุกเดือนต่อไป2กระปุกก็ยังดีนะคะเพราะทำไมเพราะหลายคนบอกทำไมต้องล้างเยอะนะคุณรู้ไหมว่าตับมันใหญ่มากเนาะบางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้นะเพราะคนไม่รู้ก็จะแบบอ๋อโอเคสองกระปุกกินสองกระปุกแค่นั้นจบยังไม่ล้างทั่วตับเลยตับยังไม่ได้คือตับมันใหญ่เนาะ นี่แหละหลายคนก็ทักมาถามมาแล้วก็เล่าอาการเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงต้องกินให้มันครบโดสนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันนะหลายคนก็เวลาสั่งน้ำว่านหางจระเข้เปิดขวดลำบากคุณผู้ฟังเวลาเราเปิดขวดเนี่ยนะคะเราถ้าเราจะเปิดขวดเนี่ยอย่างน้อยเราไปถึงบ้านเนี่ยเราเปิดขวดก่อนที่จะนำเข้าตู้เย็นโดยการที่หมุนนะคะเอามือซ้ายนี่หมุนนะคะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะนะหมุนทวนเข็มนาฬิกามันจะเปิดง่ายนะคะต้องถือให้มั่นนะให้ใช้แรงถ้าแดงไปเองเนี่ยแดงก็จะเปิดให้ด้วยนะคะเปิดให้ดูเลยว่าเปิดแบบนี้แบบนี้นะเพราะบางคนอาจจะเปิดลำบากอาจจะเปิดไม่เป็นนะคะหรือแม้กระทั่งน้ำมันคอโลฟิน่าเนี่ยนะคะเวลาเปิดเนี่ยก็กดลงแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาเหมือนกันค่ะกดลงแล้วก็หมุนไม่ใช่กดลงแล้วปล่อยกดลงแล้วก็เอามือออกแล้วหมุนไม่ใช่นะกดลงพร้อมกับหมุนทวนเข็มนาฬิกาค่ะมันจะออกง่ายนะคะอันนี้ก็ใครที่เปิดไม่เป็นนะคะบางคนอาจจะไม่ถนัดในการเปิดหรือเปิดไม่เป็นก็ต้องใช้วิธีการอย่างที่แดงบอกหรือโทรมาก่อนก็ได้โทรมาถามก่อนนะว่าเปิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแดงแนะนำให้นะคะมีหลายคนที่เปิดไม่เป็นมีหลายคนที่เปิดเป็นแล้วนะก็ใหม่ๆก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่อไปก็เปิดเองได้ตลอดเ ชื่อได้ว่าทุกคนนะคะทำได้อยู่แล้วนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังนะใครที่สนใจที่อยากจะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยปรึกษาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับตั้งแต่ปากคอกระเพาะลำไส้จนถึงทวารนะคะลำไส้อักเสบกรดไหลย้อนกระเพาะอักเสบนะกระท่อปัสสาวะอักเสบแล้วมีการปวดเจ็บแสบบริเวณตั้งแต่ไล่ลงมาแต่ปากถึงทวารเลยนะก็เอาน้ำว่านหางจระเข้ไปทานก่อน2ขวด4ขวด6ขวดก็ว่ากันไปบางท่านก็สั่ง6ขวดนะสั่งยกลังนะคะเราก็มีจัดส่งให้นะขอให้โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามถามเรื่องโปรโมชั่นนะเราจะมีคำตอบให้นะคะแล้วก็จะช่วงนี้จะมีโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะถามเรื่องสินค้าอะไรก็โทรมาได้ที่หมายเลข08706 07 054
ย้ำค่ะ087 06 07 054นะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

ค่ะก็ฟังเพลงเพราะๆไปนะคะก็ใครที่มีปัญหาสุขภาพนะคะอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามโทรเข้ามาปรึกษากันได้ที่หมายเลข0870607054หยิบย้ำนะคะ0870607054นะคะก็มาคุยกันเมื่อสักครู่มีคุณผู้ฟังน่าจะฟังรายการเราอยู่แล้วส่งข้อความมานะคะอยากจะทราบเรื่องของนิ้วนะคะมันก็จะมีนิ้วนี่ก็มีหลายอย่างนะคะนิ้วในกระเพาะอาหารนิ้วในกระเพาะปัสสาวะนิ้วในไตนะคะแล้วก็นิ้วในถุงน้ำดีนะไม่ใช่นิ้วในกระเพาะอาหารนะมันก็จะมีหลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะนิ้วในถุงน้ำดีนะว่ามันเกิดจากอะไรมันเกี่ยวกับมันมาจากทางส่วนของตับด้วยไหมเพราะคนที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยอาจจะเกิดจากความเขาเรียกว่ามันไม่สมดุลของสารในน้ำดีนะเช่นอาจจะมีคอเลสเตอรอลมีลิบิลูบินมากเกินไปมันตกตะกอนเนาะตกตะกอนเป็นผลึกแล้วก็จับตัวเป็นก้อนนะคุณอย่าลืมนะคะคอเลสเตอรอลนี่แหละสำคัญนะที่มันจับตัวกันเป็นก้อนหรือแม้กระทั่งบิลิรูบินนะมันคือเวลาที่ถ้ามีก้อนนิ่วในถุงน้ำดีอย่างน้องที่แดงไปเยี่ยมนะคะมี2คนนะคนหนึ่งอยู่สมุทรปราการที่เขาผ่าตัดออกมานะคะทั้ง2คนเลยเขาก็เก็บเอาก้อนดำๆนะคะที่ผ่าออกมาจากนิ้วอีกคนหนึ่งนะเอาสมุทรปราการเนี่ยเป็นนิ้วในสมุทรปราการนี่เป็นนิ้วนะคะแล้วก็ผ่าออกมานะนิ้วในถุงน้ำดีเขาก็เห็นเป็นถ่ายรูปออกมาแล้วก็ใส่ถุงเก็บไว้ดูอ่ะนะคะเอามาส่งให้แดงดูแดงก็ตกใจนะเกือบจะเป็นดำดำนะจะเป็นข้อนดำดำคือมันจับไขมันอ่ะน้ำคอเลสเตอรอลมันจับตัวนานๆตกผลึกเป็นก้อนเป็นดำๆเป็นก้อนเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้คือนิ่วในถุงน้ำดีแต่แล้วอีกคนหนึ่งนะที่อยู่บางใหญ่เนี่ยก็จะมีเป็นนิ่วนะคะแต่เป็นนิ่วในไตนะเอานิ่วในถุงน้ำดีก่อนแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังนะมีเคส2เคสที่แดงที่คนใกล้ตัวมากเนี่ยที่เป็นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่นิ่วในนิ่วมันจะเกิดจากคอเลสเตอรอลนะคะชนิดที่เราส่วนใหญ่จะพบบ่อยที่สุดก็คือจะมีคอเลสเตอรอลในน้ำดีที่มากเกินไปนะคะน้ำมากเกินไปจนทำให้ร่างกายเนี่ยมันขับออกไม่หมดแล้วมันก็จะสำหรับคนที่มีไขมันในเลือดสูงไม่ใช่คนอ้วนนะคนอ้วนก็มีไขมันในเลือดสูงคนผอมก็มีไขมันในเลือดสูงได้เช่นกันกับคุณฟังหรือว่าคนที่ชอบทานอาหารพวกประเภทไขมันสูงเป็นประจำพวกนี้จะมีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะคะแล้วก็นิ่วเขาเรียกเม็ดสีเมื่อเม็ดสีนี่มันจะเกิดจากการสะสมของสารที่เราเรียกว่าบิลิรูบินเนี่ยนะเป็นสารให้สีในน้ำดีของเรานะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะพบกับผู้ป่วยที่มีเม็ดเลือดสีเม็ดเลือดแดงเนี่ยที่มันแตกง่ายเพราะเม็ดเลือดแดงไม่แข็งแรงไงมันแตกง่ายเพราะปกติเม็ดเลือดแดงเราจะมีอายุการใช้งานอยู่120วันคือ4เดือนบางคน3เดือนนะเม็ดเลือดแดงแตกละนะก็คือกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องของโรคทาลัสซีเมียนะคะหรือว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งพวกนี้จะมีเม็ดเลือดแดงที่มันแตกง่ายเม็ดเลือดทำไมเม็ดเลือดมันแตกง่ายเพราะว่าอย่าลืมนะคะแอลกอฮอล์มันทำให้เม็ดเลือดเนี่ยแตกง่ายนะหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นโรคทาลัสซีเมียเนี่ยนะคะเม็ดเลือดแดงมันไม่แข็งแรงก็แตกง่ายเหมือนกันหรือแม้กระทั่งเป็นนิ่วโครนอีกแบบนึงคือนิ่วโครนนะคุณผู้ฟังนิ่วโครนเนี่ยมันจะเป็นการที่มันตกตะกอนมันจะตกตะกอนแบบเหนียวเป็นหนืดหนืดคล้ายๆกับโครนอะนะคะมันจะเกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินของน้ำดีนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพราะนั้นคนที่เป็นนิ่วเนี่ยมันแล้วก็นะในถุงน้ำดีจะเกิดได้3อย่างนะคะในเป็นสารเป็นนิ่วในนิ่วโครนนิ่วเม็ดสีแล้วก็นิ่วที่เกิดจากคอเลสเตอรอลนะคะที่อยู่ในร่างกายของเราอันนี้แหละนะคะที่มันเกิดในถุงน้ำดีของเรานะเพื่อนที่สมุทรปราการเป็นอยู่นะคะเป็นหลายอย่างเลยเพราะว่าหนึ่งก็ดื่มชอบดื่มเบียร์ด้วยนะคะแล้วก็ทานอาหารคือ
ไขมันน่าจะสูงแต่ไม่เขาไม่อ้วนนะเขาผอมแต่ว่าทานไขมันค่อนข้างสูงเหมือนกันเวลากินอาหารเนี่ยโอ้โหถามว่าเนื้อติดมันหมูติดมันนะหรือแม้กระทั่งของปิ้งย่างเมื่อก่อนเนี่ยโอ้มันอร่อยค่ะนะมันอร่อยจิ้มจุ่มเอ้ยนะหมูกระทะชาบูนะคะโอ้โหเป็นอาหารที่บางทีนะเป็นเนื้อย่างติดมันนะหมูย่างติดมันคอหมูย่างโอ้ชอบกันมากเลยนะเรามันก็สะสมนะคะมันก็เกิดเป็นนิ่วได้เหมือนกันมาจากคอเลสเตอรอลนั่นเองนะคะแล้วส่วนอีกคนหนึ่งนะคะที่บอกว่าเป็นนิ่วนะคะนิ่วในไตนี่แหละค่ะนะมันเกิดจากนะนิ่วในไตมันก็จะเกิดจากในส่วนของการทำงานนะคะของการตกผลึกของสารในปัสสาวะของเราอาจจะมีพวกแคลเซียมหรือว่ากรดยูริกเยอะนะคะซึ่งบางทีเนี่ยอย่างน้องคนนี้เขาจะชอบดื่มน้ำน้อยไงสาเหตุหลักคือการดื่มน้ำน้อยนะคุณผู้ฟังน้องที่อยู่ที่บางใหญ่เนี่ยคืออาการทั่วไปมันจะมีอาการปวดเอวปวดหลังล้าวไปที่ขาคือขาหนีบของเราเนี่ยนะคะแล้วก็ปัสสาวะบางคนปัสสาวะเป็นเลือดหรือบางคนอาจจะปัสสาวะแบบขุ่นอันนี้คือลักษณะของนิ่วในไตเขาก็ผ่าออกมาเคสนี้เขาก็ถ่ายรูปนะส่งคือเดินไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเนี่ยนั่นเขาก็จะหยิบถุงซิปนะคะที่มันรูดปิดได้เขาก็เอามาให้แดงดูแดงถามอะไรเขาบอกว่าเนี่ยนิ่วในถุงนิ่วในไตนะคะนิ่วในไตที่ผ่าออกมาเนี่ยนะคะใช้วิธีการเอาออกมาผ่าแล้วเอาออกมานะแล้วเขาก็เก็บไว้เป็นไว้ดูนะเก็บไว้ดูแดงก็อ้าวเหรอมันเยอะอยู่นะคะคุณผู้ฟังเพราะนั้นเขาก็เลยต้องรีบผ่าก่อนนะคะใช้เงินในการผ่าก็ 3-4 หมื่นนะคะในการที่จะผ่าออกมานะแล้วก็ต้องนอนพักที่โรงพยาบาลเพราะนั้นเนี่ยสาเหตุหลักเลยคุณผู้ฟังที่เด้งถามน้องเนี่ยน้องก็บอกว่าหนูทำงานหนักหนูอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองมากบางทีดื่มนานๆทีจะได้ดื่มน้ำนะเพราะนั้นการดื่มน้ำน้อยเนี่ยมันทำให้ปัสสาวะของเรานะคุณผู้ฟังมันจะเข้มข้นแล้วก็สารนี่มันจะตกผลึกได้ง่ายนะสารพวกต่างๆคนที่ดื่มน้ำน้อยฟังไว้เลยนะคะคุณผู้ฟังมันจะมีปัญหาเรื่องการเป็นโรคเนี่ยหลายอย่างเลยเพราะนั้นบางคนไม่กล้าดื่มน้ำกลัวปัสสาวะบ่อยๆเดี๋ยวก็กลางคืนก็ปัสสาวะบ่อยกลางวันก็ปัสสาวะบ่อยไม่ค่อยอยากดื่มน้ำระวังจะเป็นนิ่วนะคะเป็นได้ทั้งนิ่วในถุงน้ำดีเป็นได้ทั้งนิ่วในไตนะคุณผู้ฟังเพราะนั้นเนี่ยอีกสาเหตุหนึ่งอาจจะมาจากเรื่องของพฤติกรรมนี่แหละการกินอาหารของเราเนี่ยบางคนอาจจะกินอาหารรสจัดแต่บอกได้เลยน้องคนนี้กินอาหารรสจัดมากต้องเผ็ดต้องเค็มต้องโอ้โหพริกเนี่ยอย่างสมมติว่าแล้วเขาชอบกินอย่างนึงก็คือชอบกินหมูติดมันโดยเฉพาะหมูสามชั้นโอ้โหพาไปกินหมูกระทะเนี่ยดังเขาถามว่าคือในเงินนานๆทีถึงจะกินนะแต่สามสี่เดือนห้าเดือนบางทีครึ่งปีนะจะกินครั้งหนึ่งเขาสั่งเอาหมูมาเนี่ยเป็นสามชั้นเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็เนื้อติดมันหมูติดมันสามชั้นมันก็มันอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวก็ถามว่าทำไมไม่กินเนื้อเขาบอกมันเหนียวว่าซึ่งหมูสามชั้นไม่ได้เขาก็กินชอบกินแบบนี้เวลาเขาไปกินเขาจะกินแบบนี้ไปกับเพื่อนกลุ่มนี้ก็กินแบบนี้ไปกับเพื่อนกลุ่มนี้ก็กินแบบนี้คือพฤติกรรมการกินของเขาเนี่ยกินไขมันกินหมูติดมันเนี่ยเยอะมากแล้วก็กินน้ำน้อยนะคะที่สำคัญเขาจะกินแบบน้ำจิ้มเยอะไงน้ำจิ้มเนี่ยคุณผู้ฟังอย่าลืมนะมีทั้งโอ้นะน้ำจิ้มนี่บอกได้เลยว่ามันโพแทสเซียมสูงแคลเซียมเขาเรียกว่าโซเดียมสูงเนี่ยคันเนี่ยโซเดียมอะสูงนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยปรุงรสเอ่ยเผ็ดเอ่ยเปรี้ยวเอ่ยมีทุกรสอะอยู่ในน้ำจิ้มแล้วกินเยอะด้วยเพราะนั้นแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยการกินเนื้อสัตว์ที่มันติดมันมากเกินไปอาหารที่มันมีสารออกซาเลตสูงนะคะออกซาเลตสูงก็คือพวกบางทีบางคนอาจจะกินแบบว่าผักไงผักโขมอย่าลืมนะผักโขมนี่ออกซาเลตสูงนะคะแล้วก็พวกถั่วนะอันเนี้ยหรือแม้กระทั่งการกินเนื้อสัตว์มากเกินไปในความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นนิ่วในไตได้เหมือนกันหรือบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคเกาต์พวกเนี้ยหรือแม้กระทั่งการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะแล้วเป็นแบบเรื้อรังอันนี้ยิ่งต้องระวังนะคะ
เพราะนั้นเราก็สังเกตอาการด้วยนะว่าเอ๊ะเราเป็นโรคนี้หรือเปล่านะเดือนที่บอกไปก็คือปวดบริเวณหลังส่วนล่างหรือแบบข้างเอวของเราเนี่ยปวดเสียดปวดบิดเป็นพักๆอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังแล้วก็การปัสสาวะนี่มันอาจจะมีเลือดปนออกมาปัสสาวะมันจะขุ่นๆหรืออาจจะมีกลิ่นเหม็นนะคะปัสสาวะมีกลิ่นเหม็นสังเกตเลยนะคุณผู้ฟังที่มันผิดปกติจากเดิมที่เราเป็นอยู่หรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยพอเป็นมากเนี่ยมันจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือว่ามีไข้หนาวสั่นนะคะหรือถ้าหากมีการติดเชื้อมันอาจจะเป็นมีไข้ขึ้นมานะคะตอนนี้ต้องระมัดระวังเพราะนั้นเนี่ยเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ฟังถามนะถามเรื่องของนิ้วมาแดงให้ไปทั้งสองนิ้วเลยทั้งนิ้วในไตทั้งนิ้วในถุงน้ำดีนะลองสังเกตตัวเองกันแล้วกันนะคะว่าเรามีอาการแบบไหนนะถ้ามีแล้วก็นะร่วมด้วยช่วยกันนะโทรมาปรึกษากันได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054นะเรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรนะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็โทรเข้ามาสอบถามนะคะป้องกันไว้ก่อนเนาะป้องกันมันดีกว่าแก้อยู่แล้วพอแย่แล้วมันแก้ไม่ทันมันเอาไม่อยู่มันก็ต้องหนักขึ้นนะคะจากการที่จะแค่เป็นเบาๆกลายเป็นหนักขึ้นแล้วหนักขึ้นเรื่อยๆนะมันก็ลำบากเนาะในการไปโรงพยาบาลไม่มีใครอยากจะไปหรอกคุณผู้ฟังแดงยังไม่อยากไปเลยแค่เราไม่ป่วยเราไปเยี่ยมคนป่วยเรายังไม่อยากไปเลยนะคะซึ่งโรงพยาบาลหลายๆคนก็หนึ่งมันเราก็กลัวเนาะเพราะโรงพยาบาลมันก็เป็นหลายๆโรคนะหลายๆโรคที่มันเป็นอยู่นะยิ่งเมื่อก่อนนี้เท่าที่ก่อนหน้าที่

นะแล้วก็ไปเนี่ยนะคะไปนี่ก็เอาของไปวางให้เจ้าหน้าที่ถือขึ้นไปเราไม่สะดวกเนาะเขาก็ไม่ให้เราขึ้นไปอยู่แล้วนะคะเขาก็กลัวเราติดนะเพราะคนไข้คุณหมอพยาบาลอันนั้นก็ป่วยกันเยอะนะเพราะว่าเกิดจากอาการที่บางทีคนที่ไปนี่แหละเป็นนะคนที่ไปนี่เป็นโดยไม่รู้ตัวนะพอแดงมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นคนชัยภูมิเป็นคนชัยภูมิท่านก็ป่วยจริงๆท่านไม่ได้ป่วยนะตอนก็ป่วยเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วแต่คนที่ขับรถพาท่านไปโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเขาติดโควิดไงนั่งรถไปด้วยกันทำไมจะไม่ติดล่ะคะคุณผู้ฟังเพราะเวลาคนที่ไปเนี่ยไปจะไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะตรวจทุกคนนะตรวจที่จมูกกับตรวจกันทุกคนพอตรวจปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยบอกเขาก็เลยกักตัวคนที่ไปส่งเนี่ยไว้เลยนะคะแล้วคนป่วยที่เข้าโรงเข้าห้องไปก่อนเนี่ยเข้าไปรักษาตัวในห้องรักษาตัวก่อนเนี่ยเขาก็เลยต้องกักตัวไว้ปรากฏว่าคนที่ป่วยเนี่ยก็คือยังเป็นหนุ่มเป็นแน่นอยู่เลยนะคะแล้วก็พาอาจารย์ท่านนี้ท่านเป็นอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยเนาะเกี่ยวกับปุ๋ยนะทำงานเกี่ยวกับปุ๋ยทำอะไรเป็นที่ปรึกษาเป็นที่อะไรของบริษัทต่างๆนะแต่ท่านเป็นคนชัยภูมิพอติดเชื้อปุ๊บแล้วกันมีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะคะเป็นโรคเป็นปอดอยู่แล้วแล้วก็เป็นเบาหวานก็ติดอยู่ได้ไม่กี่วันท่านก็เสียเนื่องจากว่าคนมีโรคประจำตัวในทั้งเบาหวานทั้งโรคปอดเนี่ยที่ติดเชื้อปุ๊บมันไปเร็วมากค่ะคุณผู้ฟังนะคะตอนนั้นก็คือพอออกจากโรงพยาบาลก็ต้องเผาทันทีนะเผาทันทีเลยภายใน1วันเนี่ยถ้าคนมีโรคประจำตัวเนี่ยจำไว้เลยคุณผู้ฟังคะมันจะไปได้เร็วมากเข้าสู่ภาวะของอารมณ์หายจากปอดง่ายขึ้นจะลงร่างกายลงง่ายขึ้นนะจากการที่แค่เราไม่ได้เป็นแต่คนที่พาเราไปน่ะเป็นคนขับรถน่ะที่พาเราไปเป็นติดเชื้อเงี้ยแล้วก็มาติดกับคนป่วยนะก็ไปอย่างเร็วมากนะเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพกันนะคะคุณผู้ฟังไม่คนใดคนหนึ่งก็ป่วยเนี่ยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราป้องกันไว้ในช่วงที่เราดูแลสุขภาพเองนะหาต้นไม้ในบ้านเนี่ยเยอะมากโดยเฉพาะมีทั้งรังจืดมีทั้งต้นคือต้นพืชทุกชนิดเนี่ยมีทั้งต้นว่านหางจระเข้นะต้นใหญ่มากนะแดงก็มีเป็นหลายสิบต้นนะว่านหางจระเข้นะก็สายพันธุ์บาบาเดนซิสแต่ต้นนี้กำลังจะแยกกระถางแล้วเพราะว่ากระถางมันก็ใหญ่มากแล้วต้นมันใหญ่แล้วก็ต้องแยกค่ะมันแตกออกมากันเยอะมากนี่แหละค่ะก็เลยต้องเอานะเรานอกจากเรากินอาหารเสริมที่เป็นเม็ดเป็นน้ำของเราแล้วเนี่ยเรายังมีอาหารที่เราจะต้องดูแลใบเตยเนี่ยน่าต้มได้ค่ะทุกวันต้มได้ใบเตยนี่กินวันเว้นวันได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งต่อใบหม่อนนะมาร์เบอรี่เราเนี่ยใบหม่อนเนี่ยเราก็ต้มได้นะคะหรือแม้กระทั่งใบมะยมนะแต่ไม่อาทิตย์นึงคนกินวันเนี้ยเราก็อาจจะต้มนะไม่ได้ต้มทุกวันแหละนะแต่ต้องอาทิตย์นี้กินใบหม่อนอาทิตย์วันหนึ่งอาทิตย์หน้ากินใบเตยนะต้มใบเตยบั่นใบเตยอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารนะเสริมนะเราก็ต้องจำเป็นต้องกินนะเหมือนเดิมนะเราก็ต้องกินจำเป็นเพราะว่าเขาสกัดมาแล้วเวลากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำงานได้เร็วขึ้นแต่พวกอาหารที่เราต้มหรืออะไรต่างเนี่ยพวกเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในการดูดซึมนะแต่อาหารเสริมเรามาเข้าไปแป๊บเดียวมันดูดซึมแล้วมันสกัดเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็นี่แหละสิ่งที่เราจะต้องดูแลสุขภาพเราจะเริ่มออกกำลังกายด้วยทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายนอนพักผ่อนให้เพียงพอส่วนใหญ่ก็มีอยู่ประมาณนี้แหละค่ะดื่มน้ำให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ดื่มกินอาหารให้มีครบแค่นั้นเองร่างกายของคนเรานะจะขาดไปขาดอย่างนึงไม่ได้นะเพราะถ้าเราไม่ออกกำลังกายของเสียก็อยู่ในร่างกายเราเยอะนะหนึ่งเราไม่ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ร่างกายเราก็จะไม่แข็งแรงนะกล้ามเนื้อเราก็จะไม่ได้ยืดหยุ่นง่ายกล้ามเนื้อมันอืดนะมันไม่ได้ยืดหยุ่นเพราะนั้นแล้วใครอยากจะหายป่วยนะโดยเฉพาะเป็นเบาหวานนี่ยิ่งต้องออกกำลังกายโดยการเดินนะ
ขาบอกการเดินนี่ดีกว่าการวิ่งอีกนะคนสูงวัยไม่

ไม่แนะนำให้วิ่งนะเพราะว่าข้อเข่ามันก็เริ่มมีอาการปวดเร็วขึ้นมากขึ้นนะคะข้อเข่ามันมีโอกาสเสื่อมไงนะคนสูงวัยมันเสื่อมตามวัยอยู่แล้วนะคะความเสื่อมเนี่ยมันตามวัยอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังแม้กระทั่งเราไม่กินอะไรมันก็เสื่อมนะแต่ถ้าเรากินมันก็เสื่อมช้าลงแค่นั้นเองนะคุณอยากให้เสื่อมเร็วหรือเสื่อมช้าล่ะก็ต้องดูจากพฤติกรรมหลายๆอย่างที่เราเป็นอยู่นะคะเอาล่ะค่ะใครที่สนใจนะอยากจะดูแลนะใครที่มีปัญหาเรื่องของปวดข้อปวดเข่ากระดูกนะคะเราก็มีแคลโลแม็กบำรุงกระดูกแคลโลแม็กนี่มันมีทั้งแคลเซียมทั้งแมกนีเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็คลอโรฟิลล์อยู่ในแคลโลแม็กของเรานะคะเพราะนั้นใครที่กลัวการที่มีปัญหาเรื่องกระดูกปุกระดูกคุณกระดูกเปราะนะคะก็เอาไปทานนะคะก็ดูแลสุขภาพกันนะสุขภาพดีเริ่มต้นที่เรานะคะสนใจก็โทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่นได้ที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054เรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรนะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็โทรมาได้สอบถามได้ปรึกษาได้นะคะหรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของมดลูกผู้หญิงเรานะต้องดูแลนะคะมดลูกเราต้องดีมดลูกเราต้องกระชับช่องคลอดดีช่องคลอดกระชับช่องคลอดต้องไม่มีกลิ่นช่องคลอดต้องมีน้ำหล่อลื่นนะมดลูกเราต้องแข็งแรงนะมันจะไม่มีกลิ่นนะมีก็ให้มันน้อยสุดนะคะเพราะว่าไม่มีเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะอาจจะต้องคือสังเกตได้แหละหลังคนที่กินกับคนไม่กินหรือคนที่ไม่เคยกินเลยนะคะสังเกตนะกางเกงในตัวเองอ่ะนะมีกลิ่นแค่ไหนแต่พอกินไปแล้วเนี่ย1เดือนเนี่ยสังเกตดูซิว่ามันดีขึ้นมั้ยอันที่คิดกันง่ายๆแค่นี้ก็พอนะคะนะผู้หญิงเราต้องดูแลตรงนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะนั้นสิ่งต่างๆนะไม่ใช่ว่าจะดูแลแค่หน้าตาดีผิวพรรณดีนะนะอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ฟังผิวพรรณหน้าตาดีทำงานเก่งแต่ว่าภายในเรามีปัญหานะอันนี้ก็ต้องดูแลนะคะเราไม่อยากจะให้ผู้หญิงเราเนี่ยนะมันมีข้อตำหนินะคะมีข้อตำหนิไว้ได้เราต้องดูแลของเราให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะนั้นนะใครที่นะโดยเฉพาะคนวัยทองเนาะวัยทองอายุเกิน40เนี่ยช่องคลอดแห้งนะคุณผู้ฟังมีปัญหาแน่ๆนะคะอันนั้นก็เอาไปทานเบลล่าชุดเล็กเบลล่ากับน้ำมันโกลเด้นออยล์นะคะเบลล่าชุดกลางเขาเรียกว่าชุดพรีเมียมนะจะมีเบลล่าคอฟฟีน่าโกลเด้นออยล์แล้วก็เบลล่าชุดพรีเมียมพิเศษนะก็จะมีเบลล่าคาโรฟิน่าโกลเด้นออยล์แล้วก็สาหร่ายแดงพรมิซันทีนเมื่อวานนะคะก็มีคุณผู้ฟังนะท่านเคยทานท่านเป็นมดลูกต่ำนะคะท่านอยู่เนี่ยบางใหญ่เนี่ยตำบลบางเลนเนี่ยแถวบางใหญ่บางเลนนะคะที่นนทบุรีเนี่ยท่านก็ทานแล้วท่านสั่งไปเลย3ชุดชุดพรีเมียมนะ3ชุดคือท่านมีปัญหาเรื่องของมดลูกหย่อนนานแล้วนะแล้วก็รักษามานานแล้วที่โรงพยาบาลแล้วทีนี้ท่านก็เลยฟังรายการท่านก็แบบมันรักษามานานแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นสักทีแกท่านก็โทรมานะคุณป้าท่านโทรมาท่านก็บอกว่าเป๋ป้าเป็นแบบนี้แบบนี้นี้คุณป้าสั่งไป3ชุดคุณผู้ฟังกินไป3ชุดแล้วก็เงียบไปเลยนะไม่เห็นอีกทีเมื่อวานนี้นะคะโทรมาบอกว่าเนี่ยป้าเนี่ยไปป้านี่ไปเห็นคนป่วยที่เป็นโรคเดียวกับป้าอยู่ที่โรงพยาบาลเขาว่าเป็นโรคเดียวกันคือโรคมดลูกต่ำพอเป็นมดลูกต่ำเนี่ยป้าก็เลยบอกว่าป้ามีรักษาที่โรงพยาบาลมาหลายปีมันก็ไม่ดีขึ้นป้าสั่งของเนี่ยสั่งผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะชุดพรีเมียมพิเศษเนี่ยไปกิน3เดือนเท่านั้นป้าดีขึ้นหมดเลยนะคะ
แล้วเสร็จแล้วลูกค้าก็เลยโทรมานะคะลูกค้าในคนนี้ก็คืออยู่ที่บ้านแพ้วนะคะอยู่บ้านแพ้วน่าจะมารักษาตัวมาหาหมอในกรุงเทพแหละนะคะเลยไปเจอกันนะคะท่านก็เลยแนะนำให้ลูกค้าอีกท่านหนึ่งที่อยู่บ้านแพ้วเนี่ยบอกว่าเนี่ยโทรไปสิโทรไปหาคุณแดงนะแล้วก็ให้เขาเล่าให้เขาฟังว่าอาการเป็นยังไงเนี่ยตามที่เล่ามาเนี่ยเป็นเหมือนป้าเด้เลยนะแต่ป้านี่ดีขึ้นหมดแล้วนะป้ากินไปแค่3เดือนเองกินไปแค่3ชุดเองคุณป้าก็อีกท่านหนึ่งก็โทรมาหาแดงก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยแต่ป้าน่ะซื้อทีละ3ชุดไม่ได้นะป้าขอทีละเดือนนะเดือนละเดือนชุดพรีเมียมทีละเดือนทีละเดือนทีละเดือนนะแดงบอกไม่เป็นไรซื้อทีละเดือนก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้ามีก็ซื้อไป3ชุดมันก็มีโปรโมชั่นเนาะแต่ถ้าไม่สะดวก3ชุดก็เอาไป1ชุดก่อนเดือนหน้าก็มาสั่งอีก1ชุดเดือนต่อไปก็1ชุดก็อยู่ที่ว่ามันเป็นมากหรือเป็นน้อยนะคะแต่ถ้าแบบถ้าบอกว่าท่านจะกินไปสัก 3-4 เดือนนะเมื่อวานนี้ก็เพิ่งส่งไปให้1ชุดนะคะชุดพรีเมียมจะมีเบลล่าคลอฟิน่าโกลเด้นออยล์3อย่างนะคะท่านอยู่บ้านแพ้วนะคะที่บ้านแพ้วหรือกระทุ่มแบนนะเมื่อวานนี้นะคะน่าจะกระทุ่มแบนนะทุ่มแบนบ้างนะกระทุ่มแบนนี่แหละค่ะเป็นลูกค้าใหม่เลยใหม่สดเลยจากการแนะนำของคุณป้าท่านหนึ่งที่อยู่ที่บางเลนนะคะตำบลบางเลนแหละนะบางเลนตรงบางใหญ่นะคะอำเภอบางใหญ่นี่เองนะคะตอนป้าคนนี้แดงขับรถไปส่งเองเลยนะพ่อแดงอยู่บางบัวทองบางใหญ่มันใกล้กันเนาะขับรถไปส่งนะท่านสั่ง3ชุดนะท่านก็กินไปท่านก็กินดีบอกต่อแนะนำให้คนที่เขามีปัญหาแบบเดียวกันเนี่ยให้มาลองกินดูให้มาลองทานดูก็เลยดีขึ้นนะคะก็เมื่อวานนี้ก็เพิ่งสั่งไปวันนี้น่าจะได้รับของวันนั้น1-2 วันของน่าจะถึงนะคะต้องขอบคุณลูกค้าที่แนะนำนะคุณป้าที่แนะนำนะที่อยู่บางเลนนะบางใหญ่นะคะตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่นี่แหละนะคะถนนมาบางเลนก็เป็นลูกค้าที่อยากจะให้คนอื่นนะเขาเรียกว่ามีวิทยาฐานที่ดีในการที่จะไม่ให้คนป่วยเนี่ยป่วยอีกต่อไปท่านก็เคยป่วยท่านก็อยากจะให้เขาหายเหมือนกับท่านเป็นเอาละค่ะก็สนใจก็โทรมาปรึกษาหรือสอบถามกันได้นะคะคุณผู้ฟังที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054วันนี้เวลาหมดอีกแล้วแดงขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: กิโลเมตรแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการยิงให้ตรงเป้าดำเนินรายการโดยอาจารย์ธรรมศักดิ์สุริยันค่ะ
1: ในช่วงเวลาต่อไปนี้สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานและกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่มอบให้ธรรมศักดิ์สุริยันเสนอรายการยิงให้ตรงเป้าโลกเราทุกวันนี้สังคมไทยณเวลานี้ขนบธรรมเนียมประเพณีถูกเบี่ยงเบนไปในทางตกต่ำมากขึ้นอารยธรรมตะวันตกคนต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาทำมาหากินในบ้านเรามากขึ้นสิ่งดีก็มีให้เห็นสิ่งเน่าเหม็นก็ออกมามากมายเช่นอาหารสารปนเปื้อนพืชผักผลไม้ก็มากมายด้วยสารเคมีผู้คนจึงล้มเจ็บล้มตายด้วยภัยจากอาหารการกินกันมากที่สุดมีขนมหวานทุกวันมีของปนเปื้อนมากมายด้านการรักษาการบำบัดฟื้นฟูดูแลสุขภาพก็อ่อนแรงฉะนั้นรายการยิงให้ตรงเป้าจะเป็นสาระประโยชน์ที่ทำให้ท่านเข้าใจชีวิตและต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับรายการยิงให้ตรงเป้า
2: ร่วมกายเราในทุกวันนี้ไม่ว่าในบ้านหรือนอกบ้านในที่สาธารณะศูนย์การค้าหรือสถานบันเทิงและในโรงพยาบาลทุกที่มีแต่สารเคมีและสารพิษแทบเท่านั้นแม้แต่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันมักมีสารปนเปื้อนจากอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ตลอดจนพืชผักผลไม้ล้วนเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เกือบทั้งนั้นต้องเจ็บป่วยล้มตายก่อนวัยอันสมควรทุกวันถ้าเราไม่กระทู้โรคฟื้นฟูสภาพร่างกายของท่านก็จะต้องมีคนเจ็บป่วยล้มตายสุดท้ายก็เสียชีวิตวิธีดูแลบำบัดสุขภาพให้เห็นผลชัดเจนเราตอบโจทย์ท่านได้ด้วยสมุนไพรคุณภาพล้างสารเคมีดีท็อกซ์บำบัดฟื้นฟูดูแลให้สภาพร่างกายของท่านปลอดภัยจากโรคร้ายหลายๆชนิด
3: สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะปกป้องดูแลสุขภาพของทุกคนสมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานสนใจติดต่อโทรศัพท์089057167070และ0622588478เรื่องของกาแฟซื้อที่ไหนดื่มที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่มันแปลกคือกาแฟที่ท่านได้ดื่มเป็นกาแฟคัดพิเศษคุณภาพดีไม่มีน้ำตาลกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพสูตรพิเศษใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลให้สารสกัดที่มากกว่าด้วยคุณประโยชน์เช่นเบต้าคูแคนคูข่าวเกี๊ยวกู้หลานเห็ดหนิงจื่อทางเจ้าโสมกระชายดำโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่านำมาซึ่งกาแฟคุณภาพดีคัดพิเศษกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่สนใจสั่งซื้อที่โทรศัพท์089057170และ0622588478ดื่มกาแฟดีรสชาติถูกใจต้องกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี
1: ่สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพมาพบปะเจอกันทุกวันนี้เราก็มีสาระมีข่าวสารในด้านต่างๆมากราบเรียนท่านทุกวันถึงเวลา 11:30 น.

0: ถึงเที่ยงเราก็มาฟังสาระดีๆข่าวสารบ้านเมืองซึ่งบางท่านอยู่ไกลปืนเที่ยงไม่สามารถจะได้ดูโทรทัศน์ไม่สามารถจะได้เห็นข่าวสารในสื่อสิ่งพิมพ์อะไรต่างๆทุกวันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วก็มีรายการยิงให้ตรงเป้าที่เข้าเป้าก็คือว่าได้ประโยชน์ได้สาระได้ความรู้แล้วก็จะได้รักชีวิตและรักตัวเองให้มากขึ้นฝนตกน้ำท่วมพี่น้องทั้งต่างจังหวัดและกรุงเทพก็ได้รับอานิสงส์ที่เป็นลบก็คืออย่างสมุทรสาครอย่างในจังต่างจังหวัดสมุทรปกงประการอะไรพวกนี้นะครับก็หลายๆที่น้ำท่วมรถติดรถเสียชนกันเป็นเรื่องธรรมชาติบ้านเรานี่ตอนนี้อันตรายรอบด้านหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในชาติคนต่างด้าวชาวต่างแดนที่มาอาศัยใบบุญของเราแล้วก็เข้ามากอบโกยผลประโยชน์โดยที่นักการเมืองแล้วก็ข้าราชการทุกหมู่เหล่าทุกองค์กรในประเทศไทยเปิดประตูต้อนรับให้โจรเข้ามาบ้านเมืองของเรานี่เต็มไปหมดฉะนั้นน่าห่วงใยที่สุดก็คือว่าอิสราเอลโอ้โหเหลือเชื่อครับท่านผู้ฟังครับมันจะยึดทั้งเหนือทั้งใต้เลยนะเนี่ยยิวพวกยิวนี่อัปรีมากไปอยู่ที่ไหนมันก็จะสร้างแต่ความเดือดร้อนให้กับคนประเทศนั้นๆแต่ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มันจ้องมองอย่างมาตาเป็นมันเลยว่าหากินได้หากินง่ายอยู่แล้วปลอดภัยหนีสงครามกันมาก็มาอยู่ที่ที่ปลายทั้งที่เกาะพะงันทั้งที่เกาะเต่าแต่รัฐบาลของเราก็ไม่ดูดำดูดีปล่อยให้มันเข้ามานี่มันจะไปอีสานอีกแล้วครับลุกไปอีสานอีกแล้วครับไปขุดแร่ไปอะไรต่างๆแล้วก็ฝังอะไรต่ออะไรไปทำงานใต้ดินใต้อุโบงเพราะมันเก่งอยู่แล้วไอเราไม่ทันมันหรอกนักการเมืองไทยขี้หมาไปในเรื่องแต่โกงกินบ้านกินเมืองกู้อย่างเดียวมาทำร้ายสังคมทำร้ายประชาชนคนไทยคนแก่คนชราเนี่ยอัปรีศรีกบาลมากมายไก่กองจีนเทานี่ก็โอ้โหสุดยอดเห็นไหมฮะอันตรายที่สุดเวลานี้นะคือประเทศเราเนี่ยเทียงกับภัยจากคนต่างด้าวคนต่างชาติอิสราเอลหรือยิวหรืออิหร่านหรือจะเป็นคนไอเลวจีนน่ะเห็นไหมจับได้ไล่ทันทุกเรื่องทุกอย่างตั้งโรงงานอะไรต่างๆรัฐบาลก็ไม่เคยเอาใจใส่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าคนไปใช้ของจีนของจีนของจีนของจีนคนไทยก็ตกงานตกงานตกงานแล้วมันก็ไปเอาพม่ามาเป็นพวกเห็นไหมครับแล้วก็จ้างโรงงานก็เอาพม่ามาเป็นคนงานไม่เอาคนไทยเพราะว่าคนไทยดื้อคนไทยไม่อดทนแล้วพม่าค่าใช้จ่ายมันถูกของเราเนี่ยต้อง300ต้อง500ของมันนี่แค่100กว่าบาทก็จ้างพม่าได้แล้วฉะนั้นพม่าเป็นประเทศที่ยากจนหนีภัยสงครามมาเช่นเดียวกันเมื่อมาอยู่ในบ้านเราปั๊บมันก็ขยันทำงานใหญ่โตขึ้นก็เป็นเฒ่าแก่เป็นเจ้าของร้านอาหารยึดแม่ค้าตลาดนัดต่างๆก็มีแต่พม่าฉะนั้นแล้วคนไทยลำบากรัฐบาลแทนที่จะแก้ไขเก่าให้ถูกที่คันแต่มันไม่เคยทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์ในระยะ 4-5 เดือนเนี่ยได้เป็นรัฐบาลก็ฟุกเพราะอีกฝ่ายหนึ่งดันไปยกมือให้เขาเสียแทนที่คนหนุ่มคนสาวจะได้มาบริหารประเทศจะได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็ไม่ได้ทำก็เพราะว่าหลงกลของไอ้นักการเมืองเจ้าเล่ห์เพจุบายนะหลอกไปล่มหลอกไปหลอกมาไอ้นี่ก็อิงนู่นอิงนี่กำแพงกำพิงพิงกำแพงแล้วก็อาศัยนะครับรักชาติรักชาติรักชาติแล้วก็เข้ามากอบโกยโกงกินอย่างหน้าด้านหน้าทนที่สุดก็คือรัฐบาลชุดนี้ก็เป็นนั้นว่าเราต้องทนอันตรายเข้ามาใกล้ตัวทุกวันทุกวันทุกวันแม้กระทั่งในห้วยขวางอัตตะวุฒิประการบางบ่อบางประกงนะแล้วก็ที่บ่อวินเห็นไหมครับโอ้โหมันใหญ่โตครับฟ้าทั้งพม่าทั้งจีนแต่ว่าจะเป็นศาลเจ้าต่างๆไอ้ที่มาทำเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เอาหลอกคนจีนมา หลอกคนจีนหลอกคนจีนหลอกคนจีนค้าขายกับคนจีนใช้เงินหยวนที่กลางใจกรุงเทพมหานครแล้วบ้วยของให้ขวางแถวแฟดดินดงดินแดงนี่มันก็นะมีแต่พม่ามีแต่จีนมีแต่ลูกจีนสวมบทบาทนะครับแล้วก็มีข้าราชการคนไทยอับปีจังไรที่ไปทำให้มันมีบัตรประชาชนให้ลูกหลานมันมาแล้วต่อไปมันซื้อหมดเราก็จะขายไปเรื่อยขายไปเรื่อยประเภทขายทาสเนี่ยเยอะมากครับเวลานี้ท่านดูชายแดนเขมรผลงานของใครท่านก็ต้องรู้ระดับในพลระดับนายอะไรต่างๆเนาะโอ้โหเหลือเชื่อครับแบ่งดินแดนแยกดินแดนทำถนนไปให้ทำให้เป็นบ่อนการซีโนทำให้เป็นบ่อนไอ้พวกมิจฉาชีพค้ามนุษย์อยู่ในเขมรทั้งหมดความเลวความชั่วเอาปีจังไรอยู่ในเขมรทั้งหมดแล้วก็หลั่งไหลเข้ามาในบ้านเราแล้วพอมีปัญหาแล้วคนไทยก็ไปเป็นขี้ข้าเขาไปอยู่แก๊งสแกมเมอร์หลอกค้ามนุษย์ค้าอะไรต่างๆยาเสพติดซึ่งจะจับได้ทุกวันเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับก็มันเป็นเวรกรรมของเราที่เราเกิดมาในยุคนี้นึกว่าจะเป็นประเทศที่โชติช่วงชัชวาลแต่มันจะดับริบหรี่ริบหรี่ลงทุกวันเพราะว่าคนต่างด้าวชาวต่างแดนมาตอนนี้มาถิ่นกาขาวหมดแล้วครับฝรั่งมายึดหมดแล้วจีนมายึดหมดแล้วแล้วคนไทยไม่มีตังค์อ่ะตอนนี้คนไทยมีอย่างเดียวคือรอวันตายรอวันตายก็คือว่าการรักษาพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีเงินไม่มีอำนาจอะไรจะไปขอเขาได้ขอขนาดขอเงินคนแก่สามพันสี่พันมันยังไม่ให้แต่มันเอาไปซื้อมันจะไปขึ้นราคาน้ำมันจอยกันอะไรต่างๆขึ้นเอาพลลดทีละหน่อยเห็นไหมครับโจรผู้ร้ายมากมายยาเสพติดอีกเกิดอีกกี่ชาติก็ไม่มีหมดผมจะบอกให้เราตายไปแล้วเกิดไปอีกสองสามชาติยาเสพติดก็ไม่มีหมดมาในประเทศไทยฉะนั้นคนที่จะมาหาเสียงจะมาเป็นนักการเมืองบอกว่าจะปราบเนี่ยตื่นได้แล้วครับอย่าไปพูดเลยอย่าไปพูดครับไม่ว่านักการเมืองใหม่ๆที่ว่าโอ้เอามาทำเสี้ยนกระหือรือตำรวจกล่าวอะไรกล่าวพวกนี้มามันทำไม่ได้หรอกครับตัวเองก็ให้ได้เป็นส.ส.เสียก่อนเถอะแล้วค่อยมาคิดจะเอาไอ้คำพูดคอยนักการเมืองเก่าๆรุ่นปู่ย่าตายายมาเป็นยันลูกยันหลานยันลูกเทพอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ครับเพราะไอ้คนพวกนี้มันไม่รู้จักพอไม่รู้จักหยุดกินหยุดอะไรต่างๆฉะนั้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับเราเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของเมืองเจ้าของประเทศแต่เราไม่มีสิทธิ์เพราะเราก็ถูกกลั่นแกล้งถูกตำรวจตั้งไถด่านนะครับแล้วก็ไถรีดตำรวจนี่เป็นจำเลยสังคมอย่างมากมายมหาศาลเห็นไหมครับจับได้ตำรวจจับตำรวจDSI ไอ้นั่นมาไอ้นี่เป็นไอ้นี่เป็นย้ายไอ้นั่นไปอยู่ไอ้นี่ไปอยู่ถ้าเราอยู่ใต้ปีกอยู่ใต้กระโปรงอยู่ใต้ไข่นักการเมืองหมดเอาพวกมาเป็นพวกหมดพอจะสอบจะจัดการต่างๆก็ศาลก็เอาไว้ก่อนรวบรวมหลักฐานก่อนรวบรวมก่อนยืดไปเรื่อยๆยืดไปเรื่อยๆมันก็ทำความเร็วได้เรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าไม่มีความผิดแม้กระทั่งหัวสวโกงที่โกงกลางขาวกระดงอะไรต่างๆนะครับเราเมื่อแต่ทะเลาะกันเมื่อแต่จะโกงกินบ้านเมืองอย่างเดียวจะไม่เหลียวดูว่าเรากำลังจะโดนไอ้พวกคนต่างด้าวเท้าต่างแดนมันมาขยี้ให้คนไทยตายไปทีละเล็กทีละน้อยกับอาหารการกินทุกอย่างตอนนี้นะครับท่านผู้ฟังอย่าไปกินอะไรซีชัวอย่าไปซื้อของจีนนะแม้กระทั่งกะหล่ำปองกะหล่ำปลีแม้กระทั่งมะเขือเทศมันก็ทำปลอมปูอัดมันก็ทำปลอมไข่มันก็ทำปลอมข้าวมันก็ทำปลอมมันเอาจากพลาสติกมันเอาจากปลาเน่าๆมาทำโรงงานแล้วมันก็ขายให้กับคนไทยในตลาดที่เป็นตลาดต่ำๆตลาดเตี้ยๆตลาดโชห่วยถูกๆไม่มีอย.ครับมันขายได้ตลอดเพราะคนจนไม่รู้จะไม่มีทางเลือกเหมือนกินยาเนี่ยครับต้องกินยาเคมีต้องกินยาแก้นู่นแก้นี่เบาหวานความดันอะไรก็แล้วแต่กินยาชะลอความตายไปก่อนเพราะว่าเหยียบไว้ไม่ให้มันขึ้นเหยียบไว้แม้มันเป็นเหยียบแต่ว่ามันไปทำร้ายตับทำร้ายไตเราก็เลยตายเป็นมะเร็งกันเยอะนี่ดาราใหม่ๆรุ่นอายุ40-50กำลังเป็นมะเร็งกันเยอะมากแม้กระทั่งลูกท่านหลานเธอก็เห็นไหมครับโรคมันมาแบบชนิดเอาไม่อยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่เข้าใจในเรื่องสิ่งเหล่านี้ทุกคนเอาตัวรอดไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยมีปัญหานี่หนูเล็ก ก่อนบ่ายคลายเครียดก็รู้สึกจะป่วยหนักอีกคนหนึ่งแล้วเหมือนกันกายเจริญปุระนะครับหมอมีปัญหาเรื่องหมดเนื้อหมดตัวแม่ก็ตายไปตัวเองพ่อก็ตายไปใครเป็นนางเอกหนังร้อยล้านพันล้านก็สรุปแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือขายทีละอย่างสองอย่างหมดครับดาราลาตอนนี้แล้วก็บางคนก็อาจจะถูกจับพระเอกดังๆเข้าคุกไปออกจากคุกมายังมีการค้ายาเสพติดมีเงินหมุนเวียนเดือนละ 3-400 ล้านเห็นไหมครับข่าวดังนะเอาเราว่ากันไปก็ได้แต่เล่าให้ฟังครับเพราะว่าเราไม่ใช่นักการเมืองที่ขี้คุยขี้โม้เราไม่ใช่คนมีอำนาจเราไม่ใช่คนรวยชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ทำอะไรก็ได้ครับเพราะงั้นตัวเดียวมันง้างได้หมดครับแม้กระทั่งสวมสิทธิ์ของการเป็นลูกจีนเกิดปั๊บนางพยาบาลโรงพยาบาลดังๆสวมสิทธิ์เอาคนอื่นมาใส่เด็กอนาเด็กทารกเคยเป็นคนไทยหมดครับพ่อแม่จีนแต่ลูกออกมามีใบเกิดเป็นคนไทยสวมหมดแล้วได้โตขึ้นมาพวกนี้มันก็ค้าขายมันก็มีเจ้าของมันก็ซื้อดินได้มันก็เป็นดอมินีเป็นตัวแทนได้นะซื้อที่ดินร้อยล้านพันล้านมันได้เพราะพ่อแม่มันเก่งเหมือนในพวกยิวอิสราเอลเนี่ยมันเก่งแต่พวกเราเนี่ยโง่มีนักการเมืองนี่เนี่ยมันฉลาดที่สุดในโลกเก่งทุกคนไปรอดน้ำคุณไปทุกคนมันไม่เห็นกับประชาชนคนไทยซึ่งเป็นประเทศของมันเองเหลือเชื่อครับท่านผู้ฟังสู้กันต่อไปหมดอายุขัยเมื่อไหร่ก็หมดเวรเมื่อนั้นอย่าไปหวังแก้ไม่ได้หรอกครับอย่าไปหวังให้นักการเมืองมาแก้เพราะตราบใดที่มีสวก็หัวบรรดานักการเมืองอะไรต่างๆมันก็ยังโกงมันก็ยังยืดไปได้เรื่อยๆเพราะว่าพวกมันเยอะมีเงินไปง้างได้หมดฉะนั้นคนจนหรือคนที่ไม่มีอำนาจไม่สามารถจะทำอย่างไอ้พวกนักการเมืองหน้าด้านหน้าทนอย่างนี้ได้นะครับมันไม่ละอายแก่ใจไม่ละอายต่อบาปรวยเท่าไหร่ก็ไม่พอรวยแล้วรวยไม่ไหวแล้วนักพวกมันแต่เราจะตายจะไม่ไหวแล้วจะตายกันหมดแล้วนี่คือพวกเราฉะนั้นกราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับดูแลสุขภาพป่วยเป็นโรคอะไรก็นึกถึงรายการยิงให้ตรงเป้าไว้ต่อไปผมก็จะมีข้าวนะครับเอาเดี๋ยวสั่งมาตอนนี้ก็เอามาแจกก่อนให้เขากินให้เขาสบายใจก่อนเพราะตอนนี้ข้าวปลอมมันเยอะมากท่านจะไปกินข้าวระวังนะมันเอาพลาสติกมาทำนะข้าวสารนี่แหละครับนั้นใครไปซื้อร้านโชว์หวยตามต่างจังหวัดเล็กๆน้อยๆนั่นแหละไอ้ระวังไว้แต่ไปซื้อที่ห้องที่ห้างก็อาจจะปลอดภัยเพราะเขาคุมเข้มงวดแต่มันก็ราคาก็แพงไปอีกของมันมีมาจากจีนเนี่ยโอ้โหผมเห็นมันในข่าวเนี่ยดูแล้วกินอะไรไม่ลงเลยครับแม้กระทั่งลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นย่างหมูกระทะหรือจะเป็นหมูเป็ดไก่เอาเนื้อหมูลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นต่างๆครับกินนั้นมันเป็นมะเร็งกันหมดอ่ะมันเป็นมะเร็งกันหมดอ่ะแล้วปลาปลาเต่าปลาอะไรต่างๆของปิ้งๆย่างๆทอดๆหมาล่องหมาล่าอะไรพวกนี้เห็นไหมครับกินเข้าไปของสดๆไม่สะอาดสะอ้านระดับล่างๆอ่ะป่วยตายกันหมดครับแล้วจะกินยาแบบไม่ตรงเป้าอีกไปกินยาฟรียาฟรีเห็นไหมครับประคองได้แต่โรคมันมาเพราะไตมันจะไปร่างกายมันนะรถเราถ้าหากว่าไปตันน้ำมันช็อตมันไม่เหลืออยู่แล้วรถถั่วภายนอกอย่างเดียวคนเราก็เหมือนกันครับหน้าตาดีมันไม่ได้อย่างผมเนี่ย80กว่าเนี่ยมันไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ต้องกินยาหาหมอพ่อบอกผมกินข้าวมื้อเดียวด้วยซ้ำไปเห็นไหมครับสาวขึ้นมาก็กาแฟบ่ายๆก็เป็นกาแฟบ้างมีขนมบ้างนิดๆหน่อยๆเป็นผลไม้หลากหลายเดี๋ยวนี้ฝรั่งมันยังทำปลอมลูกเล็กๆมันไปฉีดตุ๊บเข้าไปแป๊บเดียวโตเอาไปขายได้แล้วฝรั่งสดนะครับจีนมาทำฉะนั้นเรื่องการที่เราไปกินปูอัดไปกินหมูจุ่มหมูกระทะหมูปิ้งหมูย่างนั่นแหละครับลูกท่านจะเป็นโรคแล้วก็เสียชีวิตก่อนเราเพราะว่ามันสะสมสารเคมีหลายชนิดและมากแล้วกินประจำกินทุกวันไอ้พวกสั่งแก๊บสั่งเกิบมาพวกเนี้ยนี่แหละครับตัวอันตรายที่ท่านสั่งอาหารมากินตามรถที่ต่างๆใส่ผงชูรสเยอะใส่พริกเยอะพริกก็พริกปลอมมันเอาอิฐมอนมาผสมผสานเป็นแดงๆเข้าไปผัดเข้าไปกินเข้าไปผัดเข้าไปผัดข้าวเข้าไปผัดปูเข้าไปนะก็จะเหลืออะไรครับชีวิตนี้หมอก็ไม่มีทางรักษายาก็ไม่มีทางแก้เพราะว่า มันเป็นสารก่อมะเร็งตั้งแต่เรากินนมกระป๋องกินนมขวดกินนมอะไรต่างๆฉะนั้นลำบากโรคภัยไข้เจ็บมันมากับยาและอาหารนะครับท่านผู้ฟังฉะนั้นก็ให้ท่านได้เข้าใจไปว่าถ้าท่านไม่แก้ไขปัญหานี้ชีวิตท่านก็จะไม่เหลืออะไรเลยเราก็มีในยุคนี้มันยุคน่าจะยังไม่หมดนะเอเชียนเกมเนาะแข่งกันที่ดูดิสหรัฐมีคนไทยมีเด็กไทยได้เหรียญได้อะไรต่างๆเราไม่รู้เพราะว่าการสื่อสารในบ้านเราเนี่ยมันถึงเวลาดับสลายหนังสือพิมพ์ข่าวสารจากวิทยุโทรทัศน์มันไม่มีแล้วเพราะว่าโทรทัศน์ก็แจ้งหมดแล้วหนังสือพิมพ์ก็แจ้งหมดแล้วนะครับไล่คนออกเอาคนออกนักข่าวไปเปิดช่องไปเปิดในมันเป็นทูมูฟไปแล้วก็ว่าไปเป็นโซเชียลโลกก็ว่ากันไปข่าวจริงข่าวปลอมโอ้โหประเดี๋ยวนี้คนมันหลอกกันมากอยากมีผัวก็ไปทำให้มันหล่อเสียอยากมีเมียก็ไปทำให้มันสวยเสียสับสมบทผู้หญิงมีผัวเป็นผู้หญิงผู้ชายมีผัวเป็นผู้ชายโอ้และเถอะเปิดเพื่อนโลกนี้มันสับพีสับอะไรสับประดนเลยแท้เปิดเพื่อนต้องระวังตัวเองนะครับไปไหนมาไหนเดี๋ยวนี้ต้องระวังมากๆเลยครับขับรถขับลาเนี่ยนะเดินห้างเดินอะไรต่างเข้าห้องน้ำต้องระวังให้มากท่านกำลังอยู่กับรายการหญิงให้ตรงเป้ากับผมธรรมศักดิ์ตุยนนะครับเสาร์นี้เจอกันนะครับพี่น้องชาวจังหวัดปากน้ำนะปากน้ำสมุทรปราการนะท่านอยู่ฝั่งพระประแดงท่านก็ข้ามเรือมาหรือจะขับรถมาก็ได้นะตรงกันที่ที่เนี่ยน้ำท่วมมันยันที่อะไรสกายวอล์กนะตรงศูนย์ราชการของจังหวัดสมุทรปราการนะครับถ้าใครที่ป่วยอยู่รักษาไม่หายพอมีสตังค์นะครับก็ลองแวะเวียนมาหาผมตรงนั้นอ่ะผมก็จอดอยู่ในบริเวณนั้นแหละมันเป็นริมแม่น้ำเจ้าพระยามีที่ออกกำลังกายอะไรต่ออะไรต่างนะครับก็ท่านจะได้มาเอายาจะป่วยตรงไหนคันตรงไหนเกาตรงนั้นไม่ใช่เกาคันหัวแล้วเกาตูดมันหายไม่ได้กินยาเคมีก็หายไม่ได้มันระงับยับยั้งผมถึงบอกประจําว่าใครที่เป็นเบาหวานความดันไขมันกินยาโรงพยาบาลไหนหายเอามีดมาตัดคอผมเลยเอาผมไปประหารชีวิตเลยมันไม่มีนอกจากสมุนไพรเท่านั้นนะครับจะรักษาได้แต่ต้องใจเย็นๆรอให้เป็นกัน5โรค7โรค8โรคเงินก็ไม่มียาก็ไม่มีรักษายังไงอยู่กันยังไงตายกันหมดครับป่วยตายเจ็บตายอุบัติเหตุอุบัติภัยตายตายกันหมดตายด้วยความทุกข์ทรมานมีที่มีทางก็ขายลูกหลานเอาไปกินไปเล่นการพนันไปเล่นสล็อตไปเล่นแทงหวยหมดครับต่อไปลูกไทยหลานไทยอย่าไปหวังที่มันจะดีนะทุกวันไม่การศึกษาก็ไม่ช่วยอะไรได้พอเด็กเดี๋ยวนี้อายุ27 28มันก็ถูกจับนะครับค้ายาเสพติดเล่นสล็อตเล่นการพนันทางโทรศัพท์มือถือมันไม่ต้องไปบ่อนครับมันอยู่กับบ้านเล่นได้หมดบางคนหมดเงินหมดตัวเว้นอย่างทิดแย้มตอนเนี้ยติดคุกหัวบานเห็นไหมแล้วก็นางเมียเขาอีกทิดแย้มที่วัดไร่ขิงนั่นก็เข้าคุกเหมือนกันติดคุกหัวบานครับนั่นแหละครับการพนันก็ยังมีพระอีกหลายรูปหลายองค์เล่นการพนันเอาเมียชาวบ้านเขาสารพัดเรื่องสารพัดอย่างไอ้พวกจังไรผีเปรตมาเกิดทั้งนั้นไอ้พวกนี้ไม่ว่ากันครับท่านผู้ฟังครับท่านจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านใจเย็นๆนะครับค่อยๆรักษาครับขึ้นกระไรทีละขั้นละขั้นละขั้นความดันไขมันเนี่ยน่าห่วงที่สุดเพราะว่าสามารถทำให้เป็นสโตรกบางคนฉันไม่เป็นอะไรฉันไม่เป็นอะไรแต่ว่ามีโรคคุ้มอยู่รักษาอยู่กินยาหลวงอยู่นั่นแหละครับท่านจะตายก่อนผมหมดตายก่อนผมหมดไม่ตายก็จะเหมือนลุงเพชรแหลมสิงห์นักร้องอ่ะถามหัวตอบควายกินข้าวยังวะโอ้ยรถติดกูไม่ไปหรอกเนี่ยมึงรู้จักนักร้องคนนี้ไหมไอ้บ้าเอ้ยกูปวดท้องกูมาต้องขี้เลยทำไมเนี่ยนี่ก็เรียกถามหัวตอบควายเยอะนะครับเป็นกันป่วยป่วยเยอะแล้วตอนนี้ผัวเมียดารานี่เลิกกันเยอะครับเรื่องจากไปเล่นการพนันเมื่องจากว่าไปทำผิดกฎหมายเรื่องว่าอยากรวยทางลัดมีชื่อเสียงดังๆต้องไปรักษาเอาไว้เด็กหนุ่มเด็กสาวเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนเป็นโจร500กันหมดแล้วครับเป็นดาราไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วครับนะนานไม่เหมือนสมัยรุ่นผมแล้วครับรุ่นผมนี่ผมเป็นตัวประกอบนักแสดงไม่มีชื่อไม่มีเสียงอะไรแต่บังเอิญโชคดีมาทำสมุนไพรมาทำนู่นทำนี่มาได้ดีตอนมีอายุยิ่งแก่ยิ่งแข็งแรงกินข้าวมื้อเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยกินกาแฟวันละ2แก้วเห็นไหมครับเช้าบ้างเย็นบ้างก็ว่าไปเพราะว่าผมไม่กินกาแฟที่ใส่คอฟฟี่เมดปลอมน้ำตาลเยอะผมกินกาแฟที่เราให้เขาผลิตในนามเขาชื่อเราแล้วเราก็คุมเรื่องมะพร้าวมาเป็นคอฟฟี่เมดซะแล้วก็น้ำตาลเราก็ไม่เอานะครับเราก็เอาพวก มะพร้าวมะเพร้าเนี่ยมาเป็นตัวช่วยงั้นเดี๋ยวท่านจะได้กินกาแฟที่มันอร่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นข้าวออร์แกนิกเอาข้าวกล้องมานะครับสมุนไพรมันที่สำคัญมันอยู่ที่คุณภาพต้องใหม่และต้องสดเสมอเอามาทำแต่ขายของดีต้องมีศรัทธาคุณภาพต้องเชื่อถือได้ฉะนั้นรอหน่อยนะครับกาแฟน้ำนมข้าวหอมมะลิกับมะลาขี้นกของผมก็ไม่น่าจะเกิน10วัน20วันนี้ท่านได้กินแน่นอนรับรองว่าอร่อยโดนใจให้คุณต่อสุขภาพนะท่านผู้ฟังรอแป๊บเดียวนะครับกาแฟที่เราเอามาทำอะไรหลายๆได้หลายๆอย่างเพราะว่าเราเอาสมุนไพรแต่ละอย่างนะครับเรามีสวนออร์แกนิกปลูกเองตากเองเอามาทำเองแต่ว่าพอแห้งอะไรเราก็ส่งโรงงานให้เขาผลิตนะครับสวนออร์แกนิกอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือกาแฟที่จะเป็นกาแฟจากน้ำนมข้าวนะครับข้าวออร์แกนิกสามสีนะข้าวกล้องข้าวหอมมะลิแล้วก็ผสมผสานไปกับมะละกีนกแล้วก็มีสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนั้นท่านอยากสุขภาพดีท่านก็หาอะไรที่มันกินที่มันปลอดภัยก็แล้วกันนะครับอาหารรสจัดๆนะที่มันต้องใช้ของหมักของดองอย่าไปกินที่ตัวกะหล่ำพงกะหล่ำปีพอดีนี่มันมีปลอมทั้งนั้นอ่ะอยู่ลำบากครับอยู่ยากท่านต้องเข้าใจนะครับตลาดมืดนะจะไปซื้อข้าวไปซื้ออาหารไปซื้ออะไรตามตลาดนกฮูกอะไรต่างๆท่านต้องระวังเพราะว่าพม่าทำทั้งนั้นคนไทยแทบไม่มีแล้วครับเราจะถูกยึดหมดแล้วประเทศนี้บอกให้เพราะว่านักการเมืองอภิจังไรมันเต็มบ้านเต็มเมืองหมดนะทุกองค์กรสอบก็สอบนะอยากจะเข้าราชการเสียเงิน700,000-600,000นะได้ตายเต้าไปเร็วมีเงินเยอะมีที่พิงนะก็ดังนั้นพวกเรานี่จะลำบากกรรมมันจะมาเรื่อยๆครับคนที่ทำกรรมท่านจะได้เห็นเดี๋ยวคนนั้นป่วยคนนี้ป่วยคนนู้นป่วยคนมั่งคนมีคนมีเงินมีทองอ่ะมันก็ไม่พ้นลงอ่ะมันก็ต้องตายเหมือนเรานี่แหละบางคนตายทรมานกว่าเราเยอะเล่นขี้เล่นเดียวเห็นไหมครับตายอย่างทรมานตายอย่างทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่ามันทำกับประเทศมันทำกับคนไทยมันทำกับลูกหลานเอาไว้เยอะแยะมากมายฉะนั้นเราจะรอกรรมก็ไม่ได้ฉะนั้นมันอยู่ที่การบริหารมันอยู่ที่การมีน้ำใจฉะนั้นนักการเมืองจะมาบอกว่าโอ้เดี๋ยวผมจะแก้ให้ผมจะจัดขายใช่เองเนี่ยพูดเองดูเองก่อนแล้วก็จะไปรอดหรือไม่รอดนะเพราะนักการเมืองเนี่ยเก่งทุกคนอ่ะพอได้เป็นนักการเมืองแล้วบอกโอ้เก่งไปหมดทุกเรื่องแต่พอได้เป็นแล้วก็ไม่เห็นมึงพูดอะไรไม่เห็นมึงทำอะไรเลยใช่ไหมอันนี้ก็เราเลือกเขามาเองแต่มันก็เป็นมีดแหลมมาทิ่มแทงคนไทยเองทั้งประเทศผมกลัวคนต่างด้าวเท้าต่างแดนมันมายึดประเทศของเราเดี๋ยวมันลุงมาถึงกรุงเทพแล้วเมืองหลวงของเรานะครับอีกหน่อยกรุงเทพต้องย้ายเมืองหลวงแน่นอนถ้าผมไม่ตายซะก่อนผมไม่ตายซะก่อนนะผมจะได้เห็นภายในไม่กี่ปีนี้แหละประเทศกรุงเทพมันเตี้ยลงต่ำลงขยะมูลพิษมูลฝอยมันเยอะมากอยู่ไม่ได้ครับต้องย้ายแต่เดี๋ยวก็ต้องมีคนเก่งคนพิอะไรพวกนี้ย้ายแน่นอนเป้าหมายก็น่าจะเป็นโคราชหรือนครราชสีมาอะไรก็ว่ากันไปอยู่ไม่ได้แล้วครับกรุงเทพมันสะสมคนร้อยพ่อพันแม่มากมายเกินเหตุหมู่บ้านที่ไหนจะใหญ่จะโตจะสวยจะงามอะไรก็แล้วแต่มันมีแต่คนขยะทั้งนั้นที่เข้ามาอยู่บ้านสูงๆทำนู่นทำนี่ทำธุรกิจสรุปแล้วเป็นจีนเทาต่อไปก็เป็นฝรั่งเทามาเยอะแยะแล้วก็ข้าราชการเทาตำรวจเทาเดี๋ยวนี้มีทหารเทาข้าราชการเทาหมดครับท่านผู้ฟังครับหมดเป็นขี้ข้าไอ้พวกต่างชาติเท้าต่างแดนหมดเกี้ยงท่านไปดูดิจังหวัดไหนไม่มีคนต่างชาติจังหวัดไหนอำเภอไหนตำบลไหนไม่มีมนุษย์ต่างดาวหรือมนุษย์อัปรีจังไรที่มันเป็นด่างต่างด้าวมีหมดครับและพวกนี้มันมีเงินอ่ะมันเอาเงินมาซื้อได้หมดข้าราชการก็ซื้อได้กับนั้นผู้ใหญ่บ้านมันซื้อได้หมดพ่อแม่พี่น้องเรามีที่ก็ขายให้มันหมดขายหมดขายราคาถูกๆแล้วมันก็มาสร้างนู่นสร้างนี่สร้างโรงงานสร้างโรงทํารถสร้างโรงทําเครื่องรถจนๆนี่ญี่ปุ่นใช่มั้ยว่าเค้าหนีไปที่อื่นหมดแล้วเค้ามันมาสร้างแล้วเค้าไม่โตโยต้าโตโยต้านะเค้าอินโดนีเซียเค้ายึดไปหมดแล้วไปหมดแล้วรถที่จะทำเขามีแต่รถจีนรถขยะจีน13ปีทิ้ง4ปีทิ้งไม่มีดาวซื้อง่ายใครมีเงินที่จะซื้อได้แล้วนั่นแหละครับเราจะมีแต่ขยะมากขึ้นทุกวันทุกวันนี้ขยะเต็มบ้านเต็มเมืองท่านไปดูที่ระยองที่เมืองชนที่บัวปอวินนะครับ แล้วก็ที่ระยองที่ไหนๆมีแต่ขยะพิษอย่างนั้นเพราะว่าคนนำเข้ามาเป็นคนไทยทั้งนั้นเป็นขี้ข้าจีนทั้งนั้นมาฆ่าคนไทยทั้งนั้นด้วยอาหารการกินแล้วก็ยารักษาโรคท่านต้องระวังครับท่านก็อยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้าครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมก็ยังพอมีแรงแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันนึงแล้วก็วันเสาร์ไปเจอกันส่วนวันอาทิตย์ยังไม่แน่ว่าจะไปทิศใดแต่ว่ามันมีภารกิจเยอะครับพอคนแก่ที่ทำงานเยอะคนแก่ที่ยังฉลาดเฉลียวคนแก่ที่ยังแข็งแรงไม่มีการเจ็บการป่วยไม่ต้องกินยาหาหมอไม่ต้องพึ่งยาเพราะอาหารก็ทำกินเองนะครับยาแล้วก็มียาของเรากินเองกาแฟแล้วก็มีกินเองที่ผมแข็งแรงและปลอดภัยก็เพราะว่าผมไม่กินผักที่ซื้อตามตลาดผมทำอาหารกินเองหมดนะครับกินมื้อเดียวอยู่ได้ตลอดและจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่ก็อินเรื่องแต่โชคชะตาท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการยิงให้ตรงเป้าจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ครับบางครั้งผมอาจจะไปเป็นเงาเป็นแสงให้ท่านได้พึ่งพาอาศัยได้บ้างจากแสงสว่างจากการที่เป็นคนสูงวัยแต่ใจมันสู้นะครับไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่คนเก่งคนฉลาดเป็นดาราตัวประกอบตัวเล็กๆเป็นนักพากย์นักแสดงเป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นอะไรแต่ใจคิดอยู่เสมอว่าวันใดที่รวบสตังค์รวบรวมเงินสตังค์ได้เป็นกอบเป็นกำก็จะทำบ้านคนฉลาดคนพิการให้ท่านได้อยู่กันสัก300 400 500คนก็แล้วแต่ถ้าผมยังไม่ตายนี่คือความฝันของผมเอาละครับผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่อยู่ในรายการของผมท่านก็เข้าใจว่าที่ผมสามารถยืนอยู่ได้ก็เพราะว่าผมตั้งใจทำให้มันมีคุณภาพแล้วท่านกินไปแล้วไม่มั่นคงเห็นไหมครับท่านก็คงไม่อุดหนุนผมแบบนี้บางคนกินไปแล้ว20ปีตั้งแต่เริ่มทำเดี๋ยวนี้ยังกินอยู่บางคนกินมา10ปี5ปีก็ว่าไปดังนั้นที่มันอยู่ได้เพราะมันอยู่ได้คุณภาพและศรัทธาดังการสร้างศรัทธาเนี่ยมันสร้างยากของดีมันมีอยู่ทั่วแต่คนจะรู้หรือไม่เห็นไหมคนดีมีอยู่มากมายแต่คนจะได้ทำงานได้รับสิ่งที่มีศรัทธามากหรือไม่ดังนั้นคนอัปรีจังไรอ่ะคนทำดีไม่ค่อยได้ดีเอาง่ายๆแต่คนทำอัปรีจังไรได้ดิบได้ดีมีสมไปวันนี้ก็คงจะหมดเวลาจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนจากไปนะครับเอาดินสอมาปากกามานะครับคนแก่คนนี้คนชราคนนี้ยังมีลมหายใจยังสู้ได้อีกหลายยกถ้าไม่ตายเสียก่อนก็ยังจะได้ช่วยความฝันให้เป็นความจริงคือมีบ้านคนป่วยคนชราคนพิการอะไรต่างๆตามสภาพมีทักษะ100 400 500ห้องก็ยังโอเคเนาะมีคนให้ที่แล้วครับแต่เดี๋ยวว่ากันไปอ่ะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้089 057 1670นะครับ0890571670อีกเบอร์10622588478วันนี้หมดเวลาขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ
1: ศาสนานี้จะเป็นศาสนาใดหากปฏิบัติโดยดีและถูกต้องก็ย่อมจะมีประโยชน์อย่างสำหรับแต่ละบุคคลและมีประโยชน์สำหรับส่วนรวมด้วยเพราะว่าบุคคลที่มีความคิดดีทำดีตั้งใจดีทำให้ส่วนรวมอยู่เย็นเป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบดำเนินรายการโดยคุณสุรมิตรสาธรเวชผลิตรายการโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐค่ะ

0: ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิและผู้นั้นจะได้รับสิ่งที่ทูลขอสวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบรายการที่เป็นของคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังและก็โดยคุณผู้ฟังรายการนี้คุณผู้ฟังครับรวมให้กำลังใจและก็ผลิตรายการโดยสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ FEBC Christian Media และยังคงที่จะส่งผมคนเดิมนะครับสุริมิศาธรเวชและก็ทีมงานรายการทุกคนนั่งประจำการปักหลักยืนหยัดอยู่ตรงนี้เคียงข้างใจของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับทีมงานชายหญิงพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมใจกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานของคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองนี่มีนัดกันนะครับมีเรื่องไหนที่ไม่สบายใจไหมคุณฟังครับเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นที่หนักอกหนักใจนะครับเรามีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอนะครับเมื่อสุดเอื้อมสุดกำลังของเราเมื่อมันหนักมันใหญ่มันยากเกินไปนะครับโดยกำลังของเราก็มีเพียงแค่นี้นะครับตัวเองก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยนะครับนะแล้วที่เห็นคนอื่นลำบากเนี่ยคุณผู้ฟังครับโอ้โหนะเราก็ไม่รู้ว่าจะเอากำลังมาจากไหนมาช่วยคนอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับเรามีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันเบอร์นี้นะคุณผู้ฟังครับ08652296880865229688นะครับซึ่งเบอร์มือถือนี้สามารถที่จะทั้งโทรทั้งแอดเราเป็นเพื่อนใน LINE ของคุณผู้ฟังได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งคุณผู้ฟังครับสำรองเอาไว้นะครับเป็นเบอร์สำนักงานนะครับเผื่อเบอร์หลักของเราเบอร์มือถือ0865229688เนี่ยโทรไม่ติดหรือว่าสายไม่ว่างยังไงนะครับก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้นะครับเบอร์สำนักงาน023913181 02-391-3181นะครับทีมงานของเราก็รอรับสายของคุณฟังอยู่ที่หลังใหม่นะครับแล้วก็รวมถึงช่องทางของจดหมายปฏิบัติที่คุณฟังจะให้เกียรติขีดเขียนกันเข้ามานะครับนะก็อยากจะเห็นลายมือของคุณฟังเป็นตัวหนังสือเนี่ยคุณฟังครับผ่านทางจดหมายปฏิบัติที่พูดถึงนะครับก็เขียนถึงรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110วงเล็บมุมสองหน่อยก็แล้วกันว่ารายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับ
1: คนเรานี่ก็แปลกรู้ว่าดีก็ไม่ทำรู้ว่าไม่ดีก็ยังทำ
0: พบคำตอบได้ในบทเรียนพระคิดธรรมทางไปรษณีย์ฟรีโทร0865229688 0865229688เรียนจบ3ชุดรับไปเลยเสื้อเราทำได้เรียนเพื่อที่จะรู้ศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจคือฟังครับเมื่อเข้าใจอยู่บ้างแล้วก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามคือฟังครับถ้าหากมีคำถามหรือมีคนถามหรือว่ามีคำถามในใจเนี่ยคือฟังครับก็จะมีคำตอบในเรื่องนี้ให้นะครับว่าเรื่องของพระเจ้าเรื่องของพระเยซูเรื่องของชีวิตคริสเตียนเรื่องของพระผู้ช่วยให้รอดพระผู้ไถ่ให้พ้นจากบาปกรรมเป็นกรรมเนี่ยมันยังไงกันแน่ในเรื่องนี้คือทุกฝั่งครับนะตามที่เข้าใจมาว่าในเรื่องของชีวิตมนุษย์เนี่ยนะครับทุกคนก็ต้องรับผลของการกระทำของตัวเองนี่นะครับแล้วการที่พระเยซูมาเพื่อที่จะตายไถ่เราให้พ้นจากบาปกรรมเป็นกรรมที่เราเองต้องแบกรับต้องชดใช้เนี่ยคุณฟังครับอันนี้มันยังไงนะครับนะอยากจะรู้จริงๆนะครับก็สมัครเรียนกันเข้ามาได้นะครับผ่านทางเบอร์นี้นะคุณฟังครับ0865229688 0865229688นะครับทีมงานของเราก็รอรับสายของคุณฟังอยู่ที่หลังใหม่และก็ยิ้มรออยู่แล้วด้วยนะครับ

อยากจะฟังเพลงไหนเพลงไหนที่ตรึงใจนะครับแล้วก็อยากจะส่งต่อนะครับก็อย่าลืมก็แล้วกันคือรู้ฟังครับที่จะโทรมาบอกกันหน่อยนะครับ0865229688 0865229688522-9688นะครับรวมถึงสิ่งที่คุณผู้ฟังอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเล่าอยากจะระบายอยากจะฝากให้เราอธิษฐานเผื่อนะครับเรื่องของหน้าที่การงานอย่างว่าไหมเรื่องของสุขภาพร่างกายที่เป็นอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าครอบครัวนะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดดูแลสำหรับครอบครัวชีวิตของคุณฝั่งทุกท่านในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจกิจการการค้าการขายสุขภาพร่างกายครอบครัวที่จะอยู่ในการดูแลของพระองค์นะครับและก็รวมถึงบทเพลงที่คุณฝั่งอยากจะฟังบอกหน่อยก็แล้วกันนะครับมีคนเขาบอกว่าชีวิตไม่ได้ต้องการเพียงความแข็งแกร่งนะครับแต่ต้องการไหวพริบในการมองสถานการณ์ให้ออกด้วยนะครับเพราะอะไรคุณฟังครับเพราะว่าบางปัญหาเนี่ยไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยกำลังเพียงอย่างเดียวนะครับวันนี้คุณฟังครับต้องอาศัยไหวพริบในการที่จะมองสถานการณ์ให้ออกด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยนะคุณฟังครับนะในการตัดสินใจนะครับบางปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยกำลังเพียงอย่างเดียวนะครับการมีปัญญาคุณฟังครับคือการรู้จักสังเกตสิ่งที่ซ่อนอยู่นะครับมองเห็นความเสี่ยงก่อนที่จะก้าวเข้าไปนะครับและรู้ว่าอะไรควรที่จะหลีกเลี่ยงด้วยนะครับแหมนะต้องฉลาดที่จะหลบหลีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับความกล้าหาญคุณผู้ฟังครับไม่ได้หมายถึงการไม่รู้จักกลัวนะคุณผู้ฟังครับแต่คือการยังสามารถยืนหยัดและก็ตัดสินใจได้เมื่อเผชิญกับสิ่งที่น่ากลัวหรือสถานการณ์ที่กดดันเนี่ยคุณผู้ฟังครับคนที่รอบคอบคุณผู้ฟังครับจะไม่เข้าสู่ทุกสถานการณ์โดยใช้ความมั่นใจเพียงอย่างเดียวนะครับแต่จะประเมินสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและเลือกวิธีรับมือให้เหมาะสมนะครับซึ่งบางสถานการณ์คุณผู้ฟังครับต้องใช้ความฉลาดในการหลบหลีกด้วยนะครับขณะที่บางสถานการณ์ต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวในการเผชิญหน้าการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรใช้วิธีไหนเนี่ยคุณผู้ฟังครับคือทักษะสำคัญของชีวิตเลยทีเดียวนะครับอย่าพยายามเป็นคนที่แข็งแกร่งเพียงด้านเดียวนะครับจงฝึกทั้งการมองให้ออกคิดให้เป็นและก็กล้าที่จะลงมือเมื่อถึงเวลาที่จำเป็นนะครับนะว่าเรื่องของชีวิตก็ชวนกันคิดนะครับการที่เราจะเจอกับสถานการณ์ต่างๆนะครับวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยเราในการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญนะครับกับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบอยากจะเห็นสิ่งดีสิ่งใหม่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

เมื่อพูดถึงชีวิตที่เป็นไปคุณฟังกับหลายต่อหลายคนก็อยากจะใช้ชีวิตให้ดีขึ้นนะครับโอ้นะแต่ในความเป็นจริงคุณผู้ฟังครับบางวันก็ทำได้ดีนะครับแต่ว่าบางวันเนี่ยก็ทำได้ไม่ดีพอนะครับนะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับเป็น

แหมนะมีข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับ15ข้อด้วยกันนะครับ1คุณผู้ฟังครับช่วงเช้าเนี่ยไม่เพียงแค่อนุญาตให้เราทำในสิ่งที่มากกว่าเดิมนะครับแต่ยอมให้ทำในสิ่งซึ่งหากไม่ทำแล้วจะไม่มีทางประสบความสำเร็จใดๆได้เลยเนี่ยนะครับช่วงเช้าเนี่ยคุณผู้ฟังครับต้องตื่นแต่เช้าเนาะ2คุณผู้ฟังครับ3สิ่งสำคัญสุดยอดของคนที่ประสบความสำเร็จคุณผู้ฟังครับ1ละคุณผู้ฟังครับคุณภาพของอาหาร2การนอนหลับ3การออกกำลังกายนะครับ3สิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญสูงสุดเลยทีเดียวสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จนะครับเรามีไหมคุณผู้ฟังครับในเรื่องของ3สิ่งที่พูดถึงเนี่ยคุณผู้ฟังครับเรื่องของคุณภาพของอาหารการนอนหลับการออกกำลังกายเนี่ยนะครับ3นะครับส่วนที่ยากที่สุดของการตื่นเร็วขึ้นจากเดิม1ชั่วโมงคือช่วง5นาทีแรกนะครับดังนั้นเวลา5นาทีแรกจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นเศรษฐีนะครับเมื่อเราเอาชนะช่วงเช้าได้เราก็จะชนะวันนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแหมนะวันนี้เราต้องเป็นผู้ชนะตั้งเป้าเอาไว้เลยนะครับชนะตัวเองนี่แหละคุณผู้ฟังครับต้องตื่นเช้าให้ได้แล้วก็เริ่มต้นให้ดีนะครับ4คุณผู้ฟังครับเริ่มต้นยามเช้าด้วยการทำสมาธิประมาณ20นาทีนะครับซึ่งจะช่วยเติมความหวังการรับรู้ความรู้สึกปิติยินดีและก็ความสุขสนานอย่างลึกซึ้งให้กับตัวเองนะครับนะเริ่มต้นยามเช้าด้วยการทำสมาธิสัก20นาทีนะครับสำหรับคริสเตียนก็จะเป็นช่วงเวลาของการเฝ้าเดี่ยวเนาะที่เป็นช่วงเวลาที่เราจะอ่านพระคำของพระเจ้าใคร่ครวญและก็อธิษฐานกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวนะครับ5คุณฟังกับกลยุทธ์5ขั้นตอนเพื่อตื่นนอนโดยไม่งีบหลับอีกนะครับนะมีอะไรบ้างล่ะคุณผู้ฟังครับกลยุทธ์5ขั้นตอนที่พูดถึงนะครับ1คุณผู้ฟังครับตั้งปณิธานก่อนเข้านอนนะครับ2คุณผู้ฟังครับวางนาฬิกาปลุกไว้ค

ยินดีและก็ความสนุกสนานอย่างลึกซึ้งให้กับตัวเองนะครับนะเริ่มต้นยามเช้าด้วยการทำสมาธิสัก20นาทีนะครับสำหรับคริสเตียนก็จะเป็นช่วงเวลาของการเฝ้าเดี่ยวเนาะที่เป็นช่วงเวลาที่เราจะอ่านพระคำของพระเจ้าใคร่ครวญและก็อธิษฐานกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวนะครับ5คุณฟังกับกลยุทธ์5ขั้นตอนเพื่อตื่นนอนโดยไม่งีบหลับอีกนะครับนะมีอะไรบ้างล่ะคุณฟังกับกลยุทธ์5ขั้นตอนที่พูดถึงนะครับ1คุณฟังครับตั้งปฏิทานก่อนเข้านอนนะครับ2คุณฟังครับวางนาฬิกาปลุกไว้คนละมุมห้องกับที่นอนนะครับให้ไกลๆไว้ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ลุกขึ้นไปปิดนาฬิกาปลุกนะครับถ้าหากอยู่ใกล้คุณฟังครับคว้ามาปุ๊บปิดปั๊บนอนต่อนะครับนะมีประสบการณ์ใช่ไหมครับดังนั้นต้องวางให้ไกลไว้นะครับ3คุณฟังครับแปรงฟันนะครับนะบางคนเนี่ยตื่นมาปุ๊บเนี่ยไม่ได้แปรงฟันหรอกนะไม่ได้แปรงฟันทันทีนะครับแล้วก็บางครั้งก็ลืมด้วยคุณผู้ฟังครับนะทั้งวันเลยไม่ได้แปรงฟันนะครับเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับ4นะครับดื่มน้ำ1แก้วเต็มนะครับนะตื่นนอนนี่นะครับ5คุณผู้ฟังครับเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดออกกำลังกายหรืออาบน้ำนะครับนะต้องเปลี่ยนชุดเลยนะครับไม่ต้องไปอยู่ในชุดนอนอีกต่อไปนะครับเพราะว่าตื่นแล้วนะครับนี่คือกลยุทธ์5ขั้นตอนนะครับเพื่อตื่นนอนที่จะไม่ต้องไปงีบหลับอีกนะครับ6คุณผู้ฟังครับหลัก6ประการเพื่อช่วยให้ออกจากชีวิตที่ใช้ศักยภาพไม่เต็มที่นะครับ1คุณผู้ฟังครับความสงบนิ่งนะครับ2คำปฏิญาณนะครับ3การสร้างภาพจินตนาการนะครับ4การออกกำลังกาย5การอ่าน6การเขียนนะครับนี่คือหลัก6ประการเพื่อช่วยให้ออกจากชีวิตที่ใช้ศักยภาพไม่เต็มที่นะครับนะนี่คือข้อ6นะครับ7คุณผู้ฟังครับการทำสิ่งใดก็ตามเราย่อมรู้ว่ายากก่อนนะครับที่ต่อมาจะเริ่มรู้สึกว่าง่ายนะครับทุกๆประสบการณ์ใหม่คุณผู้ฟังครับ

เป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากลำบากก่อนที่จะเริ่มสบายขึ้นนะครับ8คุณผู้ฟังครับถ้าหากเราต้องการมีมากกว่านี้คุณผู้ฟังครับอันดับแรกเนี่ยก็ต้องกลายเป็นคนในแบบที่มากกว่าที่เป็นในปัจจุบันนะครับนะต้องดีขึ้นกว่าเดิมเนาะต้องดีขึ้นต้องมากขึ้นนะครับ9คุณผู้ฟังครับหากเราต้องการจะเป็นเศรษฐีเนี่ยทางเลือกที่สำคัญมากที่สุดเลยนะคุณผู้ฟังครับก็คือการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองคุณผู้ฟังครับไม่ต้องพยายามที่จะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นหรอกคุณผู้ฟังครับเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยคุณผู้ฟังครับนะเขาต้องตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะครับ10คุณผู้ฟังครับไปอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเวลามีไม่พอนะครับ10นะครับไม่มีหนทางที่ทำให้เราหัวเสียได้เร็วกว่าการวิ่งได้ตามเงินทองโดยปราศจากจุดมุ่งหมายนะครับ11นะครับกล่าวกันว่าในแต่ละวันเนี่ยคุณผู้ฟังครับสตีฟจ็อบจะมองที่กระจกและก็ถามตัวเองว่าถ้าวันไหนเป็นวันสุดท้ายของชีวิตฉันจะมีความสุขกับสิ่งที่จะลงมือทำวันนี้หรือไม่นะครับหากคำตอบคือไม่หลายๆวันต่อเนื่องคุณผู้ฟังครับเขาจะรู้ทันทีว่าต้องลงมือเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะครับก็ต้องรู้คุณผู้ฟังครับว่าอะไรควรที่จะปรับควรที่จะเปลี่ยนควรที่จะละควรที่จะเลิกนี่คุณฟังครับแล้วก็อะไรที่ควรที่จะเริ่มด้วยนะครับ12คุณฟังครับถ้าหากต้องการชีวิตที่แตกต่างจากเดิมนะคุณผู้ฟังครับก็จำเป็นต้องเปลี่ยนสิ่งที่เชื่อสิ่งที่คิดและก็สิ่งที่ทำอยู่นะครับนะเน้นย้ำล่ะคุณผู้ฟังครับว่าถ้าหากต้องการชีวิตที่แตกต่างจากเดิมนะครับสิ่งเดิมเนี่ยมันไม่ดีเลยนะครับก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนสิ่งที่เชื่อสิ่งที่คิดและก็สิ่งที่ทำอยู่นะครับ13คุณผู้ฟังครับพยายามรักษา2สิ่งในบันทึกของตัวเองคือความคิดและเป้าหมายนะครับ14คุณผู้ฟังครับคำถาม2ข้อง่ายๆเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าเมื่อไหร่ควรจะหยุดนะครับ1คุณผู้ฟังครับสิ่งนี้ยังเป็นไปได้ด้วยดีหรือไม่นะครับ2เรายังมีความสุขกับสิ่งนี้อยู่หรือไม่นะครับต้องถามตัวเองนะครับโดยคำถาม2ข้อนี้แหละนะครับ15คุณผู้ฟังครับถ้าเราไม่สามารถจัดการสิ่งที่มีก็จะไม่มีวันที่จะหามาได้หรือเก็บรักษาได้เลยนะครับนี่คือข้อคิด15ข้อที่ได้จากหนังสือเล่มที่มีชื่อว่าชีวิตจะร่ำรวยฐานะดีขึ้นเมื่อตื่นเช้านะครับแหมนะก็ต้องย้ำเลยว่าต้องตื่นเช้านะเป็นกำลังใจให้กันและกันคุณผู้ฟังครับในการที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งที่ควรที่จะเปลี่ยนและก็อะไรควรที่จะเลิกและก็อะไรควรที่จะเริ่มอย่างว่าด้วยนะครับกับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบรายการที่เป็นของคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังและก็โดยคุณผู้ฟังด้วยนะครับ

มาถึงช่วงนี้คุณฟังครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับขอนำพระคำของพระเจ้ามาหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันนะครับวันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องของความกล้าคุณฟังกับกล้าในการที่จะตัดสินใจเนี่ยคุณฟังครับบางครั้งในเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยก็ต้องอาศัยความกล้าคุณฟังครับนะกล้าที่จะตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกทางไหนดีของชีวิตนะครับนะเลือกให้ดีก็แล้วกันคุณฟังครับบางคนเนี่ยไม่กล้าที่จะตัดสินใจนะครับวันนี้ขอสติปัญญาขอความกล้าหาญซึ่งมาจากพระเจ้านะครับดูพระคำของพระเจ้าด้วยกันคุณฟังครับพระคำของพระเจ้าจะบอกอะไรกับเรานะครับในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อที่5นะครับยากอบเป็นพระคัมภีร์ในภาคพันธสัญญาใหม่นะครับยากอบบทที่1ข้อที่5ได้บอกกับเราไว้ดังนี้ว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิแล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขออีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังครับยากอบบทที่1ข้อที่5นะครับได้บอกกับเราไว้ดังนี้ว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิแล้วผู้นั้นจะได้รับสิ่งที่ทูลขอนี่คือพระคำของพระเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นคำพีแห่งชีวิตของคริสเตียนนะครับนำมาหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันในการที่จะลุกขึ้นก้าวและก็เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นใจและก็อยู่อย่างมั่นคงด้วยนะครับจากพระธรรมตอนนี้บอกอะไรกับเราคุณฟังครับว่าในเรื่องของชีวิตที่เป็นไปสิ่งที่เจอเนี่ยคุณฟังครับโอ้นะนู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายนะครับวันนี้คุณฟังครับในสถานการณ์ที่เราต้องตัดสินใจนะครับเมื่อมาถึงทางแยกที่จะต้องเลือกเนี่ยคุณฟังครับนะจะซ้ายดีขวาดีเนี่ยคุณฟังครับวันนี้ขอสติปัญญาซึ่งมาจากพระเจ้าให้เรามีความกล้าหาญให้เรามีความมั่นใจนะครับในการที่จะตัดสินใจนะครับซึ่งในพระธรรมตอนนี้เนี่ยคุณฟังครับที่บอกว่าถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญานะครับขาดสติปัญญานี่หมายถึงเมื่อเผชิญหน้ากับปัญหานะครับความทุกข์ยากหรือว่าการตัดสินใจที่จะต้องการชี้นำจากพระเจ้าเนี่ยคุณฟังครับถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญาให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้านะครับผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิเลยนะครับนะแล้วเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอนะครับนะพระคัมภีร์หลากหลายเวอร์ชันที่แปลนะครับอาจจะใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจเนี่ยคุณฟังครับแหมนะแต่ว่าความหมายนี่ไม่เปลี่ยนคุณฟังครับหลายต่อหลายคนที่เห็นพระคัมภีร์ของคริสเตียนนะครับทำไมมีเวอร์ชันนั้นเวอร์ชันนี้นะครับแล้วทำไมต้องมีหลายเวอร์ชันด้วยนะ โอ้นะก็เกี่ยวกับยุคสมัยของการใช้ภาษานะครับนะแต่ว่าความหมายนั้นไม่เปลี่ยนคุณฟังครับอาจจะเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับตามยุคสมัยตามวัยตามเจนเนี่ยคุณฟังครับซึ่งพระธรรมตอนนี้ก็บอกถึงพระลักษณะของพระเจ้าด้วยนะครับว่าพระองค์ทรงใจดีนะครับประทานให้อย่างเหลือเฟือด้วยใจที่กว้างขวางนะครับและไม่ทรงตำหนิหรือว่าต่อว่าเมื่อเราทูลขอนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของการอธิษฐานนะครับก็หนุนใจให้ผู้เชื่อเนี่ยกล้าที่จะเข้ามาทูลขอความช่วยเหลือและก็สติปัญญาจากพระเจ้าด้วยความเชื่อนะครับวันนี้คุณฟังครับเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจนะครับให้เราขอสติปัญญาซึ่งมาจากพระเจ้าอธิษฐานและก็แสวงหาการทรงนำจากพระเจ้าก่อนตัดสินใจเรื่องสำคัญนะครับรวมถึงการตรวจสอบกับพระวจนะด้วยนะครับให้หลักการในพระคำของพระเจ้าให้หลักการในพระคัมภีร์เนี่ยเป็นมาตรฐานกรองทางเลือกทั้งหมดนะครับว่าสิ่งที่เราเลือกเนี่ยใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าไหมนะครับอย่าใช้อารมณ์นำหน้าคุณผู้ฟังครับหลีกเลี่ยงการตัดสินใจชั่ววูบด้วยความโกรธความกลัวหรือว่าความโลภเดี๋ยวคุณผู้ฟังครับอย่าให้อารมณ์เหล่านี้เนี่ยนำหน้าการตัดสินใจนะครับแต่ว่าให้เราก้าวไปด้วยความเชื่อนะครับเมื่อเลือกทางที่ถูกต้องแล้วนะครับให้สวมความกล้าหาญเดินหน้าและวางใจในผลลัพธ์ที่พระเจ้าทรงนำนะครับชีวิตนี้ขอให้อยู่ในการทรงนำซึ่งมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งในพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อที่5ข้อที่6นะครับเป็นพระคัมภีร์ตอนหนึ่งนะครับขออนุญาตที่จะอ่านให้คุณฟังได้ฟังกันนะครับซึ่งบอกกับเราว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นนะครับซึ่งจากพระธรรมตอนนี้นะครับก็ย้ำกับเรานะครับว่าให้เราพึ่งพาพระเจ้า
ให้เราเข้าพึ่งในกำลังซึ่งมาจากพระเจ้านะครับอย่าให้เราพึ่งกำลังของตัวเองนะครับวันนี้คุณฟังครับในเรื่องของการที่เราต้องมีความกล้าหาญในการตัดสินใจเนี่ยคุณฟังครับคิดถึงพระธรรมโยชูวาที่พระเจ้าย้ำกับโยชูวานะครับว่าเราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าขั้นขามและอย่าตกใจเลยเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าสถิตอยู่กับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปนะครับดังนั้นวันนี้ชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอให้เรามั่นใจขอให้เราวางใจขอให้เรามีความเชื่อที่มากเพียงพอในการที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับให้เรามีความกล้าที่จะตัดสินใจนะครับในทุกเรื่องของชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องที่สำคัญนะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอยู่ด้วยนะครับเวลาหมดคุณผู้ฟังครับหมดเวลาต้องลากันไปก่อนนะครับฝากพระคำตอนนี้ไว้ในใจของคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกสินทุกสายทุกกำลังใจนะครับที่ส่งต่อกันเข้ามากับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับขอบคุณและก็ขอบคุณมาณที่นี้นะครับและก็เจ้าหน้าที่ของทางสถานีด้วยนะครับที่อยู่กับเรามาจนถึงนาทีนี้ที่ต้องจากกันไปขอพระเจ้าอวยพรท่านและก็ครอบครัวอย่างมากมายสุขกายสบายใจกันดีอย่างทั่วหน้าลาไปแล้ววันนี้สวัสดีครับ

0: รมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค
2: ่
3: ะ
2: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊สวัสดีค่ะอาจารย์สุภัทราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
5: สำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาสุขภาพนะคะและสนใจที่จะใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
6: ์0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293
2: คำว่ากระใสนะคะในตำราเก่าตำราการแพทย์แผนไทยได้อธิบายเรื่องโรคกระใสไว้โดยละเอียดว่ากระใสนะคะคือโรคที่บังเกิดขึ้นแก่มนุษย์ทำให้มีอาการแห่งความเสื่อมโทรมสู้ผอมสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ทั้งนี้เนื่องจากเป็นโรคหรือว่าไข้อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทำลายสุขภาพของร่างกายให้เสื่อมโทรมไปทีละน้อยเป็นเวลาต่อเนื่องกันโดยไม่ได้รับการบำบัดรักษาหรือรักษาแต่ไม่ถูกกับโรคหรือไข้นั้นๆโดยตรงนะคะเนื่องจากไม่มีอาการอะไรรุนแรงให้เห็นชัดเจนมีอาการผอมแห้งแรงน้อยโลหิตจางผิวหนังซีดเหลืองปวดเมื่อยตามร่างกายและกล้ามเนื้อบางครั้งไอบางทีไอเป็นเลือดทำให้รู้สึกแน่นและหนักตัวกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะเหลืองและปัสสาวะกระปิดกระปอยไม่มีกำลังทำให้ชาปลายมือปลายเท้ามีเหงื่อออกตามฝ่ามือฝ่าเท้าและเหงื่อออกในเวลากลางคืนยอกเสียวตามหัวอกและชายโครงบางคนผิวหนังตกกระตามร่างกายกล้ามเนื้อชักหดและรีบมีอาการสะท้านร้อนสะท้านหนาวเป็นคราวๆนะคะและท้องผูกเป็นประจำเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะคงจะประสบปัญหาอาการดังกล่าวมาแล้วนะคะจนทำให้เกิดความน่ารำคาญหรือว่าความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากเพราะไม่ว่าจะทำอะไรอริยาบทไหนอาการปวดแป๊บแป๊บนะคะที่มักจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาการปวดเส้นไม่สบายตัวตลอดทั้งวันนี้นะคะในทางการแพทย์แผนโบราณมักที่จะเรียกว่าเป็นอาการของโรคกระใสเส้นค่ะเกิดจากร่างกายนะคะความเสื่อมสภาพของธาตุทั้ง4นะคะอันได้แก่ดินน้ำลมไฟจึงทำให้ร่างกายอ่อนแอสุขภาพทรุดโทรมลงจนทำงานได้ไม่เหมือนปกติหรือโรคที่เกิดจากความสึกหรอนะคะหรือว่าความเสื่อมโทรมของร่างกายโดยเป็นความสึกหรอเสื่อมโทรมของเอ็นกล้ามเนื้อเอ็นยึดกระดูกเอ็นยึดข้อหรือว่าแนวมัดกล้ามเนื้อซึ่งมีอยู่ทั่วร่างกายนั่นเองค่ะโดยอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นมักจะเป็นอาการปวดเส้นตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะดังต่อไปนี้ค่ะอาการอักเสบของเส้นนะคะทำให้มีอาการเจ็บหรือว่าชาหรือปวดแสบปวดร้อนตามเส้นที่แขนขาอาการปวดหลังนะคะหรือว่าปวดบั้นเอวปวดเส้นเอ็นลงไปที่ขานะคะบางรายอาจถึงที่เท้าเลยก็ได้อาการเส้นตึงหรือว่าเส้นยึดที่แขนขาหน้าท้องคอด้านหลังทำให้ยกแขนไม่ขึ้นนั่งยองๆหรือพับเพียบยากนะคะหรือนั่งแล้วลุกขึ้นยืนยากเอี้ยวตัวยากตกหมอนหรือตื่นนอนแล้วไม่สามารถที่จะลุกขึ้นได้ทันทีนะคะอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเช่นแขนขาบ่าเป็นต้นนะคะมีอาการปวดหัวเข่าเข่าบวมอาการเส้นเอ็นฝ่าเท้าอักเสบเจ็บฝ่าเท้าหรือส้นเท้าทำให้เดินลำบากนะคะการดูแลอาการกระใสเส้นด้วยยาแผนโบราณนั้นนะคะตามตำรับยากระใสเส้นมักจะมีส่วนประกอบของสมุนไพรที่เป็นตัวยามากมายด้วยกันนะคะซึ่งมีสรรพคุณแก้กระใสเส้นหรือปวดเมื่อยตามร่างกายปรับธาตุทั้ง4ให้เป็นปกติแก้ผื่นคันนะคะช่วยให้เจริญอาหารรับประทานได้นะคะทั้ง ผู้หญิงและผู้ชายนะคะซึ่งเป็นข้อดีที่หายากในยาแผนปัจจุบันค่ะดังนั้นการใช้ยากระสายเส้นควรผ่านการพิจารณาจากผู้มีความรู้เรื่องยาแผนโบราณโดยตรงนะคะจึงจะสามารถดูแลอาการดังกล่าวนะคะที่เกิดจากโรคกระสายเส้นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะค่ะได้รับทราบข้อมูลในเบื้องต้นไปแล้วนะคะสำหรับโรคกระสายเส้นนะคะในตำรับการแพทย์แผนไทยเชื่อว่าคงจะทำให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะทราบถึงสาเหตุที่มาที่ไปของอาการปวดเส้นรวมไปถึงวิธีการแก้ปัญหาขจัดอาการปวดเส้นนะคะให้ดีขึ้นไปจากชีวิตประจำวันของคุณผู้ฟังได้อย่างแน่นอนค่ะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการดูแลบำบัดร่างกายแบบทางเลือกแผนธรรมชาตินะคะที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ
7: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
8: ผมชื่อว่าอันโทฮิงแสงสุวรรณค่ายสุรนารีโคราชครับ
3: เป็นข้าราชการบำนาญใช่ไหมคะ
8: ครับผม
3: ค่ะเป็นยังไงคะมารู้จักสมุนไพรได้ยังไงคะ
8: มานั่งรถไถดูได้เปิดวิทยุฟังดูรายการนี้ก็ดีเลยอย่างหลายเดือนนะผมก็ตัดสินใจสั่งเลยสั่งกินก็ประมาณ5กระปุกอ่ะมากินก็ดีขึ้นมาเรื่อยครับ
3: ค่ะ
8: แก้ปวดหลังปวดหัวเข่าตามเนื้อตามตัวแบบที่ว่าเหนื่อยล้าอะไรต่างๆเนี่ย
3: อ๋อก็แสดงว่าทานอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำเลยเหรอคะ
8: ครับผม
3: ค่ะ
8: ครับ
3: ทานตัวไหนคะ
8: นอนก็2แคปซูล
3: ค่ะ
8: ประมาณเนี้ยทานตัวแบบที่ว่าปวดหัวเข่าภาษาเช่นทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับ
3: อ๋ออ
8: ันดับแรก
3: ค่ะ
8: ผมทานมาประมาณสักใช่2เดือน3เดือนที่ตอนแรกครับปวดหนักเลยทานใหม่ๆ
3: ค่ะ
8: ปวดหนักเลยที่นี่นี่มันจะถูกหรือเปล่าวะเอาทานไปอีกเราเลือกทหารเราต้องสู้เพราะว่ายาเขาดีเอาไปเอามาได้เนี่ยโอ้โหมันไล่เส้นไล่สายนี่ไปหมดเลยครับ
3: แล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
8: อันนี้ผมอายุ72แล้วครับ
3: อ๋อก็เกษียณราชการมานานแล้วเน
8: า
3: ะ
8: ครับผม
3: ค
8: ่
3: ะ
8: อันนี้ผมขอขอบคุณทางบริษัทด้วยเพราะว่า
3: ค
8: ่ะให้ยาผมดีๆมาขนาดต้องไปที่โรงพยาบาลหมอว่าเขาเป็นโรคเก้าอะไรประมาณเนี้ย
3: ค่ะ
8: ผมไปเจาะเลือดเจาะอะไรดู
3: ค่ะ
8: ก็เขาบอกว่าโรคเก้าเนาะถ้าอย่างนั้นผมมานั่งตัดสินใจอยู่กับรถใสนะครับตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนคิดสั่งยาเลยแล้วนี่ลูกเต้าผมก็ดีใจครับดีใจมากลูกเต้าผมก็ดีใจทุกคนเพราะว่าพ่อเดินได้ไปมาแข็งแรงดีครับเดี๋ยวนี้ปั่นจักรยานก็ได้ครับ
3: อ๋อค่ะดีใจด้วย
8: ป
3: ั่
8: นจักรยานออกกำลังกาย
3: ค่ะค่ะแล้วเมื่อก่อนหน้านี้เดินไม่ได้เลยเหรอคะ
8: เดินไม่ได้ผมนั่งรถไถครับ
3: ค่ะ
8: ไปไหนมาไหนลูกจะรถเข็นขึ้นรถจะไปไหนทำบุญก็เป็นรถเข็นขึ้นรถตู
3: ้ค่ะ
8: ไปทำบุญทำทาน
3: ค่ะ
8: ผมเลยคิดได้ผมมาเปิดวิทยุดูเมื่อกี้เนี่ยโอ้ผมขอบคุณคุณหมอมากๆเลยตามบริษัทยา
3: ค่ะ
8: ผมอยากเก็บโฆษณาให้ทางบริษัทเนี่ยยาตัวนี้เนี่ยดีแน่ๆถ้าว่าได้ใครไม่ลองไม่รู้ถ้าอยากให้รู้เนี่ยให้มาถามผมเลยอยู่ที่พันท้ายนรสิงห์ตอนนี้ผมมาซื้อบ้านอยู่ที่พันท้ายนรสิงห์หมู่บ้านพฤกษา
3: หมู่บ้านพฤกษาพันท้ายนรสิงห์จังหวัดอะไรคะ
8: จังหวัดสมุทรสาครครับ
3: สมุทรสาครอ๋อทางทีมงานยินดีด้วยนะคะที่เรามีส่วนช่วยให้ลูกค้าที่ทานสมุนไพรของเราเนี่ยมีอาการที่ดีขึ้นนะคะ
8: ครับแถวบ้านเก่าผมเนี่ยเขาบอกว่าโอ้แต่ก่อนท่านผู้ฟังไงท่านนั่งรถไถแต่ทีนี้ท่านไม่นั่งแล้วท่านกินยาตัวนี
3: ้อ๋อค่ะทานมานานเลย
8: เขาแห่ท่านมาเลยครับผมเอากระปุกยาให้ดู
3: ค่ะ
8: ทางบริษัทนี่แหละยาตัวนี้แหละ
3: ค่ะอ๋อไม่แน่ล่ะลูกค้าทางพันท้ายนรสิงห์ทางแถบนั้นน่ะโทรมาเยอะเลยค่ะล ูกค้าแถบนั้นจะโทรมาเยอะเลย
8: ผมชี้แนะให้เขาบอกว่าโอ้ยาตัวนี้ดีมากๆเลยครับทางบริษัทเนี่ยคุณจะปวดยากระต่ายเส้นไหมครับตัวที่ดีเลยเพรา
3: ะ
8: เขาผมกินตอนแรกปวดใหญ่เลยครับน
3: ้อง
8: ปวดแบบที่ว่าแบบนอนไม่หลับอะไรตัวอะไรพลิกไปพลิกซ้ายพลิกขวามันปวดแรงนะครับทานได้ไหม2วัน
3: ก
8: ็วันที่3ก็พูดเรา
3: ตอนนี้ก็ยังทานอยู่ใช่ไหม
8: เรา
3: ตอนนี้ยังทานอยู่ไหมคะ
8: นะ
3: ตอนนี้ยังทานอยู่ไหมคะ
8: ครับยังทานอยู่ครับ
3: อ๋อทานต่อเนื่องเลยโอ้ทานมันระยะเวลา4ปีเลยนะเพราะค่อนข้างจะ
8: ค
3: ือทานแล้วก็เว้นไปบ้างใช่ไหมคะ
8: ครับเอาเว้นไปบ้างอะไรบ้าง
3: แล้วก็กลับมาทานใหม
8: ่ครับผมทานติดต่อไปพ่อบางทีพ่อมันอยากระพิดระคายแบบที่ว่าเดินหนักตัวหน่อยหรืออะไรต่ออะไรต้องทาน
3: ค่ะ
8: ทานก่อนนอนนะครับ
3: ค่ะค่ะเอาละ
8: ค่ะทุกวัน
3: ก็ยังไงแล้วก็ขอให้เป็นแฟนรายการต่อไปนะแล้วก็ทานสมุนไพรของเราอยู่เรื่อยๆนะคะถ้ามี คนรู้จักที่ประสบปัญหาสุขภาพแนะนำสิ่งดีๆให้เขานะคะ
8: โอ้เป็น20เลยครับที่บ้านเก่าผมเนี่ยนะ
3: ค่ะ
8: ที่บ้านเก่าเป็น20แล้วเขามาถามผมว่าผู้พันนั่งรถไฟเนี่ยเดี๋ยวนี้เดินแข็งแรงใส่รองเท้ากีฬาออกชุด
3: ค่ะ
8: เดินผมเดินออกเดินบ้างปั่นจักรยานบ้างครับ
3: อ๋อค่ะดีค่ะค่ะมีอะไรจะฝากถึงคุณหมอหลินแล้วก็อาจารย์สุภัทราไหมคะ
8: ครับนี่ตอนนี้ผมยังฟังวิทยุได้ยินไหมครับ
3: ค่ะ
8: นะครับผมขอขอบคุณคุณหมอที่ให้ยาผมมาจะพูดแล้วมันยังไงล่ะผมตายเกิดใหม่ผมพูดแล้วน้ำตาผมจะไหลกระดับผมจะอ่านนะ
3: ค่ะค่ะ
8: เพราะว่าให้ยาคุณดี
3: ค่ะ
8: ผมก็จะสั่งซื้อเรื่อยไปจนกว่าชีวิตค้าไม
3: ่
8: อยากร้องไห้เลยครับ
3: ค่ะค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะค่ะธิดาเองก็รู้สึกตื้นตันใจเหมือนกันนะคะก็ยังไงแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่เป็นล้มโพล้มไซให้ลูกหลานนานเท่านานเลยนะคะ
8: ครับ
3: ค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
8: มากๆเลย
3: ค่ะขอบพระคุณเช่นกันค่ะดีใจด้วยนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าของเรามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะดีใจด้วย
8: ขนาดผมยังน้ำตาหลั่งเลยเพราะว่า
3: ค่ะค่ะค่ะ
8: ขอขอบคุณนะครับน้องๆทุกคนนะครับ
3: ค่ะค่ะทางทีมงานก็ขอบพระคุณเช่นกันนะคะ
8: คร
3: ับ สวัสดีค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ
8: ครับเช่นเดียวกันครับ
9: คุณผู้ฟังคะทราบหรือไม่ว่าในปัจจุบันมีการนำสมุนไพรมาใช้แพร่หลายมากขึ้นนะคะการวิจัยและพัฒนาย่อมเกิดขึ้นตามมาค่ะนับเป็นทิศทางที่ดีของสมุนไพรไทยในเมื่อสมุนไพรไทยดีอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ควรที่จะหันมาใช้สมุนไพรกันนะคะเพราะแน่นอนค่ะว่านอกจากจะไม่มีผลข้างเคียงแล้วสรรพคุณในการดูแลสุขภาพนั้นก็ยังดีเยี่ยมด้วยค่ะ
10: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
11: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของยาสมุนไพรกระสายเส้นนะคะก็จะมีส่วนประกอบหลายตัวตัวที่หนึ่งคือสมุนไพรกำลังเสือโคร่งนะคะก็จะมีคุณสมบัติบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตแล้วก็ใช้กับโลหิตเป็นพิษในการคลอดบุตรของสตรีใช้ในบาดทะยักปากมดลูกได้แล้วก็สันนิบาตหน้าเพลิงช่วยดับพิษไข้ในข้อในกระดูกในเส้นเอ็นขับพยาธิในท้องแก้เถาวัลย์ในท้องได้นะคะลิซิดวงในลำไส้กามโรคแก้ปัสสาวะพิการนี้นะคะแก้เส้นเอ็นพิการแก้เน็บชาและก็แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตัวที่2นะคะก็คือกำลังหนุมาน กำลังหนุมานนี้มีคุณสมบัติที่แก้น้ำดีพิการแก้อาการนอนสะดุ้งผวาหลับตื่นๆพวกนี้นะคะร้อนหน้าน้ำตาไหลบำรุงกำลังให้กำลังกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นให้เจริญแข็งแรงและยังเป็นยาอายุวัฒนะได้ด้วยนะคะตัวที่3นะคะก็คือกำลังช้างสารนะคะกำลังช้างสารนี้มีคุณสมบัติแก้อาการปวดเมื่อยเส้นเอ็นบำรุงกำลังบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงบำรุงฮอร์โมนเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้หลอดเลือดแข็งแรงขยายหลอดเลือดลดไขมันอุดตันทำให้ผิวพรรณผ่องใสนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตัวที่4นะคะก็คือแก่นขี้เหล็กนะคะแก่นขี้เหล็กก็จะเป็นยาสมุนไพรรักษาเบาหวานได้ด้วยนะคะโรคหนองในใช้เป็นยาระบายได้ดีวัณโรคมะเร็งปอดปวดอักเสบมะเร็งลำไส้พวกนี้นะคะมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็แก้กระใสได้ดีนะคะตัวที่5นะคะก็คือเถารางแดงเถารางแดงเป็นยายุวัฒนะนะคะยังบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นแก้ปวดหลังปวดเอวปวดขาพวกนี้นะคะดูแลเรื่องของโรคกระใสทั้งหมดเลยและกระใสกรอนทุกชนิดนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลเป็นยาขับปัสสาวะบำรุงเส้นเอ็นแก้ปวดเมื่อยที่ก้นกบบำรุงโลหิตแล้วก็แก้กระใสบำรุงไตนะคะตัวที่6นะคะตัวที่6ก็คือเถาวัลย์เปรียงช่วยในการบำบัดดูแลสุขภาพฟื้นเส้นเอ็นด้วยนะคะคุณสมบัติโดยรวมนะคะก็จะเป็นยาถ่ายเส้นแก้กระสายเส้นแก้ไข้แก้หวัดแก้ไอถ่ายเสมหะลงทวารหนักขับปัสสาวะบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นเข้าข้อทำให้เส้นเอ็นอ่อนและหย่อนดีเส้นเอ็นขอดเส้นเอ็นพิการแก้ปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวปวดข้อข้ออักเสบโรคข้อเสื่อมแก้อาการอักเสบของกล้ามเนื้อแก้อาการเมื่อยขบตามร่างกายโรคเหน็บชาอะไรพวกนี้นี่คือส่วนผสมบางส่วนนะคะที่มีอยู่ในสมุนไพรกระสายเส้นนะคะคุณผู้ฟังคะ
5: ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาต์ท้องผูกเรื้อรังหรือสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันมะเร็งหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราสิคะ
9: คุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาสุขภาพนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรคอยให้คำปรึกษากับท่านผู้ฟังอยู่นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข
12: 0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293
5: จดทันกันไหมคะย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ
12: 0949610293
5: จดเบอร์โทรศัพท์กันทันไหมคะถ้ายังจดไม่ทันในช่วงท้ายรายการเราจะบอกเบอร์โทรศัพท์ช้าๆกันอีกครั้งนะคะตอนนี้ก็เตรียมปากกากับกระดาษไว้ก่อนนะคะและรับฟังรายการในช่วงต่อไปได้เลยค่ะ
9: คุณผู้ฟังที่เคารพคะเรามาเปิดตาดูโรคที่มากับดวงตากันดีกว่าค่ะมีวิธีมากมายที่จะช่วยหยุดการเสื่อมของสายตานะคะอันเนื่องจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นลองฟังแผนปกป้องดวงตาในช่วงต่อไปนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีซึ่งจะอยู่คู่กับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านตราบนานเท่านานค่ะสายตาเสื่อมนะคะเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เมื่ออายุมากขึ้นนั่นหมายความว่าไม่มีทางรักษาใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่ค่ะดวงตาของเราก็เช่นเดียวกับผิวนะคะที่ต้องพึ่งกลไกวิธีการชะลอความเสื่อมค่ะในบรรดาอวัยวะทั้งหมดของร่างกายนะคะตาถือเป็นอวัยวะที่มีความอ่อนไหวต่อการถูกอนุมูลอิสระทำลายมากที่สุดอนุมูลอิสระก็คือตัวร้ายค่ะที่อยู่ในร่างกายนะคะก่อให้เกิดความเสื่อมและโรคภัยไข้เจ็บ
2: แต่ข่าวดีนะคะคุณผู้ฟังก็คือเราสามารถที่จะป้องกันได้ค่ะด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อดวงตานะคะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเกี่ยวกับสายตาเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมนะคะต้อหินต้อกระจกสายตาสั้นยาวนะคะหรืออย่างน้อยที่สุดการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะก็ช่วยชะลอการเกิดโรคดังกล่าวได้เช่นกันค่ะ
3: ก่อนอื่นนะคะให้แนะนำตัวชื่ออะไรคะ
13: ค่ะชื่อสำราญมรุนดีค่ะ
3: คุณป้าสำราญมีอายุเท่าไหร่แล้วคะ
13: ตอนนี้72ค่ะ
3: 72คุณป้าพักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพนี่เองเน
13: า
3: ะ
13: ใช่ค่ะอยู่ที่เลขที่90นั่นแหละค่ะมีค่ะตอนนี้อยู่หมู่บ้านเคซีค่ะแล้วก็พอสัก4 โมงเย็นกลับบ้านก็หุงหากับข้าวให้แฟนเสร็จแล้วพอสัก6 โมงครึ่งก็ออกไปที่เขตไปเล่นซุมบ้าแล้วก็โยคะ
3: แล้วตอนนี้คุณป้าทำอะไรอยู่คะ
13: ตอนนี้ทำงานอยู่ค่ะทำงานบ้าน
3: อ๋อทำงานบ้านอยู
13: ่ค่ะ
3: ค่ะคุณป้าสำดานเป็นยังไงบ้างคะรับประทานผลิตภัณฑ์ตัวไหนของเราคะ
13: ที่ทานอยู่มันคือตาค่ะนอกกระจกแล้วก็มันก็ดีขึ้นนะคะตอนนี้ทานไปได้2 ซองแล้วค่ะ
3: 2 กล่องนะคะ
13: 2 กล่องค่ะ
3: ค่ะ2 กล่องกล่องนึงก็30 แคปซูลนะคะ
13: ใช่ค่ะ
3: ก็คือคุณป้าสำราญเนี่ยประสบปัญหาสุขภาพก็คือเป็นต้อกระจกนะคะ
13: ค่ะค่ะแฟนเป็นแล้วก็ตัวเองก็เป็นแบบเม็ดยิบยิบยิบยิบเวลาออกแดดเยอะๆนะคะแล้วก็ทานคู่กับทานด้วยกันค่ะ
3: ทานด้วยกันทั้ง2 ท่านเลยนะคะ
13: ค่ะแต่แฟนเป็นเยอะแต่ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วค่ะ
3: ทานไป2 กล่องใช่ไหมคะ
13: แล้วก็จะได้ส่งต่อท่านหมดแล้วก็จะสั่งต่ออยู่ค่ะ
3: อ๋อค่ะคุณป้าก็ทานตัวสายตา BMB นะคะของดร.หลินอยู่เนาะ
13: ใช่ค่ะใช่ทาน2 คนเลยค่ะตอนแรกไม่ได้ทานหรอกค่ะเห็นแฟนเขาดีขึ้นก็เลยทานตามไปด้วยก่อนนอน
3: ก่อนนอนวันละ1 แคปซูลนะ
13: ใช่ค่ะใช่
3: เพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสูตรเข้มข้นก็เลยรับประทานแค่วันละ1 แคปซูลเพื่อความสะดวกในการพกพาด้วยนะคะ
13: ใช่ค่ะก็อยากจะบอกว่าถ้าหากใครมีประสบสายตาแบบสู้แสงแดดไม่ได้แล้วก็เวลาไปกลางค่ำกลางคืนอย่างนี้คือแสงไฟแบบรถใหญ่เขาน่ะรถเก๋งเขาน่ะเขาเปิดไฟสูงอย่างนี้เราก็แสบตานะคะถ้าหากใครมีปัญหาแบบนี้ก็ทานได้ค่ะมันก็ดีขึ้นจะทานกล่องหนึ่ง2 กล่องนี่มันก็ไปเรื่อยๆเราก็สังเกตตัวเองว่ามันดีขึ้นแค่ไหนประมาณนี้ค่ะแต่สำหรับตัวเองน่ะป้าสำราญเองน่ะก็ว่าดีขึ้นนะคะเพราะว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยคือทานไปได้1 อาทิตย์แล้วอาทิตย์ที่2นี่คือมันเหมือนกับว่ามันมีขี้ตาออกมาแต่พอเอาพัทธบัตรป้ายดูแล้วก็มันก็เป็นเยื่อบางๆออกมาค่ะมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นสัก2-3 วันค่ะมันก็หายไปอ่ะค่ะก็คิดว่ามันตามันก็สว่างขึ้นนะคะ
3: ค่ะ
13: แต่มีสําหรับของลุงที่เป็นต้อกระจกน่ะคือถามเค้าก็ตอบไม่ตรงประเด็นน่ะค่ะเพราะว่าคือเค้าเป็นแอลไซเมอร์ด้วย
3: ค่ะ
13: เราก็สังเกตเค้าเอาเองว่าเค้าดีขึ้นแค่ไหนประมาณนี้ก็ดีขึ้นค่ะของเค้าก็ตอนแรกก็เทน้ําไม่ตรงแก้วมันออกข้างแก้วพอตอนหลังมานี่เขาก็เทน้ำตรงแก้วอะค่ะ
3: ค่ะคือตอนแรกที่ยังไม่ได้รู้จักยังไม่ได้รับประทานผลิตภัณฑ์ BMB เนี่ยคุณลุงก็คือรินน้ำใส่แก้วเนี่ยไม่ตรงน้ำก็น้ำไหลออกข้างแก้วใช่ไหมคะที่เล่าให้หนูฟังค่ะหลังจากที่คุณลุงรับประทานกล่องแรกเนี่ยคุณลุงสามารถที่จะรินน้ำลงแก้วได้ใช่ไหมคะ
13: ค่ะได้ค่ะแต่ว่าเขาต้องใช้มือจับปากแก้วดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ตอนนี้ไม่ต้องจับค่ะแต่ตอนนี
3: ้ค่ะ
13: ไม่ต้องจับเลยก็เทได้เลยค่ะ
3: ค่ะ
13: มันก็เทได้ผลค่ะได้ผลหนาก็ลองเอาไปทานดูก็ได้ค่ะแต่ว่าจะถามว่ากล่องนึงนี่คือไม่ใช่นะคะต้องกินไปเรื่อย
3: ค่ะ
13: ตัวเองจะว่ามันโอเคไหมประมาณนั้นค่ะ
3: ค่ะก็คุณป้ากับคุณลุงเนี่ยคือรับประทาน2กล่องแล้วเนาะเข้ากล่องที่2ใช่ไหมคะ
13: ค่ะกล่องเข้ากล่องที่2นี้ยังไม่หมดเหลืออยู่ประมาณครึ่งแผงค่ะ
3: ค่ะเมื่อสักครู่คุณป้าสำราญบอกว่าคุณลุงเป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะคะหนูก็อยากที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเกี่ยวกับปัญหาระบบความจำบำรุงสมองด้วยนะคะถ้าอย่างไรเราจะส่งโบชัวร์ให้คุณป้าสำราญดูนะคะ
13: ค่ะมันก็ดีค่ะไอตัวที่ไอลูกหมากโตอะค่ะ
3: แต่ตอนนี้โตค่ะ
13: ก็กินไปได้ก็ประมาณ20วันได้ค่ะเขาก็ดีขึ้นไม่ได้สีบ่อยแบบตอนแรกค่ะไม่ได้สีบ่อยแล้วก็ดีขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยคือสีทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงเนี่ยบางทีไปไม่ทันห้องน้ำสีลาดแต่ตอนนี้ไม่มีสีลาดค่ะแต่ว่าก็ห่างหน่อยไม่ใช่ชั่วโมงต่อชั่วโมงค่ะ
3: สัง
13: เกตก็เขาก็ดีขึ้นทั้งสองตัวเลยค่ะ
3: ค่ะคือคุณลุงเนี่ยรับประทานทั้งผลิตภัณฑ์ BMB บำรุงสายตาแล้วก็รับประทานที่มีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากด้วยนะคะซ
13: ึ
3: ่งคุณลุงก็คือปัสสาวะบ่อยก็ได้โทรเข้ามาปรึกษา
13: ใช่ค่ะแล้วก็สั่งมาชุดหนึ่งก็กำลังทำอยู่ค่ะ
3: ค่ะคุณป้าขาอย่างนั้นก็รบกวนเวลาคุณป้าสำราญเพียงเท่านี้นะคะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ขอให้ทั้งคุณป้าคุณลุงนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะ
13: ค
3: ่
13: ะ
3: ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะ
13: ดีค่ะสวัสดีค่ะ
14: การรับประทานอาหารบำรุงสายตานะคะจำพวกพริกหยวกแครอทไทยผักใบเขียวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มันเทศปลาเซลมอนอะโวคาโดนะคะถั่วอัลมอนด์ชาอย่างนี้นะคะจะช่วยได้จากการรับประทานอาหารจำพวกนี้นะคะหรือว่าไม่สะดวกนะคะก็รับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากดาวเรืองจากแครอทเบต้าคูแคนใบแปะกล้วยสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากมะขามป้อมนะคะพวกนี้นะคะก็จะช่วยในการบำรุงสายตาได้นะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามไปที่อาจารย์สุภัทรานะคะ
10: ปัญหาสุขภาพตาคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาเปียกตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาบุ๋นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาทางสายตาภายใต้เครื่องหมายการค้าตราด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข
15: 0949610293
12: ย้ำอีกครั้งนะคะ
15: 0949610293
16: จดทันกันไหมคะย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ
15: 0949610293
17: ในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมานี้นะคะมีหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะด้านสมุนไพรได้เพิ่มรูปแบบเป็นอาหารเสริมพัฒนาสูตรสมุนไพรให้เหมาะสมกับผู้บริโภคมากขึ้นนะคะการศึกษาระดับสูงขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งได้ยกระดับคุณสมบัติสมุนไพรตามมาติดๆเลยนะคะการทำวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจนี้หมอเองก็เอาสมุนไพรเป็นตุ๊กตาตัวแรกที่เราเห็นว่าสำคัญที่สุดเลยนะคะได้สร้างขึ้นมาเป็นแบบความสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ณโอกาสนี้หมอหลินขอพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสมุนไพรตราหมอหลินมาโดยตลอดเลยนะคะหมอหลินสัญญาว่าจะพัฒนาคุณสมบัติคุณภาพสมุนไพรและอาหารเสริมตราหมอหลินให้ดียิ่งขึ้นไปขอพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ
18: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันธิดาพร้อมด้วยทีมงานสมุนไพรทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
19: ฉันสุภาพาเดียบดีสวัสดีค่ะ
11: ค่ะสวัสดีค่ะ

อาลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่วันเสาร์ที่16กันยายนนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายกรุงเทพมหานครแจ้งนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายวันเสาร์ที่26กันยายน2569โดยขอความร่วมมือนำขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของหรือใช้ออกมาทิ้งณบริเวณจุดพักขยะหน้าบ้านพักอาศัยก่อนเวลา 8:30 นเพื่อรอเจ้าหน้าที่จัดเก็บในระหว่างเวลา 9:00 นถึง 12:00 นตามสถานที่ดังนี้เขตคลองสานชุมชนซอยเจริญรัตน์12เขตคลองสามวาหมู่บ้านเสนาวิลล่า5พระยาสุเรน38เขตคลองเตยชุมชนแสนสบายเขตคันนายาวหมู่บ้านปิยพรเขตดอนเมืองชุมชนกัญจเพชรซอยประชาอุทิศ17เขตบางกะปิชุมชนหมู่บ้านเทพทวีฝั่งคู่ลาดพร้าว101ซอย42เขตบางรักชุมชนตรอกขุนนาวาเขตบึงกลุ่มซอยนวมิน85เขตพญาไทชุมชนวัดมะกอกสวนหน้าชุมชนวัดมะกอกกลางสวนชุมชนสุขสวัสดิ์เขตพระนครชุมชนวัดอินทรวิหารเขตพระโขนงซอยสุขุมวิท62แยก5 7และ9เขตยานาวาซอยนางลิ้นจี1 3 5 5ทับ1 7 9ถนนดังลิ้นจีตั้งแต่หน้ามาเก็ตเพลสถึงแยกตัดถนนรัชดาภิเษกเขตสาทรซอยสาทร11แยก13เขตสัมพันธวงศ์ชุมชนโชดึกและชุมชนโปลิสภาเขตหลัก4ชุมชนหมู่บ้านสุขสันต์ซอยวิภาวดี58จบข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็น

ค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีตัวสรุปศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์087500580000โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี228454111888ขอเจริญพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรการจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพครับเช่นเคยมาเจอกันในอีกชั่วโมงนะครับเนื่องจากว่ารายการสุขภาพหมุนเวียนที่เรามาเจอกันในช่วงวันหนึ่งก็หลายช่วงเวลานะครับเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าเที่ยงบ่ายเพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นติดตามเรื่องสาระเกี่ยวกับสุขภาพเรามาอัปเดตเรื่องราวต่างๆให้คุณผู้ฟังนั้นมีความสุขเต็มอิ่มกับเรื่องราวของสุขภาพเรามีเรื่องราวสุขภาพมากมายจากทั่วทุกมุมโลกมาพูดมาคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ใหม่เป็นแพทย์ทางเลือกหรือว่าเชิงสุขภาพในการออกกำลังกายของหลายประเทศเพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นหยิบยกเข้าไปใช้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเป็นเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจสำหรับคนรักสุขภาพนะครับคุณฟังครับวันนี้ผมกิตติกรกาญจนเวคินมาร่วมดำเนินการมาพูดคุยปัญหาหรือภาษาสุขภาพร่วมกับคุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะคุณกิตติกรค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังครับเช่นเคยครับพูดสามส่วนรายการคุณติ่งครับ
1: ค่ะสนับสนุนรายการของเราโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะคาตามินค่ะประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนมาได้ที่รายการของเรา0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็เช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังนะครับตอนนี้ประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับเรื่องจากว่าคุณผู้ฟังที่ต้องการซื้อโปรโมชั่นของผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับหลายคนก็โทรมาถามคุณติ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: นับจากที่เปิดโปร6กระปุกแถม2กระปุกได้8กระปุกตอนนี้เรายังเป็นโปรโมชั่นต่อไปนะครับหลายคนก็ถามว่าจะสิ้นสุดช่วงไหนนะครับตอนนี้เราก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่สำหรับท่านที่ต้องซื้อครึ่งโหลหรือ6กระปุกแถม2กระปุกรวมแล้ว8กระปุกตอนนี้โปรยังเดินหน้าอยู่นะครับแล้วก็คิดว่าในสต๊อกโกดังของเรานั้นยังมีผลิตภัณฑ์เพียงพอสำหรับท่านที่จะส่งไปสำหรับหลายสิบจังหวัดทั่วประเทศนะครับซึ่งจะไม่ให้เกิดการขาดสต็อกนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังนั้นต้องการซื้อเราพยายามที่จะส่งให้ท่านอย่างรวดเร็วแม้จะช้าไปบ้างนะครับสักนิดนึงอาจจะช้าไปล่าช้าสักวันหนึ่งเนื่องจากหน่วยส่งคนเด่ง

0: ถามกันมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาบอกอย่างนี้
1: ค
0: ุณเด่งชีวิตนาฬิกาชีวิตเนี่ยมันเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนระหว่างร่างกายกับสิ่งแวดล้อมหรือร่างกายคนเราเนี่ยจะเป็นเหมือนนาฬิกาหมุนจะมีสองด้านด้านหนึ่งคือช่วงกลางวันด้านหนึ่งช่วงกลางคืนคือพูดง่ายๆว่าเรากำลังจะพูดถึงอวัยวะหรือร่างกายของคนเราเนี่ยทำงานอย่างไรนะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆว่าร่างกายของคนเราเนี่ยนับแต่ช่วงเวลาที่ร่างกายเนี่ยอยู่ปกติในช่วงกลางวันช่วงกลางคืนเนี่ยเราต้องปรับสภาพให้กับร่างกายนั้นให้เป็นเรื่องที่สมดุลอย่างเช่นช่วงเช้ามาเนี่ยเราต้องปวดเพื่อการขับถ่ายข
1: ับ
0: ถ่ายของเสียใช่เข้าห้องน้ำช่วง 7:00-8:00 นเราก็จะมีการกินอาหารเข้าไปเพื่อเพิ่มพลังงานในร่างกายนะครับเราก็จะมาพูดถึงว่านะครับคุณติ่งตรงเนี้ยนับเราจะไปพูดถึงช่วงกลางคืนเลยนะครับช่วงตั้งแต่ 3:00 ไปเนี่ยนะครับให้คุณติ่งเล่าให้คุณผู้ฟังเนี่ยฟังง่ายว่าปฏิสัมพันธ์ของเรื่องอวัยวะในร่างกายของคนเรานั้นทำงานคุณติ่งทำงานในช่วงตอนที่เริ่มตั้งแต
1: ่
0: คือ 3:00
1: ใช่
0: 3:00เนี่ยทำงานอะไรบ้างคุณติ่ง
1: ค่ะคือตั้งแต่ช่วงเวลา 3:00 น. 3:00 นเนี่ยนะคะ
0: ถึง 5:00
1: นเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาของปอดนะทำหน้าที่ของเขานะคะเพื่อให้ระบบหายใจเนี่ยได้ทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เซลล์ต่างๆเนี่ยได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอโดยเฉพาะที่สมองนะคะสมองที่ได้รับออกซิเจนน้อยหรือว่าไม่เพียงพอเนี่ยจะมีผลในเรื่องของความจำของคนเราเนี่ยเสื่อมลงได้นะคะ
0: ครับช่วง 3:00 นี่โดยส่วนใหญ่นี้เรานอนเรานอนนะครับและช่วง 4:00
1: ค่ะ 4:00 ถึง 5:00 เนี่ยนะคะเป็นช่วงที่อุณหภูมิของร่างกายเนี่ยลดลงต่ำสุดนะคะร่างกายเนี่ยควรจะได้รับความอบอุ่นนะคะก็ขอให้หลีกเลี่ยงสภาวะอากาศเย็นนะคะช่วงนี้เนี่ยมันก็เลยเหมาะนะต่อการตื่นนอนนะคะเพื่อที่จะรับอากาศบริสุทธิ์และก็ออกกำลังกายนั่นเองนะคะเพื่อที่จะช่วยให้ปอดเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นสำหรับคนที่ระบบหายใจหรือว่าปอดมีปัญหานะคะหายใจติดขัดมีอาการไอจามมีน้ำมูกนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรคหอบต้องระวังสุขภาพนะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงที่อาการเนี่ยกำเริบได้นะคะ
0: ครับผมมีข้อแนะนำอย่างหนึ่งจริง
1: ค่ะ
0: มีเคล็ดลับช่วง 4:00-5:00 เนี่ยนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังอย่างเงี้ยจริงเวลาที่นอนแอร์เนี่ยผมคนหนึ่งก็นอนแอร์ไม่ถึงครึ่งไม่ทั้งคืน
1: ค่ะ
0: ถ้าท่านนะช่วงนี้ร่างกายต้องปรับความอบอุ่นตัวเนี้ยผมเคยฟังอาจารย์สุทธิวัฒน์คำภามานะครับช่วง 4:00-5:00 เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังอยากจะทำตามก็คือว่าท่านที่นอนแอร
1: ์
0: ท่านมาปิดแอร์คุณเด็ก
1: ใช
0: ่มาปิดแอร์ เพราะว่าช่วงเนี้ยอากาศมันจะหนาวเพราะว่ามันเป็นช่วงอากาศเย็น 3:00-4:00 เนี่ยความร้อนก็จะคลายออกไปทำให้เรานี่นอนแอร์ทั้งคืนเนี่ยเราต้องปิดแอร
1: ์
0: ช่วง 4:00-5:00เพื่อจะไม่ทำให้ร่างกายนี้อบอุ่นนะครับต่อครับ
1: ทีนี้มาถึงช่วงเวลาของ5:00 น. 5:00 จนถึง 7:00 เช้านี่นะคะเป็นช่วงเวลาของลำไส้ใหญ่เขาทำงานนะคะเพื่อที่จะขับถ่ายของเสียเนี่ยออกจากร่างกายนะคะแล้วก็มีการหลั่งคอร์ติซอลนะคะเพื่อที่จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยกระปรี้กระเปร่านะคะช่วงนี้เนี่ยก็จึงควรดื่มน้ำเพื่อที่จะกระตุ้นในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็ตั้งแต่ช่วงนี้นี่เป็นต้นไปจนถึงช่วงหัวค่ำนะคะความดันเลือดในร่างกายเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นนะคะสำหรับคนที่มีสุขภาพอ่อนแอเนี่ยก็จะมีอาการคัดจมูกมีน้ำมูกนะคะหายใจติดขัดโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคหืดนะคะควรจะระวังอาการกำเริบด้วยนะคะ
0: ครับตอนนี้ผมเสริมนิดหนึ่งนะครับช่วง 5:00 ถึง 7:00 เช้าเนี่ยนะครับนาฬิกาชีวิตเราเนี่ยควรจะดื่มน้ำอุ่นคือช่วง 5:00 โดยสมัยก่อนเนี่ยนะครับจะมีวงการสุขภาพเนี่ยให้เราตื่นขึ้นมาเพื่อดื่มน้ำอุ่นเพื่อกระตุ้นการขับถ่ายนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นเวลาของลำไส้ใหญ่เพื่อจะขับถ่ายของเสียเพื่อจะทำให้เรานั้นได้เข้าห้องน้ำเพื่อขับถ่ายของเสียออกนะครับหลายท่านนะครับที่ทำอย่างนี้ร่างกายก็จะเป็นปกติดีนะครับก็จะทำให้ท่านนั้นสุขภาพดีไปด้วยนะครับถ้าท่านรู้ว่าเวลาคือร่างกายที่คนเราเนี่ยเวลามันรวนผมยก

0: ตัวอย่างอย่างนี้นะครับช่วงเวลานอนเราต้องนอนช่วงเวลาขับถ่ายเราก็ต้องขับถ่ายช่วงเวลาทานอาหารไม่ได้ทานก็แปลว่าโรคกระเพาะถามหา
1: น
0: ะครับ ช่วงที่ท่านเวลาขับถ่ายช่วงตีห้าถึงเจ็ดโมงอย่างผมคุณติ่งพูดไปเนี่ยถ้าท่านมัวแต่นอนอยู
1: ่
0: ไม่ถ่ายเดี๋ยวท่านก็จะเป็นโรคท้องผูกตามมานะครับฉะนั้นเนี่ยช่วงนาฬิกาชีวิตที่พูดไปเนี่ยเพื่อกระตุ้นให้รู้วันเวลาที่ร่างกายนี้ทำงานและเราก็จะช่วยเขาตื่นขึ้นมาทานน้ำอุ่นนะครับทานน้ำอุ่นเพื่อจะให้ลำไส้นั้นเริ่มการแปรปรวนทำงานเพื่อที่จะถ่ายของเสียนะครับฉะนั้นคุณฟังครับรายการหยดเลือดสุขภาพเลือกมาฝากนะครับเพื่อให้ท่านนั้นเป็นสาระดีๆเพื่อให้ท่านนำไปใช้เพื่อให้ท่านได้ทราบเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับก็ฝากโปรสักนิดหนึ่งคุณติ๋งครับช่วงนี้
1: โปรโมชั่นของคาตามินนะคะแล้วก็ทวายไลท์นะคะตอนนี้ก็นะส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษดีด้วยการซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็อีก1โปรยอดฮิตนะคะก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจํานวนจํากัดด้วยนะคะแล้วก็เรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0-8-4-3-8-5-6-6-4-4 อีกครั้งหนึ่งนะคะ0-8-4-3-8-5-6-6-4-4ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับผมรอสายท่านอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเรามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณฟังครับหลังจากที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็บทเพลงเพราะๆที่ทางรายการเลือกหรือว่าคุณผู้ฟังนั้นฝากแนะนำกันเข้ามานะครับก็จะเป็นบทเพลงที่ท่านชื่นชอบนะครับคุณฟังครับถ้าท่านนะครับที่ต้องการจะปรึกษาปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าผมก็ยังปรึกษาท่านเหมือนเดิมนะครับหรือว่าท่านจะปรึกษาเรื่องสุขภาพในแง่มุมไหนผมกิติกรนั่งอยู่ที่ออฟฟิศทุกวันนะครับนอกจากวันเวลาที่จัดรายการท่านก็โทรมาได้หรือว่าท่านจะปรึกษากับผมโดยตรงนะครับก็ไม่ได้หนีไปไหนเป็นเรื่องที่ท่านต้องได้พูดได้คุยแน่นอนนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับคุณฟังครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับเพราะว่าช่วงหลังๆหลายท่านก็ถามมาว่าผมยังปรึกษาปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่ายังเหมือนเดิมอยู่ไหมก็ยังปรึกษากันอยู่นะครับในทุกๆวันก็ไม่เว้นวันหยุดนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาไม่ว่าตัวท่านเองญาติพี่น้องของท่านคุณพ่อคุณแม่ของท่านเป็นเพื่อนเป็นฝูงของท่านที่มีปัญหานะครับมาขอคำปรึกษามาขอคำแนะนำกันได้นะครับในเรื่องกระดูกและข้อยังเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังรีบโทรเข้ามานะครับ
2: สวัสดีครับคาตามินครับผม
3: ฮัลโหล
2: ครับครับ
3: ค่ะหนูจะสั่งยาค่ะ
2: ครับครับที่ไหนนะครับพี่ครับ
3: เอาที่อยู่เลยไหมคะ
2: ได้ครับ
3: ค่ะค่ะจดเลยนะครับพี
2: ่ครับ
3: เลขที่37
2: 37
3: ซอยสุขาภิบาล2แล้วก็ซอย31แล้วก็แฝงดอกไม้
2: จ้ะเอาชุดไหนจ้ะพี
3: ่คะชุดที่จะปลูกกระดูกอะค่ะปวดขาเนี่ยค่ะ
2: ได้นิคมเจโมเรารู้จักค่ะนิคมเจโม
3: พี่จดได้ยังจดหมดยัง
2: จดแล้วของพี่มีเบอร์นี้ใช้ได้หรือเปล่า
3: เบอร์หนูใช้ได้แต่ว่าเขาไม่ให้รับสิแต่ต้องถ้าจะติดต่อก็โทรเข้าบริษัทได้เลยเพราะว่าจะมีนักเคาน์เตอร์รับโทรศัพท์นั่งอยู่ตรงนั้นหนูจะตามไปเขาไปที่ตรงนั้น
2: จะ
3: เอาเบอร์ไหมคะ
2: ได้ครับ
3: ค่ะค่ะแล้วพี่จะส่งวันไหนคะ
2: พรุ่งนี้จุดทดลองกัน
3: คือว่าเอามาลองก่อนนะคะคุณหมอเพราะว่ามันขาหนูเนี่ยปวดตรงกระดูกเนี่ย
2: โอเคได้จัดให้
3: พรุ่งนี้ถึงนะคะเดี๋ยวหนูจะฝากตักที่เคาน์เตอร์ไว้เลยค่ะ
2: ครับ
3: พี่โทรเข้าศูนย์ก็ได้ถ้าเกิดสมมติว่าต่อมันจะมีแบบอะไรคอมมิชชั่นเยอะคอมมิชชั่นของเขาแล้วว่าพี่ก็กดศูนย์ก็ไปเลยแล้วน้องเขาจะรับทันทีบอกมาหาคนชื่อหมวยอังคณาเขาจะรู้เลย
2: อ๋อหมวย
3: ค่ะค่ะชื่อเล่นหนูชื่อหมวยค่ะ
2: เขารู้จ้ะเขารู้ใช่ไหม
3: จ้ะ
2: โอเคครับผม
3: โอเคค่ะนั้นขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค
3: ่ะ
1: คุณติ่ง
4: ค่ะ
1: เรามาต่อ
4: เรื่องของนาฬิกาชีวิต
1: นาฬิกาชีวิตก็คือร่างกายของคนเราสัมพันธ์กับเรื่องเวลาได้อย่างไรนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับคุณติ่งถึงเวลากี่โมงละตอนน
4: ี้เจ็ดโมงเช้าถึง9โมงแล้วค่ะ
1: ครับเป็นเวลาของช่วง
4: กระเพาะอาหารค่ะ
1: อ๋อต้องกินเข้าไป
4: ค่ะเนื่องจากว่าร่างกายเนี่ยต้องการพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรที่จะรับประทานอาหารมื้อเช้านะคะสำหรับผู้ป่วยเนี่ยเป็นโรคไมเกรนภูมิแพ้นะคะไขข้ออักเสบรุมาตอยนะคะช่วงเวลานี้นี่ควรจะระวังในเรื่องของอาการกำเริบด้วยนะคะ
1: ครับเพราะว่าช่วงเจ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงก็องค์การสุขภาพแนะนำให้ทานอาหารเช้า
4: ค่ะ
1: ครับเพราะว่าเป็นเวลาของกระเพาะเริ่มทำงานคือว่าร่างกายเนี่ยต้องทานอาหารเข้าไปเพื่อเพิ่มพลังงาน
4: ค่ะ
1: ดังนั้นสำหรับท่านที่ไม่ทานอาหารช่วงนี
4: ้
1: ไปทานกาแฟเสียไปกินอาหารตอนเที่ยงเนี่ยแบบจริงๆเนี่ยระวังนะครับนะครับเพราะว่านาฬิกาชีวิตเนี่ย
4: เปลี่ยนแน่เลย
1: เปลี่ยนเพราะว่าบางท่านเนี่ยไม่ค่อยทานอาหารเช้าแบบนี้เยอะนะเลยเยอะมากนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่เวลาที่ฟังรายการจอดลึกสุขภาพคุณผู้ฟังก็ควรทานอาหารเช้า
4: ค่ะ
1: 7:00 น 8:00 น 9:00 นช่วงนี้เหมาะที่จะทานอาหารเช้านะครับ
4: ค่ะ
1: เนื่องจากว่าร่างกายต้องการพลังงานตลอดทั้งวันนะครับ
4: ค่ะ
1: ต่อเลยครับ
4: ค่ะมาต่อที่ช่วงเวลา 9:00 นจนถึง 11:00 นนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของม้ามแล้วก็ตับอ่อนนะคะโดยม้ามเนี่ยเขาจะทำหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายนะคะกำจัดเม็ดเลือดแดงที่เสื่อมสภาพส่วนตับอ่อนเนี่ยก็จะผลิตเอนไซม์นะคะมาช่วยย่อยอาหารที่ลำไส้เล็กร่างกายช่วงนี้เนี่ยจะมีความตื่นตัวมากนะคะจึงเป็นช่วงที่เหมาะต่อการทำงานแล้วก็ทำกิจกรรมนะคะ
1: ครับช่วง 9:00 น ถึง 11:00
4: น
1: เป็นช่วงของม้ามและตับอ่อนนะครับ
4: ค่ะ
1: ก็กำจัดเม็ดเลือดแดงที่เสื่อมสภาพนะครับคุณผู้ฟังก็เหมาะต่อการทำงานและทำกิจกรรมช่วงนี้ตามหลักจริงๆก็ไม่ควรทานอาหารนะครับเวลาต่อไปคุณเด้ง
4: ค่ะ11โมงจนถึงบ่ายโมงนะคะ
1: ครับ
4: เป็นช่วงเวลาของหัวใจค่ะซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดเลยทีเดียวนะคะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดแล้วก็สารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงทั่วร่างกายเลยนะคะช่วงนี้ระดับความดันเลือดในร่างกายเนี่ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่หัวใจผิดปกตินะคะช่วงนี้ก็จะมีเหงื่อออกมากแล้วก็รู้สึกร้อนอบอ้าวค่ะ
1: ก็ต้องเรียนรู้นาฬิกาชีวิตนะครับเพราะว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยร่างกายของคนเรานั้นเหมือนกับร่างกายนี่เขาบอกอย่างนี้คุณติ๋งเหมือนกับการตั้งเวล
4: า
1: ตั้งเวลาแต่เรานี่จะใช้ร่างกายนี่ผิดหรือไม่อย่างเช่นคุณติ๋งมีคนบอกว่าถ้ามีคนถามคำถามคำหนึ่งว่
4: า
1: ถ้าไม่นอนกลางคืนอย่างเช่นคนที่เล่นดนตรีนะคนหนึ่ง
4: มีอาชีพ
1: มีอาชีพนะไปไม่นอนกลางคืนและไปนอนกลางวันอยู่นานๆนี้จะเป็นอย่างไรคำตอบคนหนึ่งตอนนั้นผมจำคำตอบได้ชัดเจนเลยคือว่าตับเนี่ยจะทำงานผิดปกติเนื่องจากว่าตอนกลางคืนเนี่ยต้องการพักผ่อน
4: แต่เราไปทำงาน
1: นาฬิกาชีวิตของพวกเราในประมาณสี่ทุ่มเนี่ยอย่างคนติ่งผมเนี่ยนอนสี่ทุ่มนะแต่สี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยไม่ได้นอนคือไปเที่ยว หรือไปดูดนตรีหรืออะไรพวกนี้นะก็เลยประมาณเนี้ยว่างั้นเถอะแล้วทำอยู่บ่อยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปดูดนตรีตีหนึ่งตีสองตีสามไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เนี่ยไปได้
4: อ
1: าจจะไปแค่หนึ่งวันในปีหนึ่งอาจจะไปไม่กี่ครั้งร่างกายก็กลับมาพักแล้วก็จะเกิดความสมบูรณ์แต่คนที่ทำบ่อยๆท่านต้องระวังเรื่องตับนะครับเรื่องที่ปัญหาที่เกี่ยวกับตับเพราะว่าการพักผ่อนน้อยเนี่ยหรือการที่ไม่ได้นอนให้ตรงเวลานะครับนาฬิกาชีวิตของท่านนี้รวนแน่นอนนะครับฉะนั้นฝากไว้ด้วยกับคุณผู้ฟังนะครับที่ปัญหาของผู้สูงอายุอีกอย่างหนึ่งที่ผมพูดไปคุณดิ่งคือที่ได้คุยปัญหาสุขภาพของท่านในทางรายการก็คือว่าที่ผมเคยบอกในรายการก็คือนาฬิกาชีวิตของผู้สูงอายุในรายการจอดลึกสุขภาพคือท่านปัญหานอนไม่หลับคุณดิ่ง
4: ใช
1: ่คือช่วงเวลาที่นอนเนี่ย
4: นอนไม่หลับ
1: ที่เขาว่าห้าทุ่มหกทุ่มตีหนึ่งตีสองเนี่ยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุนอนไม่หลับก็จะเกิดปัญหาสุขภาพตามมาในหลายๆอย่างเช่นปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่พอความดันของเลือดเกล็ดเลือดต่ำพวกเหล่านี้นะครับคือผมฝากไปให้ท่านว่าถ้าเกิดว่าท่านจะรักษานาฬิกาชีวิตของท่านเนี่ยเขาบอกอย่างนี้คุณติ๋งมันมีสรุปอยู่ก็คือว่าท่านต้องเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าเช้าก็คือว่าการขับถ่ายที่ดีการทานอาหารที่มีประโยชน์มีกากใยพวกนี
4: ้
1: การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพ
4: อ
1: มีอารมณ์แจ่มใสนะครับคืออย่าไปผิดอย่างเช่นว่าช่วงเที่ยงหรือบ่ายเวลาทานอาหารท่านก็ไม่ได้ทาน
4: ไม่ทาน
1: ไปทานเอาตอนเย็นบางคนนี่ไปทานตอนไหน
4: รวบเลยอ่ะ
1: เนี่ยบางคนนี่ไปทานเอาตอนดึก
4: จริงจริง
1: นะครับช่วงนั้นคือร่างกายต้องการพักผ่อนคือการนอน
4: ใช่อ
1: ย่างเช่นบางคนไปกินข้าวต้มรอบดึกซึ่งผมก็เคยทำนะคุณผู้ฟัง
4: แต่เราทำไม่บ่อย
1: ทำไม่บ่อยแต่ว่าระยะหลังนี่คือไม่ทำเพราะเรียนรู้นาฬิกาชีวิตว่าช่วงที่ห้าหกทุ่มเนี่ยร่างกายต้องพักนะครับคนเนี่ย ระยะหลังเนี่ยร้านข้าวต้มรอบดึกตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าคนเนี่ยจะเงียบกันไปแต่ช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวต้มรอบดึกเนี่ยตีหนึ่งตีสองเนี่ยจะเยอะ
4: ตอนนี้เริ่มกลับมาละ
1: แต่ช่วงเนี้ยแต่ช่วงที่เราเล่ากันเนี่ยคือเป็นช่วงที่ว่าเป็นช่วงเวลาการนอน
4: ใช่
1: แล้วเรากลับไปกินอาหารแทน
4: ค่ะ
1: นะครับบางคนแทนที่จะขับถ่ายเนี่ยตอนประมาณตีห้าถึงเจ็ดโมงนะ
4: ค
1: ุณเ
4: อกค่ะ
1: ทำไมฮะช่วงนั้นนอนยังไม่ตื่น เป็นอย่างนั้นนะสำหรับผู้สูงอายุที่ทั้งหลายส่วนใหญ่นะครับก็ฟังเนี่ยคือผมยกตัวอย่างเพื่อให้ท่านเห็นภาพนะครับ
4: อ
1: ่ะประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคุณติง
4: ค่ะเรื่องของ
1: โปรโมชั่นละกัน
4: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์เนี่ยค่ะก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้เนี่ยซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะและก็อีก1โปรนะที่ยอดฮิตนะคะซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะซึ่งสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะเรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณด้วยนะคะเหมือนเดิมไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับก็คุณผู้ฟังครับรีบโทรกันเข้ามานะครับผมยังรอสายท่านอยู่บางท่านที่ไม่เคยโทรไปในรายการไหนเลยก็โทรมาที่รายการเจาะลึกสุขภาพโดยผมกิตติกรจะรับสายท่านอยู่นะครับท่านจะมีปัญหาเรื่องต่างๆปัญหาสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพใดๆก็ขอคำแนะนำปรึกษากันมาได้เช่นเคยตลอดมาไม่มีวันหยุดนะครับรีบโทรเข้ามานะครับช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งแล้วก็มาคุยกันต่อครับ

0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพหลังจากที่ท่านพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันมานะครับก็มาพูดคุยเกี่ยวกับภาษาสุขภาพกันต่อนะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับผมประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งหลายท่านนะมีประเด็นสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับท่านที่อยากจะพูดคุยกับผมโดยตรงคุณดิ่งครับก็ผมก็จะประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคุณผู้ฟังโทรเข้ามานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นโอเปอเรเตอร์คนเด่งเพราะว
1: ่
0: าทั้งหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นน้องชมพู
1: ่
0: หรือคนอื่นๆนะครับที่รับสายนะครับบางท่านเนี่ยก็ไม่กล้าบอกน
1: ะ
0: เพราะว่าเราจะสำรวจว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็นั่งอยู่นะครับ
1: ค
0: ุณฟังสามารถบอกอยากจะคุยกับผมอาจารย์กฤติกรหรือว่าท่านอื่นๆนะครับที่อยากจะพูดคุยปัญหาสุขภาพไม่ว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าหรือว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกอื่นๆนะครับหรือเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพเบาหวานความดันไขมันก็ขอคำแนะนำจากทางรายการจอดลึกสุขภาพได้เช่นกันนะครับท่านจะมีปัญหาแบบไหนก็โทรมาพูดคุยขอคำแนะนำกันได้นะครับสวัสดีครับคาตามินครับ
2: สวัสดีค่ะอยากได้คาตามินกระชุดหนึ่ง
0: เนี่ยสามกระปุกมีแถมด้วยนะครับ
2: ใช่
0: ครับส่งที่เดิมใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ค่ะที่ที่เนี่ยที่อำเภออูทองสายโสมเนี่ย
0: ที่สิบหมู่หนึ่งตำบลสายใยโสมนะ
2: จ้าจ้า
0: ครับครับสบายดีนะครับช่วงนี
2: ้มันขาดยาไปสักอาทิตย์กว่าไม่มีเงินจะสั่ง
0: คร
2: ับ ค่อยไม่ค่อยดีตอนนี้อีตอนนั้นก็พอได้อ่ะพอได้แต่ว่าตอนนี้ไม่ดีเลยก็เลยต้องสั่งต่อพอได้เงินมาเลยสั่งต่อเนี่ย
0: ครับครับครับพี่สายยายโสมนะ
2: อย่าพรุ่งนี้มาได้ไหม
0: ก็วันสองวันนี้ละจ้ะตอนนี
2: ้จ้ะ
0: จ้ะจ้ะเดี๋ยวรีบส่งให้เลยนะ
2: ยายสายยายโสมอ่ะ
0: ครับครับ
2: เคยมานี
0: ่ครับครับได้ครับเดี๋ยวส่งไปให้ครับสวัสดีครับ
3: ก็ผมประชาสัมพันธ์ว่าถ้าหากท่านอยากจะพูดคุยกับผมโดยตรงก็โทรคุยได้ทุกวันนอกจากวันเวลาที่จัดรายการหรือว่าพักทานข้าวหลังจากที่ผมได้รับโน้ตจากทางทีมงานนะครับก็ผมก็จะรีบโทรกับท่านนะครับทันทีนะครับเพราะว่าผมกำชับนักว่าท่านอยากจะคุยต้องได้คุยแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ท่านให้เกียรติและให้ความสำคัญกับทางรายการของเรานะครับ
1: ค่ะ
3: อ่ะมาพูดกันต่อคุณติ่งถึงเวลาเท่าไหร่สำหรับนาฬิกาชีวิตวันนี
1: ้ค่ะนาฬิกาชีวิตมาที่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมง
3: ครับ
1: นะคะเป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็กค่ะลำไส้เล็กเนี่ยจะทำหน้าที่ย่อยนะคะแล้วก็ดูดซึมอาหารนะคะหากว่ามื้อกลางวันเนี่ยคุณไม่รับประทานอาหารนะคะหรือว่ารับประทานอาหารไม่เพียงพอนะคะช่วงนี้คุณจะรู้สึกหิวแล้วก็ทรมานมาก
3: ครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็กที่จะทำงานคือช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับ
1: ค่ะ
3: เป็นทำหน้าที่ย่อยและดูดซึมอาหารกลางวันท่านต้องทานอาหารในช่วงนี้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
3: ต่อเลยครับ
1: ค่ะมาที่เวลา 15:00 นบ่าย 3:00 นนะจนถึง 5:00 นเย็นนี่แหละนะคะเป็นช่วงเวลาของกระเพาะปัสสาวะนะคะซึ่งทำหน้าที่เก็บน้ำกรองจากไตค่ะนะคะโดยช่วงเวลา 5:00 นเย็นนี่นะคะเป็นช่วงที่หลอดเลือดหัวใจและก็กล้ามเนื้อในร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะจึงเหมาะต่อการออกกำลังกายค่ะ
3: ครับก็หลายท่านนะครับช่วงเวลา5 โมงเย็นท่านควรที่จะได้เวลาออกกำลังกายนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ร่างกายต้องการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าหลายท่านที่อยู่ที่บ้านอย่างผมเนี่ยวันหยุดก็ต้องดูเวลานะครับประมาณช่วงแดดอ่อนนะประมาณ 17:00 นหรือ 17:00 นเนี่ยก็จะเริ่มออกเดินนะครับทานน้ำแล้วก็เริ่มออกเดินถ้าท่านจะไปสวนนะครับมีสวนมีอะไรต่างๆก็เตรียมน้ำเข้าไปนะครับน้ำดื่มสักขวดหนึ่งนะครับถ้าหากท่านอยู่ที่บ้านท่านก็จะประมาณสัก5 โมงหรือ6 โมงเย็นนะครับท่านก็ควรจะเดินนะครับเดินประมาณ10-20 นาทีเพื่อร่างกายนั้นได้เคลื่อนไหวพอร่างกายได้เคลื่อนไหวมีเหงื่อสักนิดหนึ่งนะครับท่านก็ดื่มน้ำสักนิดหนึ่งนะครับแต่อย่าดื่มน้ำมากแล้วก็ไปเดินเนื่องจากทำให้ท่านนั้นรู้สึกอึดอัดนะครับฉะนั้นคุณฟังครับนาฬิกาชีวิตเนี่ย
0: เป็นความสำคัญอย่างหนึ่งของร่างกายเขาบอกอย่างนี้ว่าเคล็ดลับของนาฬิกาชีวิตก็คือว่าถ้าเราจัดวันเวลาให้ตรงตามตารางร่างกายก็จะเกิดความสมบูรณ
1: ์
0: มากขึ้นสุขภาพก็จะดี
1: อ
0: ย่างที่เราพูดไปนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพผมขอบคุณที่ท่านติดตามนะครับเนื่องจากว่าที่มาพูดเรื่องนาฬิกาชีวิตเนี่ยมีคนที่เรียกร้องแล้วก็มีคนที่เขียนมาอยากจะให้เรานำมาพูดเพื่อให้ท่านที่ใช้นาฬิกาชีวิตที่ผิด หรือเรื่องร่างกายที่เรายกตัวอย่างไปเมื่อกี
1: ้
0: เขาเรียกเวลากินแล้วท่านไม่กินเวลานอนท่านไม่ได้นอน นะอย่างผู้สูงอายุอย่างที่ผมบอกช่วงเวลาต้องนอนเนี่ยท่านก็ไม่ได้นอนนะครับเวลากินกลับไม่หิวคนเองเป็นอย่างนั้นนะคนเรานะครับต้องรอให้วันเวลาหิวถึงจะสามารถกินได้นะครับฉะนั้นท่านพยายามจัดนาฬิกาของท่านเพื่อให้ร่างกาย
1: มัน
0: เพราะว่าให้มันสมดุลเพราะร่างกายของคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าช่วงเวลาไหนควรทำอะไรนะครับร่างกายของคนเราเนี่ยก็จะเกิดการเออเร่อเขาเรียกเรื่องการผิดปกติทำให้เรานี่ป่วยได้นะครับต่อสักนิดหนึ่งคุณติ๋งครับ
1: ค่ะช่วงเวลา 17:00 นจนถึงทุ่มหนึ่งนะ 17:00 นถึงทุ่มหนึ่งนี่แหละนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของไตค่ะทำงานนะคะเพื่อที่จะกรองของเสียออกจากเลือดแล้วก็รักษาสมดุลในร่างกายนะคะช่วง 18:30 นะคะระดับความดันเลือดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสูงสุดค่ะและช่วงนี้เนี่ยคุณควรที่จะดื่มน้ำสะอาดนะคะไม่ควรดื่มน้ำเย็นนะคะแล้วก็ไม่ควรนอนหลับในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าจะทำให้นอนไม่หลับในช่วงกลางคืนที่จะต้องหลับจริงๆอ่ะ
0: ครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับหลายท่านโทรมาถามเป็นเรื่องทั่วไปคุณติ๋งตั้งแต่บ่ายโมงมาเนี่ยท่านไม่ควรดื่มกาแฟนะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามเนี่ยเพราะว่าฤทธิ์ของกาแฟเนี่ยจะทำให้ท่านนอนไม่หลับนะครับ อย่างที่คุณติ๋งพูดไปในช่วงเวลา17:00
1: น
0: ถึงทุ่มหนึ่งเป็นช่วงเวลาของไตนะครับช่วงนี้ท่านควรดื่มน้ำสะอาดแต่ไม่ควร
1: เป็นน้ำเย็น
0: เป็นน้ำเย็น เพราะว่าน้ำเย็นใครๆก็ทราบว่ามันมีผลต่อร่างกายมากกว่าร่างกายจะปรับให้กลับเข้าอุณหภูมินะครับ
1: มันจะไปทำงานหนัก
0: เพราะว่าบางท่านก่อนนอนคนเด็กไม่ควรดื่มน้ำเยอะแต่ควรจะเป็นน้ำอุ่นนะครับเพราะเรื่องเพราะแต่ทำให้ร่างกายนั้นอบอุ่นนะครับตามหลักจริงๆเนี่ยคนเด็กน้ำเย็นเนี่ยในตู้เย็นนี้ในผู้สูงอายุเนี่ยที่เคยคุยกันนะผมคุยทุกวันอ
1: ะ
0: หลายท่านที่โทรมาเนี่ยเยอะแยะมากมายหลายท่านจะไม่ทานน้ำไม่ทานน้ำเย็น
1: อ๋อดีค่ะ
0: ไม่ทานน้ำเย็นไม่ทานน้ำเย็นไม่ทานน้ำแข็งไม่ทานน้ำอัดลม
1: ค่ะ
0: นะครับผมเองก็รณรงค์ตัวผมก็ทำเพราะว่าทานน้ำเย็นเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยไม่ควรทานนะครับควรทานน้ำปกติ
1: อุณหภูมิปกติ
0: คือทานน้ำปกติแต่เป็นน้ำสะอาดน้ำสะอาดเนี่ยผมกำลังหมายความว่าน้ำที่หนึ่งน้ำกรองน้ำที่เชื่อถือได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าตอนนี้ร่างกายเนี่ยต้องการน้ำสะอาดเพื่อไปเป็นน้ำหล่อเลี้ยงสำหรับร่างกายไปเป็นแหล่งของเลือดเป็นแหล่งของพลังงานนะครับฉะนั้นท่านควรดื่มน้ำสะอาดและให้เป็นน้ำเปล่าไม่ควรทานไม่ควรทานน้ำเย็นน้ำจากตู้เย็นอะไรพวกนี้นะครับหรือไปควรทานน้ำแข็งไม่ควรทานน้ำอัดล
1: ม
0: เพราะถ้าทานน้ำอัดลมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยเริ่มเป็นผู้สูงอายุคนเดียวถ้าวันไหนที่ทานน้ำอัดลมเนี่ยอย่างช่วงเราไปงานไปเทคไปเมืองทองเนี่ยช่วงประมาณสัก 3-4 โมงเย็นไปทานน้ำอัดลมก็ตอนกลางคืนมาก็ลุกปัสสาวะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับก็หลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ไปเสียอย่างทานน้ำเย็นน้ำอัดล
1: ม
0: ช่วงใกล้เวลาที่อย่างทานกาแฟช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยเลยเที่ยงไปแล้วไม่ควรทานกาแฟนะครับประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสำหรับคาตามินช่วงนี
1: ้
0: ฮอตสุดครึ่งโหล
1: ค่ะครึ่งโหลนะคะซื้อคาตามีนหรือว่าทวายไลท์เนี่ยครึ่งโหลนะคะก็จะแถม2กระปุกด้วยกันนะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะตอนนี้ก็สินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับผมรอรับสายท่านอยู่ทุกวันท่านไม่เคยโทรไปในรายการไหนเลยให้โทรเข้ามาในรายการจอดลึกสุขภาพผมกิตติกรจะยินดีที่จะมอบสิ่งดีๆและพูดคุยคำแนะนำให้กับท่านทั่วประเทศนะครับท่านโทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้โดยตรงอย่างที่เบอร์ที่คุณติ่งบอกไปนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเปรียบเทียบกันชัดเจนในเรื่องอากาศคุณติ่งเพราะว่าวันก่อนเนี้ยแถบจังหวัดภาคอีสานตัวเนี้ยเป็นการเผาฟางคุณติ่งก็เลยเกิด
1: เผาฟางเผาหญ้า
0: เผาฟางเผาหญ้าเผาป่าคุณติ
1: ่
0: งป่าเหมือนดับไฟป่านั่นแหละเผาป่าก็เกิดฝุ่น PM 2.5
1: ใช่
0: โดยเฉพาะแถบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งผลการรายงานเข้ามาเขตเทศบาลเนี
1: ้
0: ยเยอะเป็นพิเศษนะครับคือเรียกว่าถ้าช่วงหน้าฝนก็จะดีหน่อยเพราะว่าฝนเนี้ยได้ตกชะล้างคนหนึ่งเหมือนกับช่วงที่กรุงเทพเป็นก่อน
1: ๆ
0: ฝนไม่ค่อยตกถ้าฝนตกมาค่าฝุ่นก็จะดีขึ้นนะครับ
1: จริง
0: ฉะนั้นนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดหลายจังหวัดนี่อากาศดีที่ผมเคยเดินทางไปนะครับก็กรุงเทพมหานครคุณฟังครับพยายามที่จะใส่หน้ากากหรือหลีกเลี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดโควิดดีขึ้นมาแล้วก็ยังใส่หน้ากากเพราะว่าเราเดินออกไปข้างนอกอ่ะคนเด็กเดี๋ยวนี้มันจะเป็นไม่ชินนะคนติ่งลองถอดหน้ากากจะไม่ชินตอนนี้
1: จริงค่ะตอนแรกว่าเอ๊ะเราลืมอะไรหรือเปล่าอะไร
0: นะครับเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดกับกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพอากาศเนี่ยค่อนข้างจะมีฝุ่นพิษนะครับ
1: มลภาวะเยอะ
0: ถ้าอยู่ต่างจังหวัดท่านต้องมีความภาคภูมิใจนะครับที่ระวังนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดผมระวังเรื่องหนึ่งก็คือน้ำคนเด่งที่ผมไปมานะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดโปรดระวังเรื่องน้ำสำหรับสุขภาพของท่านทุกจังหวัดเลยนะครับที่ท่านอยู่ตามแหล่งชนบทอยู่ตามอำเภ
1: อ
0: ตามภูเขาผมรณรงค์ให้ท่านพยายามดื่มน้ำสะอาดเพราะว่าหลายหลายแหล่งที่ผมไปมาคุณติ่งเป็นน้ำที่ได้จากบ่อธรรมชาติเคยรู้จักใช่ไหม
1: น้ำบาดาลบ้างอะไรบ้าง
0: ไม่ใช่เป็นน้ำบ่อที่เขาเอามาสำหรับดื่มได้โดยไม่ผ่านตัวกรองและบางที่เนี้ยมีการเก็บน้ำฝนเคยเห็นป่ะนะครับสำหรับท่านที่เชื่อได้แน่ว่าน้ำฝนสะอาดโดยไม่มีพิษท่านก็ทานได้นะ
1: ยุคนี้ยากนะ
0: นะครับหลายท่านที่ในเขตกรุงเทพเนี่ยแถบจังหวัดนนท์น่
1: ะ
0: ที่ผมอยู่สมุทรปราการปทุมธานีนี่น้ำฝนใช้ไม่ได้เลยคุณติ๊ง
1: จริงค่ะ
0: เพราะว่า
1: อย่าได้วางใจ
0: การคาร์บอนไดออกไซด์หรือฝุ่นที่จากควันรถพวกเหล่านี้นะครับใช้ไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับพยายามหาดื่มน้ำสะอาดนะครับเพื่อให้ร่างกายนั้นกระชุ่มกระชวยขึ้นมาร่างกายต้องการพลังงานนะครับสิ่งที่ผมรณรงค์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่พูดในเกือบจะทุกรายการไปก็คือเรื่องของหมักดองผงชูรสน้ำตาลทรายนะครับของหมักดองก็คือเกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นผักกาดดองผลไม้ดองคนหนึ่งนะครับ
1: มะม่วงเนี้ย
0: อาหารกระป๋องอาหารกระป๋องนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับน้ำอัดล
1: ม
0: ส่วนที่จะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ไม่น่ามีสำหรับคนรักสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นสุราหรือเบียร
1: ์
0: บุหรี่อ่ะแถมไปอีกนะครับถ้าท่านงดได้ก็งดนะครับ คุณสุภาพที่เป็นแฟนคลับของคาตามินมาตั้งนานก็มาพูดถึงการเลิกบุหรี่นะครับซึ่งเป็นของขวัญสำหรับหลานชาย
1: ดีจัง
0: วันก่อนนะครับเพราะว่าคุณสุภาพนั้นซื้อคาตามีนเป็นโหลๆนะครับแกบอกว่าสูบบุหรี่มาตั้งนานนะครับพอดีหลานชายนี่เป็นภูมิแพ้นะครับก็พยายามที่จะลดระยะหลังมาก็ตัดสินใจเลิกดีกว่านะครับแล้วหลายหลายบ้านคนติ่งลดผงชูรสเพราะรายการเราผงชูรสนะครับที่ท่านทานอยู่นะครับบางคนบอกไม่ทานเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนะครับ
1: ต้องค่อยๆลดนะ
0: ต้องค่อยๆลดนะครับหรือท่านก็งดหรือไม่มีเลยก็ยิ่งดีที่บ้านผมไม่มีนะครับไม่มีผงชูรสนะครับหลายท่านก็มาทานข้าวที่บ้าน จะจืดไปนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่เคยทานนะครับแต่ว่าท่านทานแล้วสุขภาพดีแน่นอนนะครับ สำหรับท่านที่จะเปลี่ยนน้ำมันมาเป็นน้ำมันมะกอกนะครับก็ท่านก็เข้าไปศึกษาดูเพราะว่าวันก่อนตอนนี้ในห้างสินค้ารณรงค์ใช้น้ำมันมะกอกอาจจะแพงกว่าน้ำมันปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดสักนิดหนึ่งก็เอง
1: แต่เราก็ได้สุขภาพดีนะ
0: สุขภาพนะครับสำหรับน้ำมันมะกอกนะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับเรื่องผักผลไม
1: ้
0: ปลอดสารพิษอันนี้ก็รณรงค
1: ์
0: รณรงค์เพราะว่าวันก่อนโอ้สัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้รับโทรศัพท์เนี่ยต้องบอกตรงว่าเป็นเรื่องที่ชื่นใจนะคุณเด่งหลายท่านไม่ได้ปลูกก็จริงนะครับแต่ก็เป็นการรณรงค์ในตัวเป็นเรื่องที่ตื่นตัวนะครับจะตื่นตัวในรายการเราก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะว่าหลายท่านก็เน้นเรื่องผักผลไม้ปลอดสารพิษถึงจะไม่ปลอดก็พยายามล้างให้สะอาดนะครับพยายามล้างให้สะอาดท่านจะใช้แบบไหนก็ได้คือล้างให้สะอาดเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกตรงว่าแหล่งผลไม้เนี่ยมาหลายทางมาหลายทางหลายที่นะครับเราก็ไม่รู้ว่าใช่เราก็ไม่รู้ว่าต้นน้ำนี่เป็นอย่างไรนะครับฉะนั้นผมบอกว่าให้ท่านต้องควรระวังนะครับผมสรุปนะครับสั้นๆสำหรับเรื่องนี้ก็คือวันนี้ที่พูดกันเรื่องนาฬิกาชีวิตเนี่ยจุดประสงค์ก็คือว่าให้ท่านได้ทราบวันเวลาทำงานของร่างกายคือวันช่วงเวลาทำงานของร่างกายอย่างเช่นช่วงที่ท่านต้องตื่นก็คือ5:00 ถึง 7:00 ตื่นมาดื่มน้ำเพื่อจะให้ร่างกายนี้ขับถ่ายนะครับสำหรับท่านที่ถ่ายยากหรือท่านเป็นท้องผูกท่านก็ตื่นขึ้นมาดื่มน้ำเยอะๆแล้วมาบีบนวดบริเวณท้องใต้ม้ามนะครับแล้วก็มีอาการเดินคนเด้งเพื่อจะให้ลำไส้ทำงานก็จะทำให้ท่านอยากถ่ายหรือ2ก็คือท่านพยายามดื่มน้ำอุ่นแต่ไม่เป็นน้ำร้อนนะคนเด็ก
1: อันนี้ก็คือเป็นน้ำอุณหภูมิปกติ
0: หรือท่านจะทานน้ำอุ่นในช่วงเช้
1: า
0: เพื่อจะเป็นการกระตุ้นการขับถ่ายนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องช่วงนี้นะครับก็คือช่วงประมาณ7:00 ถึง 8:00 ถึง 8:00-9:00 เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ท่านต้องทานอาหารท่านอย่าละเลยนะครับสำหรับท่านที่อยู่ที่บ้านเพราะว่าช่วงนี้บางท่านเนี่ยไปทานอาหารเอาตอนเที่ยงนะคือผิดเวลาท่านทานอาหารช่วงเช้าก็จะทำให้ร่างกายนั้นมีพลังงานนะครับเนื่องจากร่างกายต้องการพลังงานเพื่อไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะครับการทานอาหารที่ดีอย่างหนึ่งที่ผมเคยบอกก็คือว่าใน1 สัปดาห์คุณติ่งตอนนี้มีเคล็ดมาใหม่ท่านควรจะทานอาหารคลีนที่ปลอดเนื้อสัตว์บ้างอย่างน้อย1 วันถ้าท่านทำได้นะเพราะว่าร่างกายนั้นบางช่วงวันเวลาเนี่ยไม่ต้องการโปรตีนมากเท่าที่ควรท่านควรจะทานพืชผักสีเขียว
1: เพื่อให้ไฟเบอร์
0: ไฟเบอร์แล้วก็ไปดีท็อกร่างกายบางท่านนี้มีเนื้อไม่มีผักเนี่ยคนทุกวันนี้เป็นอย่างนี้หมดที่ผมไปเห็นมา
1: คือหนักๆ กินสเต็กอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ใช่สเต็กก็ผัดกะเพราละที่ไม่มีผักเลย
1: จริง
0: กะเพราไข่ดาวในมื้อแรกนะในมื้อเช้าช่วงเที่ยงมาเป็นอะไรครับเป็นผัดซีอิ๊วแทนก็ไม่มีผักนะคนนี
1: ้
0: มีคะน้านิดๆหน่อยๆฉะนั้นเนี่ยเขาต้องบอกว่าใน1 สัปดาห์เนี่ยคุณฟังที่ฟังรายการอยู่ควรจะหาเวลาทานผักสักวันหนึ่ง
1: ก็คือเป็นการดีท็อกร่างกาย
0: หรือท่านจะทานสลัดตอนเย็นสลัดก็คือพืชผักผลไม
1: ้
0: ท่านหามาได้ท่านก็ทำมาเป็นสลัดผักนะครับทานแทนมื้ออาหารสักช่วงเย็นนะครับก็จะเป็นประโยชน์ที่ดีสำหรับท่านอ่ะผมฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโปรโมชั่นตอนนี้ฮอตสุดดีสุดคือ6 กระปุก
1: ค่ะคาตามิน
0: 6 กระปุกแถม2 กระปุกหรือครึ่งโหลแถม2 กระปุกรวมแล้วได้8 กระปุก
1: ในราคาเดิม
0: ในราคาเดิมที่ท่านจะซื้อเป็นโหลนะครับก็แถม3 กระปุกในราคาที่ท่านชื่นชอบนะครับแล้วก็ช่วงนี้เราก็มีชุดทดลองที่ไม่ได้ค่อยพูดเท่าไหร่นะครับบางท่านบอกโหพูดเป็นครึ่งโหลพูดเป็น1 โหลนะครับสมาชิกเราซื้ออย่างนี้จริงๆนะครับบางท่านบอกซื้อเยอะท่านก็ไม่มีงบท่านก็ซื้อชุดทดลองไป2 กระปุกก็ได้เช่นเดียวกันอ่ะคุณติงฝากเบอร์ท้ายรายการครับ
1: ค่ะเบอร์นะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843858 5 6 6 4 4ค่ะ
3: ครับคุณผู้ฟังก็รีบโทรเข้ามานะครับรีบโทรเข้ามาปรึกษาหรือสั่งซื้อกับเราได้ในทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ
1: ค่ะ
3: เพราะว่าคาตามินนั้นเปิดทำงาน365วันท่านโทรมาได้ทุกวันเวลาที่ท่านต้องการนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้สมาชิกของเรามีเยอะทั่วประเทศจะได้รีบจัดส่งของให้ท่านจะไม่ให้ของขาดเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับก็รีบๆหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้เรามีโปร6กระปุกแถม2กระปุกรวมแล้ว8กระปุกในราคาที่ท่านชื่นชอบนะครับ
1: ค่ะ
3: อ่ะเวลาช่วงนี้เวลาหมดเวลานะครับผมคุณติ่งมาทำหน้าที่มาพูดเรื่องนาฬิกาชีวิตมาพูดเรื่องสุขภาพเพื่อรณรงค์ให้ท่านได้มีสุขภาพดีนะครับโอกาสหน้าช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อช่วงนี้เวลาหมดขอให้ท่านมีความสุขและสุขภาพดีนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อน
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลัง

0: เสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
1: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรฟานจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการจอลึกสู่ภาพมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณฟังครับรายการจอลึกสู่ภาพเรามีโอกาสที่จะฉลองครบรอบ10ปีที่รายการเราออกอากาศนะครับแล้วก็รายการจอลึกสู่ภาพมีความภาคภูมิใจผู้เป็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์คาตามินที่คุณผู้ฟังใช้บริการเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ฟังใช้มากันอย่างยาวนานนะครับเป็น10ปีฉะนั้นผลิตภัณฑ์คาตามินยังเป็นผู้สนับสนุนรายการและก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังมีความมั่นคงต่อการให้บริการด้านสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังนะครับคุณฟังครับผมจะฝากประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ต้องการสมัครสมาชิกกับรายการจอลึกสู่ภาพไม่ว่าจะเป็นบัตรคาตามินก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมคุณติงครับ
1: ค่ะ
0: คุณติงสวัสดีคุณผู้ฟังก่อนครับ
1: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีคุณกิติกรด้วยค่ะ
0: ครับอากาศทั่วประเทศเป็นยังไงก็รายงานผลมาให้ทราบด้วยนะครับ คุณผู้ฟังมีปัญหาสุขภาพแบบไหนให้โทรมาพูดคุยกับรายการเราได้นะครับ
1: ค่ะ
0: คุณฟังครับที่ผมบอกเมื่อกี้เนื่องจากว่าผมอยากจะบอกว่าหลายท่านว่าผมพูดน้อยเกี่ยวกับคาตามินนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังครับอยากจะบอกว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังนั้นฟังรายการเกี่ยวกับสุขภาพอย่างเต็มอรรถรสนะครับก็เลยหลายท่านที่เป็นสมาชิกประจำนะครับก็อยากจะให้ประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับผมก็จะประชาสัมพันธ์ว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นนะครับคุณเด่งครับจะร่วมฉลอง10ปีเนื่องจากว่าปีที่จะถึงน่าจะเป็น10ปีเนื่องจากว่าเราจะครบรอบที่แสดงถึงความมั่นคงกับการให้บริการกับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคาตามินนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของประเทศฟินแลนด์ซึ่งเข้ามาทำธุรกิจทำตลาดด้านสุขภาพในประเทศไทยคุณผู้ฟังก็ทราบกันดีนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณดิ่งเล่าให้ฟังทีนิดหนึ่ง
1: ผ
0: ู้สนับสนุนรายการ
1: ค่ะผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะมีคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินมากกว่านี้นะคะก็โทรสายด่วนมาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์084 385 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับซึ่งช่วงนี้ผมจะฝากโปรไปเลยนะครับเพื่อไม่ท่านให้เสียเวลานะครับโปรตอนนี้ซื้อ3คาตามิน3กระปุกยังแถมกล่องเล็กอยู่เหมือนเดิมส่วนโปรดีโปรดังโปรฮอตโปรประจำสัปดาห์ยังมีอยู่นะครับยังเดินหน้าต่อไปก็คือโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ
1: เป็น8กระปุกในราคาเดิม
0: ในราคาเดิมนะครับเนื่องจากว่าคุณฟังถามนะคุณติ่งถามต่อมาอีกสัปดาห์ที่แล้วว่าทำไมถึงแถมเยอะ
1: อ้าวไม่ดีเหรอคะ
0: ก็แปลกเหมือนกันนะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าตอนนี้บริษัทยินดีที่จะคืนกำไรให้กับท่านเพื่อให้ท่านนั้นได้เกิดความคุ้มค่าหลายท่านบอกว่าต้องซื้อแบบไหนอย่างไรนะครับตอนนี้ที่เราพูดไปคุณติ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็คือคุณผู้ฟังหุ้นกันซื
1: ้อ
0: คือร่วมกันซื้อครั้งละครึ่งโหลแล้วไปแบ่งกัน
1: นะครับของแถมได้ทั้งคู
0: ่ได้ของแถมได้ทั้งคู่แล้วจะได้คนละกระปุกคือว่าได้8กระปุกแล้วคุณผู้ฟังไปแบ่งกันนะครับส่วนโปรเป็น1โหลก็ยังแถม3กระปุกนะครับส่วนท่านที่ต้องการซื้อชุดทดลองก็คุณผู้ฟังสามารถซื้อได้ใน2กระปุกในราคาหลักพันต้นๆนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาอย่างที่เบอร์ที่บอกไปอ่ะคุณติงวันนี้เมื่อวันก่อนผมได้พูดถึงเรื่องนาฬิกาชีวิตเข็มทิศสุขภาพเข็มทิศสุขภาพดี24ชั่วโมงครับวันนี้เรามาพูดอีกมุมหนึ่งคุณเองเพื่อให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายก็คือนาฬิกาชีวิตอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนาฬิกาชีวิตคือวงจรการระบบทำงานในร่างกายนะครับ
1: ของมนุษย
0: ์ของมนุษย์ที่มีหน้าที่ควบคุมการทำงานระบบต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอนการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในร่างกายโดยนาฬิกาชีวิตนั้นจะมีรอบ24ชั่วโมงผมก็จะแบ่งอีกครั้งละ12ชั่วโมงคนเด็กก็คือช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนนะครับฉะนั้นวันนี้เรามาเล่าอีกมุมหนึ่งคนเด็กมาทำรู้จักนาฬิกาชีวิตในการไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตให้เหมาะ การทำงานของอวัยวะร่างกายเพื่อเป็นเคล็ดลับสุขภาพดีนะครับอ่ะคุณติ๋งเริ่มเลยนะครับนาฬิกาชีวิตทำงานอย่างไรครับตั้งแต่
1: 5นาฬิกาจนถึง7นาฬิกานี้นะคะ
0: ครับมาทบทวนกัน
1: เป็นช่วงเวลาของลำไส้ใหญ่นะคะตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณต้องขับถ่ายนะคะตื่นนอนนะคะแล้วก็ดื่มน้ำมากๆนะคะเพื่อที่จะไปกระตุ้นระบบขับถ่ายนะคะลำไส้ใหญ่เนี่ยจะทำงานได้ดีในเวลานี้นะคะทำให้ของเสียแล้วก็กากอาหารเนี่ยถูกขับออกจากร่างกายได้ดีที่สุดนะคะถ้าเราไม่ถ่ายเนี่ยร่างกายจะดูดซึมของเสียเข้าสู่ร่างกายอีกรอบนึงนะคะก็เลยส่งผลกระทบมากมายอย่างเช่นคุณจะเป็นหวัดมีอาการไอนะคะสิวขึ้นนะคะร้อนในมีอาการท้องผูกแน่นท้องนะคะอาหารไม่ย่อยเป็นริดสีดวงทวารได้เนี่ยมะเร็งลำไส้ใหญ่อะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะ
0: ครับฉะนั้นผลของการที่ขับถ่ายไม่ตรงเวลาคุณติ๊งพูดง่ายๆก็คือคุณผู้ฟังที่เวลาช่วงตีห้าใช่ไหมคุณติ๊ง
1: ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้า
0: ถึงเจ็ดโมงเช้าเรามาทบทวนกันว่าเราต้องดื่มน้ำอุ่นเพื่อจะต้องการให้ร่างกายขับถ่ายถ้าเกิดไม่ขับถ่ายจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่คุณเต่งพูดไปก็คือ
1: สุ่มเสี่ยงเป็นมะเร็งด้วย
0: คือริดสะดวงทวารนะครับแน่นท้องท้องผูกเป็นสิวเป็นไอเป็นหวัดแล้วก็ร้อนใน
1: ใช
0: ่ผมเสริมนิดนึงคุณเต่งปัญหาร้อนในเนี่ยเนื่องจากคุณผู้ฟังเป็นโรคท้องผูกคุณเต่งเกิดขึ้นเยอะมากตอนนี้เพราะว่าคนรุ่นใหม
1: ่
0: เขาบอกอย่างนี้ว่าการคนรุ่นใหม่นี่จะท้องผูกเยอะ
1: เ
0: นื่องจากการทานอาหารที่ไม่ค่อยมีกากใย อย่างเช่นกลุ่มอาหารสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์เป็นไส้กรอกพวกนี้นะครับ
1: คือไม่มีผักไม่มีอะไร
0: ไม่ค่อยมีผักนะครับฉะนั้นช่วงนาฬิกาชีวิตช่วงนี้ท่านต้องระมัดระวังต่อเลยครับ
1: ค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเช้าถึง11โมงนะ5โมงเช้านี่แหละนะคะเป็นเวลาของม้ามค่ะแล้วก็ตับอ่อนร่างกายเนี่ยจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าเนี่ยพร้อมที่จะทำงานแล้วล่ะนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยคือร่างกายจะตื่นตัวมากนะคะการทำงานหรือว่าทำกิจกรรมอะไรเนี่ยก็จะได้ผลดีนะคะเพราะว่าม้ามเนี่ยจะดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์จากอาหารเช้านั่นเองแล้วก็จะส่งสารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์นะคะม้ามเนี่ยเขาก็จะนำสารอาหารดีๆเหล่านี้เนี่ยไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะคะทำให้ร่างกายสดชื่นแล้วก็สมองทำงานได้ดีนั่นเองค่ะ
0: ครับก็จะมีผลตั้งแต่เช้าก็คือว่าเราขับถ่าย7-8 โมงเช้าทานอาหาร9โมงถึง11โมงเนี่ยช่วงนี้ร่างกายจะตื่นตัวกระปรี้กระเป๋
1: า
0: คือจะเป็นทำกิจกรรมอะไรก็จะได้ผลดีเนื่องจากม้ามเนี่ยจะดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน
1: ์
0: จากอาหารเช้าเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายเพื่อให้เกิดพลังงานนะครับฉะนั้นเมื่อท่านทำแล้วไม่ผิดล็
1: อ
0: กไม่ผิดเวลาร่างกายก็จะสมูทสมดุลอย่างที่คุณติ่งเล่าไปนะครับผมฝากประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคุณติ่งสำหรับโปรโมชั่นสั้นๆนะครับ
1: โปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะก็คือช่วงนี้เนี่ยนะคะมีโปรมอบความสุขนะคะแสนพิเศษให้กับคุณซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์

0: แต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับก็รีบโทรเข้ามานะครับตัวนี้ผลิตภัณฑ์คาตามินของเราจะไม่ขาดสต็อกนะครับ เพราะว่าคุณผู้ฟังจะซื้อเป็นเครื่องโหล แถม2กระปุกตอนนี้เราก็ยังมีจำหน่ายพร้อมที่จะส่งให้ท่านทั่วกรุงเทพมหานครและพี่น้องต่างจังหวัดรีบโทรเข้ามานะครับ ตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสู่ภาพก็มาพบคุณผู้ฟังนะครับในอีกช่วงหนึ่งหลังจากที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจของรายการนะครับก็คาตามินก็เช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการสั่งซื้อตอนนี้เราก็ยังประชาสัมพันธ์ว่า

0: ท่านสั่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับส
1: ั
0: ่งช่วงเช้าท่านก็จะสามารถส่งผลิตภัณฑ์ได้ในช่วงเที่ยงบ่ายนะครับ
1: ท่าน
0: เขตได้รับแล้วนะครับส่วนต่างจังหวัดก็ข้ามวันไป1วันนะครับท
1: ่
0: านก็จะได้รับผลิตภัณฑ์นั้นแน่นอนนะครับประชาสัมพันธ์ไปทุกภาคของประเทศนะครับที่มีผลิตภัณฑ์คาตามินไปถึงนะครับน่าจะครบทุกจังหวัดนะครับตอนนี้คุณฟังที่ฟังรายการนะครับก็เราสั่งซื้อผ่านศูนย์ฮอตไลน์ในเบอร์6644ได้ในทุกวันนะครับเน
1: ื่
0: องจากท่านต้องการสั่งซื้อให้บริการรวดเร็วผมขอแนะนำให้ท่านสั่งตั้งแต่ก่อนบ่ายโมงหรือก่อนบ่ายสองโมงคนเดียวตอนน
1: ี้
0: เราขยายเวลาไปถึงก่อนบ่ายสองโมงนะครับส่วนถ้าท่านเกินบ่ายสามไปแล้วก็จะได้รับของในวันรุ่งขึ้นนะครับถ้าท่านอยู่ในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีนครปฐมจนถึงอำเภอสามพรานนครชัยศรีจะบริการให้ท่านหน
1: ึ่
0: งวันนะครับตอนนี้สามพรานวัดไร่ขิงพ
1: ุ
0: ทธมณฑลสายเจ็ดศาลายานะครับเซ็นท่านศาลายาเหล่านี
1: ้
0: บริการให้ท่านได้ภายใน1วันนะครับเพราะว่าเราพยายามที่จะขยายคนเต็งไกลสุดตอนนี้อำเภอบางบ่อนะครับบางบ่อเนี้ยส่งได้ภายในวันเดียวนะครับเพราะว
1: ่
0: าคุณฟังที่อยู่ในเคหะบางพลีนะครับนิคมบางพลีในเขตเทศบาลบางบ่อนะครับก็เราจะส่งให้ท่านได้ภายใน1วันนะครับก
1: ็
0: โทรเข้ามาส่วนพี่น้องต่างจังหวัดนะครับทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นชลบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีตราดนะครับพี่น้องภาคตะวันออกเนี่ยเป็นที่อะไรที่เหนียวแน่นนะครับพี่น้องบางแสนพัทยาหนองปลาไหลบางละมงนะครับหนองปลือบางละมงเหล่านี้นะครับสัตหีบชลบุรีนะครับก็เราพยายามที่จะส่งให้ท่านอย่างไม่ติดขัดนะครับแม้แต่ช่วงนี้มีโปรคนเด่งต
1: ั้
0: งแต่มีโปรมาต้องยอมรับว่าของเราเยอะจริงๆบางช่วงบางที่บางพื้นที่อาจจะล่าช้านิดหนึ่งเนื่องจากว่าการทำงานของขนส่งนะครับบางช่วงเราจะส่งไปอาจจะล่าช้าไปแค่1วันก็ขอประทานโทษประทานอภัยนะครับสำหรับท่านที่รอคอยที่จะใช้ผลิตภัณฑ์คาตามินสำหรับท่านสมาชิกรีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้โปรของเราก็ยังมีอยู่ตลอดนะครับโปร6กระปุกแถม2กระปุกได้8กระปุกในราคาเดิมโปร1โหลแถม3กระปุกนะครับสำหรับท่านที่ฟังรายการใหม
1: ่
0: อยากจะใช้ชุดทดลอง2กระปุก
1: เราก็มี
0: นะครับส่วนโปรครึ่งโหลดีที่สุดตอนนี
1: ้
0: ท่านหุ้นกันซื้อนะครับซื้อ2คนนะครับได้คนละ4กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมเมื่อก่อนนี่แถมแค่1 กระปุกนะครับตอนนี้บริษัทนี้ใจดีฉลอง10ปีสำหรับคาตามินแถม2กระปุกซื้อครึ่งโหลซื้อ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับในราคาเดิมนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: พี่เป็นสั่งคาตามินนะคะ
0: ครึ่งโหลตอนนี้ได้8ขวดครับ
2: โอ้ได้8ขวดแล้วสมมติว่าถ้าจะสั่งเอาเพิ่มสายตากับภูมิแพ้อย่างละกล่องและราคานี้ได้เปล่า
0: ได้ครับ
2: ได้นะงั้นก็เอาเป็นคาตามินมา
0: 6
2: คาตามินเท่าไหร่ถ้ากับ6แล้วก็สายตา1กับภูมิแพ้1
0: ครับเดี๋ยวพิเศษให้นะไม่คิดเพิ่มนะ
2: จ้ะสมาชิกกับบัตรเจอแล้วพี่หายไปตั้งนานเพิ่งเจอบัตร
0: ครับ
2: บ
0: ั
2: ตรสมาชิกมัน1490นะ
0: อ๋อบางกรวย
2: บางกรวยรู้เลย
0: ครับวัดบางช้าง
2: จ้ะเข้ามาสุดซอยเลยมารอพี่อยู
0: ่ที่องค์พระนะครับ
2: จ้ะที่องค์พระทำไมจำแม่นนะ
0: ครับ
2: เท่ากับเป็นคาตามินครึ่งโหล
0: คาตามิน
2: แล้วก็เอาสายตากับภูมิแพ้นะคะ
0: M1 เนาะทำไลน์ครับ
2: จ้ะ
0: ขอบคุณมากครับผม
2: อาจารย์แล้วจะเข้ามาได้ตอนไหนคะ
0: เดี๋ยวจะเข้าไปให้ครับผม
2: ไปแล้วโทรมาเบอร์บ้านแล้วกันนะเพราะม
0: ือ
2: ถือเชยไม่ได้ใช้หีบแบบนั้นแ
0: ค่
2: แ
0: บบสบายดีนะครับครับ
2: สบายดีค่ะนี่คิดถึงเนี่ยฟังจบก็เลยปิดแล้วก็เลยโทรค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับผม
2: จ้าสายตาสายตาคุณแท้นะคะโอเค
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เรามาพูดเรื่อง
1: นาฬิกาชีวิตกัน
0: ถึงเวลาไหนละ
1: ค่ะถึงเวลา 11:00 น.จนถึง 13:00 น.หรือว่า 5:00 น.เช้าถึง 13:00 น.นี่แหละนะคะเป็นช่วงเวลาของหัวใจค่ะนะคะจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็นั่งทานข้าวเที่ยงแบบชิลๆเนี่ยได้เลยนะคะ 11นาฬิกาจนถึง13นาฬิกาเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาของหัวใจที่เขาจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดนะคะแล้วก็สารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงทั้งร่างกายนะคะซึ่งจะทำงานหนักที่สุดนะคะช่วงนี้ระดับความดันเลือดในร่างกายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะฉะนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะห้ามเครียดเด็ดขาดค่ะถ้าเราทำจิตใจให้สบายผ่อนคลายนะคะถือเป็นการดูแลแล้วก็ทนุถนอมหัวใจให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
0: ครับก็คือช่วงประมาณช่วงบ่ายนะครับเป็นเวลาของทำงานใช่ห้าโมงเช้าถึงบ่ายเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยนำสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายซึ่งร่างกายจะทำงานหนักช่วงนี้ระดับความดันในเลือดร่างกายจะเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้เขาเรียกว่าห้ามเครียดเราทำจิตใจให้สบายในช่วงบ่ายนะครับผ่อนคลายถือเป็นการทนุถนอมหัวใจนะครับพูดถึงความเครียดบางท่านไม่ใช่จะเครียดเฉพาะช่วงบ่ายเครียดอยู่ตลอดเวลา เป็นเรื่องจริงนะคุณเอก
1: จริงค่ะ
0: เครียดในอย่างคุณติ่งวันก่อนนี่อย่าเครียดมากนะครับ อย่าเครียดบางคนเครียดตลอดทั้งวันเครียดทั้งกลางคืน นะฉะนั้นคุณผู้ฟังความเครียดเนี่ยมันทำให้ภาวะความดันโลหิตเนี่ยอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพึงระวังสำหรับร่างกายนะครับ ช่วงนี้ต่อคุณเองช่วงบ่ายโมง
1: บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็กค่ะช่วยงดอาหารด้วยนะคะบางคนที่มีเบรกด้วยนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยงดอาหารทุกชนิดนะคะอย่าทานของจุกจิกค่ะเพราะว่าจะเป็นการรบกวนการทำงานของลำไส้เล็กนั่นเองนะคะซึ่งเขามีหน้าที่ย่อยนะคะแยกแยะแล้วก็ดูดซึมอาหารที่เป็นน้ำทุกชนิดอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินบีนะคะโปรตีนซึ่งทำหน้าที่เนี่ยสร้างกรดอะมิโนนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างเซลล์สมองนะคะเวลานี้สมองซี่ขวานะคะจะทำงานได้ดีนะคะทั้งในเรื่องของความจำจินตนาการความคิดสร้างสรรค์แล้วก็รวมไปถึงการวางแผนเป็นต้นค่ะ
0: ครับจนถึงบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงนะครับ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้ควรงดอาหารนะครับ อย่าทานอาหารจุกจิกบางท่านทานอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะจะเป็นการรบกวนทำงานของลำไส้เล็กเนื่องจากว่าช่วงนี้หลังจากที่ทานอาหารเที่ยงแล้วบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเนี่ยลำไส้ก็จะมีหน้าที่ย่อยนะครับและดูดซึมพวกน้ำทุกชนิดคือพวกวิตามินและโปรตีนเข้าไปสร้างหน้าที่เป็นกรดอะมิโนนะครับซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายคือสารอาหารเนี่ยจะไปสร้างซ่อมแซ
1: ม
0: ไปสร้างพลังงานไปสร้างแรงไปสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายช่วงนี้นะครับสมองก็จะทำงานดีในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับจินตนาการความคิดสร้างสรรค์คุณผู้ฟังก็ฟังนาฬิกาชีวิตนะครับต่อเลยครับ
1: ค่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายสามโมงจนถึงห้าโมงเย็นนะคะเป็นช่วงเวลาของกระเพาะปัสสาวะนั่นเองดื่มน้ำบ่อยๆแล้วก็ออกกำลังกายนะคะช่วงเวลานี้นั้นนะคะกระเพาะปัสสาวะเนี่ยรอค่ะที่จะกำจัดของเสียออกจากร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ควรดื่มน้ำเยอะๆนะคะอย่ากลั้นปัสสาวะนะคะการกลั้นปัสสาวะเนี่ยจะทำให้ปัสสาวะนั้นดูดซึมกลับเข้าสู่กระแสเลือดนะคะมีผลในเรื่องของความจำค่ะแล้วก็ไทรอยรวมไปถึงระบบสืบพันธุ์นะคะรวมทั้งจะทำให้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยอักเสบอีกด้วยนะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่หลอดเลือดหัวใจและก็กล้ามเนื้อในร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะเหมาะที่จะออกกำลังกายทำให้เหงื่อเนี่ยมันออกจากร่างกายนะคะเพื่อที่จะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
0: ครับฉะนั้นช่วงบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับท่านก็ดื่มน้ำเพื่อขับของเสียออกจากร่างกายนะครับ อย่ากั้นปัสสาวะผมพูดเรื่องกั้นปัสสาวะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายท่านเป็นโรคปัสสาวะอักเสบนะครับกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับเนื่องจากการกั้นปัสสาวะผมเคยแนะนำท่านผู้สูงอายุนะคนติ่งเวลาเดินทางพอเมื่อก่อนเนี่ยเรามีทริปเดินทางไปเที่ยวด้วยกันนะครับผมก็จะพูดสำหรับท่านที่เป็นผู้สูงอายุที่ช่วงเดินทางเนี่ยนะครับจะไม่ให้มีการกั้นปัสสาวะถ้าเกิดว่าเดินทางไกลแนะนำว่าให้ท่านใส่แพมเพิร์ดแพมเพิร์ดนะครับบางคนไม่ติดเพราะว่าชอบอยู่แต่กับบ้านเวลาเดินทางท่านต้องใส่ท่านใส่ไม่ใช้ท่านก็ต้องทิ้งนะครับฉะนั้นเนี่ยการกั้นปัสสาวะเนี่ย จะทำให้โรคต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับไตหรือการกั้นปัสสาวะทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื่องเกี่ยวกับต่อมลูกหมากเหล่านี้นะครับ
1: ไทรอยอีก
0: ฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับผมก็ประชาสัมพันธ์ว่าที่เราพูดเรื่องนาฬิกาชีวิตเนี่ยเพื่อให้ท่านได้รู้จักร่างกาย
1: เขามีระบบ
0: มีระบบของเขาม
1: ีเวลาของ
0: เราจะใช้ของเขาเนี่ยได้ตรงกับที่เขาเดินอยู่หรือไม่นะครับเพราะถ้าความผิดปกติก็จะทำให้ท่านนี้เสียสุขภาพและป่วยได้นะครับฉะนั้นผมก็มาประชาสัมพันธ์สำหรับข้อมูลดีๆนะครับประชาสัมพันธ์ช่วงนี้หนึ่งครับคุณติ่งช่วงโปรโมชั่นคาตามินกับผิดพันธ์ทวายไลท์นะครับ
1: ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีโปรโมชั่นสารพิเศษนะคะก็คือซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะหรือว่าจะเป็นโปรดีโปรดังนะคะก็คือคาตามินนะคะครึ่งโหลนะคะจะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลข0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับผมยินดีรับสายท่านอยู่ตลอดทั้งวันนะครับชุดท่านว่างช่วงไหนก็สามารถโทรได้จะโทรในรายการหรือโทรนอกรายการก็จะพูดคุยปัญหาของท่านดุจญาติมิตรนะครับขอคำแนะนำรายการจากรายการจอหรือสุขภาพได้ทุกวันนะครับรีบโทรเข้ามานะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่คุณผู้ฟังพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็บทเพลงเพราะๆผ่านกันไปเราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับภาษาสุขภาพเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตเรื่องมาฝากคุณผู้ฟังนะครับผมอาจารย์สัมพันธ์สักนิดหนึ่งคุณติ่งครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ผมได้รับการถามกันมามากสำหรับเราพูดกันน้อยในเรื่องปัญหาสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการปรึกษานะครับตอนนี้หรือช่วงไหนๆก็แล้วแต่คุณผู้ฟังต้องการปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเข่าผมก็ยังปรึกษากับคุณผู้ฟังได้ในทุกๆวันนะครับเพียงแต่ประชาสัมพันธ์น้อยลงเนื่องจากว่าตอนนี้สมาชิกเราก็เยอะมากทั่วประเทศนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังบอกว่าผมพูดน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับก็คุณผู้ฟังก็โทรมาเหมือนเดิมนะครับ
1: สวัสดีครับคาตามิน
2: สวัสดีครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์กิจกรใช่ไหมครับ
1: ใช
2: ่ครับผมมีปัญหาเรียนถามหน่อย
1: เชิญ
2: คือผมเป็นเกาอยู่แล้วผมรักษาโดยกินอาหารเสริมคาตามินแต่ทีนี้ในทวายไลท์อ่ะเขียนว่าส่วนผสมมันจะมีเลติตินจากถั่วเหลืองเนี่ยผมกินถั่วเหลืองไม่ได้เลยนะตอนที่เป็นเกาเนี่ยถ้ากินไอ้ทวายไลท์ไปด้วยมันจะมีปัญหาไหม
1: ไม่มีตัวนี้เป็นเลติตินฮะมันจะสกัดมาจากสกัดหลายชั้นมากไม่ใช่กินถั่วเหลืองตัวนี
2: ้เ
1: หรอปกติผมกินเลยนี่ไม่เป็นถ้าเราเป็นแต่ว่าถ้าเลติตินไม่เป็น
2: ขนาดอาหารเสริมอย่างบะหมี่มะม่วงมากนี่มันมีถั่วเหลืองผสมผมกินไม่ได้เลยนะกินปุ๊บขึ้นเลยหยุดไปแต่เกรงว่าถ้าผมกินทวายไลท์ไปพร้อมกับการรักษาด้วยคาตามินเนี่ยมันจะต้านกันหรือเปล่า
1: ไม่ต้าน
2: ไม่นะฮะ
1: ครับ
2: มันไม่ใช่ถั่วเหลืองตรงๆเลยนะ
1: ใช่ตัวนี้มันเป็นสารฮะเป็นสาร
2: ครับแล้วไอการกินเนี่ยฮะสำหรับทวายไลท์เนี่ยควรจะกินวันละกี่เม็ด
1: วันละ1-2 เม็ด
2: 1-2แล้วแต่ว่า
1: ใช่ครับ
2: ถ้าท่ามัวมากถ้ากิน2 เม็ดใช่ไหม
1: ครับเช้าเย็น
2: เป็นหลังอาหารทันทีหรือเปล่า
1: ก็ไม่ทันทีก็ได้ตัวนี้กินก่อนอาหารยังได้ตัวทวายไลท์นะ
2: พร้อมกับคาตามินได้ไหม
1: ครับพร้อมก็ได้ครับ
2: ตอนนี้เห็นได้ฟังทางวิทยุว่ามีชุดคาตามินยอดนิยมอยู
1: ่ครับ
2: จากเดิมซื้อ6 กล่องเนี่ยได้6 ขวดนะฮะ
1: ครับ
2: ก็จะเพิ่มแถม
1: 1 ขวด
2: กับอีก1 ซองตอนนี้เป็น2 ขวดใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผม
2: ถ้าผมขอเปลี่ยนเป็นทวายไลท์ผสมด้วย
1: ได้
2: สัก4 กล่องเนี่ย
1: ได้
2: แล้วก็ได้คาตามิน4 ขวดเป็นราคานี้ใช่ไหมฮะ
1: ได้ครับได้ครับ
2: ได้บ่ายได้ใช่ไหมฮะ
1: ได้เอาอย่างละ4นะ
2: ครับตกลงตามนี้นะครับเปลี่ยนตามนี้นะครับ
1: ครับ
2: ผมบ่ายได้นะครับผมจะรออยู่นะครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
0: สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นกระดูกและข้อเข่าหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกและข้ออื่น
3: ๆ
0: ก็ยังรับปรึกษาปัญหาคุณผู้ฟังได้เหมือนเดิมสำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานความดันไขมันหรือสุขภาพอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไตเรื่องปัญหาการมองเห็นเรื่องสายตาเรื่องสมองคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาได้เช่นเดียวกันที่เบอร์0843856644นะครับปรึกษาและขอคำแนะนำได้ทุกวันที่เบอร์0843856644นะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้ทุกวันนะครับทางรายการพร้อมที่จะแนะนำให้ท่านนะครับ
3: ค่ะ
0: คุณติ่งมีเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิต
3: ใช่
0: มาฝาก
3: เราเราพูดไปถึงช่วงเวลานะนาฬิกาชีวิตอวัยวะส่วนต่างๆทำงานกันไปได้ดีในช่วงเวลาไหนนะคะมาถึงช่วงเวลา17:00 น.ถึง 19:00 น. 17:00 น. ถึง 19:00 น. 17:00 น. นะคะจะเป็นเวลาของอวัยวะก็คือไตค่ะนะคะทำหน้าที่ของเขานะคะช่วงเวลานี้เนี่ยยังไม่ควรเข้านอนค่ะเพราะว่าจะทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักนะคะคุณควรจะออกกำลังกายหรือว่าทำงานบ้านนะคะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นนะคะแล้วก็แอคทีฟนะคะเพิ่มความดันเลือดค่ะแถมยังช่วยให้ผิวนั้นสดใสแข็งแรงเปล่งปลั่งอีกด้วยนะคะช่วงนี้นั้นไตทำหน้าที่หนักในการกรองของเสียออกจากเลือดนะคะแล้วก็รักษาสมดุลในร่างกายด้วยค่ะ
0: ครับช่วง17:00 น. ถึง 21:00 น.
3: ใช่ค่ะ
0: ท่านก็ไม่ควรเข้านอนในช่วงนี้นะครับเพราะร่างกายช่วงนั้นไตกำลังทำงานนะครับเพื่อให้ร่างกายสดชื่นท่านควรจะ ทำยังไงคุณดิ่งออก
3: กำลังกายหรือว่าทำงานบ้าน
0: ครับก็เพื่อให้ร่างกายนั้นดีขึ้นเพราะว่าช่วงนี้ท่านไปนอนไตก็ยังทำงานอยู่นะครับ
3: ค่ะ
0: ต่อไปเลยครับ
3: ค่ะช่วงเวลาทุ่มหนึ่งจนถึงสามทุ่มนะคะเป็นเวลาของเยื่อหุ้มหัวใจนะคะทำจิตใจให้ผ่อนคลายเข้าสู่หมวดธรรมะอ่ะนั่งสมาธินะคะช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะร่างกายต้องการความสงบค่ะแล้วก็หยุดนิ่งนะคะจะช่วยให้จิตใจแล้วก็ร่างกายพร้อมที่จะเข้านอนค่ะไม่ควรจะทำอะไรนะคะที่มันแบบตื่นเต้นหรือว่าใช้พลังงานเยอะอย่างเช่นออกกำลังกายหนักๆหรือว่าทานอาหารในปริมาณที่มากนะคะเพราะว่าจะทำให้คุณนั้นนอนไม่หลับนะคะเนื่องจากว่าเยื่อหุ้มหัวใจเนี่ยเป็นส่วนประกอบสำคัญของหัวใจและช่วงเวลานี้นั้นมีความสำคัญในการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือดนะคะแล้วก็ส่งอาหารออกซิเจนเม็ดเลือดเนี่ยไปยังส่วนต่างๆของร่างกายด้วยนะคะ
0: ครับช่วงพักผ่อนคุณง่ายช่วงทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มนะครับ
3: ค
0: ุณผู้ฟังก็ไม่ควรจะออกกำลังกายหลายท่านเนี่ยไปออกสามทุ่มที่ผมเคยเห็นนะครับจริงๆคุณเองนะครับไปออกกำลังกายนะครับฉะนั้นผู้สูงอายุหรือแฟนรายการจอลึกสุขภาพนะครับฟังไว้ว่าช่วงทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มเป็นช่วงที่ท่านพร้อมที่จะพักผ่อนนะครับเพราะจะทำให้ท่านถ้าออกกำลังกายมากหรือทานอาหารมากท่านก็จะนอนไม่หลับผมเสริมอีกนิดหนึ่งคุณเองเป็นเคล็ดลับช่วงที่ท่านจะอาบน้ำก่อนนอนท่านไม่ควรอาบน้ำเย็นคุณเองน
3: ะ
0: ไม่ควรอาบน้ำเย็นเพราะเราต้องเวลาใกล้จะนอนเนี่ยไม่ควรอาบน้ำเย็นเพราะจะทำให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นขึ้นมาส่วนจ
3: ะ
0: ทำให้ท่านเนี่ยอาบน้ำอุ่นพออาบน้ำอุ่นแล้วท่านทานน้ำอุ่นๆก่อนนอนนะครับก็จะทำให้ภาวะการนอนหลับดีขึ้นนะครับช่วงการทำงานช่วงประมาณสามทุ่มเนี่ยใกล้สามทุ่มหรือสี่ทุ่มเนี่ยท่านควรจะพักผ่อนโดยการทำให้จิตใจว่างหรือนั่งสมาธิไม่ควรที่จะมีเรื่องกวนใจหรือมีความเครียดนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยมีความเครียดหรือมีเรื่องไม่สบายใจในช่วงกลางคืนก่อนนอนเนี่ยก็จะทำให้ท่านนอนหลับๆตื่นๆคนเอง
3: กังวล
0: ไตก็ทำงานหนักนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้นะครับแรงดันการหมุนเวียนของเลือดออกซิเจนเม็ดเลือดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญต่ออวัยวะในร่างกายฉะนั้นถ้าท่านทำได้ในสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สุขภาพดีมากนะครับเพราะว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวการทำงานของร่างกายท่านจะใช้ร่างกายไปในแบบไหนอย่างไรนะครับอย่างเช่นที่ผมเคยยกตัวอย่างกันเองเวลานอนแล้วไม่นอนเวลาท่านเวลาจะทานท่านไม่ได้ทานคือเวลาจะกินไม่ได้กินว่างั้นเถอะแต่ท่านไปกินตอนดึกซะนะครับ
3: มื้อเดียวเลย
0: มื้อเดียวหรือไปทานอาหารเหมือนวัยรุ่นเนี่ยไปทานอาหาร 2-3 ทุ่มอย่างที่เราบอกไป
3: บุฟเฟ่ต์นะ
0: บุฟเฟ่ต์แล้วก็ไปนอนนะครับช่วงนี้ไตก็จะทำงานหนักนะครับแล้วก็ทำให้เราอึดอัดนะครับนาฬิกาชีวิตท่านก็จะเปลี่ยนและรวนและตามมาก็คือ1ฤทธิ์สะดวงเป็นโรคท้องผูกนะครับเป็นโรคอาหารไม่ย่อย
3: โรคภัยไข้เจ็บมา
0: เป็นที่สำคัญอ่ะเป็นเกิดไหลย้อนซึ่งตัวนี้เป็นโรคย้อนนะครับกดไหลย้อนนะครับสำหรับท่านที่ทานอาหารแล้วท่านไปนอนนะครับฉะนั้นผมบอกท่านว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยที่เรานำมาพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับสำหรับรายการเจาะลึกสุขภาพผมอาจารย์สัมพันธ์สักนิดหนึ่งก่อนถึงครับเรื่องเกี่ยวกับท่านที่จะให้เราส่งผิดพันคาตามินไปอยู่ในต่างจังหวัดช่วงนี้ถ้าหากว่าล่าช้าไปหนึ่งวันก็ต้องขอประทานโทษทานภัยตั้งแต่เราเปิดโปร6กระปุกแถม2กระปุกเนี่ยนะครับปรากฏว่าสั่งมาเต็มคลังนะครับก็เราพยายามที่จะระบาย
3: ได้รับความสนใจเยอะมาก
0: เราพยายามที่จะระบายเพราะว่าโปรเนี้ยเป็นโปรที่จะเรียกว่าท่านรอคอยจริงๆโดยเฉพาะพี่น้องทั่วประเทศเลยคุณเด่งเหมือนกับว่าท่านจะรอคอยโปรนี้มานานคือซื้อ6แถม2ได้8กระปุก
3: ราคาเดิมนะคะ
0: ในราคาเดิ
3: ม
0: ก็ทำให้โปรนี่ฮอตขึ้นมาของนี่เต็มคลังก็ทำให้ท่านนี้ต้องล่าช้าในการจัดส่งแต่ว่าจะไม่ให้ขาดนะครับเพราะช่วงก่อนนี้คาตามินขาดนะครับภายใน 2-3 วันคุณผู้ฟังก็โทรมาต่อว่ากันสักนิดหนึ่งนะครับ
3: ค่ะเราก็รีบเติมสต็อก
0: ก็รีบเติมสต็อกฉะนั้นท่านที่ฟังรายการอยู่นะครับตอนนี้โปร6กระปุกแถม2กระปุกถ้าหากเป็นสมาชิกเก่าคุณเด้งส่วนใหญ่ก็จะสมาชิกเก่าละนะครับที่เคยทานและเกิดความคุ้มค่าท่านหุ้นกันซื้อเลยนะครับหุ้นกันซื้อท่านซื้อและท่านไปแบ่งกับเพื่อนบ้าน
3: คุ้มค่า
0: หรือจะซื้อสำหรับตัวท่านเองแล้วก็ถามต่อไปอีกคุณเด้งว่า เราผลิตทุกเดือนตอนนี้นโยบายของเราคือผลิตทุกเดือน
3: มีของใหม่ตลอด
0: มีของใหม่ตลอดเวลานะครับเราจะไม่ใช้ของเก่าวันหมดอายุหรืออะไรต่างๆเพื่อสุขภาพของท่านนะครับฉะนั้นท่านที่ฟังรายการอยู่ท่านก็โทรเข้ามานะครับส่วนเรื่องที่สองคือพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครสำหรับบางวันคุณเต็งก็ต้องขอประทานโทษสำหรับการล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศฝนตกรถติดนะเมื่อวันก่อนก็เจอนะครับวันก่อนก็เจอเพราะว่าตอนนี้ตั้งแต่เปิดโปรเนี่ยครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกเนี่ยปริมาณสินค้าเนี่ยปริมาณการสั่งเนี่ยเพิ่มขึ้นมากก็ทำให้คนหน่วยส่งเนี่ยทำงานตอนนี้เราพยายามที่จะขยายเวลาจนถึงส่งจนถึง6โมงจนถึงทุ่มหนึ่งก็ได
3: ้
0: สำหรับท่านที่ใช้คาตามินนะครับก็โปรดต้องขอประทานโทษจริงๆสำหรับล่าช้าไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะเมื่อก่อนนั้นต้องยอมรับว่าเราผ่านโควิดมาเนี่ยเราก็จำหน่ายขายดีมากเป็นพิเศษนะครับสำหรับรายการของเรานะครับสำหรับท่านที่เคยใช้อยู่แล้วก็ยิ่งไปแนะนำเพื่อน
3: ม
0: าก็จะเป็นครอบครัวใหญ่นะครับสำหรับคาตามินทั่วประเทศนะครับอ่ะบอกเบอร์สักนิดหนึ่งครับคุณเด่นครับ
3: ค่ะเบอร์โทรนะคะ0843856664อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับผมยินดีรอสายท่านอยู่ทั้งวันนะครับจะพูดคุยกับผมกิตติกรโดยตรงได้ในทุกๆวันไม่มีวันหยุดนะครับ
3: ค่ะ
0: ผมประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่คุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับทุกจังหวัดเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับสำหรับแฟนๆของคาตามินแฟนของรายการจอดลึกสุขภาพสุขภาพท่านเป็นอย่างไรบ้างก็โทรมาพูดคุยกันนะครับยังคิดถึงท่านอยู่ทุกวันนะครับสำหรับเรื่องคุณหนึ่งตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษนะครับผมก็รณรงค์นะเป็นรายการที่รณรงค์ท่านก็ผมดีใจนะที่ท่านตอบรับคุณเด่งตอบรับกันนะครับสำหรับท่านที่จะใช้พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อมาปรุงอาหารวันก่อนมีคุณป้านิยมที่จังหวัดนครนายกโทรเข้ามาว่าคุณป้าเนี่ยเป็นบ้านอยู่ที่อำเภอเมืองอยู่ติดเขื่อนขุนด่านปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ
3: โอ้ดีจัง
0: มาตลอด20ปีคุณติ่ง
3: โอ้
0: 20ปีนะครับเป็นตัวอย่างที่คุณผู้ฟังดีมากๆเลย คือเป็นสวนของตัวเอง
3: ค่ะมีพื้นที่ของตัวเอง
0: มีพื้นที่เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ปลูกเองทานเอง
3: ค่ะ
0: ไม่ได้จำหน่ายนะครับไม่ว่ามีทุกอย่างเลย
3: เผลอๆนี่อาจจะแบ่งปัน
0: เผลอๆก็แบ่งปันแล้วก็มีทุกอย่างเลย
3: ค่ะ
0: นะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายก็อยากจะให้อาจารย์กิตติกรมาเที่ยวส่วนคุณป้าอีกที่หนึ่งก็คืออยู่วัดอมฤตจังหวัดนนทบุรีนะครับซอยวัดอมฤตนะตัวนี้มีที่อยู่6ไร่คุณเด่งอย
3: ู่
0: หลังแมคโครอยู่หลังแมคโครนครอินมีเป็นบ้านบ้านนี้6ไร
3: ่
0: เป็นบ้านในสวน
3: โอ้โหล่มเย็นเลยอ่ะ
0: ล่มเย็นล่มเย็นและได้ฟังรายการแล้วก็วันนั้นได้คุยกันนานคุณป้าบอกว่าอาจารย์กิตติกรที่พูดมาเนี่ย มีมากกว่านั้น
3: นี
0: ่ก็คือ เป็นเพื่อยืนต้นคนหนึ่งผมไม่รู้จะไล่ยังไงนะมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมอะไรเนี่ย
3: คือ
0: แตงโม
3: ครบเลย
0: มีครบ และที่สำคัญก็คือ มีทุเรียนนนปีน้ำท่วมตายไปหลายร้อยต้นตอนนี้เพิ่งปลูกใหม่ทุเรียนนนคนหนึ่งได้ยินใช่ไหมผมเคยทานทุเรียนนนแพงแล้วก็รสชาติอร่อยและที่สำคัญก็คือเป็นพืชยืนต้นพวกส้มโอพวกมะนาวพวกอะไรเนี่ย ม
3: ี
0: ตลอด
3: ตลอดทั้งปี
0: มีตลอดทั้งปีพวกตะไคร้ใบมะกรูดอะไรต่างๆก็ใช้ไม่หมดแล้วก็ปลอดสารพิษส้มโอก็ปลอดสารพิษนะผักสวนครัวทุกอย่างก็ปลอดสารพิษ
3: โอ้ดีจัง
0: นะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและก็อยู่ในบ้านในสวน6ไร
3: ่
0: อากาศเป็นธรรมชาติมากๆนะครับ อยากจะให้ไปเที่ยวนะครับ
3: ร่มเงา
0: ผมอิจฉาคุณผู้ฟังนะครับที่อยู่ทางบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ย รายการเราส่งเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารตอนนี้ลดเรื่องเผ็ดมัน
3: ผงชูรส
0: เค็มเผ็ดก่
3: อ
0: นมันก็คือไขมันลดลงไขมันจากสัตว์คุณเองเป็นพวกน้ำมันพวกอะไรต่างๆนะไขมันผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่เขาให้ลดไขมันทรานส์นะพูดง่ายๆภาษาวิทยาศาสตร
3: ์
0: เป็นไขมันที่อิ่มตัวจากสัตว์นะครับเผ็ดมันแล้วก็เค็มเค็มนี
3: ่ไต
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับไตนะครับผงชูรสน้ำอัดล
3: ม
0: น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายก็คือเน้นที่หวานหวาน
3: บางคนทานหวานจริง
0: ทานหวานนะครับเรานี่ว่าหวานแล้วเขายังหวานกว่าเขาเรียกนะฮ
3: ะ
0: โดยเฉพาะตอนนี้หวานเนี่ยเราก็รณรงค์สำหรับท่านที่อยู่ที่บ้านเนื่องจากว่าอาหารหวานเนี่ยทานไปประจำเนี่ยผลเสียต่อสุขภาพนะครับโดยเฉพาะหน้าข้าวเหนียวมะม่วงหน้าข้าวเหนียวทุเรียนหรือว่าเป็นของหวานขนมหวานพวกนี้นะครับ
3: สักนิดนึงก็ได
0: ้อ่ะสักนิดหนึ่งท่านควรทานแล้วก็เรื่องกาแฟคุณติ๊กกาแฟนี้เช้ามาท่านทานกาแฟดำได
3: ้
0: นะครับก็บ่ายๆมาก็ไม่ต้องทานนะครับเนื่องจากว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยการปลอดสารพวกกลุ่มคาเฟอีนเนี่ยจะดีมากเพราะจะทำให้ท่านนอนไม่หลับแล้วก็มีผลต่อไตทำงานหนักนะครับ
3: อ่
0: ะต่อสักนิดหนึ่งคนติ่งเวลาไหนดี
3: ค่ะเรื่องของนาฬิกาชีวิตนะคะอวัยวะต่างๆที่ทำงานนะคะ3 ทุ่มค่ะ3 ทุ่มจนถึง5 ทุ่มนะคะเวลาการทำงานของระบบอุณหภูมิในร่างกายนะคะนอนได้นะคะควรจะนอนแล้วล่ะนะคะทำร่างกายให้อบอุ่นค่ะห้ามอาบน้ำเย็นในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าจะทำให้ป่วยง่ายอ่อนแอนะคะเพราะช่วงนี้ร่างกายเนี่ยต้องการความอบอุ่นนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ระบบหายใจก็คือหัวใจปอดนะคะระบบย่อยอาหารก็คือกระเพาะอาหารม้ามตับนะคะแล้วก็ระบบขับถ่ายก็คือไตกระเพาะนะคะมันพร้อมที่จะส่งนะส่งไปช่วยในเรื่องของการย่อยไขมันในลำไส้เล็กนะคะหรือถ้าอวัยวะใดในร่างกายขาดน้ำเนี่ยก็จะดึงน้ำจากถุงน้ำดีนะคะถ้ามีการดึงมากเกินไปจะทำให้น้ำดีเนี่ยข้นขึ้นนะคะเป็นผลทำให้สายตาเสื่อมเหงือกบวมปวดฟันนอนไม่หลับแล้วก็ปวดศีรษะนะคะ
0: ครับเรามาทบทวนนิดหนึ่งคนติ่งตามนาฬิกาเดินตามเข็มนาฬิกานะครับตีหนึ่งถึงตีสามเนี่ยนอนหลับตับจะหลั่งสารฆ่าเชื้อโรคตีสามถึงตีห้าตื่นมาทำไมก็ต้องสูดอากาศให้ปอดอ
3: ากาศดี
0: นะครับแล้วก็ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยขับถ่าย
3: ใช่
0: เจ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าทานอาหารให้กระเพาะ
3: ทำงาน
0: ทำงานคือเพิ่มสารอาหารให้กับร่างกายเก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมงอย่านอนเพราะจะทำให้ม้ามอ่อนแอช่วงนี้ร่างกายต้องเคลื่อนไหวทำงานนะครับ11โมงถึงบ่ายโมงหัวใจจะทำงานหนักพักเรื่องเครียด
3: ไม่ควรเครียด
0: ช่วงบ่ายโมงไม่ควรเครียดนะครับเพราะว่าช่วงนี้หัวใจจะทำงานนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามเป็นไรครับคุณดิ่ง
3: ไม่ทานอะไรที่มันทำให้ลำไส้เล็กเนี่ยมันจะดูดซับได้เต็มที่
0: เพราะว่าตอนบ่ายๆเนี่ยร่างกายจะดูดซับสารอาหารนะครับลำไส้เล็กทำงานบ่ายสาม
3: จนถึงห้าโมงเย็น
0: ห้าโมงเย็นเป็นไรครับคุณติ่ง
3: ควรจะออกกำลังกายเนี่ย
0: ครับ
3: เพราะมันจะดีต่อระบบไทรอยนั่นเองนะคะ
0: ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่ม
3: ถ้าง่วงช่วงนี้เนี่ยไตอาจจะอ่อนแอได้
0: คือไม่ควร
3: นอน
0: ค่ะอย่านอนนะครับ
3: ค่ะ
0: แล้วหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่ม
3: นะก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของไอ้ส่วนที่ทำให้เกิดอาการตื่นเต้นเนี่ยเพราะมันจะไม่ดีต่
0: อเรื่อง
3: ห
0: ุ่
3: นหัวใจ
0: นะครับ
3: ไม่ควรออกกำลังกายช่วงนี
0: ้ครับสามทุ่ม
3: จนถึงห้าทุ่มนะคะไม่อาบน้ำเย็นค่ะแล้วก็ไม่ตากลมแรงนะคะ
0: คือว่าช่วงสามทุ่มเนี่ยจะทำให้ร่างกายอบอุ่นท่านไม่ควรอาบน้ำเย็นเพราะว่าผมเชื่อแน่ว่าผู้สูงอายุหรือว่าแฟนๆรายการจอดลึกสุขภาพที่ฟังรายการอยู่ก็จะอาบน้ำอุ่นนะครับเพราะน้ำอุ่นนี่จะติดกันทุกบ้านแหละครับในเวลานี้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนก็จะอาบน้ำอุ่นก่อนนอนนะครับและก็ควรดื่มจิบน้ำอุ่น
3: ๆ
0: และท่านก็นอนนะครับเพื่อให้ร่างกายนั้นอบอุ่นท่านก็จะนอนทำให้ท่านได้นอนหลับดีผมบอกเคล็ดลับสักนิดหนึ่งสำหรับท่านที่นอนหลับดีคุณติ่งก็ ท่านเดินออกกำลังกายนะครับช่วงประมาณ1ทุ่มเนี่ยท่านไม่ควรทานอาหาร2ทุ่ม3ทุ่มบางท่านก็เข้านอน4ทุ่
3: ม
0: อาบน้ำอุ่นสักนิดหนึ่งนะครับประมาณทุ่ม2ทุ่มอาบน้ำอุ่นและท่านมาทำสมาธิมานั่งพักผ่อนไม่ควรมีเรื่องเครียดหรือดูเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารที่มันเครียดสำหรับร่างกายนะครับก็จะทำให้ท่านนอนหลับๆตื่นๆนะครับผมฝากนาฬิกาชีวิตสำหรับท่านที่รักสุขภาพผมประชาสัมพันธ์สำหรับโปรโมชั่นคาตามินทวายไลท์สักนิดหนึ่งคุณติ๋งครับ
3: ค่ะโปรโมชั่นคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะก็มีโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกันทั้งหมด3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะส่วนโปรนะคะครึ่งโหลซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงคาตามินนั้นมีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ
0: ตอนนี้เวลาหมดเวลานะครับผม2คนต้องขอขอบคุณนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามและผู้สนับสนุนรายการคาตามินนะครับคาตามินจะยังรับใช้ท่านตลอดไปนะครับในตลอดระยะเวลา10ปียืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์คาตามินและผลิตภัณฑ์ในเครือของเรานั้นมีความมั่นคงสูงนะครับที่จะรับใช้คุณผู้ฟังนะครับ10ปีเราบริการท่านดุจญาติมิตรนะครับขอให้โทรเข้ามาพูดคุยนะครับที่เบอร์084 385-6644นะครับทุกปัญหาสุขภาพเราพยายามที่จะค้นหาคำตอบและคำแนะนำสำหรับท่านนะครับช่วงนี้เวลาหมดโอกาสหน้าเรามาคุยกันต่อขอให้ท่านสุขภาพดีนะครับแล้วก็มารับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพกันใหม่สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักเข้มข้นประทับใจจะเป็นประพันธ์ของทักษิณา

0: ่วงรักนางร้าย
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊ก

ามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก

0: ธนเกศทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ่วงรักนางร้าย
1: ฉันอยากได้ยาแก้แพ้ไม่ทราบว่ามีไหมคะเพราะเวลาทำงานน่ะมันเป็นปัญหากับฉันค่ะ
2: ได้ครับหมอจะสั่งให้แล้วพักผ่อนพร้อมครับเนี่ย
1: ก็ไม่ค่อยเป็นเวลานักหรอกค่ะคือว่างานของฉันน่ะไม่แน่นอน
2: หมออยากให้คุณนอนตามเวลานะครับคนท้องน่ะไม่ควรจะนอนดึก
1: ค่ะฉันจะพยายามนะคะ
2: หมอจะสั่งให้นะครับและอีกเดือนหนึ่งมาหาหมออีกครั้งนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ระเป๋าเอกสารค่ะ
1: ขอบคุณพ่อพนัสล่ะออกไปทำงานแล้วเลย
0: ออกไปแต่เช้าเลยค่ะหน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่รู้ว่าทะเลาะกันหรือเปล่า
1: แล้วลูกของเราล่ะ
0: ก็ยังไม่ลงมาเลยค่ะเมื่อคืนนะกลับมาค่อนข้างดึกนะคะ
1: ปล่อยเขาเถอะหากเขาเป็นเนื้อคู่กันเขาคงไม่จากกันไปไหนหรอกผมไปแล้วนะ

0: แม่คะ
1: แม่มีอะไรลูกดาอ้าวทำไมเอากระเป๋าไปไหนลูก
0: คือว่าดามีถ่ายละครต่างจังหวัดนะคะก็คงไปหลายวันแม่ไม่ต้องห่วงนะคะ
1: แล้วไปจังหวัดไหนล่ะลูก
0: ทางเหนือค่ะดามีเรื่องรบกวนแม่นะคะ
1: อะไรล่ะลูก
0: ดาฝากสองเอกสารนี่ให้เขาด้วยนะคะ
1: พ่อพนัสน่ะเหรอ
0: ค่ะดาไปนะคะแม
1: ่ขับรถดีๆนะลูก
0: ค่ะแม่

0: น้องซาจ๋ารอไปชมด้วยสิจ๋าน
1: ี่อย่ามากลัวฉันนะพักนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีอยู่ด้วย
0: โอ้ยพี่รู้นะน้องซายอ่ะอารมณ์บอดจอยเพราะอะไร คุณดายังไม่กลับเสียทีชะมาฮะ
1: รู้แล้วยังจะพูดอีกนี่แน
0: ่นี่ดิโอ้ยโถโถน้องซายจ๋าทุบเบาๆสิจ๋าพี่ชมเจ็บนะ
1: นี่อย่ามาวอนบาทานะนี่เป็นเพราะนางมารสาคนเดียวที่ทำให้คุณดาวของฉันต้องจากไปและดูสิป่านนี้ยังไม่กลับมาอีกคงจะงอนแน่เลย
0: มันก็ชูอยู่แล้วอะ
1: นี่แน่ชูดอกพูดภาษาอังกฤษเขาด้วย
0: โถพี่ชมก็จำที่ป่าเขาพูดทั้งนั้นแหละเองอะว่าแต่น้องทรายจะไปไหนจ๊ะ
1: ไม่เห็นเหรอฉันจะเดินไปดูงานแปรรูปผลไม้หากคุณดากลับมาจะได้ดีใจว่าฉันก็ทำได้
0: ถ้าอย่างนั้นนะพี่ชมไปด้วยนะจ๊ะ

0: นั่นไงผลไม้แปรรูปของคุณดาหากเธอไม่มาสอนให้พวกเราทำป่านเนี้ยเราก็คงเร่งขายแต่ผลไม้สดและราคาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เห็นไหมเรามาทำเป็นผลไม้แปรรูปไม่จำเป็นต้องรีบขายเก็บไว้ได้นานด้วย
1: โถนี่แต่มันเยอะนะน้องทราย
0: แล้วไง
1: เราจะไปขายที่ไหนกันล่ะ
0: ไม่น่าถามอะไรโง่ๆอย่างนี้เลยนะของพวกเนี้ยฉันมีร้านจัดส่งหมดแล้วคุณดาน่ะติดต่อให้ทุกอย่างเราทำเสร็จก็เอาไปส่งเขาที่ร้านอาทิตย์หนึ่งก็ไปเก็บเงินกับเขาคราวเนี้ยเข้าใจหรือยัง
1: อย่างงั้นเลยจ้ะพี่ชมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะ
0: นี่หัดเข้าใจอะไรง่ายๆหน่อยนะฉันไม่ชอบอธิบาย
1: จ้าๆๆๆพี่ชมจะพยายามจ้ะ
0: เดินตามมาทางนี
1: ้นี่เราจะไปไหนกันหรือจ้ะฮะน้องสาย
0: ไปดูอุปกรณ์กล่องสำหรับแพ็คสิว่ามีเหลืออยู่ไหมหากไม่มีหรือใกล้หมดเราจะได้สั่งเพิ่มจะได้ไม่ขาดตอน
1: จ้าๆๆน้องสายของพี่ชมทำเหมือนกับเป็นผู้บริหารเลยนั่นเนี่ย
0: ไม่ใช่เหมือนฉันน่ะเป็นผู้บริหารเลยแหละคุณดาสอนฉันทุกอย่างคุณดาคะเมื่อไหร่จะกลับมาหาน้องทรายคะน้องทรายคิดถึงค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: พนัสกลับมาหรือยังช่วยขอพูดด้วยไปตามให้หน่อยสิ
0: ไม่มีคนตามหรอกค่ะ
1: ก็แกไงไปตามมาพูดสิบอกว่าฉันมาริสาโทรมา
0: เสียใจนะยะฉันไม่ตามและก็ไม่ต้องโทรมารังควานลูกชายฉันนี่อย่าหาว่าสอนเลยนะเราผู้หญิงด้วยกันฉันขอเตือนอย่าร่านให้มากนัก

0: เออนี่แม่สุกิตทำหน้าตาให้มันดีๆหน่อยสิโอ้ยทำอย่างก็ว่าทะเลาะกันมาเป็นชาติอย่างนั้นแหละ
1: ฉันจะไม่ดีกับมันสักชาติหนึ่งเลยคอยดูสิ
0: ใครกันล่ะน้องทรายหรือว่าเจ้าชมฮะ
1: สองคนนั่นเป็นคนของฉัน
0: แล้วใครกันที่ทำให้เธอเป็นเช่นนี้บอกมานะฉันจะไปจัดการมันเอง
1: แกแน่ใจนะว่าจะจัดการกับมันได้อะ
0: ก็บอกมาว่ามันเป็นใคร
1: นางมาริสา

0: ่านกำลังฟังบ่วงรักนางร้ายจากคณะเกมทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ก๊กสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกตทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ซ่าโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: โถ่เฮ้ยคิดว่าใคร
3: ก็เมื่อกี้โทรมาหาลูกของเราผู้หญิงอะไรหน้าไม่อายฉันด่าแม่นี่หลายหนหลายครั้งแล้วนะแต่ดูเหมือนจะไม่รู้สึกอะไรซะเลยอ่ะหรือว่าฉันจะต้องจัดการขั้นเด็ดขาดซะแล้วอ่ะ
2: ขั้นเด็ดขาดหมายถึงอะไร
3: จะยากอะไรฉันจะไปหาพ่อแม่ของแม่นี่นะสิแล้วก็บอกเขาว่าให้สั่งสอนลูกของเขาอย่ามายุ่งกับผัวชาวบ้านอ
2: ่
3: ะ
2: แม่สมจิตฉันว่ามันแรงไปนะ
3: มันแรงมาก่อนฉันก็ต้องแรงไป
2: แต่เราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้าไปวุ่นวายเรื่องเด็กมันคงไม่เหมาะละมั้ง
3: เหมาะไม่เหมาะฉันไม่สนแต่แม่เนี่ยมาทำให้ครอบครัวของเราและลูกของเราแตกแยกแบบนี้ไม่ถูกนะหรือถ้าหากว่ากลัวว่าฉันจะไปพูดว่าฉันจะแรงหรือว่าแกจะไปพูดกับนายธนิตเองฮะ
2: โอ้ยไม่เอาด้วยหรอกฉันกับธนิตก็ชอบพอกันดีไม่มีอะไรไอ้เรื่องแบบนี้ฉันไม่เอาด้วยหรอกนะไปแม่สมจิตจะทำอะไรก็ตามสบายเถอะฉันไม่เอาด้วยไปไปแล้ว

0: วัสดีครับคุณแม
1: ่สวัสดีจ้าวันนี้มาเร็วเชียวนะ
0: ผมอยากกลับมาดูแลดานะครับก็ไม่สบายคุณแม่รู้ไหมครับดาเขาไม่ได้เป็นโรคกระเพาะแต่เขาท้องผมก็จะมีลูกแล้วนะครับ
1: แม่ดีใจด้วยจ้าแต่ว่าลูกดาเขาไม่อยู่นะ
0: อ้าวถ่ายละครเหรอฮะ
1: จ้าเห็นว่าไปหลายวันเขาฝากซองเอกสารให้ด้วยเดี๋ยวแม่ไปเอามาให้นะ
0: ดาไปจังหวัดไหนล่ะครับ
1: เขาบอกว่าไปทางเหนือแต่ไม่ได้บอกว่าที่ไหนนี่รอเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่จะไปเอามาให
0: ้ครับคุณแม่

0: แม่จะเอามาให้ลองชิมนะ
1: คุณแม่ครับคือ
0: มีอะไรจ๊ะ
1: ดาเขาบอกอะไรกับคุณแม่หรือเปล่าครับ
0: เปล่านี่ก็บอกแต่ว่าจะไปหลายวันแล้วก็ฝากซองนี่ให้พ่อพนัสนะจ๊ะมีอะไรหรือเปล่าแล้วทำไมต้องหน้าตาดูไม่ดีเลย
1: คือผมไม่เข้าใจว่าดาเขาทำอะไรฮะ
0: มีอะไรไหนบอกแม่สิน
1: ี่ครับในซองนี่เป็นเช็คครับผมไม่เข้าใจว่าตาทำอย่างนี้เพื่ออะไร
0: ตายแล้วเงินตั้งมากมายหรือว่าลูกดา
1: ผมจะโทรไปหาเธอครับ

0: ว่าไงจ๊ะพ่อวนัท
1: ดาปิดมือถือฮะ
0: คงจะกำลังถ่ายละครอยู่ก็ได้มั้งก็เลยปิดมือถือรอไว้ตอนค่ำๆลองโทรอีกครั้งนะ
1: ครับคุณแม่

0: ย่านี้เราทานข้าวกันนะคุณผมว่างอ่ะ
1: แต่ฉันไม่ว่าง
0: โธ่คุณอย่าเล่นตัวนักเลยผมรู้นะว่าคุณว่างไม่มีเดินแบบหรือว่าโชว์ตัวที่ไหนอ่ะ
1: แล้วไงอ่ะถึงฉันจะไม่มีงานแต่ฉันก็ไม่ไปทานข้าวกับคุณมีแล้วนะ
0: มีสิ
1: มีล่ะ
0: ก็ผมคิดถึงคุณนะสิ
1: จะบ้าหรอคุณนี
0: ่ตกลงนะครับ
1: ก็ได
0: ้ผมไปรับคุณที่คอนโดนะ
1: โอเคอ
0: ย่าก้านยาวเท่านี้คุณก็ตกหลุมรักเราแล้วผู้หญิงตื้อไส้อย่างทุกอย่างไม่ยากเกิน
2: อารมณ์ดีนะครับคุณปัญญา
0: อ๋อรู้ว่านายอยากให้ฉันอารมณ์เสียก็ได้นะจัดให้เลย
2: อ๋อไม่ต้องครับผมไปแล้วครับ

0: ่คุณมาจอดรถทำไมที่เนี่ย
1: ก็โรงแรม5ดาวบรรยากาศดีอาหารอร่อยอร่อยรับรองครับคุณไม่ผิดหวังแน่
0: ฉันรู้แล้วไง
1: เราจะไปทานอาหารกันสิครับ
0: ออกรถเลยนะและไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเลย
1: ทำไมล่ะคุณ

30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

0: ณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: ผู้ฟังที่รักบ่วงรักนางร้ายจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของทักษิณาจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผื่อให้รุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาจินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ่วงรักนางร้ายในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอพวกความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพรการงานกฐินตามวัดวารามต่างๆวัดหัวกระบือก็ได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12และกฐินในปีนี้ก็มีญาติโยมท่านสาธุชนจองแล้วแต่ว่าท่านเปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายมาร่วมทอดพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12ก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนจัดกฐินมาร่วมกันแล้วก็ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินสามัคคีในปีนี้ก็จะได้รวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาณขณะนี้ก็ดำเนินงานการก่อสร้างถึงชั้นที่3แล้วนะโยมดังนั้นก็ญาติโยมท่านสาธุชนมีกุศลศรัทธาก็เชื้อเชิญเจริญพรนั่งมาร่วมทอดกฐินกันณที่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครหรือประการหนึ่งก็มาร่วมกันทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือให้รอดพ้นจากการถูกฆ่าจากโรงฆ่าสัตว์และก็เพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์แล้วก็เพื่อถวายหลวงพ่อโตในอุโบสถการทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือในโยมจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บในสังขารร่างกายเรานี้สูญสลายหายไปได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ในโยมนะโยมยังไม่ต้องเชื่อหลวงตามีโอกาสบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมีแม้แต่เป็นโรคมะเร็งโยมตัวเองมาไม่ได้นะอยู่อเมริกาให้ญาติพี่น้องมาทำบุญไถ่ชีวิตโค

ประมูลแล้วก็วิดีโอคอลให้โยมที่อเมริกาได้เห็นภาพจากการทำบุญไทยชีวิตกระบือหลวงตาเป็นผู้รับเองหลังจากนั้นไม่นานโยมที่อเมริกาได้โทรศัพท์แจ้งมาว่านี่โรคมะเร็งนั้นเบาบางแล้วก็หายลงได้นี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ฉะนั้นก็เชื้อเชิญเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสก็มาร่วมทำบุญไทยชีวิตกระบือกันณที่วัดที่กระบือแหวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครด้วยมามีโอกาสก็มากราบนมัสการปิดทองพระโตในโบสถ์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มีอายุยืนยาวมาได้ถึง280ปีแล้วก็เลยโยมที่จะร่วมทำบุญสร้างอุโบสถก็ดีถ่ายชีวิตโคกระบือก็ดีหรือว่ามาร่วมทอดกฐินสามัคคีในปีพ.ศ. 2569ปีนี้ก็ถ้าโยมไม่สะดวกในการเดินทางมาก็จะทำบุญร่วมได้โดยการที่โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือนะธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชีก็2284541188นะโยม2284541188เป็นบัญชีรวมทั้งไถ่ชีวิตโคกระบือทอดกฐินและทำบุญสร้างอุโบสถหรือว่าทำบุญสร้างสะพานรถยนต์อำนวยความสะดวกให้ประชาชน3จังหวัดทั้งกรุงเทพสมุทรสาครสมุทรปราการเรียกว่าสะพาน3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับรู้รับทราบว่ากฐินวัตถุกระบือทอดวันที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12นะก็ญาติโยมทั้งสาธุชนที่มีกุศลศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัดหัวกระบือปีพ.ศ. 2569ปีนี้ก็ท่านที่จะจองกฐินก็โทรศัพท์มาที่เบอร์โทรศัพท์หลวงตาวัดหัวกระบือหรือหลวงตาที่คุยกับโยมเนี่ยโทรศัพท์ก็0875005800นะโยม0875005800ก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่จะเป็นเจ้าภาพจองกฐินร่วมกันในปีนี้ก็ทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านแต่ละตระกูลจะติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาแล้วก็ภาพของโยมก็จะออกทางสื่อสารมวลชนทางโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5รายการคิดดีแลนด์ซึ่งออกอากาศสู่สายตาประชาชนทุกเช้ามืดวันศุกร์รุ่งขึ้นวันเสาร์แล้วก็รายการคุยกันสบายๆสไตล์ลูกตาก็โยมก็จะได้รับรู้รับทราบถึงเรื่องเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินในครั้งนี้ก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจองกฐินเป็นแต่ละสายทางวัดหัวกระบือลูกตาก็จะออกอากาศทางรายการวิทยุวพท.792รายการคุยสบายสไตล์ลูกตาให้ประชาชนได้ทราบกันทั่วทุกจังหวัดนะในรายการคุยสบายสไตล์ลูกตาช่วงเวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 3:30 น. ก็ขอเจริญพร

0: จริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800ยอมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายสไตล์ลูกตาทางคลื่นวิทยุอปท792กรมการบาลังทหารคลื่น AM ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา15:30 น.โดยประมาณถึงเวลา16:00 น.แล้วก็ลูกตาต้องขอโมทนากับญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการแล้วก็ได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันลูกตามาโดยตลอดนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุส่วนมากนะก็จะเข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการแล้วก็ได้โทรศัพท์มาร่วมทำบุญ
1: ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจงมาเกิดขึ้นและมาเกิดมีญาติโยมท่านสาธุชน ที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายสไตล์ท้องตาคลื่นวิทยุหัวพอท792กรมการพลังทหารคลื่น AM ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.เป็นประจำเสมอมา ต้องตาต้องขอโมทนาในกุศลทานญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายสไตล์ลูกตามาโดยตลอดนะขอให้ท่าน จงมีสุขภาพประนามัยร่างกายแข็งแรงขอจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอโยมทุกท่านโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีตลอดปีตลอดไปโดยทั่วกันนะญาติโยมสาวชนญาติโยมทั้งสาวชนวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสแล้วนะพฤหัสก็ญาติโยมทั้งสาวชนเดือนกันยายนเดือนนี้ ทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานก็ได้แจ้งว่าให้ต้องระวังภัยพิบัติทางน้ำนะเพราะว่าขณะนี้โยมฝนตกลงมามากหลายๆที่หลายๆจังหวัดนะเรียกอุทกภัยคือฝนลงมามากที่วัดหัวกระบือเนี่ยโยมตกมากโยมเมื่อเช้ามืดตอนที่จะลงก่อนที่จะลงทำวัดไหว้พระสวดมนต์ในอุโบสถหลวงพ่อโตที่กระบือ4:30เนี่ยก่อนที่สี่โยมตกลงมามากเครื่องสูบน้ำนี่ต้องใช้กัน3-4 ตัวเป็นประจำทุกวันช่วงนี้นะก็ แต่ก็ยังดีนะโยมในต่างจังหวัดเราจะเห็นได้ว่าภัยพิบัติโยมทรัพย์สมบัติเสียหายมากอะไรที่สมุทรสาครนะมหาชัยโยมรถเสียหายกันเป็นจำนวนมากเนี่ยคือตกแล้วน้ำระบายลงออกทะเลไม่ทันแล้วก็หลายๆจังหวัดทางภาคเหนือภาคอีสานนะฮะทุกๆภาคช่วงนี้โยมต้องระวังภัยเขาบอกว่าจากแต่วันที่17ถึงเท่าไหร่20กว่าต้องระวังภัยเรื่องอุทกภัยคือฝนแล้วก็พายุบางครั้งก็แรงมากเมื่อวานอันนี้ก่อนวานแล้ววันสุวรรณนี่โอ้โยมมาแรงนะกำลังทำยกสลาลายสร้างข้างอุโบสถทางใกล้ทางสวนถวันลานบุญมานี่โยมมืดมาเลยนะโยมฉะนั้นช่วงนี้ต้องระวังภัยมีทรัพย์สมบัติอะไรที่ จะเสียหายก็ขนยกขึ้นไว้ที่สูงซะก่อนนะยกไว้ที่สูงซะก่อนเพื่อจะได้ไม่เสียหายมากนะแล้วก็พวกอะไรรักควายเต้าเสียบประเดี๋ยวพวกนี้ต้องระวังถ้าตัดได้ก็ช่วงล่างๆตัดทิ้งซะก่อนเพราะว่าถ้าเมื่อน้ำท่วมมาแล้วโยมมันไฟมันจะช็อตอันตรายนะอันตรายควายช็อตก็ฝากญาติโยมท่านสาธุชนต้องช่วงนี้ระวังภัยพิบัติทางน้ำนะนี่เฉพาะทุกกระบือนี่ก็โยมเช้ามืดล้นเข้ามาด้านในนะพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเข้าไปที่กองหน่วยการด้านหน้าอุโบสถเพราะว่าข้างในน่ะต่ำแล้วโยมก่อนนี้ด้านในกองหน่วยการนั้นสูงอุโบสถสูงเดี๋ยวนี้ยกถนนจะมาสูงกว่าภายในอุโบสถละนะหรือว่ากองหน่วยการด้านหน้าอุโบสถฉะนั้นก็พอน้ำทั้งซึมเข้ามาด้วยนะแล้วก็ล้นเข้ามาด้วยก็ต้องสูบกันตลอดการตลอดเวลานะ แต่ว่าในช่วงนี้โยมอะไรเราช่วยเหลือเกื้อกูลตรงเคราะห์กันได้ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลตรงเคราะห์กันไว้นิยมกำไรชีวิตเพื่อนมนุษย์ร่วมโรคด้วยกันจะนับถือศาสนาใดนั้นเราอย่าไปแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาคือว่าเราเป็นเพื่อนร่วมโลกเดียวกันนะอาจจะศาสนาต่างกันศาสดาต่างกันแต่ว่าศาสดาทุกศาสดานั้นก็สอนให้สาธารณชนในศาสนานั้นทำดีนั่นก็เมื่ อผู้ใดก็ตามประสบภัยพิบัติเราก็อย่าทอดทิ้งกันนะก็ยังมีเนี่ยมูลนิธิต่างๆที่ได้ส่งเรือบ้างรถบ้างนักหน่วยงานหน่วยทหารนะราชการทหารไปช่วยสงเคราะห์ดูแลขนย้ายสิ่งของที่ขนย้ายก็ขนย้ายได้ก็ขนขึ้นมาหรือว่าช่วยคนที่ติดอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถจะออกได้ก็เอาเรือไปช่วยออกมาเนี่ยก็ต้องขออนุโมทนากับมูลนิธิต่างๆที่ได้ไปช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์กันนะแล้วก็องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววัชราลงกรณ์หรือว่ารัชกาลที่10พระองค์ก็ทรงมีความห่วงใยทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะไปตั้งโรงทานไปมอบถุงยางชีพเท่าที่จะพอบรรเทาเบาบางไปได้ระยะหนึ่งนะแล้วก็ขอให้เราทุกท่านเทิดทูนยกไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมนะถึงเราจะประสบภัยอย่างใดพระองค์ก็ทรงมีความห่วงใยแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายที่คณะรัฐบาลนะไม่ค่อยจะได้ออกไปดูช่วยเหลือกันนะรัฐบาลเนี่ยเราถ้าหากว่าช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนได้ทรงเคราะห์ประชาชนได้เนี่ยประชาชนก็จะยกย่องเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเหมือนกับเทิดทูนพระเจ้าอยู่หัวแต่ว่ารัฐบาลไม่ค่อยจะได้สนใจเนี่ยน่าเป็นห่วงเนี่ยเขายังพูดถึงเรื่องอะไรเงินทรงเคราะห์คนชราเนี่ย600 บาทเนี่ยมันไม่พอใช้นะโยมแล้วเดี๋ยวนี้อะไรต่ออะไรก็ขึ้นราคาสินค้าขึ้นราคาอาหารจานหนึ่งเนี่ยมื้อละ20 บาทเนี่ยมันไม่ได้แล้วมันไม่มีดังนั้นโยมเดือนหนึ่ง600 บาทเนี่ยมันน่าจะสงเคราะห์อย่างที่ได้ก่อนที่จะเป็นรัฐบาลที่คุยประชาสัมพันธ์ไว้ว่าคนชราจะได้ประมาณ 3,000 บาท 3,000 บาทก็ยังเพียงแค่วันละ100 บาทนะโยมแต่ถึงยังไงก็ยังดีนะ100 บาทก็ยังพอบรรเทาเบาบางไปได้สถานสงเคราะห์คนชราแล้วก็นักเรียนที่โรงเรียนเนี่ยเมื่อสักครู่หลวงตาคุยในรายการคุยกันยามบ่ายสไตล์หลวงตาทาง TikTok นะก็จบลงเมื่อกี้เนี่ยเมื่อสักครู่มิตรไลเวอร์1991และก็มีการพอดี2021ก็มาช่วยกันจัดนะเป็นพิธีกรก็โยมก็เข้ามาดูชมกันมากพอสมควรนะฉะนั้นก็โยมช่วงนี้อะไรที่เราสงเคราะห์กันได้ช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์กันได้ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์กันไปโยม ทำลายชีวิตของเรานะฮะแล้วก็ในช่วงนี้โยมวัดหัวกระบือก็กำลังเร่งงานสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่ๆแทนอุโบสถหลังเดิมนะเนื้อที่400ตารางวากำลังงานก่อสร้างอยู่ฉะนั้นโยมมีโอกาสก็เชิญเจริญพรมาร่วมกันนะเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถตามกำลังพระมหาศรัทธาขณะนี้ก็กำลังสั่งอิฐนะอิฐ อิฐมอญนะอิฐมอญก้อนใหญ่ๆกำลังจะส่งเข้ามานะส่งเข้ามาในช่วงบ่ายวันนี้นะฉะนั้นโยมก็มีโอกาสก็เชื่อเชิญเจริญพรร่วมกันเป็นเจ้าภาพอิฐมอญอิฐอะไรที่เราจะใช้ส่งเคราะห์ใช้สร้างอุโบสถประธานทอดรับโทรศัพท์นะครับคุณกบีครับก็ประมาณ9โมงนะเพราะว่าไปรับบัวขันไปแทนมหาใช่ไหมแล้วถ้าที่โยงบัวขันเท่าที่โยงฮะขันผมเบอร์สามนี่แหละขอขันหน่อยอ่ะเหรอครับครับ

0: จริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800ยอมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพร
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระโบสถ์ไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระราม2ชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2284511199ร่วมบุญถ่ายชีวิตโคกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2284540099หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าอาวาสวัดหัวกระบือเบอร์โทร0875005800

0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระโบสถ์ไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระราม2ชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี 228451199 ร่วมบุญถ่ายชีวิตโคกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี 228454-0099 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าอาวาสวัดหัวกระบือเบอร์โทร087-500-5800
1: ก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนในช่วงนี้ก็เข้าเทศกาลงานกฐินตามวัดวารามต่างๆวัดหัวกระบือก็ได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12แล้วกฐินในปีนี้ก็มีญาติโยมท่านสาธุชนจองแล้วแต่ว่าท่านเปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายมาร่วมทอดพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12ก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนจัดกฐินมาร่วมกันแล้วก็ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินสามัคคีในปีนี้ก็จะได้รวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาณขณะนี้ก็ดำเนินงานการก่อสร้างถึงชั้นที่3แล้วนะโยมฉะนั้นก็ญาติโยมท่านสาธุชนมีกุศลศรัทธาก็เชื้อเชิญเจริญพรนำมาร่วมทอดกฐินกันณที่วัดกระบือแหวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครหรือรายการหนึ่งก็มาร่วมกันทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือให้รอดพ้นจากการถูกฆ่าจากโรงฆ่าสัตว์และก็เพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์แล้วก็เพื่อถวายหลวงพ่อโตในอุโบสถการทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือนิยมจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บในสังขารร่างกายเรานี้สูญทลายหายไปได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์นิยมนะโยมยังไม่ต้องเชื่อหลวงตามีโอกาสบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมีแม้แต่เป็นโรคมะเร็งโยมตัวเองมาไม่ได้นะอยู่อเมริกาให้ญาติพี่น้องมาทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือแล้วก็วิดีโอคอลให้โยมที่อเมริกาได้เห็นภาพจากการทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือลูกตาเป็นผู้รับเองหลังจากนั้นไม่นานโยมที่อเมริกาได้โทรศัพท์แจ้งมาว่านี่โรคมะเร็งนั้นบรรเทาเบาบางแล้วก็หายลงได้นี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ฉะนั้นก็เชื้อเชิญเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสก็มาร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือกันณที่วัดกระบือแหวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครด้วยมามีโอกาสก็มากราบนมัสการปิดทองพระโตในอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มีอายุยืนยาวมาได้ถึง280ปีแล้วก็เลยโยมที่จะร่วมทำบุญสร้างอุโบสถก็ดีไถ่ชีวิตโคกระบือก็ดีหรือว่ามาร่วมทอดกฐินสามัคคีในปีพ.ศ. 2569ปีนี้ก็ถ้าโยมไม่สะดวกในการเดินทางมาก็จะทำบุญร่วมได้โดยการที่โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือนะธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชีก็228454188นะโยม228454188เป็นบัญชีรวมทั้งไถ่ชีวิตโคกระบือทอดกฐินและทำบุญสร้างอุโบสถหรือว่าทำบุญสร้างสภารถยนต์อำนวยความสะดวกให้ประชาชน3จังหวัดทั้งกรุงเทพสมุทรสาครสมุทรปราการเรียกว่าสะพาน3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับรู้รับทราบกฐินวัดหัวกระบือทอดวันที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12นะก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัดหัวกระบือปีพ.ศ. 2569ปีนี้ก็ท่านที่จะจองกฐินก็โทรศัพท์มาที่เบอร์โทรศัพท์หลวงตาวัดหัวกระบือหรือหลวงตาที่คุยกับโยมเนี่ยโทรศัพท์ก็087500-5800นะโยม087500-5800ก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่จะเป็นเจ้าภาพจองกฐินร่วมกันในปีนี้ก็ทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านแต่ละตระกูลจะติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาแล้วก็ ภาพของโยมก็จะออกทางสื่อสารมวลชนทางโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะรายการคิดดีแลนด์ซึ่งออกอากาศสู่สายตาประชาชนทุกเช้ามืดวันศุกร์รุ่งขึ้นวันเสาร์แล้วก็รายการคุยกันสบายๆสไตล์ลูกตาก็โยมก็จะได้รับรู้รับทราบถึงเรื่องเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินในครั้งนี้ก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจองกฐินเป็นแต่ละสายแต่ละสายทางวัดหุบกระบือลูกตาก็จะออกอากาศทางรายการวิทยุวพท792รายการคุยสบายๆสไตล์ลูกตาให้ประชาชนได้ทราบกันทั่วทุกจังหวัดในรายการคุยสบายสบายสไตล์ลูกตาช่วงเวลาบ่าย3โมงถึง3โมงครึ่งก็ขอเจริญพรขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตหนองเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรของชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี22845411882284541188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์0875005800ขอเจริญพร

0: จริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีตัวสนธิสัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์087500580000โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพร
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระโบสถ์ไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระราม2ชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี 2284511199

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อน
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับดิฉันจันสุจิราศิริเวชโชค่ะคุณฟังซึ่งรับฟังคลื่นนี้แล้วก็เวลานี้นะคะก็โปรดทราบค่ะว่าเราก็จะนำเสนอเพลงจังหวัดสนุกๆ นะคะเพราะหลายท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมคลื่นนี้เปิดเพลงเร็วๆเพลงจังหวัดสนุกๆเพื่อให้คุณผู้ฟังของเราได้ออกกำลังกายกันที่บ้านนั่นเองนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มของคุณผู้ฟังซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะคะถ้าว่าคุณฟังต้องการที่จะฟังเพลงเพราะๆเดี๋ยวรอก็จะนำเสนอเพลงในรูปแบบที่คุณฟังชื่นชอบอาจจะเป็นแนวอีซี่หรือว่าเพลงสตริงหวานๆหรือว่าเพลงลูกกรุงก็ต้องติดตามสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะมาพร้อมๆกับสมุนไพรแปะกล้วยดอวิกิงกล่องสีเขียวกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นะคะรูปแบบของสารสกัดที่บริสุทธิ์นะคะคุณฟังเพื่อที่จะให้สะดวกกับการเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็ขอชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนหากว่าคุณฟังของเราตั้งใจที่จะมอบให้ผู้ที่จะรับนะคะอาจจะเป็นญาติหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเราไม่ได้ไปกราบไหว้ท่านแต่ส่งของขวัญดีๆนะคะสมุนไพรแปะกล้วยหรือจะเป็นกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพหรือกาแฟบัตเตอร์ไฟไปให้นะคะซึ่งทุกซองก็จะมีสารสกัดจากแปะกล้วยเราจำหน่ายกล่องละ260 บาทกล่องสวยงามแพ็กเกจจิ้งสวยหรูมีทั้งดอกไม้แล้วก็ผีเสื้อขอชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะส่งให้ถึงบ้านสั่งซื้อที่0625100560-9ค่ะส่วนคุณผู้ฟังของเราที่พร้อมจะออกกำลังกายนะคะขอเรียนว่าหายใจลึกๆนะคะและถ้าหากว่าเหนื่อยกับการออกกำลังกายในช่วงสัก 3-4 เพลงแรกเพราะว่าแต่ละเพลงนี้จะประมาณ3นาทีนะคะหัวใจก็เต้นตุ๊บๆๆๆอาจจะพักหน่อยก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่นะคะอีกชุดนึงค่ะเพราะว่าในการนำเสนอนั้นเราก็จะนำเสนอประมาณ25-30 นาทีนะคะซึ่งก็ตรงกับสเต็ปขององค์การอนามัยโลกว่าการออกกำลังกายประมาณ30 นาทีต่อวันต่อเนื่องกันประมาณ1 สัปดาห์หรือว่า5 วันนะคะก็จะช่วยป้องกันโรคได้นะตอนนี้เชิญเลยค่ะคุณฟังออกกำลังกายกันค่ะ
1: สวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เราเอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ให้เป็นท่าออกกำลังกายกันดีกว่าเอ้าย่ำเท้าจ้ารู้ไหมออกกำลังกายมันดียังไงมันจะช่วยเบิกทวารทั้ง7เบาหวานจะลดหดผื่นจะหายไปกรวยไตจะกลับมาใสสะอาด

าแรกถ้าโบกแท็กซี่เอายื่นแขนออกมากันเร็วต่อจากนั้นก็โบกสะบัดแขนโบก

0: ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันบิดปั่นโบกในวันนี้ยังไงก็อย่าลืมไปบิดไปปั่นไปโบกกันต่อที่บ้านด้วยล่ะด้วยความปรารถนาดีจากที26
1: จบฉีกมหรสพจบแล้วจ้า

คุณผู้ฟังของเราต้องเข้มแข็งนะคะถ้าอ่อนแอก็แพ้ไปอ่อนใจเพราะแพ้เธออันนี้มันธรรมดาธรรมดานะคะคุณผู้ฟังได้ออกกำลังกายแล้วก็สนุกสนานนะคะในบรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้แล้วก็สิ่งที่คุณผู้ฟังจะได้รับนะคะนอกจากระบบการหายใจที่ยอดเยี่ยมนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอาจจะสังเกตนิดนึงนะคะถ้าหากว่าเป็นคนที่เพิ่งจะเริ่มต้นกับการที่จะออกกำลังกายหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายกับเพลงจังหวะสนุกๆ นะคะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าแม้ระบบการหายใจมันยังไม่เที่ยงนะยังไม่แน่นยังไม่ตรงยังไม่เป๊ะนะคะรอไปอีกสัก3วันนะคะรอดูมีนั่นหมายกันถ้าคุณผู้ฟังเลิกงานแล้วนะคะใช้เวลาอยู่ที่ทำงานแป๊บนึงประมาณครึ่งชั่วโมงออกกำลังกายกับสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะคุณผู้ฟังจะมีความเข้มแข็งในเรื่องของระบบทางเดินหายใจมากขึ้นนะคะแล้วก็มีระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการออกกำลังกายมากขึ้นมีระบบเรื่องของกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากขึ้นนะคะถ้าเผื่อว่าในขณะที่คุณออกกำลังกายคุณอาจจะต้องขมแหววหน้าท้องนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะมีการนอกจากขมแหววหน้าท้องแล้วบางท่านก็อาจจะมีการยักย้ายสายสะโพกนะคะมันก็จะทำให้มี LS เกิดขึ้นแต่แน่นอนนะคะสิ่งที่คุณได้รับนั่นคือความแข็งแรงแล้วก็การไหลเวียนของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นระบบสมองหรือว่าหัวใจนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าคุณผู้ฟังมีตัวช่วยแบบสมุนไพรแบบกล้วยนะคะกับการที่จะเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพแล้วก็ใช้สมุนไพรแปะกล้วยร่วมไปกับการรับประทานยาของคุณผู้ฟังหรือว่าอาจจะไม่มีการทานยาแต่ว่าบางท่านต้องการตัวช่วยดีๆโดยเฉพาะในเรื่องของคนหนุ่มคนสาวที่อยากจะมีพละกำลังในการทำงานอยากจะรู้สึกสดชื่นอยากจะมีการครีเอทงานอยากจะรู้สึกว่าเราว้าวเราวิบเราบึ้มประมาณนี้นะคะโทรศัพท์ถามว่าถ้าบอกว่าหนูไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยหนูจะทานสมุนไพรแปะกล้วยได้ไหมทานเพื่อที่จะให้สมองของหนูมีความสดชื่นไบรท์แล้วหนูสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีความสุขได้ไหมนะคะคุณหมอก็จะตอบว่าได้เลยนะคะเพราะว่านี่คือความบริสุทธิ์ของสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งแต่แท้จริงแล้วเนี่ยคุณสามารถทานได้เลยนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าการสกัดจากสมุนไพรแปะกล้วยทำให้นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะรับประทานได้นะคะโดยเฉพาะในรูปแบบของสารสกัดซึ่งนอกจากสารสกัดแล้วก็ต้องมีงานวิจัยรองรับนะคะ0625100560-9คนที่ออกกำลังกายนะคะคุณผู้ฟังคุณจะพบว่าความแข็งแรงของร่างกายได้เกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันนะคะความอ่อนแอก็น้อยลงไปเหมือนกับบทเพลงที่ว่าอ่อนแอก็แพ้ไปนะคะคุณผู้ฟังมันเป็นแบบนี้นะเหตุผลนี่คือเหตุผลที่นำเพลงนี้มาฝากคุณผู้ฟังนะคะเพื่อให้ความอ่อนแอเชื้อโรคต่างๆหายไปจากร่างกายของคุณและความแข็งแรงกลับเข้ามาแทนที่ความสดชื่นกลับเข้ามาความสดใสกลับเข้ามาการประพับประคองความเสื่อมกลับเข้ามาการดูแลสุขภาพกลับขึ้นมานะคะร่างกายต้องแข็งแรงเราต้องรักตัวเองแล้วก็เริ่มดูแลตัวเองนะคะอย่าให้ความอ่อนแอเข้ามาใกล้นะคุณผู้ฟังเราต้องเข้มแข็งเราต้องศรัทธาและเราต้องแข็งแรงค่ะและในขณะเดียวกันนะคะหากว่าคุณฟังของเราติดตามรับฟังรายการนี้แล้วก็อาจจะพอพ้นรัศมีของการกระจายเสียงของวิทยุเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถที่จะรับได้เพราะฉะนั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ www.kcsradio.online ค่ะหรือคุณฟังจะเข้าไปใน YouTube นะคะกับการที่จะฟังสุขภาพต่างๆนะคะข้อมูลทางด้านสุขภาพจากทีมแพทย์ของเราก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลสำหรับคนที่อยากรักสุขภาพแล้วก็สนใจสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวนั่นเองนะคะขอบคุณน้องที่กำลังขับรถกลับบ้านนะคะที่รังสิตบอกว่าฟังรายการนี้อยู่ขอเพลงพี่เบิร์ดหนึ่งเพลงตั้งใจที่จะให้เพลงนี้เหมือนกันเนาะใจตรงกันฟังค่ะ

เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากนะคะและดิฉันเองก็เข้าใจนะคะว่าคุณกับเขารักกันหรือว่าเขากับคุณรักกันแต่คนเราเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังจะจดจำแต่เรื่องของคนอื่นและเรื่องของตัวเองล่ะนะคะมีบ้างไหมคะที่อาจจะต้องจดทั้งบันทึกในเรื่องของความดันไขมันจำไม่ได้นะคะเวลาไปพบคุณหมอมันเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังเองมากๆแล้วก็จดจำหมายเลขโทรศัพท์ไว้พร้อมกับ0813346666ค่ะแล้วมาคุยกันนะคะจดบันทึกในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขอะไรต่างๆที่เราไปตรวจสุขภาพมันจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าจะให้ช่วยความจำได้ดีก็แปะกล้วยช่วยความจำค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติอัปเดตสถานการณ์ฝนตกหนักยืนยันภาคกลางไม่เกิดเหตุการณ์ทุกภัยเหมือนปี2554ศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติอัปเดตสถานการณ์ความเสี่ยงฝนตกหนักมากน้ำไหลหลากน้ำท่วมชุมชนตั้งแต่วันที่24ถึง26กันยายนพบว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและความรุนแรงสูงเป็นพื้นที่เฉดสีส้มในกรอบสีน้ำเงินศูนย์ได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังชุมชนจากปริมาณฝนสะสมรุนแรงในระดับมากกว่า300มิลลิเมตรระหว่างวันที่24ถึง26กันยายนมีโอกาสประมาณ 5% หรือเป็นฝนสะสมในรอบมากกว่า20ปีสำหรับพื้นที่ภาคกลางในลุ่มเจ้าพระยาถึงท่าจีนจะไม่เกิดเหตุการณ์มหาทุกขภัยเหมือนปี2554เนื่องจากปัจจัยจากน้ำเหนือหลากมีปริมาณน้อยกว่าประมาณ 40% อย่างไรก็ตามปัจจัยฝนตกหนักในพื้นที่ช่วง24ถึง26กันยายนจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในชุมชนหรือน้ำท่วมรอการระบายในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการจบข่าวศิริรัตน์มหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: Thank you.

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะต้องกราบขอบคุณตั้งแต่เนิ่นๆนะคะที่มาให้เกียรติมาร่วมรายการสุขกายสุขใจและสบายใจไว้คะก็ขอให้ผู้สูงอายุที่เป็นผู้รับฟังสุขภาพกับเสียงเพลงทุกท่านสุขภาพแข็งแรงทั้งกายทั้งใจนะคะอาจารย์เนาะ
1: ค่ะก็เรียนท่านผู้ฟังนะครับ
0: ค่ะ
1: อายุมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาสูงอายุที่จริงก็ไม่ใช่หรอกมันก็คืออาวุโส
0: อายุมาก
1: มีประสบการณ์ ชีวิตผ่านอะไรมามากก็พอเห็นนะเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัยที่ยังมีรถสามล้อรถรางอะไรนะ อยู่ในกรุงเทพ
0: มีใช่ไหมคะอาจารย
1: ์สวน
0: อาจารย์นี่นั่น
1: โอ้เป็นเด็กๆที่นั่งเล่นรถรางไฟฟ้าจากถนนตกไปท่าเตียนนะครับ
0: ค่ารถเท่าไหร่คะอาจารย
1: ์อุ้ยสลึงสองสลึง
0: เด้อคะ
1: ใช่ใช่แล้วก็แถวบ้านเนี่ยสมัยก่อนจะเรียกแท็กซี่หรือสามล้อให้มาแถวตรอกจันนะเขาก็บอกไม่ไปไม่ไปเพราะกลัวถูกปล้น
0: แถวนั้นยัง
1: เพราะในยังเป็นป่าเป็นสวนผลไม้หูเยอะมากแล้วก็เมื่อเด็กๆนะครับเนี่ยผมอยู่แถวตรอกจันเนี่ยตั้งแต่เกิดเด็กๆพออายุสักเป็นประถมมัธยมเนี่ยก็เช้าๆเนี่ยก็จะมีคนหาผลไม้มาขาย
0: จากสวนใช่ไหมคะ
1: จากสวนเนี่ยออกมาขายเนี่ยทั้งฝรั่งนะส้มมะละกออะไรลิ้นจี่ลำยงลำไยอะไรเงี้ยโอ้เยอะแยะนะเนี่ยได้กินทุกวันทุกอาทิตย์เลยแต่แล้วก็มีเต้าหู้เต้าหวยมาขายนะแ
0: ล้วก็อันนี้ก็ไม่ได้ขายเฉาก๊วย
1: ใช่สมัยโบราณเนี่ยก็ชีวิตมันง่ายเรียบง่ายจ
0: ะ
1: มันไม่เหมือนปัจจุบันเนี่ยต้องใช้อินเตอร์เน็ตจองล่วงหน้าอะไรโอ้โหตรงนี้ก็ชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไป
0: อาจารย์คะนอกเหนือจากว่าการใช้อินเทอร์เน็ตในการที่จะส่องหรือว่าจองร้านแล้วนี่เดี๋ยวนี้สามารถจองโต๊ะได้ด้วยนะ
1: อ้าวใช่ถูกไง
0: ใช่
1: ไหมแล้วก็ที่พูดเนี่ยเพื่อจะบอกว่าอันนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงในการสื่อสารหรือจะเทคโนโลยีคือวิทยาศาสตร์มันเจริญก้าวหน้าไงสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหจะไปเครื่องบินก็นานกว่าจะได้ไปเดี๋ยวนี้บินกันหูผู้คนอย่างกันมาแย่งกันขึ้นหูมหาศาลเลยสมัยผมเป็นเด็กกว่าจะได้ไปเมืองนอกจะไปเลยทีเนี่ยต้องใส่สูทไทยไรนะ
0: การขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โก้เก๋นะ
1: โอ
0: ้สมัยก่อนสุดยอดสุดยอดมากทันสมัยที่สุด
1: ใช่สมัยจำได้สมัยเป็นเด็ก
0: แล้วจะต้องมีหีบใส่เสื้อผ้า
1: ใช่แล้วก็คนที่ได้ทุนไปต่างประเทศเนี่ยทุนโคลัมโบนะหรือทุนไปอังกฤษไปแรงต่างนี่ทุนคิงทุนอะไรเนี่ยโอ้เพื่อนจะประสบ
0: ทุนมหิดลนี่มีเยอะไหมคะ
1: มีทุนนี่ทุนคิงไงทุนคิงของมหิดลนี่ก็มีทุนอยู่เหมือนกันนะของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็มีทุนนี่เล่าให้ฟังว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนไปเรื่อยครับเราก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้แล้วก็อยู่กับเขาอยู่กับมันแล้วก็ใช้ประโยชน์นะครับแต่ก็ไม่มีความทุกข์ผู้อาวุโสก็ต้องยอมรับไม่มีใครหยุดเวลาได้ชีวิตก็เปลี่ยนไปเมื่อสมัยเราเด็กนะเราก็ยังจำได้ยังดีดลูกหินเล่นหมากเก็บ ดิงนะยิงหนังสติ๊ก
0: ปาเป้าปาเป้า
1: ใช่ใช่ เดี๋ยวนี้ไม่มีใครทำอย่างนั้นแหละใครไปทำเนี่ยเล่นบอลลูนอะไรเงี้ยไม่มันเชย
0: หรือว่าเล่นหมาก้านกล้วยนะ
1: ถูกถูกเดี๋ยวนี้เด็กๆ ก็เล่นแต่มือถือแต่ว่า ต้องเข้าใจนะครับอย่าหลงเราต้องเข้าใจชีวิตด้วยทำไมมันมีลูกเนี่ยไม่ให้มันเล่นมือถือจนมันหลงไงเพราะมือถือนี่มันดึงดูดใจมันเล่ากิเลสนะทำให้เขาไม่เข้าใจชีวิตไม่ได้เรียนรู้ชีวิตตรงนี้ครับผมก็เป็นห่วงผมก็มีหลานคนหนึ่งอ่ะปัจจุบันเนี่ยตัวนิดเดียวแต่มันรู้เยอะเหลือเกิน นะจะกินข้าวก็ต้องขอดูนะไอ้มือถือเนี่ยพ่อแม่ก็บอกบังคับไม่ได้แต่ร้องไห้อะไรเงี้ยแต่ที่จริงเนี่ยผมว่าพ่อแม่ต้องมีความอะไรหนักแน่นต้องมีกฎเกณฑ์ชัดเจนว่าเวลาไหนจะดูเวลาไหนไม่ให้ดูเนี่ยครับถ้าทำตั้งแต่อายุน้อยๆเด็กจะเรียนรู้ครับแล้วต่อไปเนี่ยเขาจะกำกับและบังคับตัวเองได้ไม่ใช่อะไรไม่พอใจก็ร้องไห้โวยวายอย่างเงี้ยเพราะเด็กรุ่นปัจจุบันเนี่ยถึงมีความสุขยากมีความทุกข์ง่ายเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญ
0: มีความสุขยากมีความทุกข์ง่าย
1: ใช่ใช่ก็ไปทำให้คนเนี่ยนะวัยรุ่นอาวุโสฆ่าตัวตายเยอะขึ้นนะทางสถิติซึ่งความจริงมันสบายกว่าสมัยโบราณเยอะนะสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยโอ้ต้องขี่จักรยานไปส่งข้าวสงข้าวสารนะขายของทุกอย่างตื่นแต่เช้านะไม่เห็นต้องทุกข์เลย นะไม่เห็นต้องฆ่าตัวตายแต่เดี๋ยวนี้โหรวยนะมีรถนั่งไปส่งโรงเรียนทุกวันแต่เรานี่เดินไปโรงเรียนนั่งรถเมล์ไปนะ เรายังไม่เห็นมีความทุกข์มากมายอย่างนั้นอันนี้ครับเป็นสิ่งที่ต้องฝากท่านผู้ปกครองนะครับผู้ใหญ่ทั้งหลายว่าก็ต้องให้ความรู้กับเด็กอย่าปล่อยให้เขาเนี่ยหลงเทคโนโลยีนะครับเพราะถ้าหลงแล้วเนี่ยโหพออายุมากๆนี่มันตามไม่กลับนะ
0: กูไม่กลับ
1: ตรงนี้สำคัญนะเพราะฉะนั้นเรียนรู้ตลอดชีวิตไงคือเรียนรู้แล้วเรียนชีวิตด้วยว่าอ๋อชีวิตก็อย่างนี้แหละมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปตลอดเวลามันอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเปลี่ยนไปเรื่อยน
0: ะ
1: สมัยก่อนนี่ไม่ร้อนเงี้ยเดี๋ยวโอ้โหร้อนมากขนาดนี้40องศาแล้วม
0: ั้งไม่ถึงนะ
1: ไม่ถึงไม่ถึงแต่ก่อนนี่ต้นไม้ใบหญ้าเยอะเดี๋ยวนี้ทุ่งนากลายเป็นคอนโดหมดแล้วคอนโดเนี่ยก็มีอะไรนะเครื่องปรับอากาศทุกห้องเลยโอ้โหปล่อยความร้อนออกมาข้างนอกอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างนอกไม่น่าอยู่ซะแล้วธรรมชาติมันเสียหายมากก็ไม่รู้จะทำอย่างไรอ่ะเพราะความเจริญได้ทำลายธรรมชาติกลายเป็นธรรมชาติเทียมห้องปรับอากาศเทียมอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้ประสบการณ์นะกับท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วย
0: มันเหมือนกับเป็นอย่างนี้ไหมคะอาจารย์เวลาที่คนที่จะทำงานเนี่ยเขาก็เข้าเมืองมาทำงานกันวันธรรมดาก็หาที่อยู่กันในอาจจะเป็นคอนโดมิเนียมนะคะอพาร์ตเมนต์หรือว่าห้องพักอะไรต่าง
1: ๆ
0: พอวันเสาร์อาทิตย์ก็ค่อยออกจากพื้นที่ของกรุงเทพหรือว่าเมืองหลวงเนี่ยออกไปชานเมือง
1: แต่เดี๋ยวนี้ชานเมืองก็กลายเป็นเมืองไปหมดแล้ว
0: เมืองไปหมดแล้ว
1: อย่างแต่เมื่อไหร่ก่อนเนี่ยจะไปแถวเมืองนนท์เนี่ยก็เป็นหูสวนทุเรียนโอ้โหเยอะแยะส้มอะไรเงี้ย
0: มีคลอง
1: โอ้เยอะแยะหมดคลองอย่างแต่เมื่อแถวบ้านผมตอกจันเนี่ยสะพาน1สะพาน2สะพาน3สะพาน4สะพาน5มีสะพานเพราะมีคลองเยอะเดี๋ยวนี้ไอ้คำว่าสะพานหายไปหมดแล้วไม่มีอ่ะ
0: ตอนนั้นทุ่งบางเขนก็เป็นทุ่งนาอยู่ใช่ไหมคะ
1: โอ้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรต่างเปลี่ยนแปลงไปผู้อาวุโสก็อย่าไปดูว่าเป็นวันผู้สูงอายุหมดสภาพแล้วไม่จริงอ่ะไม่จริงเรามีประสบการณ์ที่ดีมากแล้วก็เราก็เลยเรียนรู้ชีวิตแล้วก็สอนลูกหลานบอกนี่เธอต้องระวังนะต้องกำกับจิตใจด้วยแต่เราก็เรียนรู้ธรรมชาติเราเรียนรู้การใช้เทคโนโลยียังไงแต่ใช้ให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมเช่นมือถือทั้งหลายเนี่ยมันจะพาไปดูภาพโป้อะไรเที่ยวเตมันไม่ค่อยไปส่งเสริมธรรมะเนี่ยมีธรรมะอยู่ในนั้นมีแต่คนไม่ค่อยดูตรงนี้นะตรงนี้ไปเห็นว่ามันก็มีทั้งจิตใจของเราด้วยที่เราต้องกำกับอย่าปล่อยให้มันฟุ้งเฟ้อไป
0: ออกนอกขอบ
1: ออกนอกกรอบไปคือมันฟุ้งไงเขาเรียกว่าอุทัจจะกุกุจจะอุทัจแบบฟุ้งไปตรงเนี้ยเราต้องกำกับให้มีความเข้าใจแล้วก็สามารถตั้งเป้าหมายของชีวิตถูกไหมทุกคนเกิดมาต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนนะพอเรารู้เป้าหมายนะเรากำหนดทิศทางเราได้สมัยปัจจุบันก็หรอกต้องมีวิชั่นแล้วต้องมีมิชชั่น
0: ต้องมีวิชั่นต้องมีเพรสชั่น
1: แล้วมีมิชชั่นด้วยนะไอ้ตรงนี้มาแล้วก็วางแผนนะกลยุทธ์เนี่ยก็จริงธรรมชาติแต่เก่าก็เป็น
0: ก็เหมือนกับที่อาจารย์บอกไว้กับคุณผู้ฟังของเรานะคะท่านผู้ฟังว่าชีวิตนี่คือไลฟ์ลองแล้วก็เลิร์นนิ่งใช่ไหม
1: เรียนรู้ตลอดชีวิตไง
0: ใช่ค่ะ
1: ก็นี่ไงเนี่ยเราก็เรียนรู้แต่เรียนรู้ตลอดชีวิตเท่านั้นไม่พอนะต้องเรียนรู้ชีวิตด้วยว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่ใช่เป็นเด็กตลอด
0: มันมีการเปลี่ยนแปลง
1: มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ใช่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกวินาที
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เราต้องรู้เห็นด้วยตัวเราเองไงถ้าเราเข้าใจมันเราจะบอกอ๋อเราก็จะไม่ยึดติดในตัวตนของเรามากนะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อวานนี้อาจจะไม่มีอาการปวดศีรษะความดันไม่ขึ้นแต่วันนี้ความดันขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติ
1: เปลี่ยนแปลงมันเพราะว่าเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไงถูกไหมอาจจะมีความเครียด
0: ค่ะ
1: อาจจะมีโรคอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งมันจะเริ่มปรากฏอาการมาช้าๆ
0: ใช่ค่ะ
1: พันธุกรรมบางอย่างซึ่งเด็กๆไม่ปรากฏตอนอายุมากก็มีเช่นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยประจำโรคความดันโลหิตสูงก็มีสาเหตุหลายอย่างอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรียนท่านผู้ฟังว่าอย่าบอกว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงต้องรู้ว่าความดันโลหิตสูงนั้นเกิดจากเหตุใดเหตุที่แก้ไขได้ไหมเหตุที่แก้ไขไม่ได้แล้วต้องทำอย่างไรเพื่อให้ความดันเราไม่สูงมากร่างกายจะได้คงทนอยู่นานและไม่เสื่อมเร็ว
0: เข้าใจ
1: ถ้าความดันมันสูงตลอดเวลาเหมือนเราทำงานหนักตลอดเวลา ไตก็จะเสียหัวใจก็จะเสีย
0: เวลาความดัน
1: สมองก็จะเสีย
0: ความดันสูงมากๆนี่สิ่งที่ทำงานหนักที่สุดนี่คือหัวใจไหมคะ
1: หัวใจด้วยแล้วเส้นเลือดด้วยไงเส้นเลือดมันก็ถูกความดันสูงเนี่ยกระแทกก็ทำให้มันเสียหายแล้วบางทีก็แตกนะ
0: ค่ะ
1: ที่บอกความดันโลหิตสูงทำให้สมองแตกเส้นเลือดสมองแตกเนี่ย
0: ยิ่งสภาพเส้นเลือดที่มันมีความเสื่อมจากวัยมากๆเนี่ยนะคะมันก็มีโอกาส
1: อ้าวก็เหมือนอย่างท่อประปาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะโดนความร้อน
1: ไม่เอี่ยมนี่ไม่เป็นไรแต่10ปี20ปีให้หลังนี่ก็ผุตันตีบ
0: ต้องเปลี่ยน
1: ถูกไหมก็ต้องเปลี่ยนแต่ร่างกายมนุษย์นี่มันสุดยอดมันปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะรีนิวตลอดเวลา
0: ค่ะ
1: เนี่ยที่ผมพูดเช่นนี้เนี่ยไม่ใช่คิดเอานะครับเห็นเลยผิวหนังอ่ะผมเรียนเรื่องผิวหนังนี่ผมรู้เลยเราตัดดูเนี่ยเห็นเลยว่าผิวหนังนี่เราเปลี่ยนตลอดเวลา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใหม่เป็นขี้ไข่หมุนเวียนเดือนนึงเปลี่ยนใหม่ทั้งตัว
0: อาจารย์พูดถึงเรื่องของผิวหนังเนี่ยคือสูตรทราบว่าผิวหน้าของผู้หญิงทั้งเอเชียแล้วก็ผิวหน้าของผู้หญิงทั้งยุโรปเนี่ยเวลาฤดูกาลเปลี่ยนมันจะมีการผัดเปลี่ยนไหมคะหร
1: ือ ว่ามันผัดเปลี่ยนตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าฤดูกาลจะเป็นอย่างไรแต่ฤดูกาลนี่มีผลกระทบเพราะมนุษย์มีตัวเราและมีสิ่งแวดล้อมไงแต่ตัวเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมอย่างสมมติถ้าเราอยู่ในที่ร้อนอย่างเงี้ยอากาศร้อนเนี่ยผิวก็จะมีเหงื่
0: อ
1: จะมาแล้วก็ถ้าอยู่ในที่หนาวความชื้นในอากาศน้อยร้อยผิวเราก็จะแห้งลอกเป็นขุยคันได้ง่ายแล้วคนที่เกิดมาแต่ละคนน่ะก็มีความแตกต่างกันน่ะผิวน้ำมันในหนังอ่ะชั้นบนสุดเนี่ยซึ่งร่างกายสร้างเนี่ยในคนแต่ละคนโดยพันธุกรรมอ่ะก็สร้างน้ำมันในผิวหนังชั้นหนังกำพร้าเนี่ยได้ไม่เท่ากันคนที่เป็นภูมิแพ้มากๆเนี่ยโอ้โหผิวจะแห้งและลอกมากพออากาศเย็นเนี่ยโอ้จะคันลอกเป็นขุย
0: เนี่ยนี่คือสาเหตุ
1: นี่ไงก็ถึงบอกว่าไม่ใช่มาหาหมอแล้วหายบอกมาหาแพทย์เนี่ยต้องเข้าใจว่า
0: จะหายเมื่อไหร่ถ้าคุณหมอ
1: มีเหตุใช่ก็จะถามว่าหายขาดไหมหมอนี่เป็นคำถามที่เขาถามหมอประจำเลยหมอบอกคำถามนี้ไม่ใช่ต้องถามหมอว่าหมอมีเหตุและปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ผมเป็นอย่างนี
0: ้
1: และเหตุและปัจจัยนั้นอันไหนที่ผมแก้ไขปรับปรุงได้ไม่ใช่ให้หมอแก้ทุกอย่างนะอันนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นผู้ที่มาหาแพทย์เนี่ยต้องเข้าใจนะครับอย่าถาม

0: เป็นหมอเรียนแต่ไม่ได้เรียนธรรมะด้วยไงก็จะไม่เข้าใจสิ่งที่ผมพูดเนี้ยก็จะดูโรคแบบตายตัวให้ยาปุ๊บหายไม่หายอย่างเงี้ยก็ทำให้คนไข้จะงงไงแล้วเวลาไม่หายก็จะเครียดและกังวลนี่ถ้าเผื่อเราเข้าใจเหตุและปัจจัยที่ทำให้มีอาการแล้วเราไปแก้ไขได้ทีละน้อยหลายๆอย่างมันมีส่วนใหญ่โรคทุกอย่างเป็นเขาเรียกเป็น multi factorial multi ว่าหลายอย่าง factor ว่าปัจจัยมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นเหตุทำให้เป็นโร
1: ค
0: เพราะเราต้องรู้ให้ชัดเจนทุกปัจจัยทุกเหตุปัจจัยถ้าเราทู้ชัดนะปัจจัยไหนแก้ได้เราแก้ปัจจัยไหนเราปรับเปลี่ยนเราปรับเปลี่ยนใช่ไหมปัจจัยไหนเราแก้ไม่ได้เราต้องยอมรับแต่ไปปรับพัฒนาบางส่วนบางอย่างได้ใช่ไหมตรงนี้สำคัญเช่นผมยกตัวอย่างความดันโลหิตสูงเนี่ยมันไม่ใช่ถามบอกว่าต้องกินยาให้หายมีไหมหมอบอกโอ้ไม่มีทางต้องดูว่าความดันโลหิตสูงเกิดจากเหตุใดถ้าเป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิด essential
1: ก็คือ
0: hypertension คือความดันโลหิตสูงที่ไม่ทราบเหตุชัดเจนแต่มันมีความผิดปกติที่ผนังหลอดเลือด
1: ม
0: ันทำให้ความดันขึ้นอย่างนี้เป็นต้น
1: ครับ
0: อ้าวท่านผู้ฟังที่เคารพที่ผมพูดนี้เพื่อจะเรียนว่าเหตุที่ทำให้เจ็บป่วยมีหลายอย่างแต่แบ่งง่ายๆเป็น3ส่วนคือเหตุที่1นะปัจจัยภายในตัวเช่นพันธุกรรมโรคตับโรคไตเบาหวานความดันไขมันในเลือดซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้นะมีตัวยีนเป็นตัวกำหนดยีนเป็นตัวกำหนด คนจะเป็นมะเร็งเต้านมก็มียีนเป็นตัวกำหนดนะอย่างแองเจลแองเจลี่อะไรเนี่ย
1: แองเจลี่จนแองเจลีน่าใช่ไหมคะ
0: ที่เขาตัดเต้านมอ่
1: ะ
0: เพราะเขามีตรวจพบว่าเขามียีนนะพันธุกรรมเนี่ยชนิดหนึ่งอยู่ในตัวแล้วพี่น้องก็เป็นพี่ปีป้านะแม่เมื่อเงี้ยเป็นมะเร็งเต้านมหมดเลย
1: เจเนอเรชันเขาก
0: ็เพราะตัวเขาเองก็มีโอกาสจะเป็นนะเพราะฉะนั้นเขาเลยตัดสินใจว่าตัดเต้านมออกเลยนี่มาแล้วก็รังไข่ก็เป็นด้วยมันเป็นมันเพราะมนุษย์มาจากเซลล์เดียวอ่
1: ะ
0: ทุกๆเซลล์ในร่างกายเรามาจากตัวแรกเลยสเต็มเซลล์อ่
1: ะ
0: หนึ่งตัวเขาเรียกเอมบริโอนิกสเต็มเซลล์เพราะฉะนั้นทุกเซลล์มันจะมียีนเหมือนกันแต่มันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปบอกอ้าวนี่กลายเป็นตานี่กลายเป็นจมูกนี่กลายเป็นหลอดลมกลายเป็นทางเดินอาหารกลายเป็นหัวใจกลายเป็นกล้ามเนื้อแต่ที่จริงมาจากเซลล์เดียวกันผมพูดงี้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเวลามีโรคเนี่ยบางทีมันสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันอันนี้คือปัจจัยภายในนะสองปัจจัยภายนอกคือสิ่งแวดล้อมไงสิ่งแวดล้อมร่างกายเราเนี่ยโหเยอะมากความร้อนความเย็นความแห้งความชื้นสารเคมีต้นไม้ใบหญ้าเชื้อโรคอาหารการกินนี่เนี่ยปัจจัยภายนอกนะซึ่งเราจะได้รับเข้ามาม
1: ันอาจารย์สิ่งแวดล้อมตรงนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเรา 50% พันธุกรรม 50%
0: มันพูดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะมันแล้วแต่โรคแล้วแต่ชนิดบางอย่างตัวพันธุกรรมรุนแรงนะมันป่วยตั้งแต่เด็กเลยเกิดมามันก็เป็นเลยจริงไหมบางอย่างแต่บางอย่างพันธุกรรมไม่ชัดเจนอย่างเบาหวานเนี่ยต้องอายุมากๆถึงเป็นเนี่ยนะ
1: อันนี้พันธุกิน
0: อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเดี๋ยวผมพูดเนี่ยมันทุกอย่างมีเหตุและปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยเป็นเหตุที่สองคือสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนะครับจะทำให้สุขภาพและร่างกายของเราเสียหายเพราะเราต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีในฐานะที่ผมเป็นคณะกรรมการน่ะของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยมีความหวังและมีความปรารถนาดีกับประชาชนและแพทย์ทั้งหลายนะครับว่าเราจะมีสุขภาพดีเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่หมออย่างเดียวนะต้องอยู่ที่เราหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้สุขภาพเสียที่สำคัญก็คือสิ่งเสพติดทั้งหลายเลยได้แก่บุหรี่ไฟฟ้าเหล้าเบียร์กัญชากัญชง
1: กระท่อม
0: กระท่อมยาอียาไอเฮโรอีนเห็นไหมเยอะไปหมดเลยบอกอ้าวทำไมมันเยอะแยะนักละหมอบอกก็เพราะเงินไงเงินทำให้ผู้คนเนี่ยตาบอดไม่ดูว่าจะทำให้สังคมเสียหายอย่างไรเนี่ยครับคือสิ่งที่ไม่ดีเล่านะนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ออกกำลังกายขี้เกียจนอนอ้วนนี่เป็นปัจจัยที
1: ่
0: ที่สองที่จะมาส่งเสริมให้สุขภาพเราไม่ดีน
1: ะ
0: ตรงนี้เพราะเราต้องหลีกเลี่ยงเหล่านี้เพราะนั้นอันที่สามคือพฤติกรรมของเราพฤติกรรมของคนเห็นไหมสามอันใหญ
1: ่
0: ๆซึ่งสามอันนี้เนี่ยหมอทำอะไรไม่ได้มาก

0: ไม่ได้มากบางอย่างจะปรับเปลี่ยนได้บ้างเพราะปัจจุบันความรู้เทคโนโลยีมันสูงไง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเขาเรียก precision medicine precise เขาแปลภาษาไทยว่าการแพทย์แม่นยำนะแม่ฟ้า precision medicine หรือการแพทย์ส่วนตัว personal medicine คือรักษาเป็นคนๆไปเลยมาว่าคุณเนี่ยมันคุยโอ้โอ้อวดว่าจะแก้ไขได้เดี๋ยวโอ้เป็นไปไม่ได้แต่เพียงแต่เรารู้ว่าไอ้ฮอไอ้บายีนน่ะมันเป็นยังไงยีนบกพร่องยังไงยีนบะส่วนบางส่วนจะไปปรับเปลี่ยนแก้ไขได้อย่างไรแต่มันก็ปรับไม่ได้ทั้งหมดไงเนี่ยเพราะว่าพฤติกรรมอาหารการกินอะไรเนี่ยมันอยู่ที่คนที่เป็นพยานันเนี่ยไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็มีอยู่3ปัจจัยใหญ่ปัจจัยภายในจะมาร่างกายของเราถูกไหมครับท
1: ั้
0: งน้ำหนักเกินอะไรพวกนี้เราต้องพยายามควบคุมเนี่ยเพราะด้วยเหตุนี้เองเนี่ยถึงต้องมีพฤติกรรมที่ดีและมีประโยชน์สองอย่างคือการออกกำลังกายเป็นประจำและการออกกำลังใจเป็นประจำที่พูดเช่นนี้เพราะว่าจิตใจของเรานั้นน่ะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าเรากำกับควบคุมมันได้เราจะมีความสุขประเทศไทยเนี่ยมีศาสนาพุทธซึ่งสอนให้อยู่อย่าง
1: มันเกิดการสั่งสมไหมอาจารย์ว่าอาจารย์สั่งสม
0: มันก็เกิดสมมติผมยกตัวอย่างยิวนี่ถูกเยอรมันฆ่าล้างเผ่าพันธ
1: ุ์มันเป็นความ
0: คนยิวก็เกลียดคนเยอรมันผมพูดนี้ถูกไหม
1: ครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยคนยิวมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ปาเลสไตน์คนปาเลสไตน์ก็ต้องเกลียดคนยิวแต่ที่จริงคนยิวไม่ใช่ยิวเหมือนกันหมดทุกคนใช่ไหมยิวแต่ละคนไม่เหมือนกันนี
1: ่ยิวน่ารักก็ม
0: ีถูกไงมันมีหลายประเภทใช่ไหมแต่ว่าคนเราเหมาไงว่าถ้าเป็นแขกก็ไม่ดีเป็นจีนก็ไม่ดีเป็นไทยดีเป็นฝรั่งดีอะไรอย่างนี้ไม่ใช่มันทุกเชื้อชาติมีทั้งที่ดีและไม่ดีปนๆกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็จะเห็นว่าศาสนาของเราก็สอนว่าอ้าวไอ้พวกนี้มันเปลี่ยนแปลงนะให้กำกับจิตใจของเราและให้มีความรักความเมตตาความกรุณา peace เนี่ยความสงบเนี่ยความสุขเนี่ยก็มีความรู้ให้รู้ความจริงให้ชัดเจนเนี่ยเขาเรียก knowledge แล้วก็รู้ ultimate truth หรือ fact ultimate ว่าจริงที่แท้จริงแท้ไงใช่ไหมแล้วก็หรือ fact เนี่ยนะ
1: ความจริ
0: งใช่เสร็จแล้วก็มา apply มาใช้ซึ่งสมเด็จพระราชวีดาเนี่ยสอนไม่เลยบอกว่าความรู้ที่แท้จริงเนี่ยคือความรู้ที่ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์นี่นะทำให้ทุกคนมีความสุขเห็นไหม
1: เนี่ยพระราชปณิธานของพระองค์ท่านนะคะ
0: ถูกใจเลยแล้วท่านบอกว่าต้องถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นใหญ่นะอย่าเอาประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้งแล้วนะราบสุขสรรเสริญเนี่ยจะตกกับท่านในที่สุดเห็นไหม
1: แล้วสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นเหมือนกับ เรียกว่าเป็นลักษณะของนิสัยของคนที่ใช้จิตวิญญาณนี้มาเลยนะอาจารย
0: ์ถูก
1: ไหมมันเหมือนกับเราตั้งใจเป
0: ็
1: นความตั้งใจเป็นความตั้งมั่นนะคะของแพทย์ทุกท่าน
0: ตอนนี้นี่ก็แปลความว่าสมเด็จพระพิยาก็เริ่มที่โรงเรียนแพทย์ใช่ไหมที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะแล้วก็อันนี้ก็ปลูกฝังมาผมเอิญเป็นลูกศิษย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะก็ยืนยันว่าอันนี้ผมก็ยึดถือปณิธานในนี้อ
1: าจารย์คะทันโทษนะอาจารย์เป็นรุ่นที่เท่าไหร่คะ
0: โอ้รุ่นที่78
1: โอ้โห
0: เดี๋ยวนี้ตั้ง130กว่าแล้วเพราะฉะนั้นเห็นว่า
1: แสดงว่าโรงเรียนแพทย์แห่งนี้นี่ผลิตแพทย์ออกมาเนี่ย
0: โอ้เป็นหมื่นหมื่น
1: เป็นหมื่นหมื่น
0: เป็นหมื่นหมื่นแล้วก็ทั้งดีทั้งไม่ดีปนปนกันมานะไม่ใช่มันจะดีทั้งหมดแต่ว่าเราก็พยายามจะปลูกฝังสิ่งที่ดีงามแล้วสมัยรุ่นผมเป็นนักเรียนเนี่ยอาจารย์ผู้ใหญ่ก็จะสอนและส่งให้ไปอยู่ออกไปค่ายอาสาให้ไปดูชนบทให้เรียนรู้สังคมให้เรียนรู้ชีวิตนี่ไงที่ว่า learning life
1: คุณหมอก็จะอาจจะต้องไปทำการฝึกเป็นแพทย์ประจำทางด้านส่วนของต่างจังหวัดบ้าง
0: ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: ให้เห็นสภาพไงให้มีประสบการณ์ถ้าสมมตินะเรียนอยู่ในกรุงเทพอยู่แต่โรงพยาบาลเอกชนก็จะไม่เห็นสภาพชีวิตที่ลำบากมาหาหมอยากใช่มั้ยสมมุติอยู่สงขลามาหาแพทย์ที่กรุงเทพฯมาไหวไหม บอกนัดมา2อาทิตย์บอกโอ้โหจะมาไงเรา2อาท
1: ิ
0: ตย์ถ
1: ู
0: กมั้ยค่าเดินทางก็หมดละอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็จะมีคณะแพทย์กระจายไปอยู่ตามต่างจังหวัดนะตั้งแต่เชียงใหม่สงขลาขอนแก่นถูกมั้ยครับนะแล้วปัจจุบันนี้ก็มีผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทคือ อาจารย์ผู้ใหญ่เขาเห็นอยู่แล้วไงพันกระทรวงสาธารณสุขอ่ะก็เลยเป็นต้นตอเนี่ยคุยกับพระทบวงมหาวิทยาลัยผลิตสร้างโรงเรียนแพทย์ใหม่เพื่อชาวชนบทสร้างทุกแห่งเลยนะทั้งอีสานเนี่ยก็มีมหาสารคามสุรนารีอุบลราชธานี
1: ใช่
0: ไหมแล้วก็ทางปักใต้เนี่ยมาเป็นนราธิวาส
1: เดี๋ยวมาสงขลานครินทร์
0: แล้วก็สงขลานี่ก็เป็น
1: แล้วก็ส่วนของสุราพรนะ
0: ไม่ใช่มันจะมีนราธิวาสแล้วก็ที่นครศรีธรรมราชวิไลวะไลลักษ
1: ์
0: มหาวิไลวะไลลักษ์ก็มีคณะแพทย์มหาวิไลวะไลลักษ์เนี่ยตอนนั้นเกิดพร้อมๆกับที่อุบลราชธานีในฐานะที่ผมเคยเป็นคณะบดีที่นั่นมา8ปี
1: เปิดมาไม่นาน
0: เปิดนะ10กว่าปีแล
1: ้
0: วเนี่ยจะ20 30ปีแล้วนะตอนนี้แล้วก็มีนเรศวรเงี้ยมั้ยที่เปิดใหม่นะป
1: ั
0: จจ
1: ุ
0: บ
1: ัน
0: ก็มีแม่ฟ้าหลวงพะเยาเนี่ยทางเหนือไงทางเหนือมีแม่ฟ้าหลวงพะเยานเรศวร
1: ใช่ค่ะ
0: แต่มั้ยทางใต้ก็มีนราธิวาสวลัยลักษณ์ใช่มั้ยแล้วก็สงขลานครินทร
1: ์
0: ทางอีสานก็มีอีสานเหนือ2ก็มีขอนแก่นใช่มั้ยแล้วก็มีอย่างที่ผมพูดเนี่ยมหาสารคามนะแล้วก็ทางอีสานใต้ก็มีสุรนารีอุบลราชธานี
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยบอกแล้วยังไงแล้วคณะแพทย์เพื่อชาวชนบทอ้าวคณะแพทย์เหล่านี้ก็จะรับนักศึกษาเฉพาะในเขตจังหวัดที่ตัวเองอยู
1: ่ในพื้นที่
0: ในไม่รับในกรุงเทพก็แค่เก่งในกรุงเทพแค่อยู่กรุงเทพอย่าไปเพราะเวลาจบแล้วไงถ้าบ้านเกิดเขาอยู่ที่นั่นใช่ไหม
1: เขาจะได้เข้าใจธรรมชาติของ
0: ถูกแล้วเขาก็จะพัฒนาที่นั่นให้เจริญขึ้นแล้วทำให้ความขาดแคลนแพทย์ในชนบทเนี่ยลดน้อยลงเออใช่แต่อันนี้ก็เป็นความหวังนะครับเพราะว่าจากการปฏิบัติงานมานี่ก็พบว่าบางทีก็ไม่ง่ายเพราะแพทย์ทั้งหลายในปัจจุบันต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญบอกทำไมอยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะผู้เชี่ยวชาญนี่หาตังค์ได้ดีกว่า
1: เงินเดือนเยอะกว่า
0: ใช่ใช่ใช่ก็ทำให้แพทย์ทั่วไปเนี่ยคนไม่ค่อยเชื่อถือ เห็นไหม
1: แต่ก็เป็นคุณหมอนะคะ
0: แต่ที่จริงมันอยู่ที่คุณหมอคนนั้นว่ามีความรู้สนใจปฏิบัติงานแล้วก็ให้คำแนะนำกับผู้ป่วยมากน้อยแค่ไหนนี่เป็นคำพูด
1: แต่พวกเราก็ดีใจนะคะที่คุณหมอมาประจำรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอท่านไหนค่ะผู้ฟังทุกท่านเนี่ยจะรอคอยในช่วงเวลาที่คุณหมออยู่ประจำการนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์อย่างเช่นเภสัชกรคุณผู้ฟังก็อยากจะสอบถามเรื่องยามาคือดีใจค่ะที่อาจจะมีปัญหาค้างคาใจแล้วคุณหมออย่างน้อยยกโทรศัพท์ขึ้นมานะก็ได้ความรู้ถึงแม้จะเป็นโรงพยาบาลทางอากาศนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าทางรายการนี้ได้มอบให้กับท่านผู้ฟังอยู่แล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือได้มอบแบกไว้ตราไวกิ้งให้อันนี้ใช้มีประสิทธิภาพใช้ให้มีวิจารณญา
0: เออ
1: นะคะเป็นสมุนไพรประจำบ้านนะ
0: จ
1: ๊ะก็ไม่
0: มีหน้าจังยังสาวของผมเนี่ยยิ้มเดี๋ยวเวลาท่านสู่ออกรายการนะเพราะว่าจะบอกว่าพอมีฝีมือเท่าอาจารย์เกียงศักดิ์ได
1: ้ไม่ค่ะคุณหมออาจารย์ท่านเป็นบุคลากรทางคือเรียนทางด้านเทคนิคการแพทย์นะมีความรู้สู่เรียนทางด้านศิลปะแล้วก็ฟุตซอลนิดหน่อย
0: แต่อันเนี้ยก็เราสามารถเรียนรู้ได้ครับอย่างผมเนี่ยก็เป็นเด็กวัดนะดูเด็กขายกาแฟเก่าๆนะแต่ความรู้ก็เรียนพัฒนามาเรื่อยไงเปลี่ยนแปลงไปแต่ก่อนเป็นเด็กดีดลูกหินอะไรต่างตอนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วไปเป็นหมอแล้วเคยเป็นคณบดีเคยเป็นหัวหน้าภาควิชาอย่างนี้ไหมซึ่งแล้วเป็นอะไรนะนายกสมาคมศิษย์เก่าเห็นไหมอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นนายกมาพระนายกสมาคมโรคผิวหนังเป็นมาหลายนายกเลย
1: เป็นความภาคภูมิใจนะคุณหมอ
0: ก็อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันก็ไม่ได้ภาคภูมิใจอะไรนะแต่ก็เรียนรู
1: ้ทำให้เรารู้ว่า
0: ไปอยู่ในตำแหน่งก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อมีคนเขาคิดยังไงมีทำยังไงนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปช่วยงานเนี่ยศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรีเผ่าสวัสดิ
1: ์
0: ซึ่งอาจารย์ก็เป็นนายกแพทยสภาแล้วก็พยายามจะช่วยให้หมอทั้งหลายเนี่ยมีความรู้เพราะความรู้มันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอย่างที่ผมพูดเนี่ย
1: จ
0: ากสมัยก่อนไม่มีหรอกเลยส่งเลเซอร์นะ CT MRI ถูกไหมมีเจเนติก
1: เมื่อก่อนก็ม
0: ี precision medicine
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ก่อนก็ใช้ตรวจร่างกายคำมือดูคำข้อฟังไงเดี๋ยวนี้เครื่องมือมันละเอียดขึ้นนะเราขยายการเห็นของเรามากขึ้น
1: เมื่อก่อนมีเอ็กซเรย์ธรรมดานะ
0: ถูกต้องตอนนี้ขนาดนี้นะอาจารย์สมศรีเผ่าสวัสดิ์เนี่ยเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นไง คือเนื่องจากแพทย์ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างผมอายุมากแล้วแต่ก็ยังเรียนรู้อยู
1: ่
0: ยังเรียนรู้ไม่หยุดนะ
1: แสดงว่าสมองดีอยู่
0: ไม่ใช่ครับเราเรียนรู้เพื่อจะช่วยคนที่มาอยู่ใกล้ๆเรารวมทั้งครอบครัวเราด้วยไงแต่ตรงนี้เองนะครับก็อยากจะแนะนำว่าอาจารย์สมศรีก็สนับสนุนเขาเรียก continue medical education การศึกษาต่อเนื่องว่าสนับสนุนให้แพทย์เนี่ยก่อนจะต่อใบประกอบโรคศิลป์นะในอนาคตเนี่ยแพทย์ทุกคนจะต้องทำการศึกษาต่อเนื่องไม่ใช่เรียนรู้เมื่อ60ปี50ปีที่แล้วอย่างผมเนี่ยแล้วไม่เคยเรียนต่อเลยนะไม่อ่านสื่อไม่เข้าประชุมวิชาการเลย มาถึงเดี๋ยวนี้ยามันเปลี่ยนไปหมดแล้วพี่ แล้วจะไปสั่งยาเดิมยังไงล่ะ
1: อันนี้ไม่ต้องไปเทคคอร์สอะไรนะคุณหมอแต่ว่าเรียนรู้ในวิชาการ
0: เดี๋ยวนี้เนื่องจากเรามีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อินเทอร์เน็ตแล้วก็การศึกษาโดยผ่านทางYouTube แล้วแพทย์ทั้งหลายก็ทำอาจารย์สมศรีเนี่ยก็สนับสนุนแล้วรวมกับศาสตราจารย์เกียรติคุณนะนายแพทย์สมเกียรตินะครับเนี่ย ซึ่งเป็นหัวหน้านะ CME นะเป็นหัวหน้าเนี่ยแล้วก็จัดกิจกรรมเนี่ยนะให้ความรู้ทำ YouTube นะในความรู้ที่จำเป็นเนี่ยออกแล้วคนไม่ต้องเข้ามาในกรุงเทพอ่ะสามารถเรียนรู้ทาง YouTube
1: ใช่ค่ะใช
0: ่แล้วก็ให้คะแนนไงแล้วมาหลังเวลามาต่อใบประกอบโรคศิลป์ก็เนี่ยศึกษาติดตามศึกษาแล้วก็ทำให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเบาใจว่าแพทย์ที่ดูแลเราอยู่เนี่ยนะมีความรู้ทันโลก
1: ทันเหตุการณ
0: ์เออถูก
1: แล้วคุณหมออีกอย่างนึงสุคิดว่าอย่างนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะเรียนถามคุณหมอดีกว่าว่าโลกปัจจุบันเนี้ยโรคมันก็มีการปรับเปลี่ยนตัวเชื้อโรคมันก็มีการปรับเปลี่ยนวิวัฒนาการทำให้เราเกิดโรคใหม่ๆขึ้นมาเยอะเหมือนกัน
0: อ่ะเป็นงี้โรคต่างๆเนี่ยที่จริงบางอย่างมันมีอยู่ไงแต่มันไม่มากแต่จากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติเนี่ยแต่ก่อนไม่ร้อนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้โลกร้อนไอ้โรคไอ้เชื้อโรคที่อยู่ทั้งที่หนาวๆมันก็ไม่มาก่อโรคแล้วเพราะโรคมันร้อนมันอยู่ไม่ได้แต่เชื้อโรคที่อยู่ในที่ร้อนๆนะมันกลับมาละ เอออย่างนี้เป็นต้นไหมแต่ก่อนเนี่ยยุงเยอะมีไข้มาลาเรียโอ้สมัยรุ่นผมเนี่ยนะแถวสระบุรีนี่มาลาเรียเยอะมากเดี๋ยวนี้หาไม่เจอเลยมาลาเรีย
1: หายไปไหนหมด
0: หายไปไหนหมดเพราะความเจริญมันไปไง
1: แล้วมีอีกโรคนึงยุงเหมือนกันยุงที่นำโรคเท้าช้าง
0: ก็มีอยู่ในปากใต้แต่เดี๋ยวนี้ก็น้อย
1: เดี๋ยวนี้น้อยแล้ว
0: ก็หลายสูตรเด็กๆก็อย่างที่พูดเน
1: ี่
0: ย
1: เห็นแต่คนมีโรคเท้าช้าง
0: ขาบวมใช่เพราะมีเชื้อโรคอันหนึ่งอะที่เรียกฟิลาเรียมั้งพวกผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะแต่มันเป็นเชื้อไวรัสไอ้เชื้อแบคทีเรียบางอย่างอะที่ไปอุดท่อน้ำเหลืองเน
1: ี่
0: ยที่ขาแล้วทำให้อ
1: ันนี้มาจากยุงโดยเฉพาะ
0: เออใช่มาจากยุงยุงตัวโตๆนะเรียกยุงยักษ์นะแล้วก็ไอ้ไข้เลือดออกไง
1: ใช่ค่ะ
0: มาจากเชื้อยุงอะเขาเรียก AD พวกยุงลายนะไอ้โรคเชื้อยุงลายที่นำไข้เลือดออกใช่ไหมเขาเรียกอะไรล่ะ
1: พวกชิ
0: คุนกุนย่านี่เป็นเชื้อไวรัสนะแต่ไอ้ตัวยุงอ่ะเรียกว่ายุงลายตอนนี้ไอ้ยุงที่นำยุงบ้านธรรมดาเนี่ยอีกชนิดนึงอ่ะแล้วอีกคนละพวกกันนะจำชื่อมันไม่ได้แล้วไม่ได้เรียกนานแต่ไอ้ยุงพวกนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศถูกไหมสมมติว่าถ้าเบื่อมีน้ำนิ่งๆขังเนี่ยไอ้พวกเชื้อยุงลายพวกนี้มันก็จะมาก่อโรคเห็นไหมเนี่ยเป็นต้นก็ทำให้เกิดการระบาดของไข้เลือดออกเห็นไหมแต่ก่อนนี้มันระบาดไม่มากอย่างเงี้ยแล้วไข้เลือดออกก็มีหลายพันไอ้ชิคุนกุนย่าก็เป็นสายพันธุ์หนึ่งแล้วมีเอดีไอ้เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดไข้เลือดออกก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็สองกลุ่มนะซึ่งมีลักษณะอาการแตกต่างกันอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมนี่การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติก็ไปกระทบกับสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เล็กๆเลยแล้วก็กระทบชีวิตเราด้วยน
1: ะ
0: แต่ก่อนเราไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ตลอดวันนะเราอยู่ข้างนอกได้เดี๋ยวนี้อยู่ข้างนอกไม่ได้โอ้โหร้อนจริงๆเหงื่อออกซิกเลยอ่
1: ะ
0: ต้องหลบเข้ามาอยู่เนี่ยเดงกีไวรัสใช่ไหมไหนยุงนี่บอกยุงนำไข้เลือดออกชื่อว่าอะไรยุงนำไข้เลือดออกเข้าใจเป็นเอดีอียิปตายุงนำไข้เลือดออกเดี๋ยวนี้มันค้นหาได้ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ยาก
1: ก็สะดวก
0: เราสามารถรื้อฟื้นได้ความจำนี่ไงโรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี4สายพันธุ์ใช่มั้ย1 2 3 4ใช่มั้ยสายพันธุ์เนี่ยแล้วยุงทำเชื้อกระแสเลือดเนี่ยนะโดยยุงอะไร
1: ยุงลายเพศเมียเหรอคะ
0: ยุงลายอ่ะยุงลายอ่ะถูกแล้วแต่นี่ชื่อภาษาอังกฤษได้ว่าไงอ่ะยุงลายอ่ะยุงลายภาษาไทยภาษาอังกฤษเดงกี
1: ค่ะ
0: เป็นเชื้อไวรัสยุงลายเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
1: มอสคิโต
0: อะไรมอสคิโต
1: มอสคิโต
0: in English เนี่ยนะตัวยุงลายนะครับ
1: ยุงลายเพศเมียใช่ไหมคะ
0: ยุงลายอ้าวไหนดูที่มีชื่อภาษาอังกฤษไหมภาษาอังกฤษนั่งกดเลยดิภาษาอังกฤษไม่ต้องพิมพ์แล้วกดที่ภาษาอังกฤษเนี่ยว่าไง AD อียิปต์ไตเนี่ย AD นะมั้ยและยุงเนี่ย AD อัลโบพิกตุสเนี่ยมั้ยชื่อมันน่ะชื่อ AD อียิปต์ไตใช่มั้ยและยุงเนี่ยยุงลาย AD อียิปต์ไตและยุงลาย AD อัลโบพิกตัสเนี่ยไฮโบพิกนี่เป็นชื่อ
1: ออกแนวลาตินหน่อย
0: ถูกง่ายมันเป็นภาษาทางเนี่ยยุงลายเนี่ยมันก็จะจิกดูดเลือดเราแล้วก็ปล่อยเชื้อไวรัสนี่เข้าไปในตัวเราทำให้เราเป็นโรคไข้เลือดออกเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีงง
1: บ้านไหนที่มีห้องน้ำหลายๆห้องน้ำไม่ค่อยได้ใช้นะคะกรุณาไปหยอดพวกสารทำลายยุงในชักโครกไว้บ้
0: าง
1: นะไม่กี่วันเนี่ยเขาจะมียุงขึ้นมาเป็นลูกน้ำนะเราไปใส่อาจจะเป็นน้ำหอมอะไรต่างๆใส่ลงไปเพื่อให้ยุงไม่ไปวางไข่นะคะ
0: เอาบอกสิสารเคมีทำลายยุงสารเคมีที่ทำลายยุง AD มันมีชื่อผมจำชื่อไม่ได้ละ แต่เขาก็ไปหยอดไงเป็นผงอ่ะไปหยอดตามน้ำตามหม้อหอองอ่างกระถางแตกทั้งหลายนะเพื่อทำให้เนี่ยนี่ไงสารเคมีที่ทำลายยุงลายนะสารเคมีทำลายยุงลาย มีกลุ่มไพรีทรอยสังเคราะห์ซินเทติกไพรีทรอยคอมเพลนะแต่มันมีชื่อภาษาไทยนะ
1: ไซอะเบตไหมคะ
0: ไซอะเบตใช่ไซอะเบตถูกต้องไซอะเบตไซอะเบตนี่แหละเป็นตัวที่เอาไปหยอดอย่างที่ผมพูดเห็นไหม
1: ท่อน้ำอะไรต่างๆ
0: ใช่ใช่บอกอ้าวหมอปวนทำไมจำไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่ใช่เป็นหมอรักษาโรคติดเชื้อมานานเนี่ยไม่ได้พูดนานๆก็จำไม่ได้แต่ก่อนก็จำได้ไซอะเบตจำแล้วลืมอ่ะไอ้ที่อยากจำกับลืมนะไอ้ที่อยากลืมกับจำนี่เนี่ยคือสัญญาแต่ว่าเราสามารถลื้อฟื้นได้ครับปัจจุบันนี่เทคโนโลยีนี่สบายมากแต่แตกต่างกับสมัยโบราณ
1: ขอให้สมองดีไว้เถอะค่ะ
0: ให้เรารู้ว่าเราจะค้นอะไรเมื่อไหร่อย่างไรใช่ไหม
1: ค่ะใช่ไปเลี้ยงสมองได้ดีกันแล้ว
0: ถูกไงเราก็สามารถที่จะแนะนำให้คำแนะนำกับชาวบ้านได้ผมพูดงงไหมเนี่ยครับก็จะเห็นว่าคนที่หวังดีไงก็จะทำประโยชน์นะครับแล้วอาจารย์สมศรีเผ่าสวัสดิ์เนี่ยแต่เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมานานแล้ว2สมัยนะครับก็พยายามที่จะให้ความรู้กับนักศึกษาแพทย์ที่จบใหม่จากทุกมหาวิทยาลัยทุกคณะแพทย์เนี่ยเพื่อจะบอกว่านี่ไม่ใช่เอาแต่ความรู้ทางตะวันตกไอ้ตะวันตกอย่างเดียวนะต้องมีความรู้ทางตะวันออกเรียนรู้ชีวิตเนี่ย learning life เมื่อกี้มัน life long learning มันเป็นประเภทตะวันตกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่บางที learn life long learning มันหลงไงนึกว่าทุกอย่างเอาชนะได้หมดแต่ไม่จริงอ่ะมีสิ่งที่เราเอาชนะไม่ได้อยู่เยอะ
1: เหมือนกับอาจารย์ท่านเหมือนกับผนึกความเป็นเอเชียกับยุโรปไว้ด้วยกันเน
0: า
1: ะมีความอลุ่มอล่วยไว้แล้วก็มีหน้าที่ด้วยนะคะอาจารย์เนาะเหมือนกับจิตใจของท่านเนี่ยมีความกรุณา
0: เอานี่ล่ะก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนี่ยทำให้อาจารย์สมศรีเผ่าสวัสดิ์นี่ได้รับรางวัลมากมายเลยผมก็จำมาไม่ได้เลยเยอะแยะหมดแต่ก็เห็นว่าสมควรเพราะอาจารย์เนี่ยทำงานหนักอู้ประชุมไปทำอะไรสารพัดเนี่ยนะแล้วก็สนับสนุนโครงการนะเลิกบุหรี่นะครับซึ่งก็มีกรรมการเนี่ยเครือข่ายวิชาชีพแพทย์เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพนะครับสมาพันธ์นะสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่แล้วก็มีศาสตราจารย์นายแพทย์ลนชัยคงสกลเนี่ยนะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุทัศน์เนี่ยมั้ยรุ่งเรืองหิรัญญาศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรตินามสกุลอะไรนะชักจะลืมนะเอาไหนพิมพ์หน่อยศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติอะไรนะ
1: สจ
0: สจนายแพทย์สมเกียรติ
1: ค่ะรอสนายแพทย์สมเกียรติขออภัย
0: สจสจไม่ใช่รอส
1: สจ
0: ศาสตราจารย์เก่งศาสตราจารย
1: ์ศาสตราจารย์
0: นายแพทย์สมเกียรติอะไรอ่ะวัฒนกุลอะไรเนี่ยโทษทีสมเกียรติจำนามสกุลเธอไม่ได้เนี่ยเพิ่งก็ยังไปเที่ยวด้วยกันอยู่เนี่ยเนี่ย
1: ศาสตราจารย์นายแพทย
0: ์สมเกียรติเอกอียรอตออิ
1: สจะไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่
1: สสคศาลานะสคศาลาต้องศาสตราจารย
0: ์ศาสตราจารย
1: ์
0: สสศาลา
1: สคศาลา
0: สศาลาจอจาน
1: ค่ะนายแพทย์สมเกียรติกิติ
0: ไม่ใช่เกียรติเขียนผิดเอกอียรอเอกอียรอตออิรอตอเตาสระอิ
1: เกียรติค่ะสมเกียรติ
0: ไม่ใช่กิตติพงษ์ไม่ใช่เดี๋ยวนะ
1: แพทย์สมเกียรติ
0: ว่านี่เนี่ยวัฒนศิริชัยกุลวัฒนศิริชัยกุลใช่ๆๆนี่แหละเนี่ยอาจารย์สมเกียรตินี่แหละคนเนี้ยขยันเก่งกาจมากทีเดียวก็เป็นประธานเกี่ยวกับสจยสจยเอ้ยไม่ใช่ CME นะครับการศึกษาต่อเนื่อง
1: รูปหล่อเหมือนกับอาจารย์
0: รูปหล่อกว่า อันนี้เนี่ยสมเกียรติเนี่ยก็เคยเป็นอดีตคณบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นคนเก่งครับเป็นคนเก่งแล้วก็เนี่ยทำงานเพื่อจะรณรงค์ให้มีการศึกษาต่อเนื่องและทำกระบวนการต่างๆเนี่ยให้คณะแพทย์ทุกแห่งนะครับช่วยกัน
1: ก็คือ learning life
0: learn life long learning ผมก็บอกว่าเราต้อง learning life ด้วยก็อาศัยคำสอนของธรรมะศึกษาธรรมชาติให้เข้าใจธรรมชาติของชีวิตนี่ว่างั้นวัฒนศิริชัยกุลสมเกียรติที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับที่แพทย์นะครับพยายามที่จะให้ความรู้ให้ประโยชน์นะครับกับประชาชนกับแพทย์ด้วยกันทั้งแพทย์ในชนบทแพทย์เอกชนแพทย์แผนกรัฐบาลคณะแพทย์ทั้งหลายเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะผมก็ขอร่วมมือด้วยบางงานถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่เป็นศาสตราจารย์อะไรหรอกแต่เราก็ยินดีสนับสนุนนะครับ
1: แล้วก็เช่นกันนะคะอาจารย์ทางรายการสุขภาพกับเสียงเพลงของเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะกับการที่จะมอบสุขภาพดีๆให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเพราะทางรายการก็เชื่อมั่นว่าการที่พี่น้องประชาชนคนไทยไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆนะคะ
0: ครับผม
1: สรุปว่าในชั่วโมงนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกกับเราทุกคนว่าทางการแพทย์เองนะคะก็มีการเรียนรู้อยู่บ่อยๆมีการเรียนรู้อยู่ทุกวันเพราะชีวิตก็คือการเรียนรู้แล้วก็เข้าใจธรรมชาติด้วยนะคะดังนั้นคุณฟังที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับของสุขภาพนะคะไม่ว่าจะมาจากความเสื่อมหรือว่ามาจากอายุไขต่างๆหรือมาจากโรคการเข้าใจแล้วก็การดูแลสุขภาพโดยองค์รวมจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะส่วนตัวเลือกนั้นก็ฝากให้คุณผู้ฟังตัดสินใจนะคะโดยเฉพาะในการที่จะเป็นเจ้าของสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งสั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งพร้อมกับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ก็โทรศัพท์ที่0625100560-9
0: ก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่านะครับความรู้เนี่ยต้องรู้ให้จริงเนี่ยรู้จริงเอาไว้กันกันสิ่งต่างๆกันทุกข์กันโศกกันโภคกันภัย
1: กันแล้วก็แก
0: ้รู้จริงเอาไว้กันรู้ทันต่อสิ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเนี่ยก็เอาไว้แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นรู้จริงเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก
1: ้
0: แต่ที่สำคัญคือรู้แน่ๆเนี่ยรู้แน่ๆเนี่ยใช้ได้ทั้งแก้ทั้งกันตรงนี้ก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขถึงจะผิดอะไรก็กลับมาแก้ไขได
1: ้
0: ถูกไหมครับเราไม่มีความทุกข์ไม่คิดในเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วไม่ฟุ้งไปในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราอยู่กับปัจจุบันและทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดแล้วทุกคนที่อยู่กับเราอยู่ข้างเราอยู่หลังเราอยู่หน้าเราและอยู่ติดตัวกับเราก็จะมีความสุขแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครครับ
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
3: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
4: ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
3: 1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1 กล่องมี15 ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1 กล่อง

ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการตะวันสีทองเพลงสาระและความรู้ค่ะ
1: บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขด้วยความปรารถนาดีจากสื่อมวลชนทางชีวิตรายการตะวันสีทองจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 18:15 นถึง 19:00 นโดยประมาณทางวพท.กรุงเทพคลื่นความถี่ AM Stereo 792 กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้ค่ะ

0: ขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการของสื่อมวลชนทางชีวิตและผมพิทยาธานีนะครับกลับมาดูแลรับใช้คุณฟังเช่นเดิมเพราะความสุขความสบายใจของคุณผู้ฟังนั้นคืองานของสื่อมวลชนทางชีวิตและของผมด้วยเช่นกันนะครับครับคุณผู้ฟังครับวันนี้มาด้วยบทเพลงแรกเลยนะครับมาพร้อมพี่เบิร์ดเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับเป็นซุ้มเสียงของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะครับคุณผู้ฟังครับก็นำมาฝากกันเป็นบทเพลงที่ไพเราะนะครับบทเพลงในตำนานที่ฟังเมื่อไรนะครับก็ทำให้เรามีกำลังใจนะครับเพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยคุณผู้ฟังครับผมเชื่อว่าไม่ว่าเราจะเจอเรื่องราวสิ่งใดก็ตามถ้าเรารู้จักคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่เราพบเจอนะครับเราได้อย่างน้อยถ้าเรามองในแง่บวกเนี่ยเราก็ได้รับประสบการณ์ความรู้นะครับประสบการณ์ความรู้บางสิ่งบางอย่างในเรื่องราวบางอย่างเป็นอุทาหรณ์ที่สอนเราบางครั้งความทุกข์ยากลำบากก็สอนเราบางครั้งความผิดพลาดก็สอนเรานะครับนะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเรารู้จักมองเพื่อเราจะเรียนรู้อดีตและก้าวไปสู่ความถูกต้องในปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้นะครับคุณผู้ฟังครับฉะนั้นบางอย่างนะครับปัญหาอุปสรรคอย่าไปมองว่าทำไมมันซวยจังทำไมมันแย่จังแต่ให้มองว่ามันทำให้เราเข้มแข็งทำให้เรามีประสบการณ์ทำให้เรามีภูมิคุ้มกันฝ่ายร่างกายฝ่ายจิตวิญญาณนะครับฝ่ายจิตใจของเราดังนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตของเราตั้งสติแล้วก็เรียนรู้นะครับที่จะมองถอดบทเรียนจากปัญหาที่เข้ามาในชีวิตของเราได้นะครับคุณผู้ฟังครับก็นำมาฝากกันสำหรับบทเพลงแรกนะครับถูกใจกันไหมครับคุณผู้ฟังครับเป็นกำลังใจหนุนใจให้กับคุณผู้ฟังผ่านเสียงเพลงเพราะๆแบบนี้นะครับผ่านการพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับที่คุณผู้ฟังส่งข้อความส่งไลน์อะไรกันเข้ามานะครับให้ผมได้รับรู้ก็จะนำเรื่องราวเหล่านี้มาพูดคุยกันหนุนใจกันเป็นกำลังใจกันคุณผู้ฟังครับดังนั้นเสียงของคุณผู้ฟังนั้นมันเป็นเสียงหนึ่งที่ทำให้เราได้รับรู้ว่าคุณผู้ฟังกำลังคิดอะไรอยู่คุณผู้ฟังถูกใจมีความพึงพอใจไหมนะครับในการติดตามฟังรายการมีอะไรจะเสนอแนะเรายินดีครับเพราะว่าคำเสนอแนะเพราะว่าคำที่มาจากคุณผู้ฟังนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สอนเราได้นะครับนะสอนเราได้ให้เราได้รับรู้นะครับว่าคุณผู้ฟังนั้นต้องการที่จะฟังเพลงอะไรนะครับต้องการที่จะพูดคุยเรื่องราวสิ่งใดบ้างนะครับคุณผู้ฟังอันนั้นก็เป็นประโยชน์นะครับเรามีช่องทางในการติดต่อทางไลน์นะครับ ID ไลน์ของเรากับหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณฟังจะโทรกันเข้ามาร่วมสนุกในการเล่นเกมคำถามเนี่ยอันเดียวกันหมายเลขโทรศัพท์คืออะไรครับ0841247876นะครับแล้วก็เป็น ID ไลน์ที่เราจะติดต่อผ่านช่องทางไลน์ได้ด้วย0841247876นะครับให้ไว้อีกครั้งนึงนะครับคุณฟังครับแล้วก็โทรกันเข้ามาทักไลน์กันเข้ามาฟังรายการเป็นประจำอยู่ฟังอยู่ที่ไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นข้อมูลให้กับผมด้วยในการจัดทำรายการเพื่อผมจะได้รู้จักกับคุณผู้ฟังของผมมากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณมากๆครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เรามีของรางวัลมามอบให้กับคุณผู้ฟังด้วยการเล่นเกมคำถามนะครับนะเล่นเกมคำถามหรือว่าทายปัญหากันสักนิดนึงว่าคำตอบคุณจะเป็นข้อไหนนะครับคุณผู้ฟังครับนะถ้าพร้อมแล้วเชิญและฟังครับ
1: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876
2: คำถามประจำวันนี้คือประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณกี่ไร่ก500ล้านไร่ข300ล้านไร่ประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณกี่ไร่ก500ล้านไร่ข300ล้านไร
0: ่เกมคำถามวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับถามคุณผู้ฟังว่าประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณกี่ไร่ ประมาณนะครับคุณผู้ฟังครับมีช้อยให้เลือกกันเหมือนเดิมครับกอไก่500ล้านไร่ขอไข่300ล้านไร่โอ้โหวันนี้ถามตัวเลขนะครับอาจจะยากสักนิดหนึ่งนะครับถามว่าประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณกี่ไร่เอาเป็นว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะครับคุณฟังครับกอไก่500ล้านไร่ขอไข่300ล้านไร่ผมใบ้ว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะคุณจะเป็นเท่าไหร่ละครับนะ500หรือ300ครับคุณฟังครับรู้คำตอบกดโทรศัพท์กันเข้ามา0841247876หมายเลขนี้โทรมาทีมงานรับสายกันเป็นๆ เลยนะครับสดๆกันเลย0841247876นะครับคุณฟังครับร่วมสนุกในการลุ้นรับรางวัลกันนะครับตอบถูกนำรายชื่อเข้าสู่รอบ2รอบของการจับฉลากเพื่อนำนะครับชื่อคุณฟังที่เรียกว่าโชคดีนะครับนะโชคดีในการจับฉลากนะครับแล้วก็ส่งของรางวัลไปเลยแต่ว่ารอบแรกนี่ไม่ใช่โชคอย่างเดียวนะครับคุณฟังครับต้องตั้งใจเลยนะครับนะตั้งใจแต่ผมจะใบ้นะครับนะจะใบ้เพราะต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องรอบ2เข้ามาจับฉลากอย่างเดียวเอาละคุณผู้ฟังครับมาฟังกันอีกเพลงนึงวันนี้บทเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับนะบทเพลงที่2นะครับเป็นบทเพลงที่ชื่อว่าช่วงเวลา

0: จงให้พรอย่าแช่งทาเลย
1: จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าไปสูงแต่จงถ่อมใจลงยอมทำการต่ำ
0: อย่าถือตัวว่าฉลาด
1: อย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่จงมุ่งกระทำสิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าดี
0: ถ้าเป็นได้คือเท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคน
2: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอเชอร์และกิ

0: คำถามประจำวันนี้คือประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณกี่ไร่ก500ล้านไร่ข300ล้านไร่ประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณกี่ไร่ก500ล้านไร่ข300ล้านไร่
1: คุณผู้ฟังอยู่กับผมพิทยาธานีและทีมงานสื่อมวลชนทางชีวิตนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของสาระสุขภาพคุณผู้ฟังครับวันนี้นำเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระดูกพรุนนะครับคุณผู้ฟังครับไอ้โรคกระดูกพรุนเนี่ยนะมันเป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับมันเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของแคลเซียมนะครับแคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่มีมากที่สุดในร่างกายของมนุษย์นะครับคือร้อยละ55นะครับเป็นแร่ธาตุที่มีมากที่สุดร้อยละ55จะอยู่ในกระดูกและฟันนอกจากนั้นแล้วแคลเซียมส่วนหนึ่งยังอยู่ในเลือดโดยที่มีทั้งอยู่กับโปรตีนในเลือดแล้วก็อยู่ในสภาวะอิสระด้วยนะครับหน้าที่ของแคลเซียมคืออะไรนะครับแคลเซียมเนี่ยเป็นส่วนประกอบในโครงสร้างของกระดูกทำให้กระดูกของเรานั้นแข็งแรงสามารถรับแรงกระแทกได้โดยไม่แตกหักง่ายโอ้โหอัศจรรย์นะครับร่างกายมนุษย์นี่ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติแน่ๆเลยครับมีผู้สร้างนะครับนอกจากนี้แล้วส่วนที่อยู่ในเลือดและแคลเซียมอิสระอีกนะครับคุณผู้ฟังครับยังช่วยในการแข็งตัวของเลือดและช่วยการทำงานของกล้ามเนื้อระบบประสาทรวมถึงกล้ามเนื้อหัวใจอีกด้วยนั่นแหละครับแคลเซียมไอ้ความแข็งแรงของกระดูกขึ้นกับอะไรครับคุณผู้ฟังครับก็คือความหนาแน่นของโครงสร้างยิ่งมีจำนวนรากขออภัยครับจำนวนร่างนะครับร่างแหมากนะครับยิ่งแข็งแรงมากนะครับขนาดของโครงสร้างยิ่งร่างแหของกระดูกใหญ่ยิ่งแข็งแรงมากขึ้นคุณภาพของโครงสร้างนะครับจะมีการสะสมแคลเซียมอัดแน่นยิ่งก็ยิ่งแข็งแรงนะครับนะคือหมายความว่าถ้ามีการสะสมแคลเซียมอัดแน่นยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับก็ยิ่งแข็งแรงมากขึ้นงั้นกระดูกโปร่งบางหรือกระดูกพรุนคืออะไรก็หมายถึงการสูญเสียมวลกระดูกทำให้ความหนาแน่นของร่างกายนะครับหรือว่าของร่างแหเนี่ยมันลดลงรวมถึงคุณภาพของร่างแหกระดูกก็ลดลงด้วยทั้งหมดนี้ทำให้เกิดการสูญเสียความแข็งแรงของกระดูกและนำไปสู่กระดูกที่หักยุบได้ง่ายเราเห็นบางคนนะครับล้มนิดเดียวปุ๊บกระดูกหักเลยนะครับงั้นปัจจัยเสี่ยงเนี่ยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยคือเพศหญิงจะมีอาการกระดูกบางมากและเร็วกว่าผู้ชายอายุมากก็จะเกิดกระดูกบางได้มากกว่าอายุน้อยผู้ป่วยที่ผอมตัวเล็กจะมีกระดูกบางได้ง่ายเชื้อชาติพบว่าคนผิวขาวมีโอกาสกระดูกบางมากกว่าผู้ที่มีประวัติครอบครัวซึ่งกระดูกบางจะมีโอกาสเกิดโรคได้ง่ายขึ้นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขได้คืออาหารที่รับประทานต้องมีอาหารที่รับประทานมีแคลเซียมต่ำอันนี้คือปัจจัยเสี่ยงนะครับที่สามารถแก้ไขได้นะครับใช้ยาบางชนิดเป็นประจำนะครับบางคนใช้ยาบางชนิดเช่นยากันชักเนี่ยผู้ที่ไม่ออกกำลังกายไม่ถูกแสงแดดผู้ที่สูบบุหรี่ดื่มสุราชากาแฟพวกนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้แคลเซียมมันต่ำนะครับอาการของผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุนเนี่ยเขาบอกว่ามักไม่มีอาการนะแต่เป็นการตรวจพบโดยบังเอิญหรือเมื่อตรวจสุขภาพในผู้สูงวัยในผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกบางรายอาจพบอาการปวดหลังหรือสะโพกได้โดยมักเป็นตอนกลางคืนและตอนเปลี่ยนท่าทางที่สำคัญในรายที่กระดูกบางหากเกิดอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยก็นำไปสู่การทำให้กระดูกหักได้ง่ายโดยเฉพาะกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกข้อมือหลังค่อมตัวเตี้ยกว่าเดิมนะล้มแล้วล้มไม่รุนแรงแต่กระดูกหักบาดเจ็บนี่แหละครับคืออาการของผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุนนะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าส่วนมากไม่มีอาการนอกจากการตรวจพบโดยบังเอิญป้องกันยังไงล่ะครับการป้องกันโรคกระดูกพรุนนะครับรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงโดยเฉพาะในเด็กที่กำลังเจริญเติบโตหญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรชายและหญิงวัยทองอาหารที่มีแคลเซียมสูงตามสิ่งที่นำเสนอนะครับคุณผู้ฟังครับก็พวกแคลเซียมในอาหารประจำวัน

อย่างเช่นนะครับนมสดนม UST Pasteurized นะครับนะครับแล้วก็พวกกุ้งฝอยนะครับปลาไส้ตันคือแน่นอนครับว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอาหารที่สามารถทำให้กระดูกหรือแคลเซียมเหล่านั้นมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเด็กนะครับอย่างเช่นพวกผักต่างๆนะครับวิตามินแต่ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่การดื่มสุราชากาแฟมากๆนะครับและออกกำลังกายการออกกำลังกายนี่คือสิ่งที่สำคัญเลยคุณผู้ฟังครับนะเพราะว่าแต่เวลาออกกำลังกายก็ต้องระมัดระวังนะอย่ากระแทกแรงจนเกินไปนะครับนะอย่างเช่นกระโดดเงี้ยนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับนะการวิ่งเบาๆนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับการรักษาก็มีหลากหลายชนิดนะครับที่รักษาโรคกระดูกบางโดยเฉพาะหญิงวัยทองนะครับกลุ่มยาที่ใช้ก็ได้แก่พวกฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับนะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับยาพวกนี้เสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านมได้ถ้ากินเยอะเกินไปนะครับนะฉะนั้นการรักษาอีกอย่างนึงคือการผ่าตัดนะครับการผ่าตัดนะครับซึ่งมันอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากกระดูกหักเช่นการฉีดซีเมนต์เข้าที่กระดูกสันหลังในรายที่กระดูกหลังหักหรือยุบหรือผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกนะครับในรายการที่กระดูกสะโพกหักแล้วใส่สะโพกเทียมฉะนั้นคุณผู้ฟังครับมันเกิดขึ้นได้ตามอายุไขนะครับแต่เราก็ต้องระมัดระวังและรู้จักในการทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเรานั่นแหละครับมันจะเสริมให้กระดูกของเรานั้นแข็งแรงนะนะครับแล้วก็ไม่เสื่อมไปก่อนวัยอันควรก็ฝากไว้ครับคุณผู้ฟังครับสุขภาพร่างกายที่ดีต้องดูแลและรักษาและออกกำลังกายและงดเว้นบางสิ่งบางอย่างที่ทำลายสุขภาพเราฝากไว้เป็นสาระสุขภาพครับคุณผู้ฟังครับ

0: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876
1: คำถามประจำวันนี้คือประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณกี่ไร่ก็500ล้านไร่ข300ล้านไร่ประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณกี่ไร่ก็500ล้านไร่ข300ล้านไร่
2: คุณผู้ฟังอยู่กับผมพิทยาธานีและทีมงานสื่อมวลชนทางชีวิตนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงข้อคิดจากพระคัมภีร์วันนี้ผมจะพูดในเรื่องการอวดอ้างการอวดอ้างคืออะไรครับคุณผู้ฟังครับการอวดอ้างคือการพูดหรือแสดงว่าตนนั้นมีความสามารถเป็นการอวดตัวหรือการอวดว่าตัวเองมีทรัพย์สินหรือมีความสำเร็จเหนือผู้อื่นเพื่อให้คนรอบข้างชื่นชมและยอมรับแม้บางครั้งการบอกเล่าความภาคภูมิใจในตนเองอันอาจจะเป็นเรื่องปกติในชีวิตของมนุษย์แต่หากทำมากเกินไปก็อาจทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่สบายใจและมองว่าเป็นคนที่หยิ่งหรือชอบดูถูกผู้อื่นได้สาเหตุของการอวดอ้างคืออะไรล่ะครับคุณผู้ฟังครับไอ้สาเหตุของการอวดอ้างเนี่ยอาจจะเกิดจากความต้องการได้รับความสนใจการขาดความมั่นใจในตนเองหรือต้องการเปรียบเทียบกับคนอื่นผู้ที่ชอบอวดอ้างมักจะพูดถึงความสำเร็จของตนเองอยู่เสมอพูดอยู่นั่นแหละนะครับไม่ก็พูดความสำเร็จของลูกบ้างอะไรบ้างนะครับและบางครั้งอาจจะพูดเกินความจริงเพื่อให้ตนนั้นดูดีขึ้นการกระทำเช่นนี้อาจทำให้สูญเสียความน่าเชื่อถือรวมถึงทำให้เพื่อนและคนรอบข้างตีตัวออกห่างได้นี่แหละครับคุณผู้ฟังครับนะเรื่องของการอวดตัวแท้จริงแล้วคุณผู้ฟังครับการอวดตัวเนี่ยนะครับนะคนที่มีความสามารถจริงๆเขาไม่จำเป็นต้องอวดอ้างอะไรมากนะเพราะผลงานและการประพฤติตนเป็นสิ่งที่พิสูจน์ที่คนอื่นได้เห็นคุณค่าของคนนั้นอยู่แล้วแต่ผู้ที่รู้จักถ่อมตนมักจะได้รับความรักความเคารพจากผู้อื่นมากกว่านะครับมากกว่านอกจากนี้แล้วเราควรจะชื่นชมผู้อื่นด้วยรู้จักที่จะชมคนอื่นด้วยความจริงใจนะและไม่ใช้ความสำเร็จของตนเองไปทำให้ผู้อื่นรู้สึกด้อยคุณค่าลงดังนั้นการอวดอ้างจึงเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงและควรภูมิใจในความสามารถของตนเองอย่างพอดีรู้จักถ่อมตนและใช้ความสำเร็จเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาตนเองต่อไปเพราะคุณค่าที่แท้จริงของคนนั้นไม่ได้อยู่ที่คำพูดที่โอ้อวดแต่อยู่ที่การกระทำและความดีที่แสดงออกมาอย่างสม่ำเสมอคุณผู้ฟังครับในหนังสือพระคิดธรรมคัมภีร์ได้สอนเราถึงเรื่องของความถ่อมใจไม่ยกตนข่มท่านหรือไม่ยกตนเหนือผู้อื่นและไม่ถือว่าความสำเร็จทั้งหมดเกิดจากกำลังของตนเองพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าอย่าอวดตัวอย่ายั่วโทสะกันและอิจฉากันเลยพระคำของพระเจ้าหนุนใจครับเตือนสติเราครับว่าอย่าพยายามอวดตัวนะครับอย่าพยายามสูงกว่าคนอื่นแต่จงพยายามถ่อมใจคือถ้าเราทำในสิ่งที่ดีถูกต้องเราก็ได้รับสิ่งที่ดีแต่บางคนนั้นพยายามที่จะทำให้ตัวเองนั้นสูงกว่าคนอื่นแล้วก็เย่อหยิ่งอวดตัวอย่าพยายามเอาชนะคนอื่นแต่จงสร้างสันติสร้างความสงบมีความสุภาพอ่อนโยนอย่าเสียใจเมื่อคนอื่นได้รับความสำเร็จแต่จงยินดีกับเขานี่แหละครับคือลักษณะของคนที่เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณจิตใจที่เติบโตนะครับไม่อวดอ้างไม่อวดตัวเพราะว่าเราไม่รู้ว่าชีวิตวันนี้ของเราจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรสิ่งที่เราโอ้อวดสิ่งที่เรามีเราอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้ถ้ามีบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราฉะนั้นก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับว่าเราอย่าอวดตัวอย่ายั่วโทสะกันและอย่าอิจฉากันเลยนั่นแหละครับคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์พระคำของพระเจ้าได้บอกกับเรานะครับฝากไว้เป็นข้อคิดครับ

0: ป้าจะไปไหนทำไมต้องเอาถุงผ้าไปด้วยคะ
1: อ๋อป้าจะไปตลาดซื้อของเดี๋ยวนี้เขารณรงค์ไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกแล้วนะเพื่อช่วยลดโลกร้อนไง
0: อ๋อใช่ๆค่ะป้าถุงพลาสติกใช้เวลาทำลายกว่า450ปีจึงจะย่อยสลายได้นะป้า
1: โอ้โหนานขนาดนั้นเลยเหรอเออต่อไปเนี้ยป้าจะไม่ใช้ถุงพลาสติกแล้วล่ะ
2: ความรักไม่มีวันสูญสิ้น
3: ดังนั้นจงมุ่งหาความรักและของประทานฝ่ายพระวิญญาณ
2: ท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกัน
3: เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า
2: และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้ามีคนหนึ่งถามว่าอาจารย์เจ้าข้าในธรรมบัญญัตินั้นข้อใดสำคัญที่สุด
3: พระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
2: ไม่มีใครเลยที่เคยเห็นพระเจ้าถ้าเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในเราทั้งหลายและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเรา
4: สื่อมวลชนทานชีวิตขอมอบหนังสือพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบฟรีติดต่อขอรับได้ที่หมายเลข0841247876 0841247876หนังสือดีมีคุณค่าพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบ

0: คุณเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ไหมคนเราไม่แก่เกินเรียนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่สายเกินไปถ้าคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ของสื่อมวลชนทางชีวิตเรียนง่ายเข้าใจง่ายไม่จำกัดความรู้ไม่จำกัดเพศวัยเรียนได้ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองที่บ้านสนใจสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท
1: ์0841247876 0841247876

0: ำถามประจำวันนี้คือประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณกี่ไร่ก็500ล้านไร่ข300ล้านไร่ประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณกี่ไร่ก็500ล้านไร่ข300ล้านไร่
1: คุณฟังอยู่กับผมพิทยาธานีและทีมงานสื่อมวลชนทางชีวิตนะครับเราอยู่กันในช่วงสุดท้ายนะครับคุณฟังครับต้องเฉลยเกมคำถามกันแล้วนะครับแต่ถ้าคุณฟังท่านใดสนใจอยากจะขอรับหนังสือเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์เรามีบทเรียนทางไปรษณีย์ให้คุณฟังได้เรียนรู้กันฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใกล้ๆก็เรียนได้เรียนจบแล้วได้รับประกาศนียบัตรเก็บไว้เป็นความภูมิใจด้วยนะครับและได้ความรู้นำไปประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินชีวิตคุณฟังสามารถสมัครเรียนได้เด็กเรียนได้ผู้ใหญ่เรียนได้นะครับผู้สูงอายุเรียนดีเลยนะครับบทเรียนทางไปรษณีย์สามารถติดต่อขอเรียนก็ได้ชื่อมาที่อยู่มาจะเรียนทางออนไลน์ก็ได้เรียนทางไปรษณีย์ก็ดีนะครับฟรีครับไม่มีค่าในกิจนะครับคุณผู้ฟังครับเอาแหละเรามาเฉลยเกมคำถามกันที่ถามคุณผู้ฟังว่าประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณกี่ไร่ระหว่างกอไก่500ล้านไร่ขอไข่300ล้านไร่คำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่ครับ300ล้านไร่ครับคุณผู้ฟังครับที่ผมใบ้ว่าน้อยนะครับไม่เยอะนะครับระหว่าง500กับ300นะครับนะข้อขอไข่คือคำตอบที่ถูกต้องประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ300ล้านไร่นะครับคุณผู้ฟังครับข้อขอไข่เราจะนำรายชื่อคุณผู้ฟังที่ตอบถูกเข้าสู่รอบ2ครับรอบ2ไม่ต้องทำอะไรครับจับฉลากอย่างเดียวเลยทีมงานของเราจะจับฉลากได้ชื่อของคุณฟังเราจะจัดส่งของรางวัลและแจ้งให้คุณฟังได้รับทราบนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาผมขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการขอพระเยซูคริสต์อวยพรคุณฟังที่ผมรักและเคารพทุกท่านทุกสิ่งที่ท่านทำจะมีความเจริญขึ้นสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573ผู้นำจีนเรียกร้องให้สหรัฐเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งกันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรในพื้นที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีและพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยและอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองรวมถึงอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตเข้าสนับสนุนนอกจากนี้ได้ประสานกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการริมน้ำงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารและประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784 ไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือติดตามประกาศเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert ได้ตลอด24ชั่วโมงอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทพร้อมสั่งให้บริหารจัดการเชิงรุกรับมือฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยเพิ่มระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปรัฐบาลยืนยันเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงโดยผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนพร้อมเร่งรัดโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาระยะยาว
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายภรดร ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามสดของนายประดิษฐ์สังขจายสส.พระนครศรีอยุธยาพรรคประชาชนถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าช่วง7วันที่ผ่านมาปริมาณน้ำที่ต้องระบายเพิ่มจาก490ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรหลังมีฝนตกหนักบริเวณใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ระหว่างวันที่18ถึง21กันยายนที่ผ่านมาทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่นครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานจึงต้องเร่งระบายเพื่อป้องกันน้ำล้นประตู ส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหานายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นระบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผ่านน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยาส่วนสถานการณ์หลังจากนี้ยังต้องติดตามฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและประเมินวันต่อวันจนถึงวันที่26กันยายนนี
3: ้ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนก็นี่เป็นแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าช่วง 2-3 วันนี้
2: สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรัฐบาลเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีเพราะมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปีหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมการค้าภายในเพิ่มปริมาณสำรองข้าวและปาล์มน้ำมันรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและราคาที่อาจปรับสูงขึ้น
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของหลายหน่วยงานว่าช่วงปลายปีนี้จนถึงปีหน้าไทยอาจเผชิญปรากฏการณ์เอลนิโยระดับรุนแรงกรมการค้าภายในจึงเตรียมรับมือด้วยการเพิ่มปริมาณสำรองหรือเซฟตี้สต็อกสำหรับสินค้าเกษตรสำคัญเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอหากสภาพอากาศกระทบต่อผลผลิตโดยเพิ่มปริมาณสำรองข้าวประมาณ30%และปาล์มน้ำมันประมาณ20%จะเป็นการดำเนินการเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกที่เพิ่มการเก็บสต็อกสินค้าเพื่อรับมือความไม่แน่นอนด้านสภาพอากาศส่วนมันสับปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการและต้องนำเข้าจึงต้องติดตามสถานการณ์ผลผลิตและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและวางแผนบริหารจัดการสินค้าให้มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ
5: ความกังวลที่จะต้องเผชิญก็คือเรื่องของสภาพอากาศคือเอลนีโญตรงนี้มันจะมีทั้งที่ของขาคุณภาพด้อยอาจจะมีมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่กรมการค้าภายในเตรียมไว้ก็คือการเก็บสต็อกของสินค้าหลายๆตัวตอนนี้เรามีสต็อกข้าวเซฟตี้สต็อกมันอยู่ประมาณ 2.5 ล้านตันแต่ตอนนี้เรามีเกือบ4ล้านด้วยซ้ำ
4: สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและแชมพูขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการและผู้ประกอบการยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์สินค้าและราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้ประชาชนมีสินค้าเพียงพอและสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูปขสมก.เปลี่ยนเป็นรถเมล์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในปีหน้าพร้อมเตรียมแนวทางลดภาระค่าโดยสารช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนการจัดหารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.โดยระบุว่าขสมก.มีนโยบายชัดเจนที่จะเปลี่ยนผ่านจากรถเมล์ระบบเครื่องยนต์สันดาปไปสู่รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV ทั้งหมดโดยจะเริ่มรับมอบรถเมล์ EV ชุดแรกจำนวน 1,520 คันในเดือนมีนาคมปีหน้านอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติให้ขสมก.จะซื้อรถเพิ่มอีก800คันซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบภายในเดือนธันวาคมปีหน้าส่งผลให้รถเมล์ของขสมก.ที่วิ่งให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเปลี่ยนเป็นรถเมล์ EV เต็มรูปแบบนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายการชำระค่าโดยสารด้วยระบบตัวร่วมซึ่งจะเปิดใช้อย่างสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งระบบรถรางเรือภายในปีหน้าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามนโยบายของรัฐบาลส่วนข้อกังวลกรณีกระทรวงคมนาคมมีนโยบายยกเลิกรถเมล์ร้อนที่อาจกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยนายพิพัฒน์ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเป็นการด่วนแล้วเบื้องต้นขสมก.วางแนวทางการช่วยเหลือด้วยการให้กระทรวงการคลังเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารทำให้ผู้มีรายได้น้อยยังคงจ่ายค่าเดินทางในอัตราเดิมได้ นายพิพัฒน์ยังกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลประกอบการและภาระขาดทุนของขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าเป็นบริการเพื่อมวลชนจึงไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการทำกำไรจากประชาชนอย่างไรก็ตามผู้บริหารจะต้องพยายามลดภาระที่รัฐต้องสนับสนุนลงให้ได้มากที่สุดเช่นการเปลี่ยนมาใช้รถเมล์ EV ในรูปแบบการเช่าจะช่วยประหยัดงบการซ่อมบำรุงรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงจากราคาพลังงานน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกที่มีความผันผวนนพศรแก้วคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจตั้งเป้าภายในปี2573หรือปีคศ2030ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกด้านนายไบรอันแม็กฟีเทิร์สประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนกล่าวว่าประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนสำคัญและเป็นตลาดยุทธศาสตร์ของสหรัฐมาอย่างยาวนานซึ่งภาคธุรกิจสหรัฐพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนขณะที่นายไมเคิลเดอซอมเบย์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการตะวันออกและแปซิฟิกชี้ว่าไทยและสหรัฐสามารถขยายความร่วมมือด้านการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานและห่วงโซ่อุปทานได้อีกมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีซูเปอร์อินเทลเจนซ์ซึ่งประยุกต์ใช้ได้ในหลายภาคส่วนเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยและสหรัฐเติบโตและประสบความสำเร็จร่วมกันพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะและอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านยืนยันว่าไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามด้วยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งไทยได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างจะมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่หากเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือประเทศเมียนมามีความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้ปตท.นอกจากนี้เพิ่งพบแหล่งก๊าซธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามันที่มีขนาดพอๆกับในอ่าวไทยที่มีอยู่แล้วซึ่งอีก 50-60 ปียังใช้ได้อยู่จึงยืนยันได้ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงพลังงานนายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันแฟลตดินแดงกำชับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดไม่มีละเว้น
8: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รายงานข้อเท็จจริงแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการต่างประเทศกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าบุกทลายบ่อนการพนันใหญ่กลางแฟลตดินแดงเมื่อวานนี้โ โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกรณีมีสายโทรศัพท์ถูกเข้ามาระหว่างการจับกุมรวมถึงตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวอ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงโดยเฉพาะการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์หรือไม่หากพบการกระทำผิดให้ลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ายังมีข้อมูลข่าวบ่อนการพนันในอีกหลายพื้นที่และจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนภานิชคาดนาครายงาน
1: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน
9: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนได้ที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นสำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กบข.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัล

0: ออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินโดยเฉพาะในยุคที่ภัยมิจฉาชีพออนไลน์และอาชญากรรมทางดิจิทัลมีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างความร่วมมือ3หน่วยงานระหว่างกบข.สถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดหรือฮูคอและบริษัท National ITMX จำกัดครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลพร้อมยกระดับทักษะด้านดิจิทัลลิเตอร์แล็กซี่และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงินด้านนายแมนบูจูประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าในฐานะแอปพลิเคชันระบุสายเรียกเข้าและป้องกันมิจฉาชีพที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทยฮูคอตระหนักดีถึงบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกวันนี้กลโกงออนไลน์พัฒนาไปเร็วกว่าที่หลายคนตามทันมิจฉาชีพไม่ได้เป็นแค่คนร้ายที่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวอีกต่อไปแต่กลายเป็นเครือข่ายระดับอุตสาหกรรมที่นำ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์เหยื่อใช้คอลเซ็นเตอร์ระดับมืออาชีพส่ง SMS หลอกลวงจำนวนมากและยังพบว่าหมายเลขมิจฉาชีพเพียงหมายเลขเดียวสามารถโทรออกได้มากกว่า 800,000 ครั้งสิ่งที่ฮูคอทำได้คือนำเทคโนโลยีเข้ามาคัดกรองและแจ้งเตือนความเสี่ยงให้ผู้ใช้งานรู้ทันก่อนตกเป็นเหยื่อแต่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอการป้องกันภัยที่ยั่งยืนต้องมาพร้อมกับความรู้เท่าทันของประชาชนควบคู่กันไปด้วยความร่วมมือกับกบข.ในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งต่อทั้งเครื่องมือป้องกันมิจฉาชีพอย่างฮูคอพรีเมียมเบสิกจำนวน 1.5 ล้านโค้ดและองค์ความรู้ไปถึงสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนได้อย่างแท้จริง
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนภายหลังจากเดินทางถึงฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นวันแรกของภารกิจการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าสหรัฐควรเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งพร้อมเน้นย้ำว่าการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของจีนและแนวคิดที่ทำให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งสามารถดำเนินไปควบคู่กันได้และเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใ

จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 12:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตร
วันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อน
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะและขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงเป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพเป็นโรงพยาบาลทางอากาศท่านผู้ฟังสามารถรับฟังได้ทั้งในระบบ AM แล้วก็ FM นะคะรับฟังได้พร้อมๆกันทั้งในระบบ AM แล้วก็ FM ข้อสำคัญก็คือรายการนี้สามารถที่จะเปิดโอกาสให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนโทรศัพท์เข้ามาปรึกษากับทีมแพทย์ได้โดยไม่คิดมูลค่าฟังตอนเช้าโทรมาได้ฟังตอนบ่ายโทรมาได้ฟังตอนกลางคืนโทรมาได้ที่0813346666เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ได้ฟังรายการนี้ก็จะไม่รู้จักเบื่อเพราะว่าจะคอยฟังว่าคุณหมอพูดเรื่องอะไรแล้วก็เล่าเหตุการณ์อะไรให้เราฟังก็ถือเป็นการรักษานานๆจะได้ฟังคุณหมอพูดเยอะๆถูกไหมคะเพราะว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลพูดได้ไม่เยอะพูดน้อยๆแล้วก็รักษาให้มากๆเน้นการรักษาแต่ว่าไม่ได้เน้นการอภิปรายเพราะว่าไม่มีเวลาก็ไม่ได้โทษคุณหมอนะคะไม่ได้โทษคุณพยาบาลก็เข้าใจแต่ว่าถ้าได้ฟังรายการนี้มีทั้งคุณหมอมีทั้งคุณพยาบาลดีใจไหมคุณฟังก็ได้รับทราบโรคต่างๆมากมายทีเดียวแถมยังได้ฟังเพลงกันดังหามีความสุขเสียเหลือเกินนะคะคุณฟังแล้วเราก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลเก็บเงินไว้ค่าอยู่ค่ายาก็มาซื้อเป็นปัจจัยอื่นๆได้ค่ารถที่จะไปโรงพยาบาลก็ไม่ต้องจ่ายเพราะว่าสุขภาพดีอยู่แล้วไปตรวจเช็คแค่สุขภาพเวลาที่เจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัยมาตรวจที่แถวบ้านเราก็ไปพบท่านไปเจาะเลือดดูซิเป็นยังไงถ้าผ่านก็ผ่านแล้วก็สบายใจนี่แหละค่ะคือความประสงค์ของรายการนี้ที่อยากให้ทุกคนสุขภาพดีนะคะคุณฟังสามารถโทรมาพูดคุยปรึกษากับทีมแพทย์ได้ที่0813346666ค่ะอันนี้คือหมายเลขในรายการนะคะส่วนหมายเลขที่จะสั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทนั่นคือ0625100560-9ช่วงนี้ไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วเดี๋ยวเจอกันในช่วงต่อๆไปของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ชาวกินกาแฟวันยังทำต้องกินกาแฟ
3: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
4: รู้ฟังเขาเวลาที่เราทำงานจะเห็นได้ว่าหลายๆคนมีความสุขกับการทำงานเนาะตั้งหน้าตั้งตาทำงานไปพอช่วงวัยสัก20กว่าเนี่ยพอเรียนจบปุ๊บเนี่ยปอตรีก็ทำงานทำงานแล้วรู้ตัวว่าตัวเองต้องการเรียนต่อต้องการศักยภาพก็ไปเรียนต่อปอโทปอเอกหรือไม่ก็ศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องไปเรียนต่อต่างประเทศบ้างไปเรียนภายในประเทศบ้างไปฝึกอบรมบ้างไปเทคคอร์สบ้างหลากหลายทีเดียวค่ะคุณฟังอันนี้คือเรื่องของการศึกษาเนาะเราก็จะได้ทำงานอย่างมีความสุขและมีศักยภาพในการทำงานมากขึ้นแต่บางครั้งคุณฟังทำงานไปแล้วก็พอถึงระยะเวลาวัยหนึ่งก็จะมีครอบครัวนะมีแฟนแต่งงานมีครอบครัวมีลูกสมาชิกในครอบครัวมากขึ้นบางทีก็ต้องรับคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยเพราะท่านก็อยู่คนเดียวไม่ได้แล้วสมาชิกในครอบครัวก็เริ่มจะมากขึ้นพอตอนท้ายๆอ้าวอยู่กันไปอยู่กันมากลายเป็นว่าคุณปู่คุณย่าท่านเสียลูกก็ต้องไปเรียนต่างจังหวัดไปเรียนต่างประเทศก็เหลือสมาชิกน้อยลงน้อยลงเห็นไหมคะว่าวิถีชีวิตของแต่ละคนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปร่างกายของเราก็เป็นแบบนั้นนะคะคุณฟังคะแต่ถ้าเผื่อว่าเราตั้งแต่วัยทำงานแล้วเราก็เข้าใจในเรื่องของการรักษาสุขภาพคือเราพยายามที่จะดูแลมาเรื่อยๆนะคะมีปัญหาพอไม่สบายทนุถนอมร่างกายไว้ทำงานสมองจะต้องได้คิดได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพก็ไปพบคุณหมอซะถึงเวลาไม่สบายก็อาจจะต้องลาเพราะว่าพักผ่อนน้อยถึงเวลาไปทำงานก็ไปทำงานวันหยุดก็อยู่กับครอบครัวไปเที่ยวไปส่งลูกไปเรียนมหาวิทยาลัยต่างๆนั่นนะนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่ปกตินะคะคุณฟังชีวิตของคนเราก็เป็นแบบนี้ละค่ะนะคะทีนี้หลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยก็บางคนไม่ได้เป็นแบบนี้นะมัวแต่ทำงานเพลินไปบางคนก็ไม่มีครอบครัวนะหรือบางคนก็มีครอบครัวบางท่านก็อยู่คนเดียวลืมคิดไปว่าทำงานเพลินร่างกายเนี่ยต้องทนกับความเครียดไหมต้องทนกับอะไรล่ะยิ่งถ้าน้ำหนักตัวเยอะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงทำงานมากเกินไปไม่ค่อยได้ดูแลเทคแคร์ตัวเองมีโรคประจำตัวระบบภูมิน้อยอยู่แล้วก็ยิ่งจะกลายเป็นคนที่สุขภาพไม่ดีเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องของโรคต่างๆในกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรังก็อาจจะเป็นบ้างหรือว่าโรคเกี่ยวกับพันธุกรรมนะคะคุณฟังโดยภาพรวมเนี่ยก็จะทำให้หลายๆคนได้รู้สึกท้อแท้หมดหวังเพราะมันอาจจะไม่มีทางสู้ไม่มีทางออกมากมายนะทั้งนี้เนื่องจากว่าพอเป็นกรรมพันธุ์เนี่ยมันก็คือปล่อยให้เป็นไปเช่นนั้นแต่ถ้าศึกษาข้อมูลดีๆเนี่ยนะคะสู้เองนะผู้จัดเองเนี่ยก็คิดว่าเราก็สู้ได้นะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเข้าใจในระบบของโรคซะก่อนนะคุณฟังคะคือบางท่านอาจจะเป็นโรคที่ได้รับพันธุกรรมมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าปู่ย่าตายายก็มีความจำเป็นที่อาจจะสภาพร่างกายไม่เหมือนคนอื่นแต่พอเราศึกษาข้อมูลดูดีๆแล้วเราเริ่มต้นที่จะสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายอย่างเช่นอาหารถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้ทานอาหารแบบนี้ไม่ดีก็ปรับเปลี่ยนหรือไม่ก็ถ้าเป็นโรคแบบนี้ก็ต้องไปศึกษาข้อมูลว่าคุณจะออกกำลังกายคุณจะไปรับแสงแดดรับอากาศดีๆคุณจะมีการป้องกันตัวเองยังไงนะคะมันก็จะเป็นข้อมูลให้กับเราที่เราจะต้องสรรหาให้กับตัวเองแล้วถึงวันนั้นเนี่ยเราก็จะพ้นจากก้าวผ่านปัญหาจากการเป็นโรคร้ายได้โดยที่เราไม่เป็นนะ บางคนก็เป็นเบาหวานกันทั้งตระกูลคุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานบางท่านก็เป็นความดันบางท่านก็มีมะเร็งแต่เราไม่เป็นนะเพราะเราพยายามที่จะฝืนพยายามก้าวผ่านปัญหาแล้วก็เข้าใจปัญหาก็เลยหลีกเลี่ยงมาตลอดแต่ไม่ถึงกับกลัวนะแต่เรามาระวังตัวอยู่ห่างๆก็นับเป็นเรื่องที่ดีค่ะคุณฟังคะแต่บางครั้งคุณฟังก็ต้องยอมรับเหมือนกันเนาะว่าภาวะของร่างกายของเราเนี่ยบางทีพอถึงวัยหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นว่าผู้หญิงนะยกตัวอย่างอายุ40 50 40ปลาย50เนี่ยภาวะการขาดฮอร์โมนก็จะทำให้จุดประกายเป็นปัญหาโรคต่างๆยิ่งมีปัญหาประดังเข้ามานะคะอย่างเช่นว่ามีปัญหาครอบครัวมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายนี่มันจะทำให้ระบบความคิดนี่มันเสียสมดุลเลยนะคะหรือว่าร่างกายมันเสียสมดุลเลยนะหนึ่งไหนจะภาวะที่ขาดฮอร์โมนอยู่แล้วไหนจะเกิดปัญหาอย่างเช่นว่าต่อมไทรอยมีปัญหาไหมหรือไม่ก็อาจจะมีอาการความดันสูงอยู่บ่อยๆหรือไม่ก็อาจจะมีอาการที่เรียกกันว่าเข้าใจ อะไรผิดเนาะระบบกระบวนการคิดไม่ค่อยจะดีมีความแซดมีความเศร้ามีไบโพล่าหรือไม่ก็อาจจะมีอะไรอีกคะที่เรียกกันว่าเป็นเรื่องของมีความวิตกกังวลอยู่เสมอๆมีความเศร้าอยู่เป็นเนืองนิดขาดฮอร์โมนแล้วก็ร่างกายมันปั่นป่วนไปหมดนะคะนี่ล่ะสิ่งที่คุณผู้หญิงจะต้องบริหารจัดการให้ดีนะคะออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอจัดสมดุลให้กับตัวเองรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวทำงานด้วยความสุขนะคะคุณฟังอะไรที่แก้ปัญหาได้ก็แก้ไปอะไรที่แก้ไม่ได้ก็ต้องหาผู้ช่วยค่อยๆปรับค่อยๆเสริมค่อยๆเติมกันคุณผู้ชายก็เหมือนกันค่ะภาวะการขาดฮอร์โมนก็มีเหมือนกันเนาะอย่างเช่นว่าอายุวัยหนึ่งของคุณผู้ชายก็อาจจะมีภาวะขาดฮอร์โมนแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาต่อมลูกหมากโตไหมมะเร็งต่อมลูกหมากไหมศีรษะล้านไหมท้องป่องไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเหมือนกันเนาะเพียงแต่ว่าอาจจะช้ากว่าคุณผู้หญิงค่ะแล้วก็ข้อสำคัญก็คือขอให้เราเข้าใจในเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มเติมแล้วก็ปรึกษาคุณหมอดูนะคะปรึกษาไม่ใช่คุณหมอดูนะปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าปรึกษาหมอดูปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลให้เข้าใจหาวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาชีวิตเสริมสร้างความสุขค่ะกิจกรรมนอกบ้านสันทนาการงานอดิเรกทำในสิ่งที่เราชอบทำในสิ่งที่เรารักเราก็จะมีความสุขได้ทุกๆวันนะคะคุณฟังคะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเน้นอาหารที่เป็นยาเน้นการออกกำลังกายเป็นหลักเน้นอากาศดีๆเน้นอารมณ์ดีๆเน้นระบบการขับถ่ายดีและเชื่อมโยงไปถึงการนอนหลับพักผ่อนที่ดีพร้อมกับอีกหนึ่งสมุนไพรดีๆสมุนไพรแปลกวิตราไวกิ่งราคาต้องดีๆด้วยไม่แพงมากจนเกินไปดีไหมคะคุณฟังอ่ะพูดถึงแปลกวิตราไวกิ่งสักนิดนึงคุณฟังที่สนใจโทรศัพท์ไปนะคะคลินิกสีแยกไฟฉายสั่งซื้อได้ทั้งกาแฟแปลกวิคอฟฟี่ทั้งผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บและแปลกวิตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียวกัน260 บาทค่ะคุณฟังคะช่วงนี้อยากจะนำคุณฟังของเราไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์จากอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะเชิญค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: ทานยาไทรอยด์เป็นพิษแล้วมันจะมีอาการวูบวาบคนหมอ
5: วูบวาบหมอ
6: ก็เหนื่อยชอบเหนื่อย
5: หมอก็จ่ายเซอร์กลิเซบิเลียมให้ใช่ไหมล่ะ
6: แล้วก็ไอเหมือนปวดท้องตรงไอ้กระเพาะน่ะวันนั้นไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอคาเขาบอกว่าเป็นกระเพาะมันเจ็บแสบๆร้อน
5: ๆ
6: แล้วก็จะมีอาการเหนื่อยเวลาเดินก้าวขาเหมือนก้าวจากที่สูงไปหาที่ต่ำเวียนหัวจ้ะคือว่าคุณหมอได้ไหมจ้ะ
5: คนที่เขามีไขมันสูงเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง LDL สูงเนี่ยหรือเป็นไขมันทรานขึ้นเยอะไขมันเพชฌฆาตเนี่ยเกิดจากทอดไม่ไหม้เอาไฮโดรเจนจากน้ำนี่ไปโปะกับคาร์บอนกับออกซิเจนกลายเป็นไขมันทรานไขมันมัจจุราชเนี่ยเขากลัวตอนนี้แล้วมีเบาหวานความดันได้ไหมมีเบาหวานไหม
6: ความดันไอเบาหวาน100 กว่าจ้ะแต่ไขมัน190
5: โอ้มันก็ไขมันมีตั้งหลายตัวเนี่ยเป็นตัวโหดร้ายไขมัน LDL แล้วก็ไอไขมันHDL ตัวดี LD ไตรกลีเซอไรด์อีกตัวหนึ่งเกิดจากกินแป้งและน้ำตาลเยอะมันต้องดูค่ารวมนะฮะดูค่ารวมทีนี้ ไอเป็นอย่างนี้คุณต้องไปตรวจ EKG นะครับบางทีมันเกี่ยวกับพันธุกรรมการระบบเมตาบอลิซึมผ่านมันไม่ดีเท่าไหร่มันก็เป็นได้กินยาลดไขมันปลายเหตุครับที่คุณจุกๆเนี่ยต้นเหตุก็คือว่าหลอดเลือดและน้ำเลือดจริงๆมันมีไขมันไปเกาะยังมีน้ำตาลน้ำตาลเท่าไหร่ครับน้ำตาลเท่าไหร่พอดีบอกเกิน
6: น้ำตาล130
5: อ้าวปิ่มๆแล้วเกินแล้วแล้ว A1C เท่าไหร่ครับน้ำตาลสะสมเท่าไหร่
6: อันนี้ไม่รู้จ้ะเพราะหมอเขาไม่ได้บอก
5: คืออย่างนี้น้ำตาลปกติเขาตัดสินกันที่126นะครับต่ำกว่า126ไม่เป็นเกิน126ไม่เป็นผมว่าไม่ใช่ฮะมันต้องตัดสินด้วยน้ำตาลสะสมมันหลอกหมอไม่ได้มันหลอกไม่ได้ยังไงคุณอดข้าว15ชั่วโมง20ชั่วโมงน้ำตาลมันก็ต่ำสิครับบางทีต้องกินน้ำตาลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือคุณไปถึงคุณช็อกมันจะเป็นลมเป็นแรงบางทีมันตื่นเต้นเหงื่อออกปักๆ
6: มันบางทีมันจะมีอาการวูบวาบแล้วประจำเดือนเข้ามาไม่ปกติ
5: อายุเท่าไหร่ตอนนี้
6: เดือนมาทีนึง
5: อายุเท่าไหร
6: ่เวลานี้เลย49ย่าง49จ้ะโอ
5: ้น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
6: 150แต่น้ำหนัก58
5: โอ้อ้วนเลยนี่เริ่มปวดเข่าบางครั้งด้วยจริงป่ะ
6: บางทีมันถ้ามันปวดท้องน้อยบางทีมันจะหน่วงมาถึงชั้นหลังหน่วงมาถึงบั้นเอวนี่จ้ะ
5: เออไขมันโอ้แล้วกินยาลดไขมันส่วนมากมันจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อด้วยครับยาบางตัวนะครับนะ
6: ไม่ปวดจ้ะ
5: ก็ยังดีบางคนแพ้ปวดกล้ามเนื้อด้วยนะครับยาบางตัว
6: พอดีหมอเขาก็บอกอยู่ว่าถ้าปวดกล้ามเนื้อแล้วก็ให้ไปหาหมอเลยครับว่าย
5: ังดีคุณไม่แพ้
6: พอด
5: ี
6: ไม่ปวด
5: ไม่แพ้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องแก้ไขที่ต้นเหตุครับความเข้าใจแก้ยาพวกนี้ยาต่อให้ยาเบาหวานนะตามจริงคุณต้องปริ่มๆแล้วเขาเรียกว่าไปว่าที่เบาหวานดีกว่านะครับค่อยคุณไปแก้ตัวใหม่แก้ตัวใหม่ก็คือว่าคุณต้องควบคุมอาหารอย่างที่ผมว่าไว้กินอาหารวันละ2มื้ออ้วนมันก็จะหายเพราะความอ้วนของคุณมันอ้วนแล้วครับมันทำให้ดื้อต่ออินซูลินอ้วนแล้ว
6: คุณหมอว่าไปหาหมอครั้งที่แรกเนาะวัดน้ำหนักก็ที่แรกก็55อ้าวไปหน2 56ไปหน3 57ไปหน4 58
5: เอออ้วนแล้วครับถ้าความอ้วนน้ำหนักเยอะทำให้ดื้อต่ออินซูลินคุณต้องเข้าใจด้วยเพราะนั้นของคุณเกิน126เนี่ยเป็นเบาหวานแล้วครับแต่เขาให้มันมาแก้ตัวไม่ใช่กินยาลดตัวเลขครับแก้ตัวโดยการมาออกกำลังกายการกินอาหารตามที่ผมว่าไว้เนี่ยเหลือ2มื้อพอแล้วจะกินอะไรหนาๆล่ะกินน้ำ 2-3 แก้วก่อนสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็กินสลัดผักเยอะๆแล้วก็กินโปรตีนจากปลาบ้างจากเห็ดบ้างจากถั่วบ้างนะครับแล้วก็คุณเข้าสู่วัยทองหรือไม่ยังไงวัยทองอ้าวไปโรงพยาบาลก็ไม่มียาวัยทองอยู่แล้วเพราะว่าฮอร์โมนแผนปัจจุบันด้วยสารเคมีเขาสั่งให้เลิกผลิตแล้วครับอันตรายต่อการเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จุดนี้เองเนี่ยกูต้องฟังอาจารย์วัฒนาเลคเชอร์เรื่องเกี่ยวกับว่าที่เบาหวานไขมันสูงมันเกิดอันตรายยังไงเกี่ยวหัวใจยังไงคุณจะวิวบางทีมันวิวเรื่องไปเลี้ยงหัวใจกูก็ต้องทำ MRI หรือไปฉีดสีก่อนนะครับหรือง่ายๆก็ทำ EKG แปะในหน้าอก 2-3 จุด 5-6 จุดเนี่ยแล้วก็ดูจากคลื่นตึกตักตึกตักตึกตักขึ้นมาเนี่ยกูต้องไปทำอย่างนี้หนึ่งสองสามเนี่ยนะครับแต่โรงพยาบาลเอกชนเขาทำให้ทุกอย่างถ้าคุณสั่งอะแต่ของหลวงเนี่ยก็ไม่ต้องทำให้ยาไปกินแค่จบข่าวจริงหรือเปล่านี่ถ้ามีตังก็มันเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามอย่างนี้นะครับถ้าไม่มีเงินก็ไปถึงปุ๊บเอาก็จ่ายยาแล้วก็จบกลับบ้านแล้วอีก2-3เดือนมาเจอกันใหม่
6: เงินนะสิคุณหมอว่ะหาเช้ากินค่ำกัน
5: ดี
6: กับลูกก็ไม่ม
5: ีกันดีถ้าหาเช้ากินค่ำคุณกินแบบอดๆอยากรักษาโรคพวกนี้ได้ไอ้พวกกินตามศูนย์การค้ากินแต่แฮมเบอร์เกอร์กินแต่เค้กหวานๆน้ำตาลจากกาแฟสูงๆกินชาเขียวจากเตาใต้วงไต้หวันน้ำตาล15ช้อนเนี่ยไอ้พวกนี้มันฉลาดจริงแต่มันไม่ฉลาดเรื่องการกินคนกินอดๆอยากๆนะกินผักที่มันถูกๆนะ นี่คือยาที่ดีที่สุดพร้อมกับออกกำลังกายโดยการเดินเร็วสลับช้างานคุณเหนื่อยๆเข็นรถขยะไปเก็บมาขายเนี่ยทำให้คุณเนี่ยกินแบบอดๆอยากๆวันละสองมื้อเนี่ยนี่คือการรักษาโรคที่ดีที่สุดมากกว่าไปกินยาลดตัวเลขลดน้ำตาลลดความดันลดไขมันเพราะว่าจะมีเงินไปทำ EKG ยังไงจะมีเงินไปฉีดสียังไงไปมีเงินไปฉีด MRI คุณฝันไหมครับไม่มีเงินเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนเขาทำได้ทุกอย่างที่คุณสั่งแต่ของหลวงเป็นไปบ่ได้แม่นบอไม่ให้เจาะเลือด A1C บางทีเขายังไม่เจาะให้เลยเพราะมันแพงคุณต้องไปเจาะเองไม่ต้องอดอาหารเอาตัวนี้เป็นตัวตัดสินเพราะว่าเขาดูจากน้ำตาที่มันเคลือบกับเม็ดเลือดแดงกี่เปอร์เซ็นต์เขาตัดสินด้วยกัน6กันแล้วกันคร่าวๆถ้าแก่ๆเนี่ยก็ 6.5 นะครับของคุณเนี่ยประมาณ7แล้วขณะนี้ประมาณ7แล้วเป็นเบาหวานแล้วแต่ไม่ได้รับคัน
6: อธิบายคุณหมอว่า
5: ก็เหนื่อยสิไขมันมันสูง
6: เ
5: ออแล้วไวทองต่างหากผมไม่กล้าม
6: ันเวียนหัวถึงเวลามันเหนื่อยเหมือนนั่งคุยกับคุณหมออยู่เฉยๆอยู่อย่างนี้นะคุณหมอมันจะเหนื่อยขึ้นมาปุ๊บปั๊บไปแหละ
5: แน่นอนที่สุดไขมันคุณสูงคุณต้องดูค่า LDL กับไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ HDL คุณขาดการออกกำลังกายมันก็ต่ำมันเตี้ย HDL เป็นตัวปรับ LDL ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมีความเข้าใจอย่าไปดูเฉพาะค่าไขมันรวมตัวเดียวครับไขมันรวมเนี่ยมันเกิดจาก LDL HDL บวกกับไตรกลีเซอไรด์หารด้วย5คุณต้องมีความรู้ฮะไม่ใช่ว่าเอะกินแต่ยาลดไขมันอย่างวันอย่างนี้ถ้าไม่ปวดก็กินต่อถ้าปวดอย่างนี้คุณต้องรู้ว่ามันอย่างนั้นมันไม่หายกินยาลดเบาหวานลดตัวเลขมันก็ไม่หายความดันมันก็ไม่หายถ้าคุณไม่ใช้อาหารเป็นยาอย่างนี้เปลืองเงินเชิญอาจารย์ชำนาญตอบแล้วเขาเป็นหลายโรคทั้งไวทองทั้งไขมันสูงว่าที่เบาหวานเชิญอาจารย์นะครับอายุก็ประมาณเกือบ50ครับเข้าข่ายเลยกันวูบวาบวูบวาบนี่เชิญเลยครับใบทองด้วยเชิญเลยครับ
7: ก็เห็นว่าเดี๋ยวนี้อายุยังไม่เยอะเลยนะ
5: เออ
7: เพราะเป็นนู่นเป็นนี่กันมากมายนะครับพอถึงวันหนึ่งเนี่ยเป็นความดันสูงก็แสดงว่าเส้นเลือดมันเริ่มแย่ละหัวใจต้องทำงานหนักการหลั่งฮอร์โมนของอวัยวะต่างๆไม่ดีก็ทำให้ไทรอยด์เป็นไทรอยด์ทำให้เป็นพิษการเผาผลาญไขมันในร่างกายไม่ดีก็ไขมันสูงตับอ่อนเริ่มเสื่อมก็ทำให้เป็นเบาหวานนะครับสรุปแล้วก็คือโรคพวกนี้เดี๋ยวนี้เป็นในคนอายุไม่เยอะเลยอายุ49ไม่เยอะเลยแต่น้ำหนักตัวต้อง58เกินมาตรฐานไปเกือบ20กิโลนะอาจารย์ก็บอกว่าก็อยากกินอย่าเลือกอยากกินเยอะอยากกินมันเยอะแม้พูดง่ายมันทำยากนะ
5: ผมเถียงใจขาดเลยครับ
7: เดี๋ยวอย่าเพิ่งเถียง ฟังก่อนเพื่อน พอเถียงแล้วเดี๋ยวพูดไม่หยุด คือบางทีมันยากเพราะว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยการหลั่งสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญไขมันเนี่ยมันน้อยลงไปมันเสื่อมแล้วมันไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นมันก็มีไขมันค้างๆอยู่ในร่างกายนะครับเพราะนั้นมันก็ถึงทำให้ลดยากนะครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ยพอไขมันสูงแล้วเนี่ยมันก็กระทบกับทุกๆอย่างในร่างกายหมดนะครับเพราะมันมีผลทำให้กระบวนการเผาผลาญในร่างกายไม่ดีนะครับเพราะนั้นเบาหวานความดันไขมันมันก็เป็นโรคที่สามกษัตริย์นี่แหละเพราะเป็นหลายโรคแล้วเนี่ยนะครับมันก็ทำให้คุณภาพของเส้นเลือดไม่ดีนะครับคุณภาพของน้ำเลือดก็ไม่ดีแล้วการทำงานของแต่ละอวัยวะในร่างกายเนี่ยมันจะต้องมีตัวเร่งตัวกระตุ้นนะครับเพราะนั้นการมีน้ำย่อยในร่างกายการมีฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีอยู่ในผู้หญิงเนี่ยสร้างจากมดลูกและรังไข่นะครับแล้วมันช่วยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงมากเลยจะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่เป็นสาวๆเนี่ยทำงานหนักอดนอนมันก็ไม่มีปัญหามันก็แข็งแรงเพราะฮอร์โมนเนี่ยมันเยอะแล้วเกิด แต่พออายุมากขึ้นเนี่ยนะครับเข้าสู่วัยทองอย่างคนไข้รายเนี่ยอายุ49เข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยมันก็มีความพร่องของฮอร์โมนเอสโตรเจนพอมีความพร่องปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการต่างๆมากมายเครียดง่ายวูบวาบเหนื่อยแล้วมันก็มีผลต่ออวัยวะอื่นด้วยนะครับจากการที่มีความพร่องของฮอร์โมนเนี่ยมันก็ทำให้เครียดง่ายพอเครียดง่ายมันก็เป็นโรคกระเพาะอีกมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันเกี่ยวข้องกันไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกว่าโรคที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยพอเป็นปั๊บไปหาคุณหมอคุณหมอก็ต้องให้ทานยาแล้วต้องทานยาตลอดชีวิตด้วยนะในขณะที่ทานยาผลเลือดมันก็ดีขึ้นแต่โรคมันไม่ได้หายเลยนะครับพอคุณงดยาเนี่ยค่าผลเลือดมันก็สูงไขมันก็สูงเบาหวานก็สูงความดันก็สูงเพราะฉะนั้นน่าเบื่อมากเลยแล้วคนไข้อย่างเนี้ยแล้วพอถึงวันนึงก็ต้องไปโรงพยาบาลนะครับแล้วคนไข้มันก็แน่นล้นโรงพยาบาลผมถึงได้บอกว่าสิ่งที่อาจารย์ทำอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นการทำงานเชิงลุกที่จะเน้นให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยดูแลตัวเองไงแล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วพอถึงวันนึงเราจะได้ไปโรงพยาบาลน้อยลงจะได้เป็นโรคน้อยลงจะได้ทานยาน้อยลงนะครับแล้วคุณภาพชีวิตก็จะดีด้วยเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกว่าการที่จะงดนู่นงดนี่เนี่ยผมว่าพูดแค่นี้ไม่พอหรอกมันจะต้องโทษมันจะต้องทำโทษคนที่ซื้อมาให้ทานด้วย
5: เอา
7: เช่นสมมติว่ารู้อยู่แล้วว่าทุเรียนมันไม่ดีก็ยังซื้อมาให้ทานทำยังไงปาบุญดินก็บอกว่าต้องทำโทษเอาไปประหารซะคนที่ซื้อมาเนี่ยเห็นไหมเพราะว่ามันทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนจะไปโทษคนกินอย่างเดียวไม่ได้หรอกคนกินพอเห็นมันก็อยากน้ำลายมันก็ไหลอ่ะเพราะนั้นคนซื้อมาก็ต้องถูกตำหนิด้วยนะถึงแม้จะมีความหวังดีก็ตามเพราะนั้นปัญหาไอ้พวกนี้มันก็เป็นปัญหาที่แก้ยากนะอาจารย์ไม่ใช่แก้ง่ายๆหรอกเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องทำต่อไป นะแต่ไม่เป็นไรหรอกผมก็จะพยายามช่วยอ่ะผมก็ตัวเล็กๆตัวหนึ่งเนี่ยนะคนเล็กๆตัวหนึ่งเนี่ยที่พยายามจิ๊กซอให้งานต่างๆของอาจารย์ไปได้ด้วยเรียบร้อยด้วยดีเพราะสิ่งที่อาจารย์ฝันไว้เนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคนไข้รายเนี้ยจะต้องทานยาแต่ทานยาอย่างเดียวไม่พอต้องดูแลพฤติกรรมในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะครับการใช้สมุนไพรการใช้อาหารเสริมเนี่ยที่มีคุณประโยชน์เนี่ยแล้วก็ผ่านกระบวนการค้นคว้าทดลองนะจำเป็นทั้งนั้นอ่ะจำเป็นมากเหมือนทานอาหารเนี่ยถ้าไม่มีผงชูรสมันก็ไม่อร่อยมันก็ฉันใดก็ฉันนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีความพร่องแล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องเติมเข้าไปแต่ฮอร์โมนที่เติมเข้าไปเนี่ยจะต้องเป็นฮอร์โมนที่ปลอดภัยมีคุณภาพที่ดีไม่มีอาการข้างเคียงนะครับแล้วสามารถดูแลแก้ไขปัญหาใบทองเนี่ยนะครับได้เยอะมากมายนะครับอาการที่ร้อนวูบวาบตามตัวเหนื่อยง่ายนะงะหงุดหงิดเนี่ยมันเป็นอาการในท้องเท่านั้นแหละเพราะนั้นผมถึงได้บอกว่าพอถึงวันหนึ่งเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับถ้าเราทานไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้สดชื่นขึ้นแข็งแรงขึ้นนอนหลับสบายขึ้นนะครับปัสสาวะไม่บ่อยนะครับแคลเซียมที่ทานเข้าไปก็สามารถดูดซึมเข้าไปที่กระดูกได้แล้วทำให้กระดูกแข็งแรงเพราะแคลเซียมก็คือปุ๋ยของกระดูกแล้วทำเมื่อไหร่ที่กระดูกแข็งแรงเนี่ยถึงเราจะอายุ90 100ปีเราก็ยังเดินได้ครับคนไทยเราเนี่ยพออายุ80ก็เดินไม่ไหวละถูกไหมฮะบางทีต้องใช้ต้องให้คนพยุงต้องให้ต้องนั่งรถเข็นบางทีต้องนั่งวอล์กเกอร์แล้วบางทีมันก็เร็วเกินไปเดินก็เร็ววิ่งก็เร็วขึ้นบันไดก็เร็วเพราะนั้นมันต้องตกลงมามันต้องมีแผลที่หัวคิ้วก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นผมต้องได้เตือนอยู่เสมอว่าระวังตัวนะเพื่อนระวังตัวนะเพื่อนแล้วทุกครั้งเนี่ยที่เป็นเนี่ยอย่าลืมนึกถึงชำนาญจะได้เพื่อนจะได้ไปดูแลให้แล้วก็อยู่ใกล้ชิดบอกไม่เป็นไรนะเพื่อนมันใกล้หัวใจแหละหัวคิ้วอ่ะแก่แค่นี้เองนะบางทีอ่ะ
5: หวานนะ
7: สิ่งที่ผมสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมจะพยายามจะโยงให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าการคนการที่คนเราเนี่ยมีสุขภาพดีมันต้องสุขภาพดีทั้งกายและใจนะครับเพราะนั้นการที่เราได้รับฟังได้ฟังเพลงเพราะเนี่ยมันทำให้มีการหลั่งสารเคมีออกมาสารแห่งความสุขออกมาจากสมองนะครับแล้วมันทำให้มีความสุขโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันจะต้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพทุกคนไม่มากก็น้อย เพราะนั้นผมต้องได้เห็นด้วยกับอาจารย์นะครับว่าอาจารย์ต้องทำให้มันครบวงจรแบบนี้แหละต้องหมายความว่าให้ความรู้ทางด้านสุขภาพให้ฟังเพลงและที่สำคัญที่สุดให้ประชาชนต้องฟังทุกท่านนะอิงอยู่กับธรรมชาติด้วยนะครับ
5: ต้องแก้ไขที่ต้นเหตุเอสโตรเจนซินโดรมครับเมนโพสซินโดรมหรือผมแปลเป็นไทยมันถูกว่าขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนก็เรียกว่าเอสโตรเจนซินโดรมกินแปะกล้วยเช้า2เย็น2ความจนเนี่ยเป็นโอสถอันวิเศษมากกว่าความรวยกินแค่วันละ2มื้อก็พอผักถูกตาไปที่ลำปางเนี่ยกินสัก2กะละมังครับก่อนกินผักผักหลายหลากชนิดนะครับนะคุณไม่มีโรคไตคุณกินผักสีเขียวสีเหลืองสีแดงกินได้หมดยิ่งผักที่ลำปางถูกจะตายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทำตามนี้ความจนนี่เป็นยาอายุวัฒนะไอ้คนกินมากๆกินหวานหวานเสียกินจนอ้วนลงพุงล่อแต่อินซูลินกินยากระตุ้นตับอ่อนให้สร้างอินซูลินกลูโคฟาสกินยาทำให้ตับอ่อนเนี่ยทำให้น้ำตาลค่อยๆออกมาช้าๆเนี่ยมันไม่ใช่ยาแก้รักษาเบาหวานเลยคุณต้องไปตรวจ A1C ครับเฮมโมโกลบิน A1C ว่าน้ำตาลในเคลือบของเราเนี่ยมันเคลือบด้วยน้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์ให้เกิน6ก็เอา6เป็นเกณฑ์ก็แล้วกันนะครับพอเป็นเกณฑ์เนี่ยคุณต่ำกว่า6คือเกิน6นิดหน่อยมันยังมีเวลาแก้ตัวหรือ7หรือ8ก็ต้องแก้ตัวว่าเบาหวานพวกนี้มันหายได้โดยความจนครับไม่ใช่เสียรอดแต่ผัดไทยรอดแต่หูฉลามรอดแต่ทุเรียนรอดแต่ไอ้ของหวานหวานกินไขมันทรานตามไอ้พวกไอ้ไก่ทอดเฟรนช์ฟรายแล้วก็นอนกอดอีหนูเนี่ยแล้วก็สั่งแต่เค้กมากินแล้วก็หลับตื่นมาก็เดินก็ไม่เดินเดินนับแนบนับแนบปวดเข่าต่างหากอ้วนอย่างกระหมูเนี่ยผู้สุดท้ายนอนติดเตียงตอนหลังครับเงินทองไม่ได้ช่วยเลยกินแค่วันละสองมื้อก็พอก่อนกินอาหารเนี่ยวิธีรักษาโรคดีที่สุดที่ต้นเหตุที่แท้จริงกินน้ำเปล่า 2-3 แก้วก่อนอาหารสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเราตามด้วยผักผักผักถ้าไม่อยากซื้อสลัดมันแพงก็เอากาแฟที่กินอยู่แล้วเนี่ยนะครับกาแฟกินอยู่แล้วเนี่ยกินกาแฟพร้อมกับเอาผักนี่ไปซื้อออร์แกนิกเนี่ยฉีกถุงมาเคี้ยวกินเลยถ้ายิ่งถ้ามีรากด้วยคุณก็ตัดรากทิ้งเคี้ยวอย่าให้ถูกรากสะอาดเอามาหลายๆยี่ห้อหน่อยกินเข้าไปกินเสร็จเอาโปรตีนจากไหนเห็ดจากผักจากถั่วก็ได้จากปลาดีที่สุดปลาทุกชนิดห้ามทอดกินต้มส้มปลากระบอกก็กินได้กินวันละ3หม้อก็กินได้อีอิ่มปั๊ดเลยกินตอน9โมงเนี่ยกินอีกทีโน่น5โมงเย็นก็พอแล้วไอ้ปวดท้องเดี๋ยวโรคกระเพาะไม่จริงแล้วครับไม่กินอาหารไอ้กรดมันไม่ออกมาแล้วครับอย่าไปเชื่อเลยไม่มีใครอดตายหรอกหมายังไม่อดตายเลยคนมันตายเพราะว่ามันกินมากเกินไปครับไขมันก็สูงความดันก็สูงคุณจะแก้ด้วยยาไม่มีใครในโลกนี้หายจากเบาหวานความดันไขมันสูงด้วยยาโดยไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะฉะนั้นความจนนี่เป็นโอสถอันพิเศษเลย
0: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062-5100-560-9 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับ
4: รับฟังค้ามาถึงในอีกช่วงหนึ่งของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งเป็นช่วงที่ผ่านการรับฟังข้อมูลสุขภาพในช่วงแรกมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเคสอุทาหรณ์สอนใจให้เราได้เข้าใจชีวิตเหมือนกันว่าแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยคือเป็นไปตามวัยนะคะวัยแรกเกิดนะวัยทารกแล้วก็วัยนักเรียนชั้นประถมมัธยมต้นมัธยมปลายวัยใช้การศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยวัยทำงานวัยมีครอบครัววัยเกษียณอายุราชการวัยผู้สูงอายุแล้วก็วัยชราภาพเห็นไหมมีตั้งหลายวัยนะอายุก็เป็นไปตามวัยนะคะคุณฟังผู้หญิงผู้ชายก็มีลักษณะคล้ายๆกัน ต้องเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของตัวท่านเองด้วยนะคะอวัยวะของร่างกายของเราก็เหมือนกันแรกเริ่มเขาจะมีการสร้างอย่างเช่นมวลกระดูกเห็นไหมคะกระดูกเนี่ยก็จะมีการสร้างตั้งแต่1ถึง30ปีก็สร้างมาเรื่อยๆแต่พอหลังจากนั้นก็จะมีการทำลายเข้าสู่ระบบการทำลายเพราะว่าวัยในการเจริญเติบโตหรือว่าวัยเจริญพันธุ์นั้นหมดในช่วงแค่อายุ25เท่านั้นเองแต่ว่าร่างกายของมนุษย์นะคะก็จะอาจจะเพิ่มเติมให้มีการสร้างของกระดูกและฟันเนี้ยก็อาจจะมาถึง30หลังจากนั้นก็สต็อปละคราวนี้เราก็ต้องรักษาละพอเขาหยุดการเจริญเติบโตเราก็ต้องรักษาเขาไว้คงเคียงคู่กับตัวเราตลอดนะคุณฟังอย่างเช่นเรื่องของฟันใช่ไหมคะก็ต้องไปพบคุณหมอฟันเนาะแล้วก็เรื่องของดวงตาถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้สายตาสั้นยาวก็ต้องไปพบคุณหมอค่ะหรือว่าปอดของเราอาจจะสูดดมควันพิษเข้าไปถึงแม้จะไม่ได้เป็นคนสูบบุหรี่แต่มันรู้สึกว่ามันไอมันจามมันมีปัญหาเกี่ยวกับปอดไอกระดกกระแดกไอบ่อยๆคราวนี้ก็ต้องไปพบคุณหมอเหมือนกันหัวใจรู้สึกมันเหนื่อยมากๆทำอะไรไม่ค่อยได้ทำอะไรนิดอะไรหน่อยแล้วก็เจ็บที่หน้าอกข้างซ้ายบางทีระบบการไหลเวียนของเลือดที่จะไปเลี้ยงหัวใจมันอาจจะน้อยลงเพราะว่าเราน้ำหนักตัวมากขึ้นหลอดเลือดไม่สามารถที่จะเลือดไม่สามารถที่จะไหลผ่านได้ไปหมดมันค่อนข้างที่จะแคบตีบแล้วก็เกือบจะตันเลือดที่จะไปเลี้ยงหัวใจเนาะส่วนเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองถ้ากำลังจะแตกตีบตันสมองก็จะสั่งการให้เราพูดไม่ได้หน้าเบี้ยวแขนขาชาเคลื่อนขยับขยายไม่ได้นี่คือภาวะของเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองที่มันแตกตีบแล้วก็ตันมันอันตรายทั้งหมดละค่ะคุณฟังพูดถึงเรื่องของอาการเหล่านี้นะคะก็อยากให้คุณฟังนึกถึงตัวช่วยตัวเลือกที่ดีทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้นั่นคือสมุนไพรแปดวิตราไวกิ่งในการดูแลระบบการไหลเวียนของหลอดเลือดเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดทุกหลอดเลือดของคุณฟังในร่างกายของคุณฟังพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มโพลีฟีนอลที่จะลดทั้งการอักเสบเพิ่มออกซิเจนค่ะสั่งซื้อได้จากคลินิกสีเยาไฟฉายรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้ราคาเพียงแค่260บาทเท่านั้นเองคุณฟังคะโทรไปที่คลินิกสีเยาไฟฉายนะคะ0625100509เรามี10หมายเลขด้วยกัน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสำหรับการเปิดคลินิกเปิดทุกวันค่ะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ถ้าคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะต้องการไปปรึกษาสุขภาพกับคุณหมอจริงๆคุณฟังต้องโทรไปนัดก่อนนะคะต้องโทรไปคอนเฟิร์มก่อนว่าคุณหมอจะเข้าคลินิกวันไหนดิฉันจะได้ไปพบปรึกษาเรื่องของสุขภาพอันนี้จำเป็นที่จะต้องคอนเฟิร์มก่อนล่วงหน้านะคะ10หมายเลขที่ให้ไปนั่นแหละค่ะส่วนถ้าเผื่อว่าจะสอบถามคุณหมอในโรงพยาบาลทางอากาศหรือว่าทางวิทยุระบบ AM FM ที่กำลังฟังอยู่นะคะ081-334-6666 081-334-6666ค่ะช่วงนี้จะนำท่านผู้ฟังของเราไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์ในชุดที่2กันซึ่งมีข้อมูลสุขภาพที่น่าสนใจนะคะจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะไปรับฟังกันค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีจ้า
5: เป็นไงฟังรายการนี้ได้เอาไปทำตามบ้างไหมเนี่ยเหร
8: อขอบใจมากมานานแล้วอยากจะคุยกับหมอเนี่ยมันเป็นโรคอะไรเนี่ยมันไม่ปีปวดเข่าแต่ที่นี่ไอ้ปวดเข่าแล้วปวดแล้วเป็นไอ้ตอนเดินไปอ่ะมันไปคุกไอ้หัวเข่ามันไปกระแทกตอนนี้มันเดินแล้วมันเจ็บเนี่ย
5: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
8: 88
5: โอ้ยังไม่ถึง100เลยไอ้น้อยเอ้ยไอ้น้อยเอ้ยคืออย่างงี้เราน้ำหนักสูงเท่าไหร่ครับ
8: สูง140
5: น้ำหนัก
8: 144
5: น้ำหนักเท่าไหร่นะ
8: น้ำหนักไอ้44
5: สูง140ก็ดีแล้วนี่น้ำหนักก็ไม่อ้วนก็ดีแล้วนะครับทีนี้มีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับ
8: มีความดันแล้วก็มีโรคกระเพาะบ้าง
5: โอเคโอเคแล้วปวดเข่า
8: แล้วตอนนี้ตาเนี่ยมันลอกมานานแล้ว
5: เป็นต้อกระจกใช่ไหมครับ
8: เป็นต้อกระจกแล้วก็มาใส่เลนใส่เลนแล้วตอนนี้มันเป็นไอ้เป็นต้อเนื้อขึ้นมาเนี่ยไปหาหมอเขาก็ให้ยามาหยอดมันก็มันเหมือนกับมันเต็มตาอยู่อย่างเงี้ย
5: แล้วเขานัดจะให้ผ่าตัดเอาเนื้อที่มันแลบออกมาออกเมื่อไหร่ครับ
8: เขาไม่บอกเขาไม่บอกว่าจะผ่าไปหาอะไรอยู่นะเขาไม่บอกจะผ่า
5: เข
8: าให้ยามาหยอด
5: เราหยอดก็ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
8: มันก็ธรรมดามันก็เหมือนเดิมมันก็
5: ทีน
8: ี
5: ้มีสองเรื่องเป็นต้อเนื้อกับข้อเข่าข้อเข่าไปหาหมอมานัดให้ผ่าตัดหรือเปล่าครับ
8: โอ้โหไปไม่รู้กี่เดียวแล้วหมอเข่าวันน่ะเมื่อเดือนที่แล้วไปเอ็กซเรย์หมอก็บอกไม่มีอะไรกระดูกผุกระดูกพังเฉยๆอายุเยอะแล้วมีแค่นี้ไม่มีอะไร
5: เราให้ยาแก้ปวดมากินใช่ไหมครับ
8: มากินแต่ก็ไม่ได้กินหรอกยามาทามั่งอะไรมั่งตอนนี้ไม่กินแล้วก็ยาแก้ปวดแต่ยาทาอย่างเดียว
5: แล้วมันก็ยังปวดอยู่ใช่ไหมครับ
8: มันไม่ปวดนะคุณหมอแล้วเวลาเดินเนี่ยมันกดเนี่ยมันเจ็บเดินไปไหนทีนี้ต้องเอากระเท้าข้างขวาข้างซ้ายจะมีถือเก้าอี้ไปอันนึงจะเดินไปไปนั่งจะทำอะไรจะ
5: โ
8: ค้งอะไรก็
5: คุณไม่ต้องเสียเงินเสียทองปรึกษาหมอออโถออโทเมติกศัลยศาสตร์กระดูกเต็มที่เลยครับคืออาจารย์ในแพทย์ชำนาญเชิญเลยครับอาจารย์ฮะเขามีปัญหาเรื่องข้อเข่าแล้วก็มีปัญหาเรื่องต้อเนื้อครับเชิญเลยครับ
7: เรื่องความเสื่อมของกระดูกเนี่ยโดยเฉพาะบริเวณหัวเข่าเนี่ยพอมันเป็นแล้วเนี่ยความเสื่อมมันเนี่ยมันเดินหน้าไปเรื่อยเลยแล้วคนไข้เป็นกันเยอะมากครับน่าสงสารทนทุกข์ทรมานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอายุเยอะเนี่ยแล้วมันก็จะเดินเหินก็ลำบากแล้วบางคนปวดมากก็เดินไม่ได้เลยนะครับแล้วถ้าไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยถ้าเป็นเยอะแล้วคุณหมอจะผ่าตัดก็ผ่าไม่ได้อีกเพราะอายุมากมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นแนวทางในการรักษาของคนไข้รายนี้ผมคิดว่าน่าจะรักษาแบบประคับประคองนะครับให้ยารักษาการอักเสบให้ยาแก้ปวดยารักษาเนี่ยมันก็จะใช้สารเคมีก็ได้หรือจะเป็นสมุนไพรก็ได้แล้วมันก็ทำให้อาการปวดดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเราใช้สมุนไพรมันก็จะไม่อันตรายเพราะมันไม่ใช่สารเคมีแล้วเมื่อการอักเสบดีขึ้นความแข็งแรงของกระดูกของเขาดีขึ้นเนี่ยความเสื่อมมันก็ไม่เดินหน้าต่อไปแต่ถ้าเราไม่รักษามันก็จะเดินหน้าไปอย่างนี้แหละครับและในสุดคนไข้ก็จะเดินไม่ได้ปัจจุบันเราใช้สมุนไพรซึ่งเป็นสารธรรมชาติมาแทนที่ยาเคมีเพราะมันไม่อันตรายมีความเสี่ยงต่อตายต่อตับน้อยมากนะครับการใช้สารเคมีก็ต้องทานไปตลอดชีวิตนะครับแล้วมันก็มีความเสี่ยงมากนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางในการรักษาคนไข้รายนี้ก็ต้องใช้งานน้อยลงนะครับแล้วก็ต้องทานยารักษาแล้วก็ต้องเป็นสมุนไพรด้วยแล้วก็ดูบ้างก็ดูผูกมันก็เป็นเรื่องของที่เกิดขึ้นในคนสูงอายุเยอะเหลือเกินนะครับเพราะเราอาจจะทานแคลเซียมไม่พอหรือถ้าทานแคลเซียมพอบางทีเราขาดฮอร์โมนมันก็ทำให้แคลเซียมไม่สามารถดูดซึมที่ลำไส้เล็กเข้าไปที่กระดูกได้ซึ่งบางทีคนไข้ก็ไม่ค่อยรู้นะครับเพราะฉะนั้นรายเนี้ยควรจะต้องทานแคลเซียมควรจะต้องทานฮอร์โมนด้วยมันจะทำให้แคลเซียมที่ทานเข้าไปเนี่ยเข้าไปที่กระดูกก็จะแข็งแรงกระดูกบางกระดูกพุ่นก็จะดีขึ้นแล้วกระดูกหลังก็จะดีขึ้นเลยแล้วถ้ากระดูกหลังดีขึ้นแล้วเนี่ยอายุมากขนาดไหนมันก็ยังพอเดินได้กระดูกก็จะแข็งแรงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการรักษาการอักเสบก็ต้องรักษาไปด้วยนะครับแล้วเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นโรคเดียวหรอกมันเป็นหลายโรคความดันสูงก็เป็น และผลพวงจากการที่เป็นความดันสูงถึงแม้จะทานยาอยู่ก็ตามเนี่ยมันก็ทำให้เส้นเลือดมีปัญหาพอถึงวันนึงก็เป็นต้อกระจกพอถึงวันนึงก็เป็นต้อเนื้อเป็นมันทุกเรื่องเลยเพราะนั้นคนไข้ก็ต้องตั้งรับให้ดีๆนะครับว่ามันเป็นธรรมชาติจริงๆว่าเราจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาต้องอยู่ใกล้หมอต้องดูแลตัวเองนะครับแต่บางคนก็มีคนดูแลให้แล้วก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรไม่ป่วยอะไรเลยดีทุกอย่าง
9: นะดีแล้ว
7: แต่ว่าเพราะนั้นการที่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยคนที่จะช่วยและดูแลเราได้ก็คือคู่ชีวิตนั่นแหละคนที่อยู่ใกล้ตัวน่ะ

0: องดูแลตัวเองจะต้องทานอาหารไม่พอจะต้องการแร่ธาตุแคลเซียมไม่พอนะครับเพราะนั้นอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยแนวทางในการรักษาจะเน้นในเรื่องของการผ่าตัดก็ทำไม่ได้ต้องรักษาแบบประคับประคองอย่างเดียวนะครับใช้งานให้น้อยลงนะครับทานยารักษาหรือว่าเข่าโดยใช้สมุนไพรแล้วเพราะว่ามันไม่อันตรายนะครับแล้วพออาการปวดดีขึ้นความเสื่อมมันดีขึ้นคนไข้ก็สามารถเดินเหินได้แต่ถ้าปล่อยไว้แบบเนี้ยความเสื่อมมันก็จะเดินหน้าไปเรื่อยนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งมันจะปวดมากบางทีใช้มอร์ฟีนยังไม่อยู่เลยมันปวดจนทุกข์ทรมานมากนะครับแล้วคุณภาพชีวิตก็แย่แล้วกระดูกบางกระดูกพรุนเนี่ยมันก็ทำให้มีปัญหามากนะครับเพราะฉะนั้นหมอที่นี่พยายามพูดบอกกับคนไข้ทุกคนอยู่เสมอว่าต้องดูแลตัวเองดูแลสุขภาพให้ดีดูแลให้ดีให้เหมือนอาจารย์เกียงตักให้ได้นะครับเพราะนั้นที่อาจารย์ก็พูดเนี่ยต้องปฏิบัติต้องทำนะครับการทานอาหารให้มีประโยชน์การพักผ่อนการควบคุมน้ำหนักตัวอย่าให้มันเยอะการทำงานใช้งานอย่าให้มันมากเกินไปแต่จะมาทำงานเยอะใช้งานเยอะเหมือนสมัยสาวก็เป็นไม่ได้นะครับเพราะว่าอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยอะไรต่ออะไรมันก็เริ่มเสื่อมตามวัยนะครับ
1: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของท่านแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของท่านได้ทุกรูปแบบนะครับท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564563562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: Bye-bye. กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่

0: รมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค
2: ่
3: ะ
2: และคุณหมอหลินผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรนะคะท่านจบการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาหารและโภชนาการนะคะปัจจุบันคุณหมอเป็นแพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมเวชกรรมและสาขาพดุงครรภ์ค่ะด้วยความสามารถของคุณหมอที่หลากหลายนะคะทำให้ท่านได้ปรุงสูตรสมุนไพรออกมามากมายหลายชนิดด้วยกันเพื่อดูแลสุขภาพของคนไข้และมอบโอกาสทางเลือกใหม่นะคะในการรักษาสุขภาพโดยการใช้สมุนไพรให้กับท่านผู้ฟังรายการที่เคารพรักทุกท่านค่ะ
4: ค่ะบางท่านนะคะก็อาจจะอยากจะรู้เหมือนกันใช่ไหมคะว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นมีกี่ชนิดมีกี่ประเภทกันแน่โรคต่างๆนะคะที่อาจเกิดแก่มนุษย์ได้นั้นมีเป็นพันชนิดเลยเราอาจแยกประเภทของโรคเหล่านี้ได้หลายๆวิธีด้วยกันนะคะวิธีที่หนึ่งนั้นก็คือแยกประเภทตามสาเหตุของโรคนะคะซึ่งแบ่งได้เป็น11ประเภทเลยประเภทที่1นั้นก็คือโรคที่เกิดจากแบคทีเรียนะคะมีมากมายหลายโรคอย่างเช่นโรคข้ออักเสบโรคไทฟอยด์วัณโรคอหิวาตกโรคอาหารเป็นพิษพวกนี้นะคะประเภทที่2คือโรคที่เกิดจากไวรัสก็จะได้แก่โปลิโอโรคหัดไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดธรรมดาอย่างนี้นะคะก็เกิดจากพวกเชื้อไวรัสแล้วก็ประเภทที่3ก็คือโรคที่เกิดจากปรสิตก็คือได้แก่พวกเชื้อราหนอนพยาธิแล้วก็สัตว์เซลล์เดียวนะคะอาทิเช่นนะคะก็อย่างพวกอะมีบาเป็นสาเหตุของโรคบิดอย่างนี้นะคะโรคทั้ง3ประเภทนี้นะคะที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นโรคที่มาจากสาเหตุภายนอกทั้งนั้นเลยนะคะส่วนประเภทที่4นะคะก็คือโรคขาดสารอาหารนะคะส่วนใหญ่จะเป็นผลมาจากความยากจนซะมากกว่ามีทั้งการขาดวิตามินไปจนถึงการขาดโปรตีนซึ่งทำให้ร่างกายเด็กเล็กเสื่อมโทรมได้เร็วประเภทที่5นะก็คือโรคเนื้องอกอย่างเช่นพวกมะเร็งแล้วก็ประเภทที่6นั้นก็คือโรคภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันบกพร่องเกิดจากภูมิของการจำเซลล์ในร่างกายของเราไม่ได้นะคะอย่างเช่นในพวกกรณีของโรคไขข้อรูมาตอยพวกนี้นะคะประเภทที่6ประเภทที่7นะคะก็คือโรคที่เกิดจากต่อมไร้ท่อนะคะก็คือต่อมไร้ท่อทำงานบกพร่องนะคะไม่ผลิตฮอร์โมนสำคัญในสัดส่วนที่พอเหมาะให้กับร่างกายอย่างเช่นโรคเบาหวานอย่างนี้นะคะประเภทที่8นะคะโรคที่เกิดจากสาเหตุของพันธุกรรมอย่างเช่นกลุ่มอาการดาวทั้งหลายนะคะซึ่งเป็นอาการพิการทางสมองอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วก็โรคโลหิตจางก็ใช่นะคะประเภทที่9นะคะโรคจากเกิดจากความเสื่อมสภาพอย่างเช่นอาการหูตึงในตาฝ้าฟางโรคประเภทที่5ถึง9นี้เป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากภายในร่างกายของเราเองนะคะประเภทที่10นะคะการได้รับบาดเจ็บก็จะได้แก่พวกการถูกสารพิษถูกเผาไหม้หกล้มแล้วก็อุบัติเหตุอื่นๆพวกนี้นะคะประเภทที่11นี้การได้รับยานะคะซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดหรือความจงใจก็แล้วแต่นะคะยาอันตรายบางอย่างนะคะอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงขึ้นชั่วคราวในขณะที่รักษาโรคอื่นที่ร้ายแรงกว่านะคะหรือว่าบางครั้งอาจเจ็บป่วยก็อาจเกิดจากการใช้ยาเสพติดหรือการดื่มสุรามากเกินไปพวกนี้นะคะประเภทที่11นะคะ
2: สำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพโดยแพทย์แผนไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพและโภชนาการบำบัดที่ถูกต้องสามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาในรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์
1: 064265 1 4 2
5: 6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
6: สวัสดีค่ะ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: ชื่อสิทธิ์อ่อนน้อมนะคะอยู่บ้านเลขที่14หมู่6ตำบลสันและแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะ
7: คุณสุทินปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วคะ
6: อายุ72ค่ะ
7: ตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่ไหม
6: ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรค่ะเพราะว่าเป็นหลายโรคแล้วก็ดูแลหลานด้วยอยู่เป็น2คนใช่ไหม
7: ประสบปัญหาสุขภาพเป็นอะไรคะ
6: ก็เป็นนี่นะคะเป็นน้ำท่วมปอดหัวใจโตแล้วก็มาเป็นกระดูกทับเส้นที่สั่งยามาทานนะใช่ไหมคะเพราะว่าปวดจากเอวด้านหลังลงไปสะโพกแล้วก็ลงไปขาเพราะอะไรยืนก็จะปวดเดินก็จะปวดนะคะก็เมื่อก่อนก็ไปฉีดยาใช่ไหมเพราะเป็นไม่มากตอนนั้นนะคะไปฉีดยาก็อยู่ได้ประมาณปีมั้งก็เริ่มปวดอะค่
7: ะ
6: ปวดเราไปนวดไปอะไรน้ำมันก็คือไม่หายนะคะก็เป็นมาได้สักประมาณ6เดือนได้มั้งก็สั่งยามาก็ฟังมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
6: สั่งยามาทานขวดแรกก็คือยานี่จะไม่ได้ผลทันทีคือต้องทานไปเรื่อยๆใช่ไหม
7: คะ
6: ถึงว่าขวดที่สองก็สบายแล้วค่ะเดินไม่ปวดยืนก็ไม่ปวดแล้วค่ะแล้วก็ทานต่อมาอีก2ขวด
7: ค่ะ
6: แล้วก็สั่งมาเรื่อยๆนะของที่นี่สูงใบนะคะ
7: อ๋อสั่งมาเรื่อยๆเลยยาไทยเนี่ยต้องอาศัยเวลาในการทานนะคะแล้วก็ต้องมีวินัยในการทานสม่ำเสมอเช้าเย็น
6: เช้าเย็นเช้าสองเย็นสองแล้วก็มาเหลือเช้าไม่เย็นไม่เที่ยง
7: ทานเพื่อดูแลสุขภาพใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
7: แล้วเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนที่ทานอยู่เนี่ยมีอาการข้างเคียงอะไรอื่นอีกไหม
6: ไม่เป็นค่ะ
7: มีท่านผู้ฟังบางท่านโทรมาถามว่าบางคนทานแล้วมันถ่ายมากขึ้นนะคะรายการก็เลยแนะนำไปว่าคือสมุนไพรไทยโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อรับประทานเข้าไปเนี่ยจะมีอาการอาจจะถ่ายมากขึ้นกว่าปกติอันนั้นเป็นปกติของการทานสมุนไพรโดยเฉพาะสมุนไพรไทยนะคะก็คืออาจจะมีเฉพาะในบางคนเท่านั้นแต่ของคุณสุทินไม่เป็นใช่ไหมคะ
6: ค่ะไม่เป็นค่ะ
7: ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่มีอาการคือถ่ายมากกว่าปกติเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะอาการเหล่านี้อาจจะเป็นอยู่แค่เพียง 2-3 วันเท่านั้นในช่วงที่ร่างกายกำลังจะปรับ
6: ค่ะ
7: คุณสุทินทานอยู่กี่กระปุกคะ
6: 2ค่ะ2กระปุก
7: ค่ะ
6: คือเดินยืนไม่ปวด
7: ก่อนหน้านี้ไปนวดมาแล้วทานยาอะไรไหมครับ
6: ก็ไปทานยาของคลินิกนะคะแต่ก็คือไม่หายนะคะ
7: มาฟังรายการแล้วก็เลยซื้อสั่งไปทานดูใช่ไหมคะ
6: ค่ะก็เห็นมีตัวยาแก่นที่เหล็กมีอะไรที่สำคัญมองดูก็พอรู้เรื่องสมุนไพรบ้างใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
6: ก็เลยสั่งค่ะ
7: ค่ะแล้วอาการอื่นๆอีกนะคะที่คุณสุทินเป็นอยู่รักษาอยู่แล้วเปล่าคะโรคหัวใจโตหรือ
6: คะเป็นอยู่เหรอคะก็ไปหาคุณหมอก็บอกว่าไม่ใหญ่ขึ้นน่ะนะคะ
7: ค่ะ
6: ก็บอกปกติอะค่ะเพราะว่าไม่ใหญ
7: ่แต่มีอาการเหนื่อยง่ายกว่าปกติใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะเพราะว่านอนก็ต้องนอนหมอนสูงหน่อยอะค่ะ
7: ค่ะ
6: เพราะมีอายุด้วยอะใช่ไหมคะแล้วก็ต้องดูแลหลานนะหลานก็เป็นออทิสติกด้วยไม่ปกติ
7: ค่ะ
6: ก็คืออยู่สองคนนะก็ต้องทำเช้าก็ทำหุงข้าวอะไรใส่บาตรแล้วก็ดูแลหลานไปโรงเรียนแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าใครเป็นนะคะพูดถึงว่าอยากให้ใช้เลยนะคะดีแน่นอนนะคะต้องยอมรับนะคะแต่ว่าจะให้หายปุ๊บปั๊บคือไม่ใช่นะคือต้องทานไปเรื่อยๆคือฮะกระปุกผ่านไปแล้วก็จะรู
7: ้ค่ะต้องสังเกตตัวเองด้วยนะบางทีทานจนลืมใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
7: ก็อย่าลืมสังเกตตัวเองด้วยนะคะ
6: ค่ะ
7: ท้ายนี้ขอบพระคุณคุณสุทินมากนะคะที่มาเล่าประสบการณ์ดีๆให้ท่านผู้ฟังหลายๆท่านได้รับทราบด้วยค่ะ
6: ค่ะ
7: ขอให้อาการต่างๆหายวันหายคืนนะคะคุณสุทิน
6: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
7: ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ
6: สว
7: ั
6: สดีค่ะ
5: คุณหมอคะโรคนึงนะคะซึ่งผู้สูงวัยเนี่ยประสบปัญหากันมากเลยทีเดียวนะคะเรื่องอาการของข้อเข่าเสื่อมนะคะ
2: หรือว่าแคลเซียมลดน้อยลงในคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะสุภาพสตรีที่คลอดบุตรแล้วนะคะปัญหาต่างๆนี้มีสมุนไพรตัวไหนที่จะมาแก้ไขในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยเราจะดูแลสุขภาพในส่วนนี้อย่างไรบ้างนะคะเชิญคุณหมอหลินค่ะ
8: ค่ะพวกข้อเข่าเสื่อมทำให้เกิดอาการปวดข้อปวดกระดูกหรือว่าบางคนนี่ก็น้ำหนักเกินนะคะเกิดจากน้ำหนักเกินก็ได้เกิดจากกรรมพันธุ์ก็มีนะคะสำหรับเรื่องของข้อเสื่อมกระดูกเสื่อมเส้นเอ็นตึงนะคะบางคนก็เกิดจากการอักเสบของเนื้อเยื่อรอบๆข้อนะคะรอบๆกระดูกรอบๆหัวเข่านะคะสมุนไพรของเรานะคะช่วยแก้ไขปัญหาคือมีคุณสมบัติรวมๆโดยตรงเลยนะคะก็ช่วยบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนะคะดับพิษในข้อในกระดูกนะคะแล้วก็ขับพยาธิในท้องได้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็แก้ลิ้นสีดวงทวารนะคะส่วนผสมก็จะมีกำแพง7ชั้นกำลังเสือโคร่งพวกนี้นะคะก็จะเป็นสมุนไพรพวกโดไม่รู้ล้มพวกนี้จะแก้ปัญหาเรื่องของปวดขาปวดเอวนะคะปวดเมื่อยที่ก้นกบแก้กระสายบำรุงไตได้ด้วยนะคะทำให้เส้นเอ็นอ่อนรักษาเส้นเอ็นขอดเส้นเอ็นพิการโรคข้อเข่าเสื่อมแก้อักเสบตามกล้ามเนื้อรอบๆข้อนะคะบางท่านก็ปวดนิ้วเนื่องจากนิ้วล็อกก็ใช้ได้ค่ะตัวนี้นิ้วล็อกก็ใช้ได้บางคนก็ปวดโรคเกาต์บางคนเป็นกรดยูริกนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นโรคเกาต์หรือเป็นมีกรดยูริกในเลือดสูงก็จะเกิดอาการปวดตามข้อตามนิ้วมือนิ้วเท้านะคะตามข้อศอกอันนี้นะคะส่วนใหญ่จะเกิดตรงนี้หมายถึงว่าเป็นโรคเกาต์นะคะมีกรดยูริกในเลือดสูงนะคะแล้วก็จะไปพอกพูนทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นอักเสบเขาจึงบอกว่าปวดเกาต์หรือว่าโรคเกาต์มันก็จะมีการบวมแดงอักเสบตรงนั้นนะคะก็จะมีส่วนผสมของแก่นขี้เหล็กนะคะมีเถารางแดงมีเถาวัลย์เปลียงนะคะลูกมะขามแขกพวกนี้เพื่อที่จะช่วยในการถ่ายเส้นได้นะคะโกรดน้ำเต้าผักชีล้อมนะคะเถาเอ็นอ่อนเถาโคคานกำลังเสือโคร่งพวกนี้กำลังหนุมานกำลังช้างสารพวกนี้เป็นตัวยาดีๆทั้งนั้นเลยนะคะที่ใช้กันตั้งแต่สมัยโบราณกันมาแล้วนะคะแล้วก็บางท่านก็ทานแค่ 3-4 วันนะคะแต่บางท่านก็ทานต้องทานเป็นเดือนเนื่องจากว่าอยู่ที่เรื้อรังมานานแค่ไหนนะคะก็ต้องดูตามอาการก่อนนะคะแคลเซียมลดน้อยลงนี่จะเกิดจาก2สาเหตุก็คือ1นะคะอายุมากแล้วก็วัยทองแล้วก็ชอบทานเนื้อสัตว์พวกเนื้อสัตว์ใหญ่ที่ย่อยยากๆ นะคะอย่างเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูอะไรพวกนี้นะคะทานมากๆก็จะทำให้ดูดแคลเซียมจากร่างกายของเราแล้วผู้หญิงไม่ควรทานกาแฟดื่มกาแฟเกินวันละแก้วก็จะทำให้แคลเซียมลดลงได้เหมือนกันนะคะแต่ผู้ชายนี่ได้อยู่นะคะวันหนึ่งก็ประมาณ 3-4 แก้วเพราะทานไปแล้วจะป้องกันต่อมลูกหมากโตได้ด้วยนะคะตัวนี
2: ้หมอคะผู้หญิงกับผู้ชายนี่ต่างกันอย่างไรคะทำไมผู้หญิงวันละ1แก้วแล้วก็ผู้ชายได้มากกว่า1แก้วต่อวันคะ
8: ฮอร์โมนค่ะผู้หญิงเนี่ยพออายุมากแล้วก็จะฮอร์โมนเริ่มลดลงเพราะตัวฮอร์โมนเนี่ยถ้าร่างกายเราขาดฮอร์โมนแล้วก็กระดูกก็จะไปไขมันก็จะเพิ่มนะคะจะทำให้มีปัญหาเรื่องของกระดูกมากขึ้นนะคะ
9: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
10: หากคุณผู้ฟังมีปัญหาสุขภาพหรือสนใจสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพของท่านโทรมาปรึกษากับเราได้นะครับโดยมีคุณหมอคอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเงินทองไม่สามารถซื้อความรักซื้อเวลาซื้อมิตรแท้และซื้อชีวิตได้นะครับ หากท่านมีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมเรียกหาสมุนไพรกระใสเส้นสกัดจากสมุนไพรนานาชนิดที่ทรงคุณค่าช่วยบำรุงดูแลและฟื้นฟูสุขภาพให้มีความแข็งแรงพร้อมช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยต่างๆที่บั่นทอนสุขภาพนะครับสมุนไพรกระใสเส้นเหมาะสำหรับทุกเพศที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากโรคต่างๆเช่นโรคเกาต์กล้ามเนื้ออักเสบปวดหลังปวดเอวเรื้อรังปวดข้อปวดกระดูกหรืออาการปวดเมื่อยต่างๆจากการทำงานและออกกำลังกายอย่างหนักสมุนไพรกระใสเส้นมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพในการช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูดูแลเรื่องสุขภาพช่วยบำบัดอาการปวดเมื่อยร่างกายเส้นตึงเส้นยึดปวดข้อไขข้ออักเสบสมุนไพรกระใสเส้นนะครับคุณผู้ฟังที่รักครับ
2: สำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพโดยแพทย์แผนไทยสามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาในรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์
5: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
4: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะสาระน่ารู้วันนี้นะคะเรื่องของกระใสเส้นค่ะกระใสเส้นก็คืออาการปวดเส้นนะคะคำว่ากระใสเส้นก็เป็นคำพูดของแผนโบราณนะคะก็คือสมัยโบราณมักจะเรียกอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนั้นว่ากระใสเส้นนะคะเพราะนั้นอาการกระใสเส้นนะคะหลักๆก็คืออาการปวดเมื่อยตามร่างกายค่ะจะเป็นกันมากในวัยประมาณ32ปีขึ้นไปนะคะตำราแพทย์แผนไทยเรียกโรคนี้ว่ากระใสเส้นนะคะก็คือโรคในกองลมกองเส้นนั่นเองนะคะในบุคคลที่อายุมากกว่า32ปีนี้นะคะก็จะพบปัญหาส่วนมากก็คือโรคปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตามข้อตามกล้ามเนื้อนะคะเนื่องจากว่านะคะธาตุลมเสื่อมนะคะลมไม่สามารถแล่นไปตามร่างกายหรือว่าตามเส้นเอ็นต่างๆนั้นได้นะคะลมติดขัดก็แล้วกันนะคะในปัจจุบันนี้จะพบมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการบริโภคซะส่วนใหญ่นะคะคือเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะคะลองลงมานะคะก็คือเกิดจากการออกกำลังกายผิดหลักนะคะการกินอาหารก็ส่งผลให้เกิดโทษกับร่างกายนะคะแล้วก็ทำให้เลือดเหนืดเลือดข้นด้วยนะคะอาการเลือดเหนืดเลือดข้นก็จะทำให้ร่างกายของเรานี่ปวดเมื่อยแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็ส่วนนั้นอักเสบได้เหมือนกันนะคะดังนั้นหมอก็จะแจงรายละเอียดของอาการปวดต่างๆให้ฟังนะคะก็คือว่าอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนั้นเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อตรงส่วนนั้นทำงานมากนะคะกล้ามเนื้อนะคะทำงานหนักในบางตำแหน่งนะคะก็จะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้านะคะหรือว่าอาการเกิดอาการหดเกร็งเฉพาะที่นะคะอาการก็จะปวดในบริเวณกล้ามเนื้อที่มีปัญหานั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่หลังที่เอวที่บ่านะคะที่ต้นคอส่วนใหญ่นะคะก็จะมาอยู่ในลักษณะของคนไข้นั่นเองก็คืออยู่ในท่าที่ผิดนะคะเป็นเวลานานๆนะคะหรือว่ายกของหนักนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเรานั่งนานๆเหมือนกันนะคะก็จะปวดเมื่อยส่วนนั้นเนื่องจากว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นก็ต้องทำงานหนักอยู่ในท่าเดิมๆนั้นนานๆนะคะบางทีอาจจะเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่าอยู่ในลักษณะท่านั้นนานนั้นเป็นการผิดท่านะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งการโก่งอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นหรือว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นทรุดโทรมแล้วก็กล้ามเนื้อก็อาจจะอักเสบนะคะการหดเกร็งก็จะทำให้ปวดได้อย่างเช่นบางคนเนี่ยนะคะท่านอนก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะคะเพราะว่านอนไม่เหมาะสมอย่างเช่นว่านอนในหมอนสูงเกินไปนะคะก็จะทำให้คอเอียงไปอีกข้างใดข้างหนึ่งนะคะก็เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็จะทำให้ปวดต้นคอด้วยแล้วก็ปวดศีรษะด้วยแล้วก็การที่นอนหมอนนิ่มเกินไปนะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นโก่งได้งอได้นะคะถ้านอนเป็นเวลานานๆนะคะพอตื่นมาก็จะรู้สึกปวดเมื่อยด้วยนะคะ ก็แล้วถ้าใช้นะคะถ้าใช้ที่นอนแข็งเกินไปอย่างเช่นนอนกับพื้นนะคะแล้วก็นอนหงายเป็นเวลานานๆนะคะไม่ค่อยได้เปลี่ยนอิริยาบถพวกนี้นะคะก็จะปวดสันหลังนะคะส่วนเอวก็จะมีอาการแอนตัวผิดปกตินะคะเพราะว่าส่วนนั้นก้นและสะโพกนะคะติดกันกับพื้นมากเกินไปนะคะแล้วก็หนุนให้ส่วนเอวแอนขึ้นก็ทำให้ปวดหลังได้นะคะเนื่องจากไปดัดส่วนนั้นนะคะการยกของหนักก็เหมือนกันนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้ปวดเจ็บที่บริเวณเนื้อบริเวณนั้นที่เสียหลักไปนั้นนะคะอย่างเช่นอาการปวดเส้นเอ็นเมื่อมีอาการเคลื่อนไหวข้อมากๆนะคะอย่างเช่นข้อไหล่ข้อศอกข้อมือข้อเท้าอะไรพวกนี้นะคะก็จะเกิดการอักเสบของเส้นได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าอาการปวดนะคะจากเส้นประสาทนะคะหรือว่าจากต้นคอขึ้นไปที่ศีรษะเรานี้นะคะส่วนประสาทนั้นๆนะคะก็จะมีอาการปวดเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าบางคนก็นึกว่าตัวเองเป็นความดันสูงบางคนก็นึกว่าเป็นไมเกรนอะไรพวกนี้นะคะจริงๆแล้วอาจจะเกิดจากเส้นเอ็นที่บริเวณคอบริเวณบ่าก็เหมือนกันนะคะทำให้กล้ามเนื้อที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทนั้นนะคะอ่อนแรงลงอย่างเช่นถ้าเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงถูกกดทับนะคะก็จะทำให้ต้นคอของเราตื่นมาก็เหมือนคนคอตกหมอนนะคะแล้วก็อย่างเราไปกดทับที่กระดูกต้นคอก็จะเกิดจากกระดูกสันหลังบริเวณคอนะคะเสื่อมแล้วก็มีแคลเซียมมาเกาะอยู่มากนะคะก็จะทำให้กดทับเส้นประสาทที่ออกจากช่องระหว่างกระดูกคอก็จะมีอาการปวดที่คอไหล่แล้วก็อาจจะปวดลงไปที่แขนแล้วก็มือนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีอาการที่ต้นคอเป็นต้นเหตุนะคะนอกจากนี้นะคะเส้นบริเวณหลังนะคะเอวก็เกิดได้บ่อยเช่นกันนะคะส่วนมากก็เกิดจากการยกของหนักนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องทำให้ส่วนของกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกซึ่งอยู่ระหว่างกระดูกสันหลัง2อันนั้นนะคะเคลื่อนออกจากกันจากตำแหน่งเดิมนะคะมากดทับเส้นประสาทที่อยู่ใกล้เคียงก็จะเกิดอาการปวดหลังอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเฉียบพลันนะคะเพราะว่าเนื่องจากอิริยาบถของท่านนั้นๆ นะคะจะมีอาการปวดร้าวไปที่ขาแขนข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าทั้งสองข้างนะคะอาการปวดข้อต่อข้อพับก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นบ่อยนะคะส่วนใหญ่นะคะผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็นโรคข้อได้หลายโรคเลยนะคะที่เจอบ่อยก็คือข้อเสื่อมนะคะส่วนมากพบที่หัวเข่าโดยเฉพาะในรายที่อ้วนมากหรือว่าในคนที่ทำงานแบกหามต้องแบกของหนักน้ำหนักมากๆนานๆ นะคะทำให้ข้อเข่าต้องรับน้ำหนักมากกว่าปกตินะคะผู้ที่ต้องขึ้นลงบันไดบ่อยๆนะคะหลายๆครั้งต่อวันแล้วก็ขึ้นลงอย่างรุนแรงอย่างเช่นว่าการวิ่งหรือว่าการกระโดดพวกนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกในข้อเข่าหรือว่าข้อต่อนั้นเสื่อมนะคะมากกว่าปกติเมื่ออายุมากขึ้นก็จะเกิดอาการปวดข้อได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะในรายอาการปวดเมื่อยตามเส้นเอ็นนะคะโดยเฉพาะปวดในเส้นเลือดหรือเขาเรียกว่าเลือดดำเลือดขอดนั้นนะคะคือหมอจะแนะนำอย่างนี้นะคะก็คือมันจะเกิดขึ้นจากเส้นเลือดแดงแล้วก็เส้นเลือดดำนี้นะคะถ้ามีอาการผิดปกติของเส้นเลือดแดงหรือว่าเส้นเลือดดำก็จะทำให้เกิดอาการปวดได้นะคะแต่ลักษณะการปวดจะแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นเกิดจากเส้นเลือดแดงตีบแคบลงนี้นะคะเลือดเดินไปสู่กล้ามเนื้อไม่สะดวกก็จะทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยที่กล้ามเนื้อนั้นแล้วก็บวมแดงนะคะการปวดก็จะเป็นค่อนข้างปวดแบบเร็วนะคะไม่ใช่ว่าปวดเรื้อรังนะคะคือบางครั้งนี้ไม่คิดว่าจะมีอาการด้วยซ้ำไปนะคะแต่อยู่ๆแล้วการเดินของเลือดนั้นค่อนข้างจะไม่ดีนะคะก็จะทำให้ปวดขึ้นมาทันทีก็มีแล้วก็มักจะมีอาการจนทำให้ผู้ป่วยต้องหยุดการเคลื่อนไหวได้เหมือนกันนะคะหรือว่าการใช้งานของกล้ามเนื้อนั้นๆ นะคะอย่างเช่นว่าถ้าเส้นเลือดแดงที่ขาตีบนะคะถ้าเดินมากนะคะกล้ามเนื้อขาต้องการเลือดไปเลี้ยงมากขึ้นแต่เลือดไปเลี้ยงไม่ได้นะคะก็จะทำให้กล้ามเนื้อทำงานต่อไปไม่ไหวนะคะเกิดอาการเจ็บปวดจนต้องหยุดเดินแล้วก็นั่งพักนะคะเพราะว่าลักษณะอาการอย่างนี้เกิดจากเส้นเลือดแดงตีบนะคะ
11: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
5: คุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาสุขภาพนะคะและสนใจการใช้สมุนไพรในการบำบัดดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 6 4 2 6 5 1 4 2 6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
11: ช่วยแนะนำตัวเองหน่อยนะคะชื่ออะไรคะ
12: ครับผมชื่อนายบุญมีก่อการคลองเรืออำเภอวิหารแดงสระบุรี
11: ค่ะคุณบุญมีตอนนี้ปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วคะ
12: 82
11: มารู้จักผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเราได้ไงคะ
12: ก็รู้จักสุปตาตั้งนานแล้วล่ะ
11: ขออนุญาตเรียกคุณลุงคุณลุงทานตัวสมุนไพรตัวไหนของเราคะปัจจุบันนี
12: ้ยาอะไรบำรุงสายตาเนี่ยแหละ
11: บำรุงสายตา BMB ใช่ไหมคะ
12: ครับทีนี้กินยี่ห้ออื่นมาตั้งเยอะแล้วมันก็ไม่หายสักทีมาฟังวิทยุเอาเลยลองดูสิว่างั้นก็เลยลองดูแฝงหนึ่งไอ้กล่องหนึ่งกล่องหนึ่ง
11: กล่องหนึ่งค่ะ
12: ทีนี้มันข้างซ้ายเนี่ยมันเป็นต้อหิน
11: ค่ะ
12: ข้างขวาเป็นอะไรต้อกระจกทีนี้มันก็เป็นอะไรรู้อยู่ในตาเนี่ยก็ว่ามันเป็นก้อนอยู่นะทำไงวะต้องไปโรงพยาบาลไปผ่าวักกะมันจะต้องไปผ่าเนี่ยทีนี้มาลองกินยาตัวนี้ดูอ้าวเลยไม่ต้องไปผ่าจับ
11: เลยไม่ต้องไปผ่าแล้วใช่ไหมคะที่คุณลุงบอกว่าผ่าเนี่ยคือผ่าต้องหินหรือว่าผ่าทั้งสองข้างหรือไงคะ
12: ว่าจะไปผ่าต้อกระจกก็ต้อหินนี่แหละมันจะผ่าได้หรือเปล่ามันก็ต้องไปปรึกษาหมอดูทีนี้มาลองกินยานี้ดู
11: ค่ะ
12: น้ำตาที่มันไหลอยู่เรื่อยเนี่ยมันก็เลยหายไป
11: ค่ะ
12: แล้วตามันก็สว่างขึ้นอ้าวเดี๋ยวนี้อ่านหนังสือไม่ต้องใส่แว่นเลยอ
11: ่ะคุณลุงบุญมีทานไปกี่กล่องท้าอาการถึงเป็นแบบเนี้ย
12: ได้3กล่องแล้วกินไป3กล่อง
11: หลังจาก
12: รู้เห็นผลครั้งแรกกล่องเดียวไปถึงไปหมดสักแผงนึงเนี่ยแหละมันมี3แผงมั้งมี3แผง
11: ค่ะ
12: ทีนี้พอทานไปหมดแผงนึงเอ๊ะตามันจะดีขึ้นเนี่ยพอกินไปหมดกล่องนึงเอ้ามันดีขึ้นก็เลยไปสั่งต่อทั้งหมดไป3กล่องแล้วล่ะ
11: หมดไป3กล่องแล้วตอนนี้ก็เลยไม่ได้ไปผ่าตาแล้วใช่มั้ยคะ
12: ไม่ผ่า
11: ค่ะ
12: ก็มันดีแล้วก็ไม่ต้องไปผ่าดิ
11: แล้วคุณลุงบุญมีว่าผลิตภัณฑ์ BMB เนี่ยค่ะแพงไหมคะ
12: มันก็ไม่แพงนั่นแหละแต่ผมกินไอ้ยี่ห้ออื่นมันถูกกว่านี้แต่มันไม่ได้ผลนะ
11: ค่ะ
12: มันถูกกว่าแต่มันถูกจริงแต่มันไม่ได้ผลมันไม่หายสักที
11: ค่ะ
12: มาอย่างนั้นมันก็ไม่แพงกว่าไหนหรอกน้องพูดจังหวะไปขายก็หมดเยอะกว่านี
11: ้ถ้ามันได้ผลที่เราพึงพอใจก็ราคาก็ไม่แพงใช่ไหมคะคุณลุงคิดแบบนั้นใช่ไหมคะ
12: ครับครับ
11: ค่ะแล้วนอกจากผลิตภัณฑ์สายตาแล้วคุณลุงทานตัวอื่นของหมอหลินด้วยไหมคะ
12: ยังไม่เคยทานเลยทานแต่ยาตานี่อย่างเดียว
11: ท้ายนี้คุณลุงมีอะไรฝากถึงท่านผู้ฟังทางบ้านที่มีอาการเช่นเดียวกับคุณลุงบุญมีไหมคะ
12: เนี่ยถ้าพูดถึงว่าเป็นต้อหินต้อกระจกที่น้ำตามันไหลอยู่เรื่อยหรือว่าตาแห้งเนี่ยผมว่ากินเนี้ยมันจะดีขึ้นและไม่ต้องไปผ่า
11: ค่ะ
12: ไม่ต้องไปผ่าผมว่ามันก็สะดวกสบายขึ้นเยอะผมนี่นับถือเลยนะนับถือเลยโอ
11: ้คุณลุงบุญมีคะก็รบกวนเวลาคุณลุงเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นได้รับทราบด้วยนะคะ
12: ครับครับ
11: ขอให้คุณลุงหายวันหายคืนสุขภาพแข็งแรงนะคะ
12: ครับขอบคุณมากครับ
11: ค่ะสวัสดีค่ะ
12: ครับสวัสดีครับ
5: Thank you.
13: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วนะคะดิฉันธิดาพร้อมด้วยทีมงานสมุนไพรทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโรหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะและขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงเป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพเป็นรายการที่มีสาระเพื่อสุขภาพและเป็นรายการที่มีการถามตอบปัญหาสุขภาพโดยเน้นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยนะคะตั้งแต่เช้าจรดเย็นค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะตั้งแต่เช้าจรดเย็นเย็นจรดเช้าคุณผู้ฟังสามารถที่จะพูดคุยถามตอบปัญหาสุขภาพกับทีมแพทย์ได้ที่1หมายเลขโทรศัพท์นะคะผ่านทางรายการนี้คือ0813346666ค่ะ0813346666ส่วนหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ฟังจะสั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บใช้0625100560-9ท่านผู้ฟังรับฟังรายการนี้ได้ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ AM หรือว่า FM ฟังคลื่นไหนก็ได้ที่ชัดค่ะแล้วก็โทรเข้ามาปรึกษากับทีมแพทย์ได้เช้าสายบ่ายเย็นนะคะเรามีทีมแพทย์ให้ท่านผู้ฟังหมดเลยค่ะทั้งนำทีมโดยอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ปิติพลังวชิรารองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมนาวาเอกนายแพทย์พณิจันทรภักดีนาวาโทนายแพทย์ธราธิปประคองวงค่ะท่านผู้ฟังคะเราพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเจอกันในช่วงต่อๆไปพร้อมกับข้อมูลสุขภาพดีๆจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564563562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
3: คุณผู้ฟังคะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนั้นเป็นรายการที่มีการถามตอบปัญหาสุขภาพนะคะและแน่นอนค่ะถ้าหากว่าคุณฟังรายการนี้เข้าใจแล้วก็นำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันท่านก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงท่านใช้อาหารเป็นยาก็เท่ากับว่าท่านมียารักษาตัวท่านท่านได้ออกกำลังกายก็ท่านเท่ากับว่าท่านได้เติมพลังให้กับตัวท่านเติมความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดเติมพลังกายเติมพลังใจเติมความกระฉับกระเฉงให้กับตัวท่านนะคะเติมภูมิคุ้มกันให้กับตัวท่านและถ้าท่านนอนพักผ่อนอย่างเต็มที่ก็เท่ากับว่าท่านได้ซ่อมแซมร่างกายท่านได้เติมความระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยการนอนหลับพักผ่อนด้วยอวัยวะต่างๆก็จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากเมื่อได้ท่านตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นสดใสและท่านนอนพักผ่อนได้อย่างเพียงพอนะคะตามวัยของท่านตามกาลเทศะตามโอกาสของท่านและตามหน้าที่ของท่านค่ะแต่ท่านผู้ฟังคะหากว่าเราอยู่ในพื้นที่อากาศที่ไม่บริสุทธิ์และทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ทานรีบๆทานอาหารจังฟู้ดทานอาหารที่มีโปรเซสเยอะๆทานอาหารที่ผ่านกระบวนการที่ไม่ใช่ธรรมชาติมากๆแถมยังมีความวิตกกังวลมีความเครียดมีความร้อนรุ่มกลุ้มใจนะคะบ้างก็ว่ามีความกดดันทางด้านจิตใจทางด้านสังคมอารมณ์อยู่ในครอบครัวก็ไม่สุขสบายอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขและท่านก็มักจะเกิดความทุกข์อยู่เรื่อยๆการออกกำลังกายท่านก็ไม่มีท่านรู้สึกหดหู่ท่านไม่เคยสดชื่นท่านไม่มองหาความสดชื่นให้กับตัวท่านท่านได้แก่คิดลบท่านได้แต่มองคนอื่นด้วยความไม่เข้าใจท่านแล้วท่านก็ไม่ปรับตัวที่จะทำความเข้าใจกับคนอื่นท่านไม่บวกให้กับตัวท่านท่านมีแต่เนกาทีฟมันก็เป็นสารอนุมูลอิสระที่เกิดกับตัวเราเยอะมากๆนะคุณฟังบางทีบางครั้งนี่ภาวะความเศร้าความแซดมันเกิดขึ้นได้ถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นทุกข์กับการทำงานชีวิตครอบครัวหรือว่าชีวิตในครอบครัวของเราหรือว่าชีวิตคู่นะคะหรือว่าชีวิตการทำงานทุกคนต้องรู้จักการแก้ปัญหาและขนาดเดียวกันนะคะคุณฟังถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่อากาศไม่บริสุทธิ์เราเองก็ต้องมีการเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราหาหนทางที่จะเติมโอโซนดีๆกับตัวเองและเรื่องของการทานอาหารก็พยายามที่จะทานอาหารในรูปแบบธรรมชาตินะคะส่วนในเรื่องของสภาพใจสภาพกายนั้นก็ต้องเคียงคู่กันไปทำงานก็ต้องมีความสุขกับการทำงานถึงแม้ว่าจะเหนื่อยยากแค่ไหนนะคะเพราะว่าทุกปัญหาต้องมีทางแก้ไขและแน่นอนที่สุดค่ะคุณฟังของเราทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายจะต้องมีการต่อสู้นะคะต่อสู้กับตัวเองก็หนึ่งล่ะต่อสู้กับการทำงานก็อีกหนึ่งล่ะต่อสู้กับในสังคมที่เราจะต้องมีความสามารถโชว์พลังโชว์ความสามารถของเราในทิศทางที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ทำตัวเราให้มีคุณค่าทุกวินาทีและทำด้วยความประณีตทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความมั่นใจทำด้วยความสุขทำด้วยการระมัดระวังตัวและรู้จักการป้องกันตัวเองนะคะหน้าที่ของใครก็หน้าที่ของคนนั้นแต่ละคนแต่ละคนก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันแต่ละท่านแต่ละคนก็จะมีความสุขของแต่ละคนแตกต่างกันเราเองก็มีความสุขเขาเองก็อาจจะมีความสุขเราอาจจะมากกว่าเขาเขาอาจจะมากกว่าเราไม่รู้แต่ว่าวันนี้เรามีความสุขและเราภาคภูมิใจในตัวเราเองเราทำงานได้เรามีมันสมองที่จะสร้างสรรค์ผลงานดีๆขึ้นมาเราไม่ต้องคิดลบค่ะคิดบวกและเพิ่มพลังดีๆให้กับร่างกายของเรา เป็นการเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระอย่างดีทีเดียวนะคุณฟังในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ถ้ามีเวลาก็ไปเติมพลังไปเที่ยวกับครอบครัวไปช้อปปิ้งไปเดินเล่นตามห้างสรรพสินค้าไปสูดอากาศดีๆไปออกกำลังกายใต้ต้นไม้ที่มีออกซิเจนดีๆนะคะหรือแม้กระทั่งกับการที่เราจะร่วมออกกำลังกายกับสมาชิกในบ้านไปทานอาหารกับสมาชิกในครอบครัวนะมีกิจกรรมทำร่วมกับครอบครัวด้วยความสุขแล้วก็มีความสุขทุกๆครั้งที่ได้อยู่คนเดียวไม่รู้สึกแซดเศร้าไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าเหวมองโลกในแง่ดีนะคะมีพลังบวกให้กับสังคมพร้อมที่จะก้าวเดินไปอย่างมั่นใจนะคะด้วยความสามารถของตัวเราเองแล้วก็ทำงานได้อย่างเต็มที่ทำงานด้วยความสุขสารอนุมูลอิสระก็มาต่อสู้กับเราไม่ได้เขาจะแพ้เราถึงแม้จะมีอยู่ในตัวเราบ้างเรามีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีนั่นคือสภาพจิตใจที่เข้มแข็งนะคุณฟังเรามีสารต้านอนุมูลอิสระหรือแม้กระทั่งกับการที่เราจะทานเสริมเติมด้วยสมุนไพรแปะกล้วยตาไวกิ้งเพื่อช่วยดูแลหลอดเลือดแต่ขณะเดียวกัน

0: ยืดหยุ่นของหลอดเลือดแล้วท่านยังได้สารต้านอนุมูลอิสระด้วยเหมือนกับที่ท่านทานอาหารจากธรรมชาติที่ไม่ผ่านโปรเซสนั่นแหละค่ะท่านอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศดีท่านก็ได้ส่วนของอารมณ์ดีนะคะเป็นการป้องกันสารอนุมูลอิสระได้เหมือนกันเนาะคุณฟังคะและสารต้านอนุมูลอิสระในตัวเราก็คือพลังบวกในตัวเราค่ะคุณฟังซึ่งมีอยู่ด้วยพร้อมกับการออกกำลังกายซึ่งจะมีแอนโดรฟินหลั่งออกมาก็จะเป็นการเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระไปในตัวนะคะเราหาได้จากโลกใบนี้แต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องควบคุมตัวอนุมูลอิสระไม่ให้มากนะคะไม่ให้เกิดขึ้นในตัวเราหรือว่าเกิดให้น้อยที่สุดเพราะว่านั่นคือที่ไปที่มาของโรคร้ายนั่นเองค่ะคุณฟังคะวันนี้มีเคสข้อมูลสุขภาพที่น่าสนใจนะคะซึ่งคุณฟังเองก็อาจจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามกับทางด้านทีมแพทย์ของเรานะคะไปฟังข้อมูลตรงนี้กันนำโดยอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สวัสดี
2: อาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์จะให้ถามสิ่ง
1: เดียวเดี๋ยวก่อนต้องเริ่มต้นจากใหม่เพราะว่าคนที่เขาฟังแล้วก็ดูทาง YouTube เนี่ยเขาไม่มีโอกาสด้วยตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
2: 73ค่ะ
1: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: ส่วนสูงเหรอ50ไอ้150 151
1: น้ำหนัก50ใช่ไหมฮะโอเคครับ
2: น้ำหนักก็100ไอ้น้ำหนักก็50 51 52
1: โอเคดีแล้วครับทีนี้มีปัญหาเรื่องโรคอะไรอยู่ครับ
2: ก็มีเคยมีนะฮะเบาหวานแล้วก็ไอ้ไขมันในเส้นเลือดอ่ะเห็นหมอบอกสูงแต่นี่ก็หาหมอทุก3เดือนแต่ตอนนี้ก็ไม่เอาแล้วหมอฝรั่งนี่ไม่เอาแล้วเบื่อกินไม่รู้จักทั้งปีเลยไม่รู้จักหยุดสักที
1: เรามาฟังรายการนี้หลังจากกินผักกินปลากินผลไม้กินโปรตีนจากหมอชำนาญบ้างนะครับ
2: แล้วนะโปรตีน
1: เราตัวเลขมันดีกว่าเดิมเยอะไหมครับ
2: ก็ตอนนั้นที่ทานนี่นะเช้า2เย็น2เพราะตัวเองไม่เป็นอะไรก
1: ็
2: ออกกำลังกายเช้าเย็น
1: คร
2: ับ รวมมาเป็นปอดเพราะเช็คสุขภาพทุกปีนะฮะ
1: เป็นปอดเป็นมะเร็งปอดหรือเปล่าครับ
2: ใช่ใช่
1: แล้วลองบอกอาการของคนที่เป็นมะเร็งปอดมีอาการยังไงครับ
2: ไม่เป็นไรเลยก็คือไม่เป็นไรเลยเราไปทำไม่เป็นเองอ่ะ
1: เช่นทำยังไงครับ
2: ก็ต้องเจาะไอ้ผ่าแล้วก็เพน
1: แต่ที่จริงเรามีอาชีพอะไรครับ
2: คะ
1: มีอาชีพอะไรถึงเป็นมะเร็งปอดครับอยู่ใกล้กับสารเคมีหรืออยู่ใกล้กับ
2: คนที่เลยคุณเรากันที่สุดเลยก็คือออกจากบ้านก็ปิดปากแล้วมี95ด้วยนะอะไรสารพัดจะซื้อมาปิด
1: โ
2: อ้ยังเป็นเลยดู
1: ไม่เป็นไร
2: ทานข้าวนะก็ทานนิดเดียว
1: เออเอาละไม่เป็นไรเป็นมะเร็งปอดหมอรู้ยังไงมันมีอาการไอบ้างหรือเปล่าครับ
2: ก็ไม่ทีแรกไม่ไอเลยนะคะไม่ไอไม่เป็นอะไรเลยแข็งแรงเดินไปเดินเนี่ยได้3 กิโลก็ไม่เป็นอะไรเพราะตอนหลังไปเช็คขึ้นมาเช็คที่ไม่โดนเช็คสุขภาพโควิดมาไม่ได้ออกจากบ้านเลยก็ไปเช็คที่ไม่โดนก็บอกมีลางๆแต่ไม่เป็นอะไรอ้าวลูกก็เลยบอกว่า
1: เขาเช็คไม่โดนนี่เขาเอ็กซเรย์ธรรมดาใช่ไหมครับ
2: ปอดธรรมดา
1: เอ็กซเรย์ปอดเห็นลางๆจะไม่เห็นเป็นขาวโอเคครับ
2: สงสัยแล้วตอนหลังก็ลูกก็เลยบอกว่าแม่มาดูซิอ่ะไปดูก็ไปเช็คที่ปิยกรุณ
1: เขาตอนนั้นเริ่มต้นมีอาการไอหรือยังครับ
2: ไม่มี
1: ค่ะไม่มีทั้งสิ้นเราเริ่มต้นน้ำหนักลดหรือเปล่าครับ
2: น้ำหนักลง
1: นี่เห็นมั้ย
2: ลดแต่ไม่ลดเยอะก็คือ
1: มันลงโดยไม่รู้สาเหตุใช่มั้ยครับ
2: ใช่ใช่ตามหลักเนี่ยเป็นคนน้ำหนักไม่ค่อยลงลงก็แป๊บเดียวนิดเดียวเองแต่นี่ถ้าบ้างหลังนี่ลงที่2กิโล2เดือนนี่ลง2กิโลบอกโอ้ไม่เอาละ
1: คืออย่างเงี้ยนะที่ผมซักน้ำหนักลงเนี่ยคนเป็นมะเร็งส่วนใหญ่เขาไม่ยอมไปตรวจเลือดไม่ตรวจโรคแค่น้ำหนักลงนะแล้วมีอาการไออาจจะเป็นวัณโรคปอดก็ได้อาจจะเป็นปอดติดเชื้อธรรมดาหรือไอธรรมดาก็ได้ทีนี้พอน้ำหนักลงปั๊บนี่ต้องสงสัยว่าเป็นมะเร็งที่จุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
2: อ๋อเหรอ
1: มันคืออย่างนี้ที่เราซักละเอียดนี่มันที่อื่นก็ไม่ซักอย่างนี้หรอกจริงป่าวไม่มีซักหรอกก็ไม่รู้จะซักทำไมแต่ผมก็รู้ว่าคนฟังวิทยุเนี่ยหรือดูทาง YouTube แล้วก็พิมพ์คำว่าสุขภาพกับเสียงเพลงเนี่ยเขานึกภาพไม่ออกไงเราก็เหมือนคนตาบอดอะแต่ว่าเราให้ท่านสว่างสวยด้วยเสียงพูดแล้วก็มีภาพของเราบางครั้งบางคราวก็มีภาพ

0: ของมะโรงมะเร็งอยู่ด้วยนะครับพอน้ำหนักลดปั๊บเนี่ยอันนี้เข้าใจเลยว่าต้อง MRI แล้วก็ตัดชิ้นเนื้อจริงเขา
1: ป่ะใช่ตอนหลังก็เลยไปปิยะการุณลูกก็เลยเพราะพี่เป็นคนไข้ปิยะการุณอยู่แล้ว
0: ครับครับ
1: แล้วเราอยากได้ของถูกเราก็ไปเอ็กซเรย์ที่ทางนู้นมันถูกหน่อยใช่ไหมนะแล้วมาปิยะการุณทีแรกหมอเขาก็บอกว่าเหมือนกับภาพมันซ้อนนะแต่ลูกสาวบอกคุณหมออย่าคิดว่าภาพมันซ้อนเลยคุณหมอเอา
0: ลูกสาวจบอะไรมาครับลูกสาว
1: จบปริญญาโทค่ะ
0: ทางไหนครับ
1: นิติศาสตร
0: ์โอ้เขาเก่งมากเลยแสดงว่ามีแฟนอยู่ใน
1: พวกนี้เขาเก่งทุกคนนะเพราะ
0: ลูกนี่แหละนี่แหละ
1: จบอังกฤษแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยแม่สุดๆเลยแม่ได้บอกว่าไปหาหมอคนนี้หมอเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันพอเพื่อนที่เซนโยเขาจบเป็นหมอหลายคน
0: อยู่
1: ใน
0: นั้น
1: อยู่ในปิยะการุณก็เลยไปตรวจแล้วไปสุดๆโอ้คุณหมอเอ้ยไปเจอโอ้หลายแสนเลยนะคุณหมอ
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้ถ้าคุณไม่เจอคุณจบรู้ป่ะ
1: ใช่
0: ถ้ามันวางปามไปสูตรอื่นๆของร่างกายมะเร็งปอดนี่ตายลูกเดียวเขากลัวที่สุดนะถ้าเจอเมื่อสายตอนนี้คุณต้อง
1: เซนกว่าเอง
0: แค่จุดเดียวมันก็ตายแล้วครับ
1: ถ้า
0: เราไม่รู้อะ
1: ค่ะแล้วคุณหมอก็เลยลูกสาวก็เลยบอกว่าแม่เอาอย่างนี้แล้วกันคุณหมอตรวจให้สุดๆเลยก็โอ้ทั้งเข้าอุโมงค์ทั้งฉายสายแสงและฉายสีอะไรเนี่ยโอ้โหทีนึงก็
0: 500,000
1: มากกว่านั้นค่ะ
0: ห้าแสนถึง
1: มากกว่านั้น
0: ถึง5 ล้านนะฮะกว่าจะจบสูตร
1: ไม่ถึงก็ไม่ถึงล้านนะก็เกือบเพราะนี่เป็นคนผอมถ้าอ้วนๆต้องใส่หลายตังค์
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้นี่ยังไม่ผ่าตัดนะแสดงว่าเป็นแรกๆนี่ยังลุ้นได้นะครับเอาทีนี้ลุ้นต่อไปหมอก็รักษาโดยการเคมีบำบัดหรือการผ่าตัดหรือการใช้รังสีครับ
1: ไอ้เจาะไอ้นั่นเลยค่ะเขาเรียกอะไรอ่ะ
0: เคม
1: ผ่าตัด
0: โอเค
1: ไม่มีเคมีอะไรไม่มี
0: ผ่าตัดลองบอกวิธีการผ่าตัดมะเร็งปอดเขาผ่ายังไงครับเชิญเลยครับเขาใช้เครื่องมืออะไรครับ
1: เขาใช้อะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ส่องกล้องหรือเปล่า
1: ใช่
0: โอ้นี่แพงหัวฉี่เลยคุณทำไมโชคดีอย่างเงี้ย
1: เขา
0: ได้แบะอกไหมได้เปิดหน้าอกไหมครับ
1: ข้างๆอ่ะ
0: ข้างๆนิดเดียวจะไปเจาะรูนิดเดียวใช่ไหมครับ
1: มาเจาะรูนิดนึง
0: แล้วก็ดูที่กล้องใช่ไหมครับโอ้โหคุณนี่โชคดีที่มีเงินนะคุณโทษเลยดีกว่าคุณอยู่อเมริกาอยู่รู้ป่ะแต่อเมริกาเนี่ย5 ล้านไม่อยู่ครับ
1: เนี่ยพอเจาะเสร็จปุ๊บหมอก็เลยบอกว่าคุณหมอโอ้มาตั้งเจ็ดคุณหมอต้อง7 ท่านน่ะกิตติคุณทั้งนั้นเลยนะคุณหมอเนี่ย
0: เขามีหมอดมยานะหมอทางเลือก
1: ลูกสาวบอกว่าเอาหมอเก่งๆและเก่งๆและดีๆอะไรอย่างเงี้ยสุดๆอ่ะก็คือว่าพร้อมจ่าย
0: โอ้โชคดีเหลือเกินลูกสาวนี่
1: เขา
0: ไม่เดือน
1: ถ้าเราจะเป็นลม
0: โอ้โหคุณมีทำไมมีลูกเก่งขนาดเนี้ย
1: นั่นน่ะเขาบอกให้ตัดเลยตัดชิ้นเนื้อแต่หมอเขาบอกว่าถ้าตัดนะก็ยังไม่คิดว่าจะต้องใช้ต้องมันก็ไม่ชัวร์นะถ้าแต่ผมว่าตัดดีกว่าถ้าตัดเสร็จแล้วก็จบถ้าไม่จบก็ต้องใช้คีโมต่
0: อ
1: พวกดีค่ะคือว่าตัดแล้วก็จบจบจริงๆแล้วในนั้นนะมีคนมาผ่าเยอะๆมีเนี่ยคนเดียวที่ไม่ต้องใช้คีโม
0: มันเป็นระยะเริ่มแรกเรียกว่าน
1: ิดเดียวเอง
0: ระยะเริ่มแรกแล้วก็มันจะไม่กระจายครับ
1: แต่คุณหมอนะผ่านะโอ้โหเท่ากำมือหนึ่งอ่ะ
0: เขาแถมให้
1: เขาถ่ายรูปมาดูนะ
0: เขาแถมให
1: ้ทั้งติเท่ากับ25%น่ะ
0: เขาแถมให้เขากลัวว่าดูจากเซลล์มันน่าจะมีข้างเคียงคุณเป็นระยะ2ครับเป็นระยะ2นะฮะระยะแรกเป็นเฉพาะจุดระยะ2เป็นเฉพาะที่นะฮะระยะ3เป็นอวัยวะไกลหน่อยและที่สุดท้ายไปทั่วตัวนะครับนี่เป็นแค่ระยะ2หมอได้บอกตามนี้หรือเปล่าครับ
1: ไม่หมอบอกระยะ1
0: เออไม่ใช่1มันจุดเดียวเค้านี่ก็แถมให้เค้ากลัวน่าจะเป็น2นะครับนะ
1: ก็คือปิดเค้าเรียกอะไรอุดรูอุดอะไรอ่ะอุดอะไรก็ไม่รู้เค้า
0: โอ้เค้า
1: 2จุด
0: หมอเค้าเก่งเป็นบ้าเลยเค้าแถมให้ขนาดนี้
1: คุณหมอดีมากเลย
0: เ
1: ออรักกันทุกคนเลยแล้วเราเป็นคนไข้เราก็ไม่ทุกข์
0: ใช่ยิ่งมาฟังรายการนี้ยังไม่ทุกข์ใจใช่ไหมล่ะ
1: ก็ใช่เด็กคุณหมอรู้เปล่าเพื่อนที่อายุเท่าๆกันนะกินแต่ก กินของคุณหมอทั้งนั้นมีคนหนึ่งอยู่แถวเนี้ยเขาเดินขากระเพกว่าจะไปบอกเขาพอดีเรามันเป็นปอดซะก่อนจะให้เขาไปหาคุณหมอชำนาญ
0: ได้เลย
1: ให้กินแต่กล้วย
0: เออเอาละทีนี้หลังจากนั้นนะฮะเขาก็ผ่าตัดโดยใช้กล้องนะฮะ
1: ค่ะ
0: เข้าข้างๆ
1: ไม่ได้เลยคุณหมอผ่าตัดเสร็จก็กินยา
0: 3เดือนหรือเปล่าครับ
1: อักเสบ
0: กินยากี่เดือน
1: ไม่กี่เดือน15วันเองไม่ถ
0: ึงวันยากินเม็ดสีแดงๆใช่ไหมครับ
1: ไม่รู้ค่ะ
0: โอเค
1: ไม่รู้กินอะไร
0: โอเคยาฆ่าเชื้อ
1: ฆ่าเชื้อนี่เขาก็มีอะไรก็ไม่รู้ไม่เท่าไหร
0: ่อยาฆ่าเชื
1: ้อโอ้นี่คุณก็ไม่ได้กินแต่นี่ก็ยังเจ็บแผลอยู
0: ่ก็จบแล้วฮะ
1: เมื่อกี้ขับรถไปก็ยังเจ็บแผลอยู่
0: จบแล้วอีกใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนก็จบแล้วครับเนาะ
1: หมอบอกว่าได้ดีก็อีก3เดือนกับ6เดือนแล้วก็จบละค
0: ือ
1: ว่าตรวจเอาอีกทีนึงแบบว่าให้ชัดให้ชัดๆไปเลยแต่นี่พอผ่าเสร็จปุ๊บคุณหมออีกเดือนนึงคุณหมอก็เข้าอะไรปอดตรวจปอดเอ็กซเรย์ปอดแต่ปอดนี่ไม่มีอาการอะไรเลยก็บอก
0: โอ้โหคุณได้ลูกดีได้หมอเก่ง
1: รับอีกทีนึง
0: ลูกดีได้หมอเก่งเล่าเฮงได้ฟังหมอชำนาญ
1: ใช่ค่ะแล้วนี่สรุปแล้วต้องทานของคุณหมอถึงตลอดเลยนะ
0: ก็ควรจะอย่างนั้นครับ
1: เพื่อนให้มาติดกล่อง
0: ครับควรจะอย่างนั้นฮะมันป้องกันมะเร็งด้วยนะครับเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับนะเอาทีนี้จะถามอาจารย์หมอชำนาญที่อยู่เคียงข้างผมยังไงครับ
1: ไม่รู้จะถามยังไง
0: อาจารย์ก็โชคดีตลอดนะฮะไปรักษาที่ถูกต้องเลยตามที่เราว่าไว้ตอนหลังก็กินสมุนไพรประคองไว้เช้า4ยัน4อาจารย์ลองมีภาพวิจารณ์สิครับว่าการผ่าตัดแต่แพทย์ของ
1: โอโคเนี่ยมีสิทธิ์จะเป็นอีกไหมเนี่ย
0: ไม่มีใครรู้หรอกอนาคตคุณตกบันไดตายเดี๋ยวนี้ใครก็ไม่รู้นะครับ
1: ไม่ใช่คุณหมอฮะแล้วเราพูดถึงแล้วเราอะไรเขาเรียกเข้าอุโมงค์ทั้งตัวนี่เราสามารถจะรู้ไหมฮะว่าเราส่วนไหนที่เราเป็นเนี่ย
0: เออเอาถามอาจารย์หมอชำนาญต่อครับเชิญเลยครับอาจารย์เขาจะเข้า MRI ต่อแล้วเขาจะรู้อะไรครับเชิญเลยครับ
2: แหมอาจารย์นี่นะ
1: อาจารย์พูดถึงถ้าเราเข้าอุโมงค์นี่เราจะรู้ไหมว่าเรามีส่วนไหนที่เป็นอีกไหม
0: เอาเชิญอาจารย์หมอชำนาญครับเชิญเลยครับ
2: อาจารย์นี่ซักละเอียดหมอซักแล้วขอทีได้ไหม
1: ไปหาคุณหมอนะแต่ขับรถไปยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ขับแต่ไกลๆแล้วมันจะปวดแผลก็เลยแล้วเขาไม่ขึ้นเครื่องบินด้วยคุณหมอนี่ตีตั๋วขึ้นเครื่องบินไปญี่ปุ่นนะ
0: อาจารย์เขามีแปะกล้วยเขามั่นใจว่าเขาไม่เป็นไรเขาจะต้องกินต่อทีนี้ที่พูดมาทั้งหมดนี่นะครับ
1: ค่ะ
0: เขาไม่ตายแล้ว
1: ไม่ตายแล้วรอดตาย
0: ไม่ตายแล้วนะครับก็มีกำลังใจนะครับที่ผมซักน้ำหนักเยอะน้ำหนักลดอะไรต่ออะไรเนี่ยเราซักเหมือนคนตาบอดที่มองไม่เห็นนะครับให้คนที่เขาฟังรายการนี้เขารู้ว่าวิชาการที่เข้าโรงพยาบาลที่ดีที่สุดของประเทศไทยอยู่ในโรงพยาบาลศิริราชแยกตัวต่างหากนะครับเพื่อจะเอาเงินส่วนเกินเนี่ยมาให้กับคนไข้อนาถานะครับ
1: ค่ะ
0: ยังเอาเงินมาจากไหนอะ
1: ทำบุญนะก็ถึงบอกว่าทำบุญส่วนนึงก็สบายใจอ่ะ
0: ยังมีพรรคพวกกันนะเข้าไปที่ปิยการุณเนี่ยมาเป็น2ล้านเขาไม่บ่นยังไม่พอนะยังแตะเอียโรงพยาบาลอีก1ล้านนะครับ
1: โอ้โหนี่ถ้ามีเงินเยอะนะเท่าไหร่เราก็ทุ่มเพราะ
0: ฟังก็รู้ว่าลูกสาวก็รวยได้แฟนก็รวย
1: ไม่ได้รวยหรอกเขาหาร3คนนึงกี่แสนเขาหารกันออกไม่ในเขาคนนึงเขาก็หัวโตเหมือนกันอ่ะ
0: เอานะก็เขาดีไปแล้วล่ะบอกหมดเลยเห็นไหมหลอกทับเชิญอาจารย์มาชำนาญครับเชิญเลยครับลองวิพากษ์วิจารณ์คนไข้รายนี้เขารักษาถูกต้องดีที่สุดมีครอบครัวที่ดีมีลูกมีเต้าดีหมดทุกคนนะครับจนเข้าถึงหลักสูตรของการผสมผสานระหว่างสมุนไพรกับแพทย์แผนปัจจุบันถือว่าสุดยอดแล้วนะครับแต่ก็ยังขับรถเองยังเจ็บๆนิดหน่อยจะไปต่างประเทศจะไปไหวไหมแต่ผมว่าไม่น่าจะเป็นไรไม่ให้เกี่ยวไปต่างประเทศเลย
1: แต่หมอเขาบอกว่าไม่ให้ไป
0: เออก็เชื่อเขาจะมีอะไรลึกกว่านั้นเราไม่ทราบ
1: เขาก็ไม่ใช่อ่ะเขาก็กันไว้ก่อนที่จะผ่าเขาบอกไม่ให้ไปต่างประเทศนะ
0: แล้วผ่าแล้วหมออนุญาตไหม
1: หมออนุญาตแต่ลูกบอกว่าแคนเซิลไปแล้วตก
0: เชิญอาจารย์มาชำนาญให้ตัดสินใจแทนหน่อยครับเชิญเลยครับ
2: ตกลงตอนนี้ผ่าหรือยังครับเนี่ย
1: ผ่าเสร็จแล้วค่ะคุณหมอลูกตายแล้วค่ะตอนนี้40วันแล้วค่ะคุณหมอ
2: คืออาจารย์ก็อย่ายกยอผมนักเลยนะ
0: โอ้อาจารย์เ
2: นอะผมเดี๋ยวฟังก่อนผมก็เป็นหมอธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแหละจะเพียงแต่ว่าเรามีความรู้ไปเรียนเมืองนอกมาแล้วเราก็อยากจะถ่ายทอดความรู้ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านเรื่องของคนไข้รายเนี่ยผมไม่หมอไม่ขอวิจารณ์นะครับแต่ขอวิเคราะห์แล้วพูดด้วยเหตุด้วยผลนะครับด้วยความหวังดีและให้กำลังใจพอเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นได้ทุกเรื่องทุกโรคนะครับเพราะนั้นหมอเห็นด้วยกับคนไข้ที่จะต้องรักษาให้ดีที่สุดถึงแม้จะเสียเงินค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็ตามเพราะเราทำงานมาเนี่ยเราต้องการเราก็ได้เงินแต่ถ้าเราเก็บเงินไว้แล้วไม่ใช้มันก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับพอตายไปเงินก็ออกไปไม่ได้ตายไปแต่ตัวฮะอาจารย์รู้ไหมแว่นตาอาจารย์ก็ยังออกไปไม่ได
0: ้
2: นั่นนาฬิกาสวยๆที่อาจารย์ใส่ก็ออกไปไม่ได
0: ้
2: แหวนสวยๆก็ออกไปไม่ได้ไปแต่ตัวจริง
0: ๆ
2: เพราะฉะนั้นถ้าเรามีตังค์แล้วเราดูแลสุขภาพถึงแม้จะรักษาเสียแค่ไหนเราก็ต้องจ่ายครับนี่แหละคือคุณภาพของชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณรักษาที่พิทักษ์การุณก็หมอก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของเงินที่ได้มาเนี่ยเขาก็ไปให้คนอนาถาที่โรงพยาบาลศรีราชก็ถือว่าเป็นการทำบุญวิธีหนึ่งนะครับแล้วนี่เรากลับมาถึงเรื่องของคุณเนี่ยคืออายุขนาดนี้แล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเป็นได้ทุกโรคจริงโดยเฉพาะยิ่งเป็นมะเร็งเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่หมอพยายามพูดบอกกับคนไข้อยู่เสมอว่าถ้าเราเป็นคนสูงอายุแล้วเนี่ยนะครับเราต้องหมั่นดูแลตัวเองต้องหมั่นสังเกตตัวเองนะครับว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติบ้างเบื่ออาหารหรือเปล่าน้ำหนักลดหรือเปล่านะครับแล้วเราก็ต้องอยู่ใกล้หมอต้องไปหาหมอนะครับเพื่อต้องการที่จะตรวจดูซิว่าเราเป็นอะไรไหมเพราะฉะนั้นถ้าตรวจแล้วอะไรแล้วมันยังไม่เจอก็ต้องตรวจต่อครับมันจะต้องมีสาเหตุแล้วบางทีเนี่ยคนไข้มะเร็งปอดเนี่ยบางทีใช้เวลา2ปีเนี่ยถึงจะเจอนะครับมันใช้เวลาครับแล้วการตรวจธรรมดาเนี่ยบางทีมันบอกไม่ได้เพราะนั้นการตรวจพิเศษที่คุณจะต้องเสียตังค์ค่าใช้จ่ายเนี่ยเสียไปเถอะครับได้เงินมีคุณมีเงินมาเนี่ยตายไปก็เอาไปไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเงินที่คุณมีเนี่ยเอามาดูแลสุขภาพรักษาตัวเองก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับแล้วหมอคิดว่าพอถึงวันนึงเนี่ยพอเรารู้ต้นเหตุแล้วว่ามันเป็นจากอะไรเราก็ต้องรักษาให้ดีที่สุดนะครับในกรณีของคนไข้รายนี้หมอคิดว่าเขาก็คงตัดหมอคงผ่าตัดเอาส่วนหนึ่งของปอดออกไปนะครับแต่การผ่าตัดเนี่ยเอาคุณหมอเขาจะออกได้เฉพาะเนื้อมะเร็งที่เห็นด้วยตาเปล่านะครับแต่มันยังมีเยอะเลยที่อยู่ในกระแสเลือดแล้วมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับแล้วถ้าที่ฟังเนี่ยหมอคิดว่าในกรณีของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคุณอาจจะบอกระยะที่หนึ่งแต่หมอคิดว่ามันเกินระยะที่หนึ่งนะมันคาบเกี่ยวแล้วว่าระยะที่หนึ่งระยะที่สองเนี่ยซึ่งยังไงก็แล้วแต่เราต้องตรวจเช็คต่อว่าพอมันเนื้อก้อนมะเร็งมันออกทะลุปอดแล้วเนี่ยมันไปไหนบ้างมันไปไหนบ้างอันนี้สำคัญที่สุดเพราะนั่นการตรวจเช็คถึงแม้จะต้องใช้เวลาก็ต้องถามครับว่าแล้วเราก็ต้องตามจับให้ได้ถึงแม้มันจะยากขนาดนั้นก็ตามนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณต้องรักษาแผนปัจจุบันเป็นหลักและถูกต้องแต่การที่คุณจะทานสมุนไพรตัวนี้ซึ่งมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเพราะการที่คุณเป็นมะเร็งก็คือคุณได้สารอนุมูลอิสระจากภายนอกแล้วมันก็ทำให้มีการกลายพันธุ์ของเซลล์ในปอดนะครับเพราะนั้นถ้าคุณทานสมุนไพรตัวนี้มันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแต่คุณทานสมุนไพรตัวนี้อย่างเดียวไม่พอนะครับคุณจะต้องบำรุงร่างกายจะต้องดูแลสุขภาพอาหารการกินต้องดีนะครับเพราะว่าเมื่อถึงวันหนึ่งเนี่ยคุณต้องให้เคมีหรือไม่ให้ก็แล้วแต่เนี่ยแหละครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ต้อง
1: คุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องให้เคมีไม่ต้องรักษาแล้วก็คือตัดชิ้นเนื้อนี้ไปแล้วเพราะไอ้ช่วงที่เขาเรียกอะไรอ่ะมีอะไรเขาอุดหมดแล้วเขาเรียกอะไรไม่ทราบเขาเรียกอะไรน้ำเหลืองใช่ไหมฮะคุณหมอ
2: แต่หมอบอกคุณได้เลยนะครับว่ามันไม่จบหรอก
1: อ๋อค่ะแต่ต้องให้ไปดู
2: เดี๋ยวคุณฟังหมอก่อนนะ
1: ค่ะค่ะ
2: คือหมอเขาผ่าตัดเนี่ยเขาเอาออกให้หมดถูกต้องแต่เขาเอาออกเฉพาะที่เขามองเห็นด้วยตาเปล่าแต่มันยังมีมะเร็งอีกเยอะเลยนะครับที่อยู่ในกระแสเลือดแล้วมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วออกไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงแม้เขาจะไม่ให้เคมีแต่เขาต้องเฝ้าระวังอาจจะต้องเจาะเลือดคุณจะอาจจะต้องเช็คอะไรต่ออะไรคุณทุก3 เดือนนะครับเพื่อต้องการดูว่ามันยังอยู่หรือเปล่าแล้วมันไปไหน นะครับเพราะนั้นในกรณีของคุณเนี่ยมันเป็นระยะที่1ระยะที่2เนี่ยซึ่งเราอย่าไว้ใจเพราะนั้นหมอถึงได้บอกว่าคุณทานสมุนไพรตัวนี้มันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระทุกคนต้องนอกจากนี้แล้วคุณต้องร่างกายแข็งแรงนะครับเพราะการที่ทําให้ร่างกายแข็งแรงจะทําให้คุณเนี่ยมีภูมิต้านทานดีนะครับแล้วมะเร็งถ้าเราตั้งต้านถ้าเรามีร่างกายที่แข็งแรงแล้วมะเร็งมันทําอะไรเราไม่ได้ที่สำคัญที่สุดการรักษาแผนปัจจุบันก็ต้องรักษาเต็มที่นะครับอยู่แม้จะเสียค่าใช้จ่ายยังไงก็ตามแล้วทานสมุนไพรก็ทานและที่สำคัญกว่านั้นก็คือคุณจะต้องมีกำลังใจที่เต็มร้อยนะครับจะต้องคิดอยู่เสมอว่ามนุษย์เรามันก็เป็นธรรมชาตินะ
1: ค่ะ
2: ถ้าเป็นต้องสามันไม่เป็นหรอกหรือถ้าเป็นคนที่อายุมากมีน้อยคนนะที่จะร่างกายแข็งแรงเหมือนอย่างอาจารย์เกียงศักดิ์เขาที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็แข็งแรงเนี่ยเพราะเขาดูแลสุขภาพดี
1: แต่การทานต้องใส่เป็นที่การทานอาหารหรือเปล่าอาจารย
2: ์ถูกต้องครับไอการที่คุณมะเร็งเป็นมะเร็งปอดนั่นก็คือมันได้สารอนุมูลอิสระจากการบริโภคครับนะฮะแล้วมันไอสารอนุมูลอิสระตัวเนี้ยมันเข้าไปกระตุ้นทำให้เซลล์ในปอดมีการกลายพันธุ์แล้วเป็นเซลล์แปลกปลอมแล้วเป็นเนื้อมะเร็งแล้วมีการกระจายตัวมากมายเพราะนั้นสมุนไพรที่คุณพูดที่คุณบอกเนี่ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแต่การต้านสมุนไพรตัวนี้ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวเดียวมันไม่พอครับคุณต้องรักษาแผนปัจจุบันเป็นหลักด้วยนะครับแล้วจะต้องดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยเช่นสมมติว่าถ้าคุณเป็นมะเร็งแล้วคุณต้องระมัดระวังในเรื่องการบริโภคทานเนื้อสัตว์เยอะมากก็ไม่ดีทานน้ำขวดอัดน้ำบัตรลมก็ไม่ดีเพราะเราจะต้องทำให้ร่างกายเซลล์ในร่างเลือดในร่างกายของเราเป็นด่างถ้าเราเป็นกรดเมื่อไหร่มันมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดสารต้านอนุมูลอิสระสารอนุมูลอิสระทำให้มะเร็งมีการกำเริบขึ้นมาได้นะครับ
3: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062-5100-560-9 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับ
4: ดูแลหัวใจของเราให้ดี
5: ท่านผู้ฟังคะสุขภาพจะดีนั้นไม่มีขายแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นทางรายการสุขภาพกับเสียงเพลงก็เลยเน้นย้ำและก็พร้อมที่จะเพิ่มพลังต่างๆนะคะให้คุณผู้ฟังของเราได้มีกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการถามตอบปัญหาสุขภาพได้พูดคุยกับทีมแพทย์เพื่อที่จะปลดล็อกความไม่สบายใจปลดล็อกความน้อยใจปลดล็อกความกังวลใจปลดล็อกความแซดความเศร้าโทรมาจะได้มีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มนะคะมีบทเพลงที่จะฟังกันอย่างมีความสุขแล้วก็มีเรื่องที่จะมาเล่ามาแชร์กันเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจกับตัวเองว่าคุณได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วสิ่งดีๆเกิดขึ้นนับเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเบาหวานความดันไขมันท่านได้ฟังรายการนี้ทำ IF แบบไทย IF Foodท่านนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันปรากฏว่าท่านน้ำหนักตัวลดลงไปทั้งที่เกิดมาไม่เคยได้ลดน้ำหนักเลยแล้วก็น้ำหนักก็ไม่เคยจะลดเลยโดยคิดจะลดแต่มันก็ยังไม่ลดแต่มาฟังรายการนี้กลับลดแล้วก็ทานอาหารแบบไทย IF Food นี่แหละไม่ได้อดแต่ว่าจัดลำดับอาหารเสียใหม่และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าใจในกระบวนการของสารอาหารที่มีประโยชน์เข้าใจในกระบวนการของการควบคุมน้ำตาลที่จะเข้าสู่ร่างกายมันเป็นความภาคภูมิใจนะที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะคุณฟังคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสารต้านอนุมูลอิสระซีรีส์สำหรับตัวเรานะคะและขณะเดียวกันค่ะคุณฟังคะการใช้อาหารเป็นยาการออกกำลังกายการมีความสุขในตัวเองการมั่นใจในตัวเองการอยู่ในอากาศที่ดีการพักผ่อนอย่างเต็มที่การทำงานอย่างมีความสุขการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็เป็นการเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนกับการที่คุณได้รับประทานสมุนไพรแปลกวิตราไวกิ้งนอกจากจะเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดแล้วก็ยังเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะทั้งกาแฟแปลกวิตคอฟฟี่ก็มีสมุนไพรแปลกวิตราไวกิ้งอยู่2เม็ดเหมือนกันนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บผักในรูปแบบแคปซูลก็จะเป็นรูปแบบของผักแล้วก็พรีไบโอติกที่มีสารอนุมูลต้านอนุมูลอิสระอยู่ด้วยเหมือนกันค่ะคุณฟังคะเพราะฉะนั้นคุณฟังที่จะสั่งซื้อโทรศัพท์จากคลินิกสีแยกไฟฉาย062-5100-560-9 ท่านที่จะโทรศัพท์เข้ามานะคะก็หรือว่าโทรกบสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ่งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บท่านโทรในช่วง8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะคลินิกเปิดทำการทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์062-510-5609สิบหมายเลขด้วยกันส่วนคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาพูดคุยปรึกษากับทีมแพทย์ใช้081-334-6666อีกครั้งนะคะ081-334-6666ค่ะก็ขอเรียนเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านในการที่จะโทรศัพท์มาพูดคุยกันไม่ว่าจะฟังจากระบบ AM หรือว่า FM นะคะช่วงนี้จะนำท่านผู้ฟังไปพบกับข้อมูลสุขภาพในชุดที่2กันค่ะ
0: โอ้สวัสดีครับสวัสดี
6: สวัสดีครับอาจารย์แจ้งจากข้อมูล
0: ใครฟังรายการนี้ถือว่าโชคดีมีความสุข
6: ครับครับ
0: เรารู้เรื่องโรคโดยไม่ต้องกินยาแต่เรารู้ว่าพันยายังห่วงเราใช่ไหมใช่ไหมก็ดีนะพอเรามีสุขภาพดีเขาก็ไม่เป็นห่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรดีเท่ากับตัวเองหรอกครับเราต้องออกกำลังกายต้องกินอาหารให้ถูกหลักกินผักผลไม้ที่ไม่หวานนั่นแหละเป็นสิ่งที่ถูกต้อง low calorie loss energy ไม่มียาในโลกนี้ที
6: ่
0: รักษาเบาหวานหายจำไว้จริงหรือเปล่า
6: จริงครับจริง
0: โรคพวกนี้มันเกิดจากพฤติกรรมต้องแก้ไขด้วยพฤติกรรมจริงหรือเปล่าถ้าโรคนี้เกิดจากยาต้องแก้ไขด้วยยาจริงหรือเปล่า
6: จริงครับ
0: เพราะฉะนั้นการที่เรารู้จักโรครู้จักที่ไปที่มา รู้จักว่าการออกกำลังกายยาการกินของที่มีพลังงานต่ำ
6: คือ
0: กินผักผลไม้แล้วข้าวนี่ถ้าอ้วนๆไม่จำเป็นต้องกินเลยครับเนี่ยข้าวกล้องก็เป็นแป้งอยู่ดีนะครับ กินข้าวกล้องสักสองชามก็คือข้าวที่เขาขัดสีหน่อยไม่ได้ขัดสีมากขัดสีมากกลายเป็นข้าวขาวแต่ที่ข้าวกล้องมันน่าจะถูกกว่าข้าวขาวเพราะว่ามันขัดนิดเดียวข้าวขาวต้องขัดนานกว่าจะสีขาวจั่วเนี่ยมันค่านิยมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรดีเท่ากับตัวเราคุณต้องเข้าใจเรื่องโรคนะครับห้ามอ้วนห้ามกินมันห้ามกินหวานห้ามกินเค็มชิมได้นิดๆหน่อยๆพอแล้วแล้วคุณจะปลอดภัยกินแปะกล้วยอย่างน้อยๆช่วยประคองโรคทั้งหลายแหล่ซ่อมหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดน้ำเลือดเนี่ยมีการไหลเวียนได้ดี
6: ครับผมอยู่จังหวัดชลบุรีครับ
0: โอ้ยโทรไปสั่งซื้อเลยชลบุรีวันเดียวก็ถึงแล้วเน
6: า
0: ะ
6: ซื้อใช้มา5ปีครับท่าน
0: อืม
6: ก็ตอนนั้นผมเบาหวานไอ้ความอ้วน72-73ตอนนี้เหลือ55ความสูง160ครับ
0: เฮ้ยคุณลดน้ำหนักยังไงลองบอกให้ฟังสิว่าคนที่อ้วนทั้งหลายแหล่เนี่ยมันขี้เกียจลดมันเข้าใจผิดบางคนเข้าใจผิดว่าตรวจเลือดเจอเบาหวานน้ำตาลแค่ร้อยเดียวบอกว่าเบาหวานหายบ้าหรือเปล่าเขาต้องตรวจหาค่าน้ำตาลสะสม
6: ค
0: นละมันต้มกันง่ายที่สุดในเรื่องเบาหวานเนี่ย
6: จริงครับจริง
0: เอาจริงหรือเปล่าก็ไปตรวจเลือดเหลือร้อยเดียวบอกว่าเบาหวานหายก็ต้องรู้จักน้ำตาลสะสมครับมันไม่มีความรู้ไอ้คนอยากจะหาอยู่แล้วก็เลยเบี้ยวเลยทีนี้กินเหล้ากินเบียร์สูบบุหรี่กินข้าว3กะละมังคุณตายทั้งเป็นน่ะถูกเขาหลอกถูกเขาต้ม
6: ครับ
0: ถูกเขาต้มทรมานที่สุดกินยูพวกนี้ยา 7-8 ตัวเบาหวานหายเฮ้ๆโอ้โหทุเรศที่สุดในโลกเลยนะมันพูดได้ยังไงเนี่ย
6: โอ้ครับจริงครับตรงนี้ไม่หายทีมันออกรายการอื่นน่ะมาอยากจะนี่ก็หรอกมันโอ้โหฟังแล้วผมปิดวิญญาณเลยไอ้เขื่อนนั้นน่ะสาดีนั้นน่ะโอ้โหมันไม่เหมือนอาจารย์นี่อาจารย์ผู้ให้คำแนะนำให้ความรู้ผู้ที่โทรมาต้องการอยากความรู้แต่ละโรคอาจารย์ก็โอ้ให้คำรู้แก่ประชาชนดีมากเลยเขาบอกคนทำดีได้มีไหลต่างก็มีคนรักทั่วไปทั้งกรุงศรีถึงแม้จะอยู่ใครไพ่และผู้ดีก็เป็นสีแก่ตนคนรักท่านอาจารย
0: ์ทำให้คนเราหูตาสว่างถ้าคุณนึกว่าเบาหวานหายนะเมื่อคุณกินซีซูดื่มเหล้าสูบบุหรี่เที่ยวกลางคืนกินอุตลุดแล้วคุณตายทั้งเป็นน่ะสโตรกอ่ะ
6: ครับ
0: แล้วใครรับผิดชอบ
6: ครับ
0: เงินก็เสีย ความรู้ก็ไม่มีแล้วยังมาหลอกให้อีกว่าไอ้เบาหวานหายความดันหายเอาไปลั่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยมันบาปกรรมที่สุดรู้ไหม
6: จริงครับ
0: ตกนรกทั้งเป็นตายไปก็ไม่ได้เกิดใหม่แล้วครับ
6: โอ้คนจริงเขาแจ้งตัวเขาเองอ่ะบอกว่าตัวเองอ่ะโอ้ยผมฟังแล้วผมไปจะนี่เลยเรียนหาฟังการทรงฟังสิฟังทั้งวันทั้งคืนผมฟังได้วิทยุนี่แน่ได้วิทยุ
0: ถ้าไม่ได้รายการเราคุณจะไม่รู้เรื่องโรคอะไรเลยที่อธิบายให้จากแจ๊กๆเป็นง่ายๆ
6: ครับ
0: คุณจะไม่รู้เรื่องเลยแล้วมันถูกเขาหลอกง่ายๆเนี่ยแล้วมันช้ำใจตอนแม่ตายอ่ะเอา
6: โอ้โหบอกว่าครับเนี่ยอาจารย์ได้บุญได้กุศลมากเลย
0: เอออ
6: ธิบายโอ้อาจารย์โอ้ให้คำรู้ความสว่างแก่ผู้ที่มีโรคกริดนะแต่ละคนละคนไม่เหมือนกันเนาะเออผมตอนนี้ก็อายุ84แล้ว
0: แทนไหมนะคุณลดน้ำหนักคุณถึงอายุยืนรู้เปล่าถ้าคุณยังอ้วนเหมือนเดิมแบบนี้คุณตายไปแล้วจริงหรือเปล่า
6: ครับครับตอนนี้เหลือ55นะผมว่าน้ำหนักอ่ะ
0: จากกี่กิโลจากกี่กิโล
6: ก่อนนี้72 73อ่ะมา5ปีที่แล้วอ่ะ
0: แล้วพอลดน้ำหนักอาการปวดเข่าก็ดีขึ้นหายเลยใช่ไหม
6: ครับดีทุกอย่างครับ
0: ดีทุกอย่างเลย
6: ปวดเมื่อยตรงนั้นตรงนี้ไม่มีนะปวดเข่าก็เกิดตัวเนื้อก็สบาย
0: แล้ว
6: หลังอาหารนั้น2เม็ดเช้าเย็นเช้าเย็นประจำ
0: คืออย่างนี้นะแล้วคุณเอาไปความรู้ที่อย่างนี้ไปบอกต่อคุณก็ได้บุญครับ
6: ครับผมก็อธิบายที่แจ้งเข้าส่วนใหญ่อ่ะ
0: เออมันได้บุญ
6: ก็ได้บุญได้กุศลน่ะท้าผมก็ถีบจักรยานน่ะซึ่งจะมอง
0: ถูกต้องถูกต้องที่สุดเลยนะครับนะจะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไปกินโกสีเขียวเรามีแพทย์คอยรับผิดชอบครับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บควรจะเป็นหน้าที่ของแพทย์เรามีคลินิกครับเรามีระดับศาสตราจารย์ครับศาสตราจารย์นายแพทย์ปิติศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์ปิติพลังพชิรารองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วนสุทธิมิตรธรรมแล้วใครล่ะอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบัณฑิตพันธ์แล้วก็ลูกชายผมนาวาโทนายแพทย์ตราธิประคองวงมันหลอกคนไม่เป็นครับหลอกคนไม่เป็นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่การรักษาโรคไม่ใช่ให้ไอ้เบือกที่ไหนมันช่วยชี้แนะมันต้องมีความรู้ครับต้องมีใจเป็นเมตตาแก่คนนะครับคนที่เขาเสียเงินไปซื้อของที่มันไม่ใช่รักษาโรคเนี่ยแล้วไปเข้าใจผิดว่าเบาหวานความดันโรคนั้นโรคนี้ตาบอดแล้วอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันไม่มีเหตุมีผลทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วคนที่เป็นลูกเต้าพอแม่เขาตายพ่อเขาเสียใครรับผิดชอบ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของท่านแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของท่านได้ทุกรูปแบบนะครับท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
2: กา
0: แฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666และทางสถานีวิทยุก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับที่คลื่น FM 89.0 MHz และ FM 91.5 MHz ย่านเกาะกลับ

0: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย้ำกทม.พร้อมรับมือฝนตกหนักแยกบริหารน้ำฝนและน้ำเหนือนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมตามแผนโดยติดตามปริมาณฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดสิ่งสำคัญคือประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยเฉพาะเรื่องขยะที่ไปกีดขวางบริเวณช่องรับน้ำและตะแกรงฝาท่อระบายน้ำจึงกำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตให้ตรวจสอบและจัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนักการบริหารจัดการน้ำต้องแยกเป็นสองส่วนคือน้ำฝนที่ตกในกรุงเทพกับน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งน้ำฝนในกรุงเทพเรามีระบบสูบน้ำและระบบระบายน้ำตามปกติส่วนเรื่องน้ำเหนือจะต้องดูแนวป้องกันน้ำท่วมประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจบข่าวสิริรัตน์มหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงเป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพเป็นรายการที่มีสาระเพื่อสุขภาพฟังได้ทั้งในระบบ FM และก็ AM นะคะท่านผู้ฟังคะรายการนี้นำเสนอโดยสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์ฟคุณผู้ฟังสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ด้วยการสั่งซื้อจากคลินิกสี่แยกไฟฉายนะคะเรามี10หมายเลขด้วยกันคือ0625100560-9รายการสุขภาพกับเสียงเพลงนั้นออกอากาศทั้งในระบบ AM แล้วก็ FM ค่ะนำทีมโดยอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังวชิรามีรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมนาวาเอกนายแพทย์พันธิจันทราภักดีนาวาโทนายแพทย์ธราทิพย์ประคองวงศ์ค่ะและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นั่นเองค่ะพิธีกรหรือว่าผู้ดำเนินรายการที่มีความสนใจในเรื่องของการนำข้อมูลสุขภาพมามอบให้กับท่านผู้ฟังถึงบ้านนะคะเรียกว่าอาหารเป็นยาเพื่อรักษาสุขภาพออกกำลังกายพักผ่อนแล้วก็การดูแลสุขภาพปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตชีวิตจะได้สดชื่นสดใสยั่งยืนนะคะอายุยืนยาวนานมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทั้งกายทั้งใจนะคะใช้นโยบายหลักชูนโยบายหลักคืออาหารเป็นยาค่ะคุณฟังคะสุขภาพกับเสียงเพลงพร้อมที่จะกลับมาดูแลคุณฟังนะคะรอกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันในช่วงตอนต่อไปค่ะ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่
3: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
4: การสุขภาพกับเสียงเพลงนั้นนอกจากจะเน้นย้ำให้คุณผู้ฟังหาความรู้ใส่ตัวจากการติดตามรับฟังหรือว่าการรับฟังจะเพิ่มประโยชน์แล้วก็เพิ่มความรู้ให้กับท่านผู้ฟังแล้วรายการนี้ก็ยังคงส่งเสริมนะคะคุณฟังส่งเสริมให้คุณผู้ฟังหาความรู้ใส่ตัวให้เยอะๆสังเกตตัวเองให้แยะๆแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดของตัวเองให้มากขึ้นเข้าใจผลของการดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากขึ้นแล้วคอยสังเกตลักษณะอาการของตัวท่านเองว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมควรจะปรับตัวยังไงนะคะอายุมากขึ้นความสูงความเสี่ยงมากขึ้นยังคงทำงานเยอะอยู่หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งยังคงทานข้าวอยู่เยอะๆจนอ้วนหมีพีพันอ้วนหมีพีมันอยู่ทุกวันหรือเปล่าควบคุมน้ำหนักตัวบ้างไหมพุงที่โยโย่เนี่ยหายไปบ้างไหมอันนี้มันเป็นข้อมูลสุขภาพของแต่ละท่านแต่ละคนนะคะก็อยากจะให้คุณฟังไตร่ตรองสักนิดค่ะว่าในวันที่คุณฟังอาจจะกำลังอยู่กับช่วงของการทำงานเนาะคือวัยอายุประมาณสักตั้งแต่อายุ20กว่าๆเริ่มต้นทำงานแล้วก็มาถึงในช่วงของอายุจากประมาณสัก50เกือบ60แล้วก็จะใกล้ๆเกษียณแล้วแต่คุณฟังก็ยังคงมีน้ำหนักตัวเยอะอยู่เหมือนเดิมโรคประจำตัวก็จะมีด้วยแต่เราอาจจะยังไม่เจอนะคะอย่างเช่นความดันหรือไม่บางคนก็55นี่เริ่มเจอแล้วนะถ้าการรุนแรงจากความอ้วนจากเรื่องของการทานอาหารที่ไม่เป็นยาหรือว่าจากการที่ขาดการออกกำลังกายนะคะหรือบางท่านอาจจะมีความเครียดสะสมก็อาจจะทำให้เกิดโรคต่างๆได้มากมายมากกว่าที่เราคิดด้วยนะคะคุณฟังคะนั่นคือเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความเครียดบางครั้งบางคราวนี่คุณฟังเรื่องของการทำงานการใช้ชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันหรือว่าแต่ละครอบครัวแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยบางทีมันก็มีความสุขผสมกับความเครียดนะแต่ต้องรู้จักผ่อนคลายต้องรู้จักการลดความเครียดต้องรู้จักการเติมความสุขและต้องรู้จักคิดที่จะเข้าใจในเรื่องของปัญหาว่าแก้ไขได้เราต้องสามารถที่จะจัดการได้ด้วยการใช้ความสามารถนะไม่เครียดจนเกินไปพยายามหาทางออกให้ถูกต้องให้ถูกทางอย่ามานั่งเครียดนั่งกลุ้มใจอยู่คนเดียวแล้วก็แซดเศร้าอยู่คนเดียวมันก็จะทำให้เกิดสารอนุมูลอิสระในร่างกายเยอะมากๆประกอบกับพออายุมากขึ้นมีน้ำหนักตัวมากขึ้นก็กลายเป็นคนอ้วนคราวนี้เบาหวานความดันเข้ามาและพออายุมากขึ้นบางท่านก็เจอโรคบางอย่างอีกนะอาจจะเป็นโรคหลอดเลือดโรคในกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยเยอะมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคุณผู้หญิงบางทีภาวะความเครียดก็ส่งผลต่อฮอร์โมนนะคะคุณฟังยิ่งใกล้วัยเมโนโพสซินโดรมสัก40กว่าๆปลายๆเกือบ50เมนหรือว่าประจำเดือนเริ่มจะหมดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโรคแซ่ซึมเศร้าได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็หาวิธีการค่ะคุณฟังหลายคนก็เลยรู้จักเสริมสร้างความสุขให้กับตัวเองนะอย่างเช่นถ้ามีครอบครัวก็ไปท่องเที่ยวกับครอบครัวหลั่นล้ากับครอบครัวปาร์ตี้กับครอบครัวรู้จักการไปพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างที่เป็นการใช้ชีวิตที่ถูกต้องนะคุณฟังคะในเรื่องจากนั้นถ้าคุณฟังบางท่านอาจจะอยู่คนเดียวก็ทำได้นะเราทำในแวดวงที่พอจะทำได้ปัจจัยที่ใช้ก็ไม่ต้องเยอะมากอย่างเช่นการไปเดินเปิดหูเปิดตาตามห้างสรรพสินค้าไปทานอาหารเล็กๆสักมื้อหนึ่งอร่อยๆที่เราอยากทาน ช้อปปิ้งบ้างตามที่เราอยากได้ไม่มากจนเกินไปนะและไม่เกิดแบรนด์เนมจนเกินมากอาจจะมีไว้บ้างตามประสาคนทำงานเพราะว่ามันก็เป็นรางวัลชีวิตเหมือนกันนะก็ไม่ต้องไปกดดันตัวเองมากเดี๋ยวนี้เนี่ยมีอะไรที่สามารถที่จะมีช่องทางหาทางออกได้หลายทางนะคะแล้วก็โรคที่มักจะเป็นกับคุณผู้หญิงในวัยที่หมดประจำเดือนเมโนโพสซินโดรมก็คือเรื่องของมะเร็งนะคะอาจจะเป็นมะเร็งที่เต้านมมะเร็งที่ปากมดลูกเป็นได้ค่ะคุณฟังเพราะความเครียดมันสั่งสมแล้วก็เรื่องของเชื้อโรค เรียกว่าโรคอะไรนะเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกก็จะมีเชื้อโรคตัวหนึ่งเนาะแล้วก็ถ้าเป็นมะเร็งเต้านมก็ต้องรักษาซึ่งคุณผู้ชายก็มะเร็งต่อมลูกหมากไหมคะเนาะมะเร็งที่ปอดไหมจากการสูบบุหรี่มะเร็งตับไหมจากการดื่มเหล้าตับแข็งไวรัส ABC เนาะก็มันมีเหมือนกันนะคะคุณฟังมีการติดเชื้อก็พบแพทย์ปรึกษาแพทย์การใช้อาหารเป็นยาการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องไม่นอนดึกไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่นะคะกิจกรรมที่ควรจะทำก็คือเหมาะกับการทำงานเป็นกิจกรรมที่สนุกพอที่จะทำได้ไม่ยุ่งยากจนเกินไปก็อาจจะทำให้คุณฟังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้การผ่อนสั้นผ่อนยาวการรู้จักความผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยการมีงานอดิเรกทำที่ตัวเองชอบการไปออกกำลังกายกับเพื่อนๆเล่นดนตรีร้องเพลงคาราเกะ อันนี้แหละค่ะไปดูคอนเสิร์ตนะไปชมไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะโอ้ยหลากหลายคุณฟังชีวิตของคนเราเนี่ยมีทางออกมากมายหลากหลายนะคะไม่ต้องเก็บอนุมูลอิสระไว้ในร่างกายเยอะๆนะคะซึ่งมันก็เป็นประเด็นที่ทำให้หลายๆคนนั้นสุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนกันแต่บางทีบางครั้งนะคุณฟังถึงแม้จะไม่ได้เป็นคนที่มีความเครียดนะแต่ว่าจากพันธุกรรมก็มีเหมือนกันเนาะแล้วประกอบกับการที่เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันเนี่ยแล้วก็น้ำหนักตัวเยอะมันก็ทำให้เอื้อต่อการที่จะเกิดโรคบางโรคได้เหมือนกันนะคะข้อมูลสุขภาพนั้นทำให้คุณผู้ฟังหลายท่านหลายคนที่ได้ฟังจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจแล้วก็หันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นนะคะฝากคุณฟังไว้เลยนะคะเราฝากกันทุกๆครั้งละค่ะว่าอาหารเป็นยาออกกำลังกายแล้วก็การพักผ่อนอากาศดีอารมณ์ดีช่วยเราสดชื่นระบบการขับถ่ายดีจะช่วยเราไม่มีปัญหานะคะวันนี้ข้อมูลสุขภาพที่น่าสนใจเราไปรับฟังพร้อมๆกันนะคะคุณฟังจากท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังดิฉันแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ให้กับท่านผู้ฟังของเรานิดนึงนะคะว่าท่านที่จะโทรมาปรึกษากับทีมแพทย์ท่านใช้หมายเลข081-334-6666หมายเลขนี้ค่ะ081-334-6666และสำหรับท่านที่จะสั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยตาไวกิ้งนะคะหรือจะเป็นกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แจ้งกันไว้ก่อนเลยค่ะ062-5100-560-9คลินิกสีแยกไฟฉายโทรได้เลยนะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นช่วงนี้ไปรับฟังข้อมูลสุขภาพจากอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงพร้อมกันค่ะ
5: จ้าพอดีว่าหนูเนี่ยให้คีโมมาค่ะอาจารย
6: ์
5: แล้วเสร็จแล้วเนี่ยปลายประสาทเท้าหนูว่ามันเสียค่ะอาจารย์มันเสียมันคือเวลาเดินเนี่ยมันไม่เหลือฟองน้ำแล้วมันก็แบบเหมือนกับเป็นน้ำเป็นขี้โคลนเป็นกระดูกเลยเขาก็เลยบอกว่าให้หนูอ่ะมาเอาแปะกล้วยที่อาจารย์มาทานหนูก็เลยไม่แน่ใจ
6: ใครเป็นคนแนะนำให้กินแปะกล้วย
5: อ๋อพอดีดร.นพมาศบอกว่าแต่ก่อนแกมือชามาหาอาจารย์แล้วอาจารย์จ่ายแปะกล้วยให้ทานค่ะ
6: ครับ
5: แกก็เลยหายชาแกก็เลยเล่าให้หนูฟังก็เลยให้คอนแทคไลน์หนูมาหนูก็เลยกับขอเบอร์มาเมื่อกี้ค่ะหนูก็เลยตอนนี้ใช้ชีวิตไม่มีความสุขมาก24ชั่วโมงค่ะอาจารย
6: ์โอ้ยทำไมรู้จักกัญชาไปหน่อยน้องเอ๋ยอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย
5: อายุปีนี้51ย่าง52ค่ะ
6: ครับแล้วก็น้ำหนักสูงเท่าไหร่ครับ
5: น้ำหนักสูง165หนัก79ค่ะอาจารย
6: ์โอ้ยังอ้วนไปเยอะเลยเน
5: า
6: ะ
5: ใช่ค่ะอาจารย
6: ์อ้วนเพราะว่าเราเดินไม่ได้ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะอาจารย
6: ์เดินก็อาการชานี่อยากจะตัดขาทั้งบางทีอะสุดๆนะครับ
5: ช่ค่ะอาจารย์คือมันไม่ได้ชาอย่างนั้นนะคะอาจารย์มันเจ็บมันเละมันเหมือนกับเป็นขี้โคลนผสมกระดูกแล้วมันก็ทิ่มเท้าหนูอยู่ตลอดเวลาค่ะอาจารย
6: ์นอนไม่เคยหลับด้วย
5: ใช่ค่ะอาจารย
6: ์เออแล้วมันเครียดแล้วเครียดมากกว่ากินมากเนาะ

0: บางเทศหนูก็ไปหาท้ายที่สุดเขาก็จับหนูว่าไปเขาเรียกไปเทสไฟฟ้าค่ะทำแบบทุกนิ้วแล้วก็คือเสียบไฟฟ้านะคะผลสรุปก็ทำเทสออกมาก็คือเขาบอกว่าปลายประสาทเท้าเสื่อมเสร็จแล้วก็สั่งยาเกี่ยวกับทางเกี่ยวกับเส้นประสาทให้หนูกินนะคะตัวแพงๆทั้งนั้นเลยอาจารย์แต่หนูกินไปเนี่ยยิ่งกินยิ่งสมองยิ่งค่ะอาจารย์
1: คืออย่างนี้โรคหลอดเลือดและน้ำเลือดเนี่ยทั่วโลกเขาใช้แปะกล้วยกันนานแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ยังวิตามินไม่ได้ช่วยเลยครับ
0: ไม่ช่วยเลยค่ะอาจารย์ยิ่งกินแล้วสมองยิ่งสั่งการช้าสมองยิ่งไม่ค่อยแบบทำงานอาจารย
1: ์นี่แหละแล้วก็มันอาการชามันทรมานมากกว่าอาการปวดนะครับ
0: ค่ะอาจารย์
1: ไม่ว่าจะชาร้อนชาเย็นก็เซ็งสุดๆใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะแต่ตอนนี้คือใต้ฝ่าเท้าเนี่ยมันเป็นเหมือนขี้โคลนผสมแบบเหยียบอยู่บนไม้ไผ่แล้วมันก็เละลื่นไปลื่นมาอยู่ตลอดนะคะอาจารย
1: ์แค่ตื่นก็อยู่ใน
0: น
1: รก
0: เป็นทั้งวันคือมันเป็นอยู่กับหนูเนี่ย24ชั่วโมงเลยค่ะอาจารย์
1: พอหลับเหมือนกับตกนรกทองแดงมันก็ต้องกระชอกตื่นขึ้นมา
0: คือเวลามันหลับเนี่ยไอ้นอนท่าไหนมันก็ไหลไปท่านั้นนะคะไหลไปทั้งเท้าค่ะอาจารย
1: ์
0: พอตอนเช้าตื่นมาเนี่ยมันก็เหมือนกับทั้งเส้นเลือดทั้งกระดูกมันพันกันแล้วมันก็ลื่นไปอยู่ในเท้ามันเป็นเหมือนแบบน้ำขี้โคลนเลยอยู่ข้างหน้าแล้วก็เหมือนมีเศษดินเศษหินเศษอะไรเนี่ยกองอยู่หน้าไปเลย
1: ยังกระยาขอบเนี่ยโอ้ทำไมเก่งอย่างเงี้ย
0: จ้ะหนูก็เลยไม่รู้จะทำยังไงจานเพราะว่ามันเวลามันเดินมันทรมานมากจาน
1: มันชามากี่ปีแล้วเนี่ย
0: หัวใจมันเป็นอย่างนี้มาน่าจะตั้งแต่หนูให้ยามะเร็งหนูเป็นเข้ามาปีนี้ปีที่สองแล้วแต่ค่ามะเร็งดีขึ้นแต่ว่าไอ้เท้าเนี่ยอีกข้างหนึ่งข้างขวานี่ก็ฟูเป็นเหมือนแบบดอกดาวเรืองเลยคือหนูไม่ค่อยยุ่งกับเขาไงฮะข้างขวา มันก็เลยแค่ฟูเพราะหนูไปดันไปดึงไปอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้หลุดออกมาปอกพุ่มไอ้ตัวเนื้อมันไม่หลุดออกมาแต่ข้างซ้ายนี่หนูไปยุ่งไปดึงไปอะไรกับมันเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้ฮะอาจารย
1: ์เราเป็นมะเร็งที่จุดไหนของร่างกายครับ
0: ที่หน้าอกค่ะอาจารย์
1: หน้าอก
0: ข้างขวาค่ะ
1: ส่วนไหนหัวใจ
0: ตรงกลางเลยตรงเขาตัดผ่าหัวนมหนูออกไปเลยตรงใต้ต่อมน้ำเหลืองอะค่ะ
1: เป็นมะเร็ง
0: กลางเลยค่ะ
1: เต้านมหรือ
0: หน้าอกใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วก็ตัดข้างเดียวหรือสองข้างครับ
0: ข้างเดียวค่ะอาจารย
1: ์แล้วก็เสร็จแล้วก็ให้ยา
0: ให้คีโมแล้วฉายแสงมาทั้งหมดนะคะ22แสงค่ะอาจารย
1: ์ไปฉายแสงที่ไหนครับ
0: ฉายแสงที่วชิรลงกรณ์ค่ะ
1: โอ้หมดไม่กี่ตังค์นะ
0: ค่ะ
1: ถ้าไปฉายแสงที่โรงพยาบาลเตรียมไว้เลยไม่ต่ำกว่า 4-5 ล้านนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ย
0: ิ่
1: งถ้ายามุ่งเป้าเข็มละ120,000นะครับ
0: อ๋อแต่หนูไม่มีตัวรับไงฮะหนูเลยไม่ต้องใช
1: ้โอ้โหเขาต้องตรวจด้วยยีนเนาะ
0: ค่ะ
1: มันสำคัญกว่านั้นนะครับนี่ยังโชคดีที่เราอยู่ในโรงเรียนแพทย์ที่อันดับต้นๆของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นวชิระรามาจุฬาศิริราชก็มาตรฐานเดียวกันนะครับนะ
0: ค่ะอาจารย์พอมันเริ่มเป็นเข็มที่5หนูก็มีความรู้สึกว่าหนูก็ไม่อยากจะมาแล้วว่าทำไมร่างกายเรามันเปลี่ยนไป
1: คือกินไม่ได้
0: แต่ท้ายที่สุด
1: คือกินไม่ได้
0: ใช่ก็คือกินก็ไม่ได้แล้วเท้าหนูก็เริ่มแบบว่ามีอาการผิดปกติขึ้นมาก็คือแบบว่าเริ่มเป็นทรายก่อนเริ่มเหยียบกับพื้นแล้วเป็นทรายแล้วก็แบบว่ามันเริ่มแปรสภาพไปเรื่อยๆค่ะไอ้ความรู้สึกนึกคิดตรงเนี้ยมันเป็นความรู้สึกใช่ไหมคะหนูก็ไปมันทุกที่เกี่ยวกับหมอเกี่ยวกับปลายประสาทจนท้ายที่สุดหนูก็ไปโรงพยาบาลคุณหมอนี่น่าจะอยู่ไม่แน่ใจอยู่เซนคาร์ลหรือเปล่าแกก็ฉีดยาคล้ายๆเหมือนเขาเรียกแม่ก็ชอบเรียกว่าโปโลค่ะ
1: okay,
0: เขาฉีดยาเข้าไปให้หนูตามเส้นรอบหนึ่งอ่ะเกือบ30เข็มโอ้โหหนูก็ทนนะดูเลย
1: แต่ท้ายที่ฉีดยาเข้าเส้นมีความรู้สึกมันหนาวสะท้านไหมครับ
0: มันก็ตอนแรกมันก็เหมือนดูจะดีนะฮะแต่ท้ายที่สุดมันก็ไม่ได้เรื่องอาจารย์เพราะว่าตอนฉีดไปมันก็เจ็บเพราะว่ามันต้องฉีดสวนเข้าไปตามกลางนิ้วของแต่ละนิ้ว
1: โอ้ my god
0: ค่ะแล้วก็ต้องฉีดเข้าไปที่ใจมือใจเท้าค่ะอาจารย
1: ์อ่ะเราไม่ขอวิจารณ์ต่อนะครับเอาต่อเลยครับ
0: หลังจากนั้นหนูก็

0: ไม่เอาแล้วหนูก็ไปสองรอบหนูก็เข็ดแล้วเขานัดไปหนูไม่ไปแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็ดีขึ้น
1: ปลายเท้าทั้งคู่มันสีชมพูอ่อนๆหรือสีขาวๆหรือสีจางๆซีดๆครับ
0: ตอนนี้มันบางวันมันก็บางวันมันก็ออกมีมันไม่มีตัวหนูไม่ค่อยมีเลือดอะอาจารย
1: ์แล้วเดี๋ยวนะขอดูค่าผลเลือดหน่อยค่าฮีโมโตกริตฮีโมโกลบินเท่าไหร่ครับมีค่าผลเลือดไหมครับ
0: หนูอะค่ะตอนนี้หนูเป็นเบาหวานด้วยอาจารย
1: ์อืมนี่เราสำคัญ
0: น้ำตาลเนี่ยเกือบ200นะคะ
1: เอวันซีเท่าไหร
0: ่เอวันซีหนูว่าน่าจะเกิน6อะอาจารย
1: ์มันเกินแน่อยู่แล้วน้ำตาลเกือบ
0: ค่ะมันเกิน
1: อาหารแปดชั่วโมงแล้วเราไปตรวจใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอาตีละ200กว่านะครับ
0: ค่ะ
1: น้ำตาล90เอวันซีคือ5
0: ค่ะ
1: 120คือ6
0: ค่ะ
1: 150คือ7
0: ค่ะ
1: 180คือ8
0: ค่ะ
1: นะครับ210คือ9
0: ค่ะ
1: คุณเกือบ300ครับคุณต้องแก้ไขตัวเลขนี้ให้เหลือไม่เกิน 6.5 ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วมีใครเคยแนะนำงี้หรือเปล่า
0: ไม่มีเลยค่ะ
1: อ้าวทำไม
0: ก็คือแนะนำอย่างเงี้ยก็คือเราก็ต้องไปหาหมอเบาหวานใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่หมอเบาหวานก็ให้อินซูลิน
0: ใช่ค่ะให้อินซูลินหนูก็ฉีดอินซูลินอยู่ทุกวัน
1: ไม่มันต้องแก้ไขด้วยตัวเองอินซูลินมันจะเลิกเฉพาะตัวเลขชั่วคราวคุณไม่ฉีดมันก็ขึ้น200กว่าครับ
0: ค่ะอาจารย
1: ์มีใครเคยแนะนำอย่างนี้บ้างอ่ะ
0: ก็เขามีแต่ว่าให้ไปหาหมอเบาหวาน
1: ต้อง
0: หนูก็ฉีดอินซูลินมาเนี่ยอาจารย์หลายปีแล้วหนูว่าหนูฉีดมาไม่ต่ำกว่า
1: ต้องโรคพวกนี้มันเกิดจากพฤติกรรมเรื่องการกินและการออกกำลังกายครับ
0: ค่ะอาจารย
1: ์คุณจะแก้ไขด้วยอินซูลินเนี่ยมันลดเฉพาะตัวเลขไม่มีใครหายจากเบาหวานลดตัวเลขไอ A1C เพราะฉีดอินซูลินอย่างเดียวโดยไม่เปลี่ยนพฤติกรรม
0: ค่ะอาจารย์
1: เนี่ยมันต้องแก้จุดนี้ไม่ใช่แปะกล้วยเป็นยาพิเศษนะครับมันต้องมีความรู้ครับ
0: ค่ะอาจารย์
1: เพราะนั้นคุณต้องงดข้าวคุณกินข้าวเยอะ
0: หนูไม่ค่อยกินข้าวอาจารย
1: ์กินอะไร
0: หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจคือตื่นมานะคะหนูก็จะทานสมมติหนูตื่นมาเนี่ยหนูอาจจะโจ๊กบ้างอะไรบ้าง
1: โจ๊กกับตัวแสบเลยใส่พวกข้าวอีก
0: เหรอคะ
1: โจ๊กคือแป้งเห็นไหม
0: ค่ะ
1: แต่เขาไม่รู้จริงๆอ่ะแล้วทำไมไม่ได้รับการแนะนำว่ากินโจ๊กเนี่ยมันแสบกว่ากินข้าวธรรมดาเนี่ยเพราะมันละเอียด
0: ค่ะ
1: โจ๊กในตัวแสบเลยคุณกินปั๊บน้ำตาลขึ้น200กว่าแน่ๆเลยแล้วไปรอดจากอินซูลินเนี่ย
0: ค่ะ
1: คุณต้องงดโจ๊กงดแป้งงดน้ำตาลงดกาแฟที่มี
0: ค่ะ
1: ที่มีน้ำตาลงดหวานไอ้งดไอ้พวกไอ้พวกไอ้เผือกมันเนี่ย
0: ค่ะ
1: เส้นทั้งหลายแหละคุณต้องงดโดยเด็ดขาดเลยครับเพื่อจะให้ A1C ไม่เกิน 6.5 ครับ
0: ค่ะ
1: คุณต้องแก้จุดนี้ก่อน
0: ค่ะค่ะอาจารย
1: ์แล้วได้เคยได้รับการแนะนำจากนี้ไหมครับ
0: ยังเลยค่ะอาจารย์
1: แล้วทำไมอ่ะ
0: เขาก็บอกว่าอาจารย์หมอที่โรงพยาบาลเทพก็บอกว่าเวลาคุณทานอาหารให้คุณคิดว่านะวันนี้คุณเป็นเบาหวานใช่ไห
1: ม
0: คุณเคยได้ปริมาณอาหารมื้อเช้าเท่าไหร่คุณกินให้มันเสมอเพราะว่าอาการที่คุณเป็นเนี่ยน้ำตาลตัวเลขที่สูงขึ้นต่ำลงแต่ละวันเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณน่ะจัดอาหารไม่เป็นเวลาแล้วก็ทานอาหารเนี่ย เหมือนกับปริมาณอาหารนะคะอาจารย์ในแต่ละวันเนี่ยคุณทานเนี่ยมันไม่เท่ากันมันก็เลยเวียงไปเวียงมาเวียงไปเวียงมาข้ามก็เลยไม่นิ่ง
1: ผมไม่ขอวิจารณ์นะครับผมไม่ขอวิจารณ์ไม่ขอวิจารณ์ไม่ขอวิจารณ์
0: อาจารย
1: ์ไม่ขอวิจารณ์ว่าใครผิดใครถูกนะฮะ
0: ค่ะอาจารย
1: ์แต่ถ้าคุณทำตามวิธีการผมนะฮะ
0: ค่ะอาจารย
1: ์คุณต้องไปกินแป้งเลยนะครับ
0: ค่ะอาจารย
1: ์แต่คุณต้องมีอาวุธ2ตัวคือที่เจาะปลายนิ้ว
0: ค่ะอาจารย์
1: กับน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเอาไว้เวลาน้ำตาลมันต่ำกว่า150
0: ค่ะอาจารย
1: ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยยกตัวอย่างว่าคนเป็นเบาหวาน A1C ของคนเนี่ยประมาณ10ขึ้นเนี่ยนะฮะ
0: ค่ะ
1: ถ้าคุณไม่แก้ไขด้วยลด A1C นะอาการชาคุณจะหวังพึ่งแต่แปะกล้วยอย่างเดียวครับ
0: ค่ะค่ะ
1: เลือดคุณหนืดมันตีบมันตันมันหนืดมันข้นยังไงยังกับน้ำเชื่อมเนี่ย
0: ค่ะ
1: ไตคุณจะพังด้วยครับ
0: ค่ะอาจารย์ไป
1: ตรวจค่า eGFR หน่อยตาก็เริ่มมีอาการแล้วจริงหรือเปล่า
0: ตาเหรอคะ
1: เออมันตีบมันตันมันดันเลือดไปเลี้ยงถุงต่างๆก็น้ำเชื่อมมันอยู่ท ั่วตัวคุณทุกจุดเลยซึ่งหลอดเลือดยาวมากกว่า 40,000 กิโลเนี่ยคุณต้องแก้ไขเรื่องเลือดก่อนครับ
0: ค่ะอาจารย์
1: แก้ไขเรื่องเลือดก็คือว่าคนกินอะไรก็ตามนะคุณกินโจ๊กน้ำตาลไม่ต่ำกว่า300เอาขอประกันเลย
0: ค่ะ
1: ลองตัวดูสิจะมาว่ากินโน่นกินนี่กินโน่นอย่าไปสนครับสนว่าคุณต้องแก้ไขด้วยเรื่อง A1C ซะก่อนให้ไม่เกิน 6.5 ครับ
0: ค่ะอาจารย
1: ์คุณต้องมีเครื่องมือเจาะปลายนิ้วทั้งก่อนและหลังอาหารด้วยซ้ำไป
0: ค่ะอาจารย์อ
1: ันนี้ผมกราบขออภัยนะครับความรู้ผมแค่นี้
0: อาจารย์คะหนูอยากหายอาจารย์ช่วยหนูหน่อย
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณไม่ต้องอาศัยพระหรอกครับต้องอาศัยหมอชำนาญแต่ผมก็รู้ขนาดนี้นะครับทีนี้อาการชามันเกิดจากถ้าอาการชาอย่างนี้มันเกิดจากเบาหวานล้านเปอร์เซ็นต์ครับเกิดจากการขาดเลือดไปเลี้ยงเส้นประสาทเกิน500ล้านเปอร์เซ็นต์ครับ
0: ค่ะอาจารย์
1: แต่ไม่มีใครพูดจุดนี
0: ้ค่ะอาจารย์
1: เขาฉีดวิตามินให้ฉีดอะไรให้
0: ใช่อาจารย
1: ์ผมไม่อยากจะพูด
0: ค่ะ
1: เขาไม่ได้ขาดวิตามินแต่เขาขาดความรู้เรื่อง A1C ว่าเบาหวานโว้ยมันหายได้โว้ยโดยการลด A1C ครับ
0: ค่ะ
1: อินซูลินมันช่วยได้เฉพาะลดตัวเลขไม่ได้ช่วยการรักษาเบาหวานไม่แต่น้อยเลยเชิญอาจารย์มาชำนาญวิจารณ์ต่อครับผมก็รู้แค่นี้นะครับเชิญเลยครับ
0: ค่ะ
2: คือหมอนี่เห็นใจคุณมากเลยนะครับแล้วก็สงสารด้วยนะครับแล้วโรคที่คุณเป็นเนี่ยคุณไม่ตายหรอกแต่มันทรมานคุณภาพชีวิตแย่นะครับปัญหาก็คือว่าคุณเป็นเบาหวานแล้วควบคุมไม่ได้แล้วก็เป็นมะเร็งเต้านมเพียงแค่เป็นมะเร็งเต้านมอย่างเดียวคุณก็เครียดแย่แล้วหนักกลัวตายทรมานหรือเปล่ามีภาระยังไม่อยากตายอันนี้มันเข้ามาอยู่ในหัวตลอดแล้วเราก็เครียดนะครับแต่หมอบอกทางสว่างให้คุณนะครับว่ามนุษย์ทุกคนมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละมันเป็นธรรมชาตินะอายุมากขึ้นมันก็ต้องมีโรคแล้วก็มีภาระนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมอจะบอกคุณก็คือคุณต้องสู้ต่อไปนะครับคุณต้องสู้ต่อไปแล้วแนวทางในการรักษาเนี่ยมันช่วยได้มันแก้ได้มันหายได้มันดีขึ้นได้เพราะเซลล์ที่ทุกอวัยวะในร่างกายของคุณมันไม่ได้ตายแต่มันเป็นเซลล์ที่ผิดปกติแล้วก็มีการกระจายตัวมากมายเพราะนั้นการที่คุณเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยคนเป็นกันเยอะแยะครับคนไข้ที่อยู่รอบตัวหมอเป็นมะเร็งเต้านมกันเยอะแยะเลยแต่เขาก็ใช้ชีวิตได้เขามีความสุขได้แล้วเขาก็อายุยืนเหมือนคนปกติทั่วไปเพราะนั้นคุณรักษามะเร็งเต้านมเนี่ยคุณรักษาแผนปัจจุบันเนี่ยถูกต้องแล้วการผ่าตัดการให้เคมีก็เป็นการรักษาที่ถูกต้องแต่ต้องยอมรับว่าการให้เคมีเนี่ยมันมีอาการข้างเคียงสารเคมีในเคมีเนี่ยมันฆ่าเซลล์มะเร็งก็จริงแต่มันฆ่าก็ฆ่าเซลล์ปกติของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ก็มักจะมีอาการข้างเคียงมีอาการแทรกซ้อนเกิดขึ้นระหว่างทางทำให้ไม่สามารถรักษาหรือให้เคมีไปจนสุดจอยได้นะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดการให้เคมีของคุณเนี่ยมันก็ทำลายเซลล์ในร่างกายของเรามันทำลายเส้นประสาทมันทำลายเนื้อเยื่อตรงบริเวณฝ่าเท้าของคุณและในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็เป็นเบาหวานด้วยพ้นจากการที่เป็นเบาหวานถึงแม้จะทานยารักษาจนค่าเป็นปกติเนี่ยมันก็ทำให้เส้นเลือดแย่เส้นประสาทก็แย่แล้วเส้นประสาทเส้นเลือดที่ฝ่าเท้าของคุณเนี่ยมันก็แย่ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาคุณเดินเนี่ยมันก็เจ็บมันก็อักเสบคุณภาพชีวิตก็แย่เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตอนเนี้ยคุณอ้วนด้วยน้ำหนักเกินมาตรฐานไปนะครับน้ำหนักเกินมาตรฐานไปค่อนข้างเยอะ20กว่ากิโลเนี่ยเพราะนั้นทุกย่างก้าวที่คุณเท้ากระทบพื้นเนี่ยน้ำหนักก็มาลงที่ฝ่าเท้าคุณน้ำหนักมาลงที่หลังคุณแล้วในเมื่อไอ้เส้นเอ็นฝ่าเท้าเส้นประสาทฝ่าเท้าเส้นเลือดฝ่าเท้าจากการที่คุณเป็นเบาหวานเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้คุณเจ็บเวลาคุณเดินคุณภาพชีวิตแย่ฮะเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้คุณจะต้องแก้ไขทุกๆเรื่องไปพร้อมๆกันแต่การจะแก้ไขทุกๆเรื่องไปพร้อมๆกันได้เนี่ยคุณต้องมีใจที่จะสู้ นะครับมนุษย์ทุกคนเกิดมาไม่มีหรอกครับที่สบายตลอดชีวิตมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาไม่มีหรอกครับที่ลำบากตลอดชีวิตแต่มันจะต้องมีทั้งสบายบ้างลำบากบ้างนี่แหละคือชีวิตนี่แหละคือชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องดูแลตัวเองให้ได้ทุกอย่างคนอื่นเขาเป็นมากกว่าคุณเนี่ยนะเขาแก้ไขได้ก็ดีขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องลดน้ำหนักให้ได้อันที่หนึ่งคุณจะต้องลดน้ำหนักให้ได้นะครับอันที่สองเนี่ยคุณต้องให้การรักษาแผนเรื่องมะเร็งให้ดีที่สุดนะครับแล้วถ้ารักษาได้ดีที่สุดแล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยสามารถหายได้ดีขึ้นได้มีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวมันก็ปกติอันที่สามก็คือไอ้เรื่องฝ่าเท้าของคุณในเมื่อฝ่าเท้าเนี่ยมันมีเส้นเลือดมาเลี้ยงมีเนื้อเยื่อมีเส้นประสาทมาเลี้ยงแต่เส้นประสาทและเส้นเลือดของคุณเนี่ยมันไม่ดีเพราะคุณควบคุมเบาหวานไม่ได้นะครับผลพวงจากการที่เป็นเบาหวานทำให้เส้นเลือดก็แย่เส้นประสาทก็แย่แล้วเวลาที่เส้นเลือดแย่เส้นประสาทแย่เนื้อเยื่อตรงนั้นมันก็แย่ด้วยแล้วเวลาไปลงน้ำหนักเนี่ยมันก็เจ็บฮะเพราะฉะนั้นการรักษาที่ผ่านมาของคุณเนี่ยหมอไม่ขอวิจารณ์ไม่ขอก้าวล่วงไม่กล้าไม่สามารถก้าวล่วงถึงเรื่องของคนอื่นนะครับแต่มันหายได้มันดีขึ้นได้แต่ถ้าคุณไม่รักษาคุณจะเดินไม่ได้ในที่สุดมันปวดมันทรมานเหมือนอย่างที่คุณบรรยายออกมาเนี่ยแหละหมอสงสารคุณจับใจเลยนะครับสงสารมากนะครับเพราะมันทรมานนะครับเพราะหมอเจอคนไข้อย่างนี้มันเยอะคุณต้องรักษาแต่การรักษามันก็มี2ทางก็คืออันที่1เนี่ยใช้สารเคมีอันที่2ใช้สมุนไพรนะครับอันที่3ใช้สารเคมีร่วมกับการใช้สมุนไพรแล้วหมอบอกคุณได้เลยว่าถ้าเรารักษาการอักเสบตรงนี้ได้เนี่ยคุณจะปวดน้อยลงคุณจะมีอาการน้อยลงแล้วคุณจะเดินได้นะครับที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าคุณให้เคมีแล้วมันทำให้เนื้อเยื่อตรงนั้นเนี่ยมันเสื่อมมันโซมันไม่ดีมันไม่แข็งแรงแล้วพอไปลงน้ำหนักมันก็เจ็บแล้วเส้นเลือดเส้นประสาทก็ไม่ดีจากการที่เป็นเบาหวานแล้วคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณในขณะนี้น้ำตาลคุณขนาดนี้คุณจะมากินสมุนไพรอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ครับคุณจะต้องรักษาแผนปัจจุบันเป็นหลักฉีดอินซูลินต้องเอาลงให้ได้นะครับสมุนไพรไม่ใช่ยาเทวดาที่จะรักษาได้ทุกโรคแต่ในขณะนี้คุณน้ำตาลสูงคุณจะต้องฉีดอินซูลินให้น้ำตาลมันลงแล้วก็ต้องควบคุมอาหารแล้วจะทานสมุนไพรด้วยควบคู่กันไปก็ได้ในภาวะวิกฤตเนี่ยเราต้องลดน้ำตาลก่อนแต่การที่คุณทานสมุนไพรเนี่ยมันไม่ได้ลดน้ำตาลแต่มันไปช่วยทำให้ปอดเซลล์ที่เสื่อมให้มันแข็งแรงขึ้นซึ่งกระบวนการตรงนั้นน่ะมันต้องใช้เวลานะครับมันรอไม่ได้แล้วครับคุณต้องลดน้ำตาลฉีดอินซูลินก็ต้องฉีดครับเอาน้ำตาลลงเอา A1C ลงนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยถ้ามันทุกอย่างมันดีขึ้นเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับที่ปลายเท้ามันก็จะดีขึ้นไอ้ที่มันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นเพราะขาดวิตามินเพราะนั้นการให้วิตามินหรือการฉีดพวกสเตียรอยอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรักษามาเนี่ยมันรักษาได้แค่ชั่วคราวแล้วมันเป็นการรักษาปลายทางเพราะนั้นถ้าเราสามารถทำให้เส้นเลือดตรงนี้มันแข็งแรงขึ้นเราจะต้องรักษาและการรักษาที่ดีสุดนะครับนั่นคือการใช้สมุนไพรครับ
3: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์0625100-569 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับ
4: ดูแลหัวใจของเราให้ดี
5: ท่านผู้ฟังคะสุขภาพกับเสียงเพลงนั้นเรายอมรับนะคะว่าถึงแม้จะมีผู้ฟังมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุแต่ว่าคุณผู้ฟังท่านใหม่ๆนะคะถือเป็นเจนใหม่ๆที่มีปัญหาบางทีท่านก็ได้รับข้อมูลจากเพื่อนๆในการบอกกล่าวอย่างเช่นเคสที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะคะที่อาจจะไม่ได้ฟังรายการแต่ว่าได้รับคำยืนยันจากผู้ที่ฟังผู้ที่ใช้สมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งถึงประโยชน์ของคุณสมบัติของการใช้สมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งคือสารต้านอนุมูลอิสระความยืดหยุ่นของหลอดเลือดซึ่งมันจะช่วยทางเลือกเป็นทางเลือกให้กับคุณฟังในการที่จะประคับประคองแล้วก็เรียกว่าเป็น two way นะคะเป็นพาร์ทเวย์เป็นพาร์ทเนอร์คู่กันไปกับการรักษาในรูปแบบแผนปัจจุบันก็คือการรักษาจากโรงพยาบาลนะคะซึ่งสำคัญมากๆอันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังที่ได้รับมาแล้วก็ท่านก็มีความเชื่อมั่นมันก็เลยเป็นการเปิดใจอย่างใหญ่หลวงเลยทีเดียวนะคะว่าจากบทบาทที่ท่านเป็นอยู่หรือว่าโรคที่ท่านเป็นอยู่ในขณะนี้นั้นมันอันตรายมากๆขณะเดียวกันนี้บางท่านก็อาจจะไม่รู้ลึกนะแต่ว่าพอได้คุณหมออธิบายเนี่ยทำให้ความเข้าใจมันกระจ่างแจ้งแล้วหนทางในการรักษามันก็จะถูกต้องมากขึ้นการรักษาโรคต่างๆนะคะคุณผู้ฟังเราไม่ได้คาดหวังแต่จะให้แปลกกล้วยช่วยนะคะแต่เมื่อคุณผู้ฟังอาจจะเป็นโรคขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังต้องพร้อมที่จะเปิดใจและก้าวไปสู่การรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นการรักษาที่ถูกต้องและไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเป็นโรคอะไรกรุณารับฟังแผนการรักษาและยอมรับกับคุณหมอนะคะเพราะคุณหมอท่านจะพยายามที่จะรักษาไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเพื่อให้คนไข้หรือว่าผู้ป่วยนั้นหายจากโรคได้เร็วที่สุดเราก็ต้องให้ความร่วมมือกับคุณหมอถูกไหมคะขณะเดียวกันผู้ที่เป็นผู้ป่วยก็อาจจะพยายามที่จะหาหนทางในการรักษาเพราะว่ายาก็คือการรักษาเกี่ยวกับโรคให้หายไปแต่ถ้ายังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคก็อาจจะกำเริบขึ้นมาอีกครั้งก็ได้มันเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปเยอะมากๆคือพอรักษาหายเอ้ากลับเป็นโรคใหม่อีกก็ไปหาคุณหมอใหม่อีกคุณหมอก็ถามว่าอ้าวหายแล้วไม่ใช่เหรอแล้วคุณป้ามาทำไมอีกเนี่ยป้าก็บอกว่ามันเป็นอีกแล้วคุณหมอคุณหมอบอกเนี่ยก็ป้าเป็นซิอย่างนี้แหละก็บอกแล้วไม่เชื่อว่าให้ทำแบบนี้ทำแบบนี้ก็กลับไปทำพฤติกรรมแบบเดิมพอทานยาก็หายถูกไหมคะพอไม่มียาหมดยาก็เป็นอีกเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่เมื่อคุณผู้ฟังก้าวมาสู่การรับฟังรายการนี้และได้พูดคุยกับทีมแพทย์ของรายการนี้คุณฟังจะเห็นได้ว่าคุณหมอท่านพยายามอธิบายให้เราเข้าใจถึงรายละเอียดต่างๆในการเป็นต้นเหตุต้นต่อแล้วคราวนี้อยู่ที่ตัวเราแล้วล่ะว่าเราจะทำอย่างไรนะคะการรักษาจากโรงพยาบาลเป็นพอยต์ที่สำคัญเป็นจุดที่สำคัญและควรจะกระทำอย่างยิ่งแต่การควบคู่ไปกับการใช้ศาสตร์ทางเลือกก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยศาสตร์ทางเลือกนี่ก็ต้องมีคุณหมอรับรองนะคะการันตีให้ด้วยมีงานวิจัยรองรับด้วยเราถึงจะมั่นใจว่าเราอยู่ในส่วนของการรับประทานอาหารเสริมที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่ได้เป็นคิโบคิเบอะไรนะคะมีคลินิกสี่แยกไฟฉายรองรับอยู่มีรายการรองรับอยู่มีตัวตนแน่นอนคุณฟังคะหมายเลขโทรศัพท์ที่จะพูดคุยกับทีมแพทย์นะคะเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังโทรมาปรึกษาทุกท่านทุกรายทุกโรคเป็นโรงพยาบาลทางอากาศคือ0813346666หมายเลขนี้นะคะแต่ถ้าเผื่อว่าท่านบางท่านอาจจะมีความสนใจสมุนไพรแปลกกล้วยตราไวกิ้งพร้อมกับกาแฟแปลกกล้วยคอฟฟี่กาแฟซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัดจากใบแปลกกล้วยพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระจากแปลกกล้วยตราไวกิ้งในการที่จะเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดด้วยยืนยันตัวตนค่ะว่าแปลกกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปลกกล้วยคอฟฟี่มีสารต้านอนุมูลอิสระแน่นอนในกลุ่มโพลีฟีนอลนะคะสั่งซื้อได้จากคลินิกสี่แยกไฟฉายพร้อมกับผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บผักในรูปแบบแคปซูลนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์062-5100-560-9 062-5100-567ถ้าไม่ติดก็568-569ข้างหน้าก็ขึ้นต้นด้วย062เหมือนเดิมนะคะช่วงนี้จะนำท่านผู้ฟังของเราไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์ในชุดที่2กันซึ่งก็น่าสนใจไม่แพ้กันล่ะค่ะคุณฟังคะรับฟังพร้อมๆกันผ่านทางรายการสุขภาพกับเสียงเพลงแต่คุณผู้ฟังของเรานี่สิคะว่าฟังที่ไหนบ้าง FM AM หรือว่า www.kcsradio.online หรือจะเป็น YouTube แต่รับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ที่เราพูดมาวันนี้คนไข้ก็จะค่อยๆหายไปนะเพราะว่าเขาไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐก็ยังไม่เท่าไหร่ไม่มีโรคเป็นละอันประเสริฐแต่ถ้าคุณเป็นโรคคุณรู้จักรักษาต้นเหตุของโรคเฮ้ย มันพลิกชีวิตในการรักษาไว้พระพุทธเจ้ายังหลงผิดเลยไปอดอาหารสัก3เดือนเกือบตายไปมั่วโลกีตอนเป็นวัยรุ่นมีอินูกิกี่คนกี่คนก็รู้อยู่แล้วตอนหลังตรัสรู้เบญจวัคคีย์จะบอกว่าเบี้ยวเนี่ยว่าเดินหนีจนโกฏัญญะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มัปปะปัฏิยะมหารมะอสจิแล้วตอนนี้ท่านสำเร็จหรือยังครับเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรอกแต่จะทำให้ท่านอยู่กินสบายโดยไม่ต้องกินยาอะไรเลยซึ่งเป็นยาที่วิเศษที่สุดแล้วถ้าทำตามอย่างนี้เราได้อะไรคำว่าขอบใจเราก็ไม่ต้องการทีนี้การแก้ไขให้เร็วขึ้นโรคแห่งความเสื่อมทำให้หลอดเลือดมันมีแรงเด้งดึงเหมือนยางรถยนต์ใหม่ๆยางรถยนต์ของท่านคือหลอดเลือดมันมีอายุ 7-80 ปีแล้วมันควรจะกินแปะกล้วยแล้วถ้าไม่กินก็ไม่ว่าตายก็ตัวใครตัวมันเพราะว่ามันทำให้หลอดเลือดเนี่ยมีแรงยืดหยุ่นทำให้เพล็กไปเกาะมันค่อยๆหายไปยังไม่เท่าไหร่ทำให้โฮมหรือน้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีกว่าเดิมซึ่งยาแผนปัจจุบันไม่มีแต่พูดได้แค่นี้ไม่กินก็ตามใจเชิญอาจารย์วัชนาสรุปเลยครับเชิญเลยครับ
2: อาจารย์ก็น่าจะดีใจนะ ต้องมีคนโทรเข้ามาชมมากมายเนี่ย นะครับแต่เป็นเรื่องของงานเนี่ยอาจารย์คิดอะไรต่ออะไรมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยการทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในกฎในเกณฑ์และถูกต้องตามระเบียบถูกต้องนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็เป็นเรื่องปกติครับเวลาที่เราทำอะไรแล้วเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องสุขภาพเนี่ยคนปฏิบัติตามเราก็เยอะคนที่ยังไม่ทำตามเราก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติของสังคมมนุษย์นะครับว่าอาจารย์จะต้องอดทนนะครับจะต้องใช้เวลาเส้นทางมันไม่ได้ราบเรียบหรอกสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะมีคนปฏิบัติตามมากขึ้นอย่าท้อแท้นะครับแล้วก็อย่าไปพูดว่าจะไปบวชหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะมันกระทบ
1: จริงเนี่ยโอ้ตายแล้ว
2: มันกระทบคนทั้งประเทศนะแล้วพออาจารย์พูดเนี่ยเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยเอาแล้วดิฉันเครียดเหลือเกินถามว่าเครียดเรื่องอะไรหมอถ้าเครียดมากหมอก็จะให้ยาบอกยาดิฉันไม่อยากทานแต่ดิฉันถามว่าเครียดอะไรเครียดที่อาจารย์จะบอกว่าจะไปบวชทำไมเนี่ยแล้วต่อไปท่านจะมีที่พึ่งที่ไหนนี่เป็นเรื่องจริงๆนะที่ผมมาพูดเนี่ยมันไม่ใช่กุเรื่องขึ้นมาพูดจริงๆคนไข้มาพูดแบบนี้ซึ่งเราเห็นแล้วเราก็เข้าใจเห็นใจเพราะนั้นถึงได้เตือนอาจารย์อยู่เรื่อยๆว่าการพูดอะไรเนี่ยคำพูดเนี่ยเป็นนายเรานะแล้วเวลาพูดอะไรมันกระทบใจของคนทั่วประเทศแล้วเราอย่าไปตำหนิคนอื่นเราต้องชมคนอื่นพูดกลางๆหอมตัวไว้เยอะๆนะครับอย่าชมตัวเองเยอะอะไรแบบนี้เป็นสิ่งที่ผมก็พูดกับเพื่อนในฐานะเพื่อนจริงๆอะนะเพราะว่ามีแต่ความหวังดีแต่ที่สำคัญที่สุดก็คืองานที่เราทำเนี่ยมันเป็นงานที่ยากงานที่มีอุปสรรคนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องพูดกลางๆอย่าไปตำหนิใครเขาเยอะนะครับมันกระทบกันมากแล้วเดี๋ยวคนก็จะต้องมาต่อว่าผมไม่เองไปทำงานกับใครวะเนี่ยว่าแต่แผนปัจจุบันอะไรแบบนี้มันอย่างที่หมอโก้พูดอะเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ผมเนี่ยไม่อยากจะพูดเท่านั้นเนี่ยนะครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับในการพูดการไปกันแนะกันแหนคนอื่นหรือการไปว่าคนอื่นเนี่ยมันไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นพูดในฐานะเพื่อนเตือนในฐานะเพื่อนแต่ที่สำคัญที่สุดงานที่ทำเนี่ยเป็นงานเชิงรุกเป็นงานเชิงบวกที่มันไม่มีใครทำแล้วถ้าอาจารย์ทำแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับจะช่วยคนทั้งประเทศได้มากมายเหลือเกินนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยยาแผนปัจจุบันก็ดียาสมุนไพรก็ดีเนี่ยไม่จำเป็นอีกเลยนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดถ้าคนไข้ปฏิบัติตามที่อาจารย์พูดก็คือการปรับพฤติกรรมเพราะโรคที่เกิดขึ้นนั้นเป็นโรคจากการเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งสิ้นนะครับแล้วถ้าเราสามารถทำได้เนี่ยโรคที่เป็นอยู่ก็เป็นน้อยลงยาที่ใช้ก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วก็จะอยู่ยืนและคุณภาพชีวิตก็จะดีด้วยครับ
1: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ อย่างเงี้ย บางครั้งบางคราต้องขออภัยบางครั้งบางคราการพูดด้วยเลือดและน้ำตาแต่เรามีน้ำใจให้เรามีความน้อยใจที่เขาไม่ทำตามเราขนาดผู้ขนาดนี้เราก็มีความเศร้าใจทำไมเขาไม่เชื่อเราทั้งที่เป็นแสงสว่างยิ่งกว่ารถพระธรรมซะอีก รียกว่าธรรมะทางใจแต่รสพระใจเนี่ยรสเพราะกายเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญถ้ากายดับใจก็ไม่อยู่แล้วใจสว่างสวยด้วยรสพระธรรมแต่กายต้องแข็งแรงด้วยรสของการฟังรายการนี้แล้วเอาไปทำตามไม่เสียหายอะไรเลยบางครั้งบางคราเราก็พูดด้วยความน้อยใจมันก็เกิดสถานเกิดสะเทือนอาจจะน้อยใจอาจจะโกรธนิดๆมันก็สิงออกไปอย่างนั้นแต่ทุกอย่างมันเต็มไปด้วยความบังดีแล้วพูดบางทีจริงมากเกินไปก็สะเทือนทั้งวงการเหมือนเราเคยพูดติดอ่างเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้แต่แก้ไขยากโดยการพูดทุกวันเหมือนกับท่านจะหายจากเบาหวานความดันไขมันสูงต้องหายต้องทำทุกวันไม่กระทั่งหายแล้วก็ต้องทำต่อครับออกกำลังกายการกินอาหารรู้จักกินโลแคลอรี่ลอสเอนเนอร์จีต้องทำตลอดชีวิตแต่แปะกล้วยก็ต้องกินทำให้หลอดเลือดน้ำเลือดมันดีขึ้นเช้า4เย็น4หนักๆเบาๆก็เช้า2เย็น2ลองตรองดูนะครับโทรไปสั่งซื้อแปะกล้วยกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่หรือจะไปพบแพทย์ก็เบอร์นี้นะครับ0625100 0625100 567 0625100 568และ0625100569อีกเบอร์หนึ่งก็0625100561-567จากกริ่งศัพท์ละครวง
3: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาหรือตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666และทางสถานีวิทยุก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับที่คลื่น FM 89.0 MHz และ FM 91.5 MHz อย่างเกาะกลับการมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของท่านแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของท่านได้ทุกรูปแบบนะครับท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขนึงครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มาพบกันในช่วงท้ายของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะท่านฟังคะเป็นรายการที่มีสาระเพื่อสุขภาพเป็นรายการที่ส่งเสริมสุขภาพและมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกับเพลงจังหวัดสนุกๆคือให้คุณผู้ฟังออกกำลังกายที่บ้านแอโรบิก at home exercise at home ค่ะคุณฟังคะจะOutdoor หรือว่า Indoor ก็แล้วแต่คุณฟังนะคะได้หมดเลยค่ะเปิดวิทยุฟังเพลงสนุกสนุกออกกำลังกายอยู่ในบ้านนะคะเพิ่มแรงต้านก็ถือดัมเบลไว้ถือขวดน้ำไว้นะคะมีการเพิ่มการใช้เวทเทรนนิ่งบ้างก็ตามแต่คุณผู้ฟังจะสันทัดกรณีนะคะแต่ว่าแนะนำว่าทำในปริมาณที่พอดีใช้เวลาประมาณสัก30นาทีนะคะเพลงนี้ก็จะสนุกสนานทีเดียวจากคำแนะนำของคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ทางรายการที่ได้เพิ่มเติมให้คุณฟังค่ะหมายเลขโทรศัพท์กับการที่จะโทรไปพูดคุยปรึกษาแนะนำฟังเพลงพูดคุยปรึกษากับทีมแพทย์พูดคุยสอบถามต่างๆ0813346666ค่ะส่วนหมายเลขโทรศัพท์ในการที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บคือ0625100560-9นะคะ10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์โทรได้ในช่วง8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะคุณฟังคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะและติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงได้ที่ FM 89.0 FM 101กองบัญชาการกองทัพไทย FM 91.5 MHz ท่านผู้ฟังคะ FM 89.0 นั้นฟังได้ตลอดวันค่ะ FM 91.5 MHz นั้นฟังได้ช่วงเช้าแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็ 15-16 นาฬิกาแล้วก็ไปช่วงตั้งแต่หลัง6โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนต่อเนื่องจนถึงเช้าส่วน FM 101กองบัญชาการกองทัพไทยนั้นฟังได้ทั้งในช่วงกลางวัน6โมงเช้าถึง6โมงเย็นแล้วก็ไปพบกันอีกครั้ง2ทุ่มครึ่งจนถึง6โมงเช้านะคะพร้อมกับ www.kcsradio.online ที่ท่านสามารถเลือกรับฟังได้แล้วก็ YouTube สุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศสดที่ท่านสามารถเป็นผู้ชมได้ด้วยขณะเดียวกันส่วนในระบบ AM นั้นท่านรับฟังได้ในช่วงเช้านะคะ 6-7 โมงเช้าพลปตอ AM 594กิโลเฮิรตซ์1,269 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM 6-7 โมงเช้ารวมทั้งภาคสายแล้วก็ภาคบ่ายนะคะและพร้อมกันนั้นก็คือระบบ
3: 2 5,100 566-9 ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564 563 562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามดังเดชที่ดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวทันสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสใบทองสมุนไพรใบทองสมุนไพรเบลล่าดิฉันแดงพัชนีค่ะวันนี้มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะวันนี้มาพร้อมกับท่านอาจารย์ภูริศสิทธิพิทักษ์อีกเช่นเคยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีคุณแดงด้วยคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะนะคะเริ่มต้นด้วยการที่เราจะต้องมาดูแลสุขภาพกันนะคะมีหลายๆเคสเหมือนกันอย่างที่เมื่อวานแดงได้คุยกับคุณผู้ฟังอยู่ท่านหนึ่งค่ะอาจารย
1: ์ครับเป็นยังไงบ้าง
0: ค่ะคุณจิรภาอยู่สมุทรสงครามนะคะท่านบอกว่าท่านเป็นโรค SLE ที่แต่จริงๆเคสนี้เคยคุยมาแล้วล่ะแต่ว่าท่านก็เล่าให้ฟังนะครับคนเป็น SLE เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพค่อนข้างเยอะ
1: มันจะลามไปเยอะนะครับโรคมันโรคเดียวนี่พาโรคอื่นมาเป็นแถวนะครับติดเชื้อก็ติดง่ายนะครับตัวรูปวูบวับวับร้อนร้อนหนาวหนาวอะไรเยอะแยะเลยนะครับนะโรคนี้ผลพวงของการที่เป็นเลือดจางอย่างหนักนั่นเองนะครับก็จะมีผลเอฟเฟกต์ต่อร่างกายเยอะแยะนะครับไม่มีความสุขเลยแหละครับโรคนี้หายใจก็ติดขัดไปหมดนะครับการหายใจการนอนนะรู้สึกว่าเหมือนกับอากาศหายไปไหนหมดนะยิ่งไปนั่งริมทะเลยิ่งไปกันใหญ่นะครับไอ้น้ำในทะเลก็เข้าก็จะทำให้แน่นจุกหน้าอกนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากการที่ไม่กินผักดิบมาเป็นเวลานานนั่นเองนะครับ
0: ค่ะนะคะสิ่งที่คุณผู้ฟังท่านนี้นะคะโทรเข้ามาพูดคุยกับแดงนะคะก็คือเขามีปัญหาคนที่มีปัญหาอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นะคะก็จะเป็นโรคหนึ่งที่ต้องระมัดระวังตัวเองมากที่สุดหกล้มก็ไม่ได้เคสนี้ท่านก็หกล้มค่ะอาจารย์หกล้มตกบันไดนะคะคือบอกว่าเห็นดาวเลยแหละ
1: ครับ
0: แล้วค่ะแล้วก
1: ็คือกระดูกร้าวไม่ได้นะครับร้าวก็เป็นมะเร็งง่ายเลยนะครับกระดูกหักกระดูกร้าวไม่ได้นะครับโรคนี้จะลามทันทีครับ
0: ค่ะก็คือเคสนี้คือรู้แล้วล่ะค่ะว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องของตรงก็คือซื้อยามาทานะคะที่ตกบันไดมันช้ำมันเขียวมันอะไรต่างๆเนี่ยซื้อยามาทาไปโหลๆเลยนะคะคือตอนนั้นน่ะไม่อยากจะเข้าโรงพยาบาลเพราะรู้แล้วว่าตัวเองเป็น SLE นะคะทีนี้ท้องก็บวมทาที่ท้องนะท้องก็บวม3วัน3คืนเลยนะคะสุดท้ายเนี่ยกระดูกหลังเคลื่อนซี่ที่8นะคะ
1: ครับ
0: ปวดอยู่5วัน5คืนนะคะท่านก็ทันคือไปหาหมอก็ลำบากเหมือนกันนะคะไม่กล้าที่จะบอกใครอะไรต่างๆคือที่บ้านเขาจะมีว่านหางจระเข้ปลูกไว้นะเพราะว่าท่านเป็นภูมิแพ้ท่านเป็นหลายโรคมากเลยทีเดียว
1: พอเป็นโรคนี้มันจะเชื้อเชิญโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคภูมิแพ้โรคหวัดติดเชื้อง่ายนะบวมอักเสบง่ายเป็นเยอะแยะเลยครับตามมาเยอะแยะครับเพราะระบบออกซิเจนในร่างกายแทบจะเหลืออยู่ประมาณ 20% ได้มั้งนะครับนะโรคนี้น่าเห็นใจครับ
0: ค่ะคือตั้งถ้าต้องมาตั้งทำน้ำว่านเนี่ยหางคือว่านหางจระเข้เนี่ยกินสดๆนะคะ
1: ค
0: ือกินสดๆกินแทนน้ำกินต่างน้ำเลยอาการที่ช้ำบวมข้างในมันก็รู้สึกว่ามันก
1: ็
0: ค่ะเริ่มดีขึ้นนะคะแต่คือมันเป็นว่านชนิดที่ว่าอย่างบ้านเราเนี่ยมันส่วนใหญ่แต่
1: มันการเล็กๆสารอาหารมันจะไม่เยอะมันเป็นสายพันธุ์ที่สารอาหารไม่ได้มากมายนะครับนะก็โรคนี้
0: คือบ้านนี้ค่ะอาจารย์คะจะป่วยเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์ฟังก่อนนะบ้านนี้จะป่วยทั้งบ้านเลยนะคะคือน้องสาวนี่เป็นเบาหวานพอเลือดออกที่ออกที่เท้านะคะคือก็จะเป็นแผลมดกัดนะคะเลือดก็จะออกเป็นจ้ำๆค
1: ือ
0: เป็นภูมิแพ้กันทั้งบ้านนี่คืออาจจะเป็นจากพันธุกรรมด้วยในส่วนหนึ่งนะคะพอโลหิตจางแน่นอนคนเป็นเบาหวานก็คือโลหิตจางแต่ว่าของคุณพี่จิดาภาเนี่ยจะเป็นไม่ใช่โลหิตจางธรรมดาไม่ใช่
1: ทาลัสซีเมีย
0: ธรรมดาเป็น
1: SLE
0: นะคะเป็นโรคภูมิแพ้ต
1: ัวเม็ดเลือดขาวก็ไม่แข็งแรงเม็ดเลือดแดงก็ไม่แข็งแรงเกล็ดเลือดก็ไม่แข็งแรงนะครับ
0: ค่ะ ็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเหมือนเขาเรียกว่าโรคพุ่มพวงนะคะอย่างเคสนี้ท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านก็ทรมานมาพอสมควรกินอะไรก็ไม่ได้กินอะไรก็แพ้วิตามินซียังแพ้เลยนะคะแล้วก็ตัวไม่ว่าจะเป็นคือทุกอย่างแพ้หมดกินได้คือว่านตัวเดียววิตามินซีก็แพ้พวกน้ำส้มเอาได้ทุกอย่างไม่ได้เลยนะคะพวกทุกอย่างคือท่านก็เลยบอกว่าตอนนี้ท่านกินได้ก็คือต้องหั่นว่านอ่ะกินเป็นสดๆอย่างเดียวกินแทนน้ำนะคะแล้วหนึ่งนี้ต้มใส่น้ำตาลก็ไม่ได้ด้วยนะนะคะบางคนเอามาว่านหางจระเข้เนี่ยมาทำเป็นน้ำผลไม้แล้วมาใส่น้ำตาลนี่ไม่ได้นะอาจารย์
1: ครับเพราะโรคนี้มันเสื่อมทั้งไขกระดูกทั้งตับเลยนะครับที่ท้องบวมก็คือตับกับม้ามซึ่งทำงานร่วมกันอยู่แล้วนะม้ามก็บวมแต่ม้ามบวมก็เกิดจากตับนะเพราะฉะนั้นเคสนี้จะให้ฟื้นเนี่ยต้องทานทั้งคลอโรฟีนาทั้งไวตาเซลนะครับแล้วก็ทานต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า6เดือนอยู่แล้วนะครับ
0: คือตระกูลถั่วตระกูลอะไรก็แพ้หมดไงกินไม่ได้นะคะเพราะกินเข้ามาในตัวจะบวมจะช้ำใช่ค่ะไม่ได้เลยนะคะคือกินอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นเลยก็เลย
1: ไม่พอมันบวมหมดนะครับ
0: ตอนนี
1: ้ก็ให้โทษนะครับ
0: ตอนนี้ก็เลยต้องทำกินได้อย่างเดียวคือคลอโรฟีนา
1: ครับ
0: นะคะส่วนอื่นๆที่มีส่วนผสมของวิตามินซีเกลือแร่อะไรต่างๆนั้นไม่ได้เลยเป็นภูมิแพ้อย่างหนักขณะนะแล้วก็ทานว่านหางจระเข้นั่นแหละค่ะ
1: ครับ
0: นะคะคู่กับคลอโรฟีนาคลอโรฟีนาคือว่านหางจะต้องทำเองด้วยนะคะเพราะว่าแพ้ลิ้นจี่ก็แพ
1: ้ครับ
0: เพราะนั้นก็ต้องทำกินเองควบคู่กับบ้านควบคู่กับคลอโรฟีนาของเราอันนี้เป็นเคสหนึ่งนะคะเอาละค่ะใครที่มีปัญหาสุขภาพนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะก็ถ้าปล่อยทิ้งไว้มันก็จะลามเป็นโรคต่างๆโรคอื่นๆได้ใครที่สนใจนะคะอยากจะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกับเรานะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะก็เมื่อสักครู่คุณวินัยนะคะอยู่ที่สุรวงศ์นะคะก็สั่งโทรเข้ามาสั่งคลอโรฟีนา2นะคะไวต้าเซลล์2สาหร่ายแดงพรหมีอีก2นะคะขอของแถมเป็นยาหม่องน่าจะเป็นยาหม่องอันสุดท้ายแล้วที่สำหรับล็อตนี้นะคะนะคะก็เดี๋ยวจัดส่งให้นะคะวันนี้จะส่งให้แน่นอนนะคะแล้วก็ยังมีสวัสดีค่ะ
2: ฮัลโหลคุณแดงถามอาจารย์ให้ป้าหน่อยเดี๋ยวเวียนหัวมากเลยตอนนี้เวียน 4-5 วันแล้ว
0: เวียนหัวมาก 4-5 วันแล้วอ่ะเดี๋ยวให้คุยกับอาจารย์เลยเน
2: า
0: ะ
2: อ๋ออาจารย์ยังอยู่นึกว่าจะจัดรายการจบไปแล้ว
0: จ้า
1: สวัสดีครับคุณป้าเล็กครับ
0: ป้าเล็ก
2: ตอนนี้ก็แบบกลางวันเนี่ยช่วงเนี่ยตอนเมื่อกี้เวียนต้องพอนอนแล้วต้องรีบลุกขึ้นนั่งอย่างแรงไม่กล้านอนต้องเดินทำโน่นทำนี่อยากจะเอนหลังสักนิดนึงพอเวียนหมุนเลยรีบลุกนั่งเลยมันเกี่ยวกับอะไรบ้างเนี่ยอาจารย
1: ์กับท่อเลือดที่ขึ้นเลี้ยงสมองเลือดอาจจะเลี้ยงไม่พอก็ท่อเลือดรีบก็ได้ท่อเลือดฝ่อตัวเล็กลงนะก็ได้ท้องผูกได้ไหมครับเนี่ยท้องผูกท้องผูกถ่ายยากเบื่ออาหารไหมครับ
2: อ๋อไม่เรื่องอาหารไม่เบื่อเลยอาจารย์ทานได้แต่ตอนนี้ก็ยังทานไอ้นี่อยู่เนี่ยสั่งคุณแดงเข้ามากับไอ้สาหร่ายแดงกับ
0: คลอโรฟีนาน
2: ะจ๊ะ
1: กับก็ทานคู่นี้แหละครับเป็นตัวหลักก่อนนะครับ
2: จ้าจ้าจ้าเพราะว่าทานดีมาแล้วสบายมาแล้วนะพักหนึ่งอาจารย์ทีนี้ไปหยุดอีกเอาหยุดเผ็ดเนี่ยหยุดเลื่อนนี่พอหยุดไปซะเป็น 2-3 เดือนนี่พอมาทานอีกตอนนี้เริ่มมีอาการเลยบอกโอ้เดี๋ยวถามอาจารย์ก่อนตอนนี้วิทยุก็ไม่มียังไม่ได้ไปซื้อเลยไม่ได้ฟังอาจารย์บรรยายอะไรเลย
1: ครับก็ต้องทานคู่นี้แหละถูกต้องแล้วนะครับทานคู่นี้ทำท่อเลือดให้เหนียวให้ยืดหยุ่นดีทำออกซิเจนให้เยอะนะครับแต่ดูอาการท่อเลือดมันรีบลงเหมือนกับว่าตับก็ไม่ค่อยดีหรือเปล่าครับ
2: ก็อาจารย์ตอนแรกก็ทานไปก็หลายกระปุกแล้วตอนนี้ไปสักสองสามกระปุกหยุดเองตัวล้างตับมาตอนนี้แต่ตอนนี้ถ่ายอ่ะบางทีเว้น2วันซะด้วยนะเนี่ยอาจารย์ตอนน
1: ี้นั่น
2: แ
1: หละที่ว่ามันน่าจะเป็นที่ตับด้วยแล้วนะครับก็ควรจะล้างตับด้วยครับครับครับนะก็สองตัวนั้นก็ต้องทานตัวล้างตับก็ต้องทานนะครับ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: นะ ครับครับขอบคุณมากครับนะฮะก่อนนี้ก็คือถ้าในกรณีท่อเลือดเราเล็กเนี่ยหรือเลือดเดินช้าลงเนื่องจากท่อเลือดเราเล็กเนี่ยนะเราจะวิงเวียนหน้ามืดง่ายนะครับผิวจะซีดๆนะครับนะลุกนั่งเดินเหินจะไม่ค่อยคล่องและออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวที่เร็วหน่อยก็จะวิงเวียนนี่คือลักษณะของการที่มีภาวะของตับอ่อนๆ นะเพราะคนพอเป็นโรคตับแล้วท่อเลือดดำท่อเลือดแดงก็จะฝ่อตัวลงเล็กลงนะครับเป็นแผลเลือดก็จะออกช้าเพราะท่อเลือดมันรีบมันเล็กนั่นเองนะครับก็ต้องล้างตับด้วยนะครับฟื้นฟูทั้งหมดนั่นเองนะครับนะก็โทรมาได้ปรึกษากันได้นะครับใครที่มีอาการใกล้เคียงอย่างนี้นะครับเราก็จะช่วยกันวิเคราะห์นะให้ท่านได้เห็นภาพได้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองนะฝ่ามือจะซีดนะแล้วก็เลือดจะไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆได้ไม่ดีนะนิ้วจะแข็งแข็งเคยนิ้วงอนนิ้วอ่อนนะก็นิ้วจะเริ่มแข็งเนื่องจากท่อเลือดดำมันเล็กพอเล็กมันก็ไม่สามารถเอาหินปูนอะไรเนี่ยไปทิ้งได้หมดนะครับทำให้เป็นโรคเกี่ยวกับข้อเข่านะครับได้ง่ายนั่นเองนะครับเช่นนิ้วล็อกนี่ก็เกิดจากส่วนหนึ่งก็มาจากตับนะครับนะเลือดเลี้ยงสมองไม่พอมาจากตับสมองฝ่อก็มาจากตับนะครับเป็นไข้แล้วตัวไม่ร้อนก็มาจากตับไม่มีความอบอุ่นในร่างกายนะครับนี่ตับ
0: ไม่ด
1: ี
0: นะคะเอาล่ะค่ะตับไม่ดีก็ล้างตับกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังใครที่อยากจะล้างตับดูแลตับนะคะโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเรานะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะเมื่อวานคุณป้าจุกบางโปงนะคะ
1: ครับ
0: ก็โทรเข้ามาสั่งบำรุงดวงตาไป5กล่องแถม1กล่องค่ะอาจารย
1: ์ครับถ้าใครซื้อตอนนี้5กล่องแถม1กล่อง5กล่องราคาก็ลดด้วย
0: นะคะลดพิเศษด้วยแล้วก็แถมยังซื้อคาราแมกด้วยน้ำมันด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ก็เป็นชุดใหญ่เลยเมื่อวานนี้ได้คุณป้าจุกฝากความคิดถึงมาถึงอาจารย์ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: อาจารย์ไม่ได้อยู่เนาะเมื่อวานนะคะแดงก็ไปส่งป้าจุกนะคะเอาละค่ะใครที่มีปัญหาสุขภาพนะคะโทรเข้ามาโดยเฉพาะดวงตานะคะดวงตานี่หลายๆท่านตอนนี้เริ่มตระหนักแล้วโอ้เป็นเหมือนอย่างที่อาจารย์ภูริศกับคุณแดงพูดเลยนะคะเนี่ยป้ามองอะไรก็คือตามันจะเป็นแบบเป็นดำๆนะ
1: จุดดำๆ
0: จุดดำๆลอยไปลอยมาอยากใยใยแมงมุมอย่างเงี้ยนะคะ
1: คือตาไม่ใสตามันมีเหมือนกับกระจกที่มันมีที่เราไม่เคยล้างมาเลยนะครับกระจกหน้าต่างที่ไม่เคยล้างมันก็มีการมองรับแสงได้ไม่เต็มที่เปิดมือถือเนี่ยแสงน้อยๆมองไม่เห็นต้องเปิดเร่งเต็มที่อย่างนี้แสดงว่าม่านตามันเริ่มมืดแล้วนะครับก็เราต้องบำรุงบ้างนะครับ
0: เลนตานะคะเริ่มมีปัญหาแสดงว่าเลนตาเริ่มมีปัญหานะคะเพราะนั้นแล้วใครที่ลักษณะของเลนตาเริ่มมีปัญหาเนี่ยมันต้องบำรุงเขาหน่อยดวงตาของเราเป็นดวงตาที่แบบมีค่านะคะอย่าปล่อยให้มันค่อยๆมืดค่อยๆมัวบางทีเอาไม่อยู่นะอาจารย
1: ์
0: เพราะบางคนอย่างเคสมันก่อนเนี่ยที่โทรมาคุยกับแดงบอกว่าเนี่ยพอมันมีปัญหาหนักแล้วเนี่ยก็ไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ที่โรงพยาบาลเขาก็บอกว่าต้องผ่าแล้วนะ
1: ครับ
0: คือสาเหตุก็คือกินยาความดันกินยาเบาหวานมานานจนกระทั่งคือมันเป็นต้อกระจกก็ยังไม่ได้รับการรักษานะคะก็ยังกินยาปฏิชีวนะกินยาความดันอยู่จนกระทั่งมันมืดมากเขาจนบอกว่าต้องลอกแล้วนะนะคะพอลอกปุ๊บเนี่ยบอดไปเลยคือการลอกต้อเนี่ยอาจารย์เขาจะลอกทีละข้างลอกข้างหนึ่งเสร็จนะคะแล้วก็เปิดนะคะพอเปิดเสร็จก็ชัดไม่ชัดดีไม่ดีมัวไม่มัวเขาจะรู้เลย
1: ครับ
0: พอเปิดปุ๊บพอปิดตาข้างหนึ่งเปิดตาข้างที่ลอกปรากฏมืดสนิทคือบอดเคสเมื่อวันก่อนที่แดงคุยไปด้วยนะคะคือบอกว่าพอเปิดปุ๊บเนี่ยคือเขาจะปิดตาข้างหนึ่งไว้ข้างที่ยังไม่ลอกยังไม่ได้ลอกเขาจะปิดไว้ก่อนในขณะเดียวกันเขาก็จะเปิดตาที่ข้างที่ลอก
1: ครับแล้วก็ให้ดู
0: ว่ามองเห็น ชัดน้อยแค่ไหนพอมองเห็นพอเปิดปุ๊บมืดเลย
1: มองไม่เห็นเลย
0: คือบอดแล้วบอดในขณะที่ช่วงที่ที
1: ่กำลังลอก
0: ที่ลอกแล้วลอกแล้วเขาจะปิดตาอยู่7วันนะคะพอครบ7วันนี้เขาจะเปิดนะคะบางทีก็อาจจะครบเป็นเดือนนะคะอย่างส่วนใหญ่ลอกต้อกระจกหรืออะไรจะประมาณ7วันนะคะต่างกับการทำเลสิกอ่ะคนที่มีสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงนะคะสายตาอะไรเงี้ยที่เขาทำเลสิกเขาจะทำพร้อมกันทั้งสองข้างนะคะพร้อมกันทั้งสองข้างแล้วเวลาทำเสร็จเขาก็จะปิดตาทั้งสองข้างแหละแต่ว่าจะมีรูเล็กให้เราดูลอดตรงช่องนะคะแต่ห้ามเปิดตานะคะเพราะว่าเขากลัวว่าคือเปิดเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นที่ครอบค่ะที่ครอบจะเป็นพลาสติกใสนะคะเพื่อป้องกันห้ามไม่ให้แสงเข้าห้ามไม่ให้เราขยี้ตานะคะแต่เราจะมองเห็นนะคะถ้าทำเลสิกก็จะมองเห็นทำเสร็จปุ๊บก็จะมองเห็นประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะมองเห็นแล้วนะคะแต่ยังไม่สามารถที่จะเปิดที่ครอบได้แต่สำหรับตานะคะสำหรับตาที่เป็นต้อกระจกเนี่ยนะคะพอมาลอกเนี่ยเขาจะปิดไปเลยนะคะปิดข้างหนึ่งให้มองแค่ข้างเดียวนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยอย่างเคสที่คุยกับแดงบอกว่าขอซื้อเลยซื้อตัวบำรุงสายตาเพราะจะไม่ลอกอีกแล้วพอลอกไปข้างหนึ่งแล้วมันบอดไปแล้วนะคะท่านก็ซื้อไปสองกล่องจะทดลองก่อนก็สองกล่องถ้ามันรู้สึกว่ามันเริ่มดีขึ้นก็จะสั่งทีเดียวเลย5แถม1นะคะก็เพิ่งส่งให้นะคะนะคะขอให้ดูแลดวงตากันไปนะคะใครที่อยากจะดูแลบำรุงดวงตาก็โทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะ
1: อตอนนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นอย
0: ู่
1: น
0: ะครับโปรโมชั่นอย
1: ู่ค่ะโปรโมชั่น5แถม1นี่ยังมีโปรอยู่นะครับ
0: นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ครูก่อนเข้ารายการคุณนิพานะคะอยู่หมู่บ้านทรัพย์บุญชัยแถวหลังโรงพยาบาลดูแลดวงตากันไปนะคะใครที่อยากจะดูแลบำรุงดวงตาก็โทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะ
1: อย่างของคุณตอนนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นอย
0: ู่โปรโมชั่นอยู่ค่ะ
1: โปรโมชั่น5แถม1นี่ยังมีโปรอยู่นะครับ
0: นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ครูก่อนเข้ารายการคุณนิพานะคะอยู่หมู่บ้านทรัพย์บุญชัยแถวหลังโรงพยาบาลเปาโลเนาะสมุทรปราการก็สั่งชุด

0: ที่สั่งเวลาสั่งก็จะสั่งแบบสั่งเยอะค่ะบางทีก็สั่งชุดพรีเมียมพิเศษเบาหวานพิเศษก็มีนะคะเป็นสั่งเป็นแบบบางช่วงไหนก็คือเขาสาหร่ายแดงเนี่ยจะกินวันละเม็ดละนะคะก็เลยแบบสองเดือนกล่องหนึ่งกินได้2เดือนใช่ค่ะนะคะแล้วก็ยังมีคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามานะคะคุณบุญธรรมนะคะคุณบุญธรรมนี่อยู่ประชาทิศนะคะ31ก็สั่งชุดล้างตับอันนี้เป็นล้างตับค่ะอาจารย์นะคะคือท่านอายุมากแล้วนะ93ปีนะคะท้องผูกบ้างวันเบ้นวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ฟังรายการของเราท่านก็อยากจะ
1: ลองทานดู
0: ก็สั่งมา2กระปุกนะคะเดี๋ยววันนี้จัดส่งให้พรุ่งนี้น่าจะได้รับนะคะก็อันนี้อยู่ที่ประชาทิศ31บางมดบางทุ่งคุนะคะกรุงเทพแล้วก็ยังมีคุณบุญเยือนนะคะคุณบุญเยือนนี่อยู่ตำบลหายโศกอำเภอพุทธไทยสงบุรีรัมย์ก็สั่งล้างตับมา1โดสเหมือนกันนะคะก็จัดส่งให้นะคะพรุ่งนี้ก็น่าจะได้รับนะคะแล้วก็ยังมีคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่ที่โทรเข้ามานะคะโทรเข้ามาเดี๋ยวก่อนนะคุณป้าสสิอยู่นวลจันทร์นะคะวันนี้ก็บอกว่าจะสั่งผลิตภัณฑ์หลายอย่างเหมือนกันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวแดงจะส่งของให้นะคะก็ไม่ไกลนะคะแล้วก็มีคุณสัมพันธ์นะคะคุณสัมพันธ์นี่อยู่นครชัยศรีนครปฐมนะวันนี้ก็สั่งน้ำว่านนะคะ4ขวดคลอโรฟีนา1แล้วก็สาหร่ายแดงพรมไม้1นะวันนี้จะส่งให้พรุ่งนี้น่าจะได้รับนะคะเป็นลูกค้าประจำนะของเรานะคะก็ทานกับเรามาเยอะคุณสัมพันธ์นี่อายุ82 83แล้วนะอาจารย์นะคะท่านก็ยังฟังเสียงนี่ยังเป็นหนุ่มอยู่เลยใช่ค่ะเหมือนคุณเมื่อสักครู่นะคะอันนั้น93อันนี้83 82 83เหมือนกันนะคะลูกค้าเราส่วนใหญ่อายุมากๆเลยนะคะเราก็ยังทานกันอย่างต่อเนื่องกันอยู่นะคะสุขเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่มีสุขภาพแข็งแรงเขาเรียกว่าย้อนกลับมาทานอาหารเสริมทานสมุนไพรเข้ามาในส่วนของเขาเรียกว่ายุคเดิมอ่ะนะคะ
1: ครับ
0: คือไม่ได้กินยาอย่างเดียวนะคะท่านก็
1: ประสบการณ์เขาเยอะแล้วล่ะนะประสบการณ์ในการกินยาเยอะจนรู้ว่ามันมีผลเอฟเฟกต์บ้างนะก็หันมากวาดล้างทำความสะอาดร่างกายนะด้วยสมุนไพรนะครับกวาดล้างมดลูกก็ใช้สมุนไพรเบลล่านะล้างตับก็ใช้สมุนไพรไวต้าเซลล์นะฟื้นตับอ่อนก็ใช้สมุนไพร MT Plus นะครับเรามีสมุนไพรฟื้นร่างกายเกือบทุกระบบของร่างกายกันเลยทีเดียวนะครับเพราะใครที่รู้สึกว่าอวัยวะในร่างกายเราตรงนั้นเริ่มมีปัญหาตรงนี้เริ่มมีปัญหานะท่านฟังรายการของเราท่านก็จะเริ่มเข้าใจกันนะครับว่าอ๋อมันเป็นเพราะเช่นนี้เองนะครับนะเพราะโรคบางโรคนี่นะครับมันเกิดตรงนู้นนะแต่มันผลมาเกิดตรงนี้นะครับเราไปแก้ตรงนู้นไม่ได้อย่างเป็นโรคไตเนี่ยนะครับมันที่มันเกิดจากตับปอดก็ได้เกิดจากตับก็ได้เกิดจากกระเพาะก็ได้นะครับส่งผลไปที่ไตเพราะเราก็ต้องเช็คกระเพาะเช็คตับเช็คตับอ่อนนะครับว่ามีปัญหาไหมถ้ามีปัญหาก็ต้องฟื้นสามอวัยวะนี้ก่อนนะครับไม่งั้นปัญหาที่ปลายเหตุคือที่ไตก็แก้ไม่ได้นะครับนะบางคนก็ตัวเย็นจับตามเนื้อตามตัวเย็นปวดเมื่อยนิ้วแข็งนะครับแล้วก็ไม่เจริญอาหารนี่ก็เกิดจากตับนะครับให้จำไว้ตับก็คือเป็นพ่อครัวใหญ่นะครับถ้าพ่อครัวใหญ่เราไม่แข็งแรงเราก็อ่อนแอนะครับเราก็จะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงพ่อครัวไม่มีเหมือนเรากินอาหารก็เหมือนไม่ได้กินนะกินถึงกินเข้าไปก็จุกแน่นนะในระบบการย่อยก็ทำงานผิดพลาดหมดเลยนะครับนี่ก็เกิดจากนะครับซึ่งเราก็ต้องมีไม่มีไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่แก้ที่ตับนี่ปัญหาโรคที่เกิดขึ้นก็แก้ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอย่างไรมันฟ้องบอกเราหมดนะครับนะความดันอะไรต่างๆเราก็ต้องรู้ว่าความดันเกิดจากตัวไหนนะความดันเกิดจากโลหิตจางก็ได้คือลิ่มเลือดนะความดันเกิดจากไขมันก็ได้นะครับความดันเกิดจากเบาหวานก็ได้ความดันเกิดจากฮอร์โมนแปรปรวนนะโดยเฉพาะต่อมไทรอยแปรปรวนก็ได้นะครับเกิดได้หลายกรณีนะครับเราก็ ต้องสัมภาษณ์ท่านผู้ฟังและท่านผู้ฟังก็

0: เล่ามาเดี๋ยวเราจะจัดสมุนไพรนะครับให้ตรงกับโรคที่ท่านผู้ฟังมีปัญหาอยู่นั่นเองนะครับก็โทรเข้ามาได้นะครับ
1: ค่ะโทรมาได้ค่ะคุณผู้ฟังคะที่หมายเลข087-0607-054ย้ำค่ะ087-0607-0584ย้ำค่ะ087-0607-054ค่ะนะคะก็มีคุณผู้ฟังนะคะอย่างของคุณสัมพันธ์นะคะที่อยู่นครชัยศรีนี่ค่ะอาจารย์ท่านบอกว่าก่อนหน้านี้ท่านก็ท่านทานชุดเบาหวานพิเศษ
0: ครับ
1: นะคะก่อนหน้านี้เคยปัสสาวะคืนหนึ่งหกเจ็ดครั้ง
0: โอ้โหขนาดนั้นไม่ต้องนอนเลยทุกหนึ่งชั่วโมง
1: ตอนนี้ก็เหลือลดลงมาเหลือบางทีก็สามครั้งบางทีก็สี่ครั้งคือลดลงมาเยอะ
0: ค่อยๆลด
1: ได้พ
0: ัก
1: ผ่อนนะคะวันนี้ก็อยากจะกินน้ำว่านไงเห็นก็เลยสั่งเป็นน้ำว่านและคอร์ฟิน่าไปชุดแล้วก็พรมิไปนะคะอันนี้ก็เป็นลูกค้า
0: แสดงว่าฟังรายการประจำเลยรู้ว่าควรจะกินตัวไหนอาการอะไรที่ยังเหลืออยู่นะครับแต่การปัสสาวะ 3-4 ครั้งก็ยังไม่ได้นะครับจะต้องทานต่อเนื่องอีกให้ปัสสาวะเหลือใกล้สว่างทีเดียวนะครับ
1: ก็ยังทานอยู่ค่ะอาจารย์นะคะยังทานอยู
0: ่แต่ว่าทานเพิ่มตอนนั้น
1: ค่ะทานเพิ่มอยากจะทานตัวอื่นด้วยนะคะฟังรายการของเราก็อยากกินน้ำว่านไงเพราะน้ำว่านนี่ก็คืออย่างแดงในแดงต้องกินทุกวัน
0: ครับ
1: นะเช้าไม่เช้าก็เย็นค่ะถ้าไม่เย็นก็เช้าอยู่บางทีก็เช้าไม่ได้กินลืมนะคะ บางทีก็กินก่อนนอนเลยนะคะไปถึงก่อนนอนนะต้องกินให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวลืมอีกนะคะเพราะว่าบางทีนะนอนดูทีวีบางทีมันหลับไปไงชันหลับเลยอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เราก็ต้องมาดูแลตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่จะดูแลคนอื่นแล้วตัวเองไม่ดูแล
0: ไม่ได้นะครับหลายคนนะขายเครื่องสำอางแต่หน้าตาถึงไม่สวยนะไม่ได้นะครับเราก็ผู้ขายเนี่ยครับถ้าผู้ขายเป็นเสียเองแล้วนะจะไปผู้ป่วยจะพึ่งได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเราขายสมุนไพรที่เกี่ยวกับหน้าตาด้วยนะครับใครที่มีรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าเนี่ยนะอายุน้อยๆเริ่มมีตีนกาอะไรเนี่ยนะครับถ้าเราหน้าตาไม่เต่งตึงนะครับเราก็ไปจับได้ไปพูดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าตาของคนขายก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะเราต้องกินสมุนไพรนะครับกินสมุนไพรเพื่อฟื้นริ้วรอยบนใบหน้ารอยตีนกาอะไรต่างๆต้องมีน้อยนะครับต้องมีน้อยต้องตื้นต้องหน้าตาอ่อนเยาว์กว่าอายุนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังสามารถที่จะดูได้ถ้าสมมติได้สัมผัสตัวโดยตรงๆนะครับนะการร้อยไหมนะคนร้อยไหมก็จะดูอีกอย่างหนึ่งคอจะย่นไปหมดนะหลังมือก็ยังเหี่ยวขาแข้งเข่าเหี่ยวนะครับนะทีนี้เราไปร้อยไหมร้อยไหมก็ไม่เป็นธรรมชาตินะครับโดนอะไรกระแทกอะไรหน่อยก็ไหมก็ขาดอีกนะครับนั่นก็แล้วคอก็ร้อยไม่ได้เพราะคอหมุนไปหมุนมาร้อยไหมไหมก็ขาดหมดครับนะครับเพราะฉะนั้นดูที่คอก็ได้นะครับว่าใครที่คอเหี่ยวย่นแต่หน้าตึงแสดงว่าไปร้อยไหมมาย
1: ิ้มตึงยิ้มกว้างๆก็ไม่ได้
0: ต้องยิ้มต้องระวัง
1: ต้องระวังต้องยิ้มหรือว่าทำ
0: ล้างหน้าต้องใช้นิ้วเดียวนิ้วกลางถูเบาๆนะครับ
1: นิ้วสองนิ้วเนี่ยมันจะรูปทั้งหน้าทั้งแผลทั้งเหมือนเดิมไม่ได้
0: เวลาอุ้มลูกอุ้มหลานลูกหลานหอมแก้มจับหน้าสามีหอมแก้มอะไรก็ไม่ได
1: ้
0: นะครับไหมขาดขึ้นมาหย่อนพลกโลเลยนะครับแล้วก็เงินทองก็ไหลออกต่างประเทศนะครับนะเรามาทานสมุนไพรของเราซึ่งนะอีกหน่อยรัฐบาลก็นับหนุนเนี่ยคงขายกันทั่วโลกแล้วครับนะสมุนไพรไทยดีที่สุดในโลกเพราะว่าเป็นเมืองที่ทำการเกษตรทำอะไรผลไม้ก็อร่อยที่สุดในโลกนะครับผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับเงาะโรงเรียนอร่อยที่สุดในโลกนะทุเรียนอร่อยที่สุดในโลกเห็นไหมบ้านเราทั้งนั้นแหละครับนะครับก็หวังว่าพี่น้องประชาชนที่มีที่มีทางก็ปลูกไว้บ้างนะครับสมุนไพรที่ต้องปลูกเช่นสมุนไพรโบราณอย่างลูกว่านี่ต้องปลูกนะเพราะลูกว่านี่มีประโยชน์เป็นกลุ่มเบอร์รี่เราไม่ต้องไปสูญเสียเงินจำนวนมหาศาลทานสมุนไพรของต่างประเทศนะครับ
1: ค่ะข้อดีมีมากมายนะคะแต่ข้อที่น่าอับอายกินแล้ว
0: ปากดำ

0: ลิ้นดำฟันดำนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะนะคะล้างฟันล้างลิ้นได้นะอ้าวแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็สนใจนะคะอยากจะดูแลสุขภาพนะคะก็โทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะช่วงนี้มารับฟังเพลงเพราะๆกันสักหนึ่งเพลงนะคะ
1: ครับเชิญรับฟังครับ

0: กลับก่อมาพูดคุยกันต่อนะครับใครที่มีปัญหาสุขภาพยังไงนะครับท่านก็สามารถที่จะโทรมาปรึกษากันนะครับบางคนก็เป็นโรคกระเพาะมาเป็น 20-30 ปีนะครับกินแต่ยาเคลือบกระเพาะต้องกินคุมอยู่อย่างนั้นนะครับโทรมาปรึกษาได้นะบางคนก็เป็นเบาหวานนะก็กินยาประจำทุกเดือนต้องไปเอารับยามากินทุกเดือนก็แค่ทรงๆนะครับก็โทรมาปรึกษากันนะครับบางคนมดลูกหย่อนยาก็กินแต่ยาแก้ปวดพอปวดท้องเวนนะก็กินพอนสแตนกินพวกยาแก้ปวดก็มันก็ไม่ได้ไปแก้ที่เหตุนะเหตุเกิดจากมดลูกเรายืดตัวมดลูกเราหย่อนนั่นเองนะครับหน้าท้องเราจะบานกลมเพราะมดลูกพอหย่อนเนี่ยมันจะดันหน้าท้องบานออกมาเลยนะครับนี่คือลักษณะที่มดลูกมันต้องหดให้เล็กตอนนั้นนะครับพอมดลูกมันเล็กมันจะหนามาอะไรก็จะเข้าไปในมดลูกไม่ได้นะครับนะวันที่มีประจำเดือนก็จะไหลออกมาเลยนะครับออกมาเป็นเลือดแดงสดไม่ทันได้เน่านะแต่ถ้ามดลูกเราหย่อนนะมันไปค้างตรงที่หย่อนจนเน่านั่นเองนะครับทำให้เลือดออกมาเป็นลิ่มเป็นก้อนนะทำให้มีของสกปรกในมดลูกนะครับแล้วก็ก่อตัวเป็นเนื้องอกเป็นซีสต์เป็นอะไรกันเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นมดลูกก็ต้องทำให้เล็กนะครับอวัยวะในร่างกายเราต้องให้มันอยู่ในส่วนของมันที่ถูกต้องนั่นเองนะครับเพราะใครที่มีปัญหาเรื่องมีกลิ่นภายในนะครับส่งผลให้เป็นที่รำคาญนะครับมีการขับออกอยู่ตลอดเวลาต้องใส่แคปฟรีกางเกงในขาดตรงเป้าตลอดนะครับเพราะว่ามีของเสียไหลออกมาอยู่ตลอดเวลาที่เรียกว่ามีฤดูขาวตลอดเดือนนะก็แล้วแต่นะปัญหาเหล่านี้ก็เกิดจากมดลูกเรายังไม่เข้าไปอยู่ในอู่มดลูกเรายืดตัวย้อยหรือเรียกว่ามดลูกโตก็ได้หย่อนก็ได้ต่ำก็ได้หน่วงก็ได้กระบังลมหลวมก็ได้นะครับก็แล้วแต่เรียกแล้วแต่พื้นที่กันนะบางจังหวัดนั้นก็เรียกอีกอย่างจังหวัดนี้ก็เรียกอีกอย่างแต่ให้ดูหน้าท้องนะครับใครที่หน้าท้องบานๆกลมๆนะนั่นคือลักษณะมดลูกของเรายังไม่เข้าไปอยู่กับที่หรือมดลูกเรายังไม่เล็กพอนะครับต้องทำมดลูกให้เล็กเราจะได้ปลอดโรคปลอดภัยในเรื่องเกี่ยวกับต้องตัดมดลูกมีเนื้องอกในมดลูกมีพังผืดนะมีซีสต์นะติดลูกก็ยากนะครับนะปัญหาเยอะแยะเลยนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับก็เอาสมุนไพรของเราไปรับประทานกันนะก่อนกินนะถ่ายรูปหน้าท้องเราไว้ว่าบานกลมขนาดไหนนะพอกิน1เดือนถ่ายใหม่2เดือนถ่ายใหม่ระยะเวลาในการกินแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าท่านมีเนื้องอกมีซีสต์มีพังผืดหนาอาจจะใช้เวลาถึง3เดือน4เดือน5เดือนก็แล้วแต่นะแต่ถ้าไม่มีเพิ่งเป็นสาวลูกสาวเราบางทีกินแค่2เดือนเนี่ยก็เป็นปกติแล้วนะครับบางคนเดือนเดียวก็เป็นปกติก็แล้วแต่สภาพว่าข้างในมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับ
1: ความในหย่อนมดลูกหย่อนมากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนใหญ่ถ้าอายุมากขึ้นเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า 3-4 เดือนอ่ะนะแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นก็สักเดือน2เดือน
0: ครับ
1: นะคะวัยกลางคนก็สัก 3-4 เดือนวัยผู้ใหญ่มากๆแล้วก็ประมาณสัก 4-6 เดือนเนาะ
0: ครับ
1: อันนะคะใครที่อยากจะดูแลมดลูกนะคะนะใครที่เป็นวัยทองวัยที่เริ่มมีภาวะริ้วรอยรอยตีนกาถุงใต้ตาหน้าอกก็เริ่มหย่อนคล้อยหน้าท้องก็บานกลมภายในไหม้กระชับภายในมีกลิ่นไม่มีน้ำหล่อลื่นหนาวๆร้อนๆนอนไม่ค่อยจะหลับหงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนขี้หลงขี้ลืมนะคะก็มาดูแลภายในของเรานะคะภายในต้องดีค่ะนะคะภายในต้องกระชับอย่างที่บอกนะคะก็สนใจโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะคุณแดงอยากจะเรียนถามอาจารย์นิดหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะสักครู่ค่ะ
2: ขอบคุณมากนะคะขอเวลานิดเดียวเอง
0: ครับสวัสดีครับคุณจันทร์ครับ
2: อาจารย์คะ
0: ครับ
2: ขอความกรุณาคือดิฉันอยากจะถามอาจารย์แบบนี้คือสมมติเราทานยาตอนเช้าใช่ไหม
0: ครับ
2: เราก็ต้องทานนมกาแฟที่มีรสหวานอะไรเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะไปควบคุมให้ยาละลายไหมคะมันจะมีปัญหาไหมคะ
0: ไม่มีปัญหาครับทานได้ครับน
2: ะ
0: แต่ที่ถ้าทิ้งช่วงได้นิดก็ดีนะพอทานสมุนไพรแล้วก็ทิ้งช่วงสักครึ่งชั่วโมง
2: อ๋อค่ะแต่ถ้าสมมติเราเอายาเสร็จ าทานไอกาแฟที่ว่านี่เข้าไปไม่ดีใช่ไหมฮะ
0: ไม่ดีครับ
2: ไม่ดีต้องทิ้งช่วงนะฮะ
0: ครับทิ้งช่วงให้สมุนไพรมันละลายตัวก่อนนะครับ
2: อ๋อสักประมาณครึ่งชั่วโมงเหรอฮะ
0: ครับจะดีที่สุดครับ
2: ค่ะขอบพระคุณมากนะคะ
0: ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: นะคะก็ถ้ากาแฟนะคะถ้าจะกินแบบมีประโยชน์นะคะอย่ากินแบบทีอินวันนะคะเพราะทีอินวันมันมีทั้งครีมเทียมซึ่งเป็นอันตรายต่อท่อเลือดของเรานะคะน้ำตาล คือเขาใช้น้ำตาลทรายขาวนะคะ
0: เขามันประหยัดไงนะก็ต้องเราต้องมีน้ำตาลที่บ้านเองนะครับเป็นน้ำตาลธรรมชาติน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลกรวดนะอันนั้นจะประโยชน์มันจะมากกว่าให้โทษน้อยกว่านั่นเองนะครับ
1: ค่ะนะคะแต่ทุกวันนี้แดงเปลี่ยนแล้วนะ
0: ครับเป็นทานกาแฟดำ
1: นะคะเพื่อจะให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงสุขภาพที่ดีนั่นเองนะคะเพราะว่าอย่างแดงเมื่อก่อนเนี่ยแดงกินน้ำตาลที่มันเป็นทีอินวันน่ะนะคะมันก็
0: สะดวก
1: มันสะดวกค่ะเทปุ๊บก็ชงปั๊บแต่ไม่นั่นค่ะเพราะเขาบอกว่าตัวอันตรายก็คือทั้งน้ำตาลทั้งครีมเทียมนะคะคือกาแฟมันจะเป็นกาแฟที่มีรสชาติดีนะคะกาแฟรสชาติมันจะมีประโยชน์รสชาติดีมีประโยชน์แต่ว่าอาจจะขมสักนิดนึงนะคะ
0: ครับก็เลือกทานเอานะครับผมเมื่อก่อนทานกาแฟเย็นทุกวันนะครับตอนนี้ก็เดือนละแก้วนะทานน้อยลงเยอะนะครับนะฮะก็เราต้องเรียนรู้เรื่องสุขภาพนั่นเองนะครับเพราะถ้าเราไม่เรียนรู้เราป่วยขึ้นมาก็สร้างปัญหาให้กับเรานั่นแหละครับการทำงานทำการก็ทำไม่ได้นะเสียงานเสียการหมดนะครับ
1: ค่ะการอาการเจ็บแค่ได้ป่วยนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ดูแลนะคะถ้ายังเป็นโลหิตจางเงี้ยไม่ดูแลมันก็จะกลายเป็นลามเป็นโรคอื่น
0: ๆครับนะม้ามบวมนี่ก็เกิดจากเลือดจางนะครับแล้วก็เป็นโรคเบาหวานก็ต้องเป็นโรคจางเป็นเนื้องอกก็เกิดจากเลือดจางเป็นมะเร็งส่วนนี้ส่วนนึงก็มาจากเลือดจางนะครับแต่ภูมิแพ้นี่เกิดจากตับกับเลือดจางรวมกัน2โรครวมกันถึงจะกลายเป็นโรคภูมิแพ้นะครับแม้แต่ม้ามที่บวมนะก็พุงใหญ่พุงโรนะครับนั่นก็เกิดจากการที่เป็นทั้งตับทั้งไขกระดูกนั่นเองนะครับนะอย่างโรคกระเพาะก็เกิดจากเลือดจางนะเคียงคู่ไปกับเราชอบอ้วกชอบอาเจียนนะครับถึงจะกลายเป็นโรคกระเพาะนะครับ
1: ค่ะขออนุญาตสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับแกทราบว่าไอ้ยาบำรุงตับทุกท่านเท่าไหร่
1: บำรุงตับเนาะมีปัญหาสุขภาพยังไงบ้างคะเดี๋ยวบอกอาการก่อนเนาะ
3: มันกินข้าวไม่เคยได้อะไรมันกินยามเ
0: อท้องผูก
3: บอกท้องผูกไม่ค่อยถ่าย
1: อ๋อท้องผูกเนาะไม่ค่อยถ่ายเนาะ
3: เออ
1: กี่วันถ่ายครั้งคะ
3: โอ้เมื่อกี้ก็สองสามวัน
1: เดี๋ยวให้คุยกับอาจารย์แป๊บนึง
0: นั่นต้องเป็นที่ตับแล้วล่ะครับนะไม่เจริญอาหารกินอาหารไม่อร่อยท้องผูกตัวเย็นเนี่ยเกิดจากตับนะครับอุจจาระไม่เป็นสีเหลืองเป็นสีดำสีน้ำตาลนะก้อนเล็กๆก้อนกลมๆแห้งๆนะแข็งๆเนี่ยนั่นโรคตับหมดครับนะถูกต้องแล้วครับก็ต้องทานตัวล้างตับนะครับตัวล้างตับนี่ให้ทานก่อนอาหารเช้ากับก่อนอาหารเที่ยงนะครับนะครับทาน2เวลาเท่านั้นเองนะครับนะฮะ
3: ชุดเท่าไหร่ชุดเท่าไหร่ครับ
0: อ้าวเดี๋ยวให้คุยหลังใหม่กับคุณแดงนะครับแป๊บครับครับนะก็แสดงว่าเป็นแฟนรายการประจำนะครับโทรมาถึงก็สั่งเลยนี่แสดงว่ารู้นะครับเพราะตับนี่เขาควบคุมการย่อยในการผลิตน้ำย่อยทั้งหมดนะครับตับนะทำให้ใครที่น้ำย่อยไม่ค่อยหลังก็ต้องท้องผูกครับเพราะอาหารมันไม่ย่อยนะทำให้ระบบการเดินของอาหารเดินไม่คล่องเพราะไม่มีน้ำย่อยนะครับก็อุดตันอยู่ข้างในทำให้เราไม่หิวอาหารนะทำให้เราอ่อนเพลียเพราะไม่มีสารอาหารนะครับเพราะระบบย่อยไม่ทำงานนั่นเองอุจจาระแทนที่จะเป็นสีเหลืองเพราะน้ำย่อยมันสีเหลืองพอน้ำย่อยไม่หลังมันก็เป็นสีดำสีน้ำตาลเริ่มเป็นสีน้ำตาลเริ่มแข็งเริ่มแห้งนี่ก็ตับหมดครับนะครับที่ผมบอกว่าตับนี่มันคลุมหมดนะมีไขมันในเลือดก็ตับนะสมองฝ่อก็ตับติดเชื้อแล้วตัวไม่ร้อนก็ตับติดเชื้ออยู่ตลอดก็ตับนะครับเป็นโรคภูมิแพ้อยู่ตลอดก็ตับนะมาจากตับทั้งนั้นครับเพราะว่าตับเขาเป็นแหล่งกระจายพลังงานนะตัวไม่อุ่นนี่ไม่ได้คนเรา ตัวต้องอุ่นนะครับเป็นไข้ต้องตัวร้อนถ้าเป็นไข้ตัวเย็นก็ต้องส่วนนึงก็มาจากตับนะครับมันคุมหมดเลยครับตับตัวเดียวนี่คุมอวัยวะร่างกายเกือบทั้งหมดเลยควบคุมการย่อยอาหารเกือบทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับซึ่งทำงานร่วมกับตับอ่อนถ้าทั้งตับอ่อนทั้งตับใหญ่มีปัญหายิ่งไปกันใหญ่นะครับเขาเรียกว่าโรคเบาหวานแห้งทั้งท้องผูกทั้งปัสสาวะบ่อยทั้งอ่อนเพลียทั้งกินอาหารไม่ได้ผอมแห้งลงเรื่อยผิวก็แห้งนะผิวแห้งผิวซีดต่างๆนานานะครับนี่ก็คือเกิดจากตับทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเป็นโรคอะไรนะครับถ้าเราผิวแห้งท้องผูกถ่ายยากเบื่ออาหารตัวเย็นแล้วก็นะต้องเคลียร์ตับก่อนนะถ้าไม่เคลียร์ตับโรคที่ท่านเป็นแก้ไม่ได้หรอกครับนะเพราะว่าร่างกายเรามันต้องการสารอาหารในการฟื้นฟูเซลล์นะครับเมื่อสารอาหารไม่ถูกย่อยมันก็ฟื้นไม่ได้นะสารอาหารตัวสำคัญในการสร้างความร้อนความอบอุ่นช่วยฆ่าเชื้อช่วยสร้างสมองทำให้เส้นประสาทดีก็คือตับนะครับเพราะมันต้องย่อยไขมันให้กลายเป็นไขมันก้อนเล็กร่างกายถึงจะเอาไขมันก้อนเล็กไปใช้ประโยชน์ได้นะก็เรียกว่ากรดไขมันคือไขมันที่ผ่านการย่อยทีนี้ไขมันที่กินเข้าไปแล้วตับย่อยไม่ได้ก็คือไขมันที่ผ่านความร้อนเยอะเข้าขาหมูที่ต้มแล้วต้มอีกนะครับหรือมันที่ทอดแล้วทอดอีกเอามาใช้แล้วใช้อีกนะครับนะแล้วนำมันพืชสมัยใหม่ไม่ต้องผ่านการทอดหรอกครับนะเพราะกลั่นที่โรงงานเขาก็กลั่นที่200องศาแล้วนะครับเพราะเราเลยเป็นโรคผ่อนส่งกันทั้งประเทศนะครับนะก็ต้องฟื้นที่เหตุนะท่านก็ต้องไปหันไปทำน้ำมันกินเองบ้างหรือหาน้ำมันสกัดเย็นนะครับมาใช้ปรุงอาหารมากินกันนะครับก็เป็นการฟื้นฟูตับอย่างหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับเราสังเกตสมัยเราเด็กๆนะถ้าใครอายุ50ขึ้นนี่ก็จะรู้ว่าสมัยเราเด็กๆผู้หลักผู้ใหญ่หน้ามันตัวมันผู้ชายหน้ามันตัวมันแข็งแรงนะคนทุกวันนี้หน้าแห้งตัวแห้งหมดครับเพราะว่าไขมันอุดตันท่อเลือดกันเยอะเนื่องจากไขมันสมัยใหม่มากเกินไปนะครับนะก็ทำให้คนทุกวันนี้เป็นมะเร็งกันเยอะมากนะครับเป็นกันทั้งโลกนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะเป็นกันทั้งโลกคนอเมริกาเนี่ย2คนมีสิทธิ์เป็นมะเร็ง1คนนะผู้ชายผู้หญิง3คนมีสิทธิ์เป็นมะเร็ง1คนก็แสดงว่าโลกยังไม่มีการพูดเรื่องนี้กันมากนะครับต้องพูดเรื่องนี้กันแล้วนะครับรายการของเราก็พยายามเป็นรายการเล็กๆนะที่เราพยายามเน้นในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพด้วยตัวเราเองด้วยนะครับโดยการปกป้องขั้นพื้นฐานด้วยนะครับแล้วก็แนะนำวิธีการกลับสู่ธรรมชาติเช่นเดินเท้าเปล่าบ้างนะครับนะเดินเท้าเปล่าบ้างเพื่อให้เท้าได้สัมผัสพื้นนะครับประจุไฟฟ้าในร่างกายจะได้มีการถ่ายการโอนนะครับแล้วก็ได้พลังงานจากพื้นดินนะครับอาหารเราธรรมชาติสร้างฝันไว้แล้วก็เคี้ยวให้นานอย่ารีบกลืนนะครับนะก็ทำอย่างนี้แหละครับนะออกกำลังกายเคี้ยวอาหารให้นานนะครับเข้าใจหลักธรรมะนะครับหลักสายกลางเป็นอย่างไรนะพุทธเจ้าพยายามสอนเราทุกอย่างนะพระองค์ท่านเป็นผู้รู้จริงๆนะครับอาหารท่านก็ฉันมื้อเช้ามื้อเที่ยงเห็นไหมเพราะอาหารมื้อเช้ามื้อเที่ยงนะตับก็ทำงานดีตับก็จะย่อยอาหารได้ดีที่สุดคือมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงเพราะใครชอบกินอาหารกลางคืนนะเป็นช่วงที่ตับเขาเปลี่ยนหน้าที่ใหม่ไปทำอีกหน้าที่หนึ่งไปบังคับให้เขาย่อยอาหารเขาก็ย่อยไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่กินอาหารกลางคืนทำให้อาหารไม่ค่อยย่อยสารอาหารที่เข้าสู่ร่างกายก็เป็นโมเลกุลแข็งหมดเพราะมันย่อยได้ไม่สมบูรณ์นะครับทำให้เป็นขยะในเลือดทำให้ต้องปัสสาวะกันบ่อยนะครับเพราะว่าร่างกายเอาไปใช้ไม่ได้เมื่อใช้ไม่ได้มันก็ต้องสั่งให้ไตเนี่ยฟอกทิ้งหมดครับมันคนเป็นเบาหวานคือโรคที่ร่างกายกินอาหารไม่ได้กินโปรตีนไม่ได้กินน้ำตาลไม่ได้นะครับนะคนเป็นโรคตับก็ร่างกายเอาไขมันไปกินไม่ได้นี่พูดให้เข้าใจง่ายก็ไปกินแต่จริงๆมันคือกระบวนเมตาบอลิซึมที่เขาเรียกภาษาทางการแพทย์นะครับหรือแปลเป็นไทยอีกทีนึงก็คือกระบวนการสันดาปการแลกเปลี่ยนสารอาหารนะยิ่งพูดก็ยิ่งงงเราก็เลยไม่พูดนะเราพูดให้ท่านได้มองภาพออกแล้วก็เข้าใจกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเอาไว้ว่าผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมการย่อยอาหารนะครับก็คือตับอ่อนกับตับใหญ่นะครับซึ่งทำงานร่วมกับลำไส้เล็กตั้งแต่กระเพาะลำไส้ฟันนะไปจนถึงลำไส้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นนะก็ต้องดูแลส่วนนี้ก่อนเพื่อผลิตสารอาหารให้กับร่างกายนะเมื่อร่างกายได้รับสารอาหารแล้วต่อไปการกินอาหารของเซลล์ก็ต้องมีออกซิเจนอีกถ้าออกซิเจนไม่พอมันกินอาหารไม่หมด ทำให้ตัวเหม็นเปรี้ยวนั้นถ้าออกซิเจนไม่พอหรือเลือดจางตัวจะเหม็นเปรี้ยวเสื้อจะเหม็นเปรี้ยวเห็นไหมครับถุงเท้าเหม็นมากนะครับเพราะสารอาหารร่างกายเอาไปกินไม่หมดทำให้ไตต้องทำงานหนักในการฟอกเลือดฟอกอาหารที่เหลือเนี่ยนะครับไปทิ้งนะก็ไตก็ทำงานหนักกลิ่นตัวก็เหม็นนะครับนะพอไตทำงานหนักเดี๋ยวก็เป็นโรคไตอีกนะครับนั่นไปกันใหญ่เลยนะครับเพราะเวลาไล่โรคเนี่ยเราทำไมต้องไล่มาข้างหน้าไปเรื่อยนะครับไล่ระบบย่อยตัวไหนที่ทำงานผิดพลาดนะครับก็ต้องฟื้นที่ตรงนั้นนะให้กลับสภาพเดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับตัวท่านเองก็ต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะครับ
4: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: จะขอถามหน่อยค่ะเป็นกรดไหลย้อนนะคะ
1: ค่ะ
2: เป็นกรดไหลย้อนเป็นภูมิแพ้กินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายแค่กรดไหลย้อนนะแล้วก็เป็นไวทอง
1: ค่ะ
2: เป็นกระเพาะเป็นกรดไหลย้อนนะทำไส้กินยามาตั้งนานแล้วค่ะมันไม่หายแล้วมันแสบท้อง
1: ค่ะ
2: มันแสบเนี่ยแสบตามลำไส้บางทีถ้ากินเผ็ดหน่อยก็แสบ
1: ค่ะ
2: ค่ะแล้วบางทีก็ร้อนตามขาหน้าวูบวาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: วูบวาบเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะอายุเท่าไหร่คะตอนนี้
2: อายุ56ค่ะ
1: 56ประจำเดือนหมดไปนานยังคะ
2: นานแล้วนะคะได้สองสามปีได้แล้วมั้งเนี่ยค่ะตั้งแต่ลูกเรียนจบปี56นะคะก็
1: ค่ะ
2: ลูกสาวก็เป็นตีสมาก่อนแล้วก็ไปรักษาแต่เขาก็หายแล้วนะคะไม่ได้ผ่าอยากให้ลูกสาวโทรคุยด้วยและเดี๋ยวถ้าลูกสาวมาบ้านจะให้คุยด้วยค่ะนี่แหละจะได้ซื้อยาให้กินก
1: ็แล้วที่โทรมานี่คุณแม่เป็นหรือคุณลูกเป็นคะ
2: ก็คุณแม่นะคะ
1: อ๋อคุณแม่เป็นเอาดูแลคุณแม่ก่อน
2: ยาเนี่ยเพราะว่ากันแหละก็มีปัญหาเรื่องเงินทองนี่แหละแต่ว่าถ้ามีก็จะซื้อเยอะเลยล่ะค่ะฟังทุกวันกันเองก็ฟังค่ะอาจารย์สองคนพูดดีมากเลยมันตรงกับโลกของหนูนะคะ
1: ค่ะเรื่องเรียนสายคุณอะไรคะคุณชื่อคุณ
2: ชื่อคุณตบหมายค่ะเดี๋ยวถ้าข้างในถ้าพูดตรงๆเลยถ้ามีตังก็จะซื้อเลยล
1: ่
2: ะ
1: ได้ค่ะได
2: ้ถ้าขวดเดียวได้ไอ้น้ำพันเนี่ย
1: ขอ
2: เดียวเท่าไหร่คะ
1: เดี๋ยวสักครู
0: ่
1: ค่ะ
0: ครับนี่ก็นะถามอาการที่บอกเนี่ยก็ต้องฟื้นกระเพาะก่อนนะครับต้องทานน้ำหวานคู่กับคลอฟีนาให้โรคกระเพาะหายก่อนให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีก่อนนะครับไม่งั้นสารอาหารจะเข้าไปซ่อมร่างกายไม่ได้นะครับและชุดไวทองค่อยกินเดือนหน้าก็ได้นะครับนะก็ทานชุดไวทองคู่กับตัวปรับระบบลำไส้ต่างๆกระเพาะต่างๆให้ดีขึ้นก่อนนะครับให้กินของเผ็ดของไรได้ก่อนนะครับก็ทานน้ำหวานคู่คอฟฟีน่าในเดือนนี้ก่อนแล้วดีขึ้นยังไงเดี๋ยวโทรมานะแล้วชุดไวทองทานเดือนที่2นะถ้าทานตอนนี้ก็จะอ้วกจะอาเจียนได้นะครับเพราะชุดไวทองมันเป็นสมุนไพรร้อนหรือสมุนไพรเผ็ดนะครับทานแล้วอาจจะมีอาการข้างเคียงได้นะครับก็โทรมาได้นะครับใครมีปัญหาก็โทรมาได้ที่เบอร์08706 07 054นะครับ087 06 07 054นะครับวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วนะครับเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันทุกวันทางเวลาทางสถานีนี้เวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับมีความสุขกายสบายใจครับสวัสดีครับ

0: นหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำคาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศ
1: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
3: งามดังเดชที่ดาลาวาน
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
2: ้ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
1: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
3: งามดังเดชที่ดาลาวาน
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติ ยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
2: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
1: ตามที่วปท. AM 792ในภาคดึกและยังมีรายการของสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะทาง 89.0 ขอสทบ. FM 102ขอสทบ. AM1269สทล2บางนา AM 675รดอ AM 747ถ้าเป็นในภาคกลางคืนก็จะมีคุณมิ่งมงคลไทยนะคะจัดเสียงเพลงให้ฟังอยู่แล้วก็ที่ 91.5 และกองทัพไทย101เป็นคุณไพศาลแก้ววิเศษก็เลือกรับฟังนะคะท่านที่อยู่ทางต่างจังหวัดผู้ที่อยู่ห่างไกลนะคะท่านฟังทางระบบ AM เนี่ยก็จะเสียงดังฟังชัดเจนนะคะแล้วใครที่ติดตามมาตั้งแต่หัวค่ำจะเอาจัดดำเนินรายการมาทางคลื่นที่คุณพี่มิ่งจัดตอนนี้มาตั้งแต่สองทุ่มครึ่งพอถึงเที่ยงคืนก็เหมือนย้ายวิกมาอยู่วปท792นะคะเราดูแลกันในเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะคนเราเนี่ยอย่าปล่อยให้ความเสื่อมโทรมมาทำให้คุณค่าของชีวิตเราเนี่ยมันสดถอยลงไปด้วยนะคะถ้าร่างกายเราพออายุมากขึ้นเรื่องของความเสื่อมเนี่ยนะคะเราดูแลในระบบเซลล์ในร่างกายเรามีแปะกล้วยตราไวกิ่งไว้ชะลอความเสื่อมของเซลล์เมื่อเรามีกล้ามเนื้อที่มันอ่อนแรงลงนะคะกระดูกพรุนสมองเสื่อมตามมาเราจะดูแลในช่วงวัยของชีวิตเราเมื่ออายุเท่าไหร่ดีเราถึงจะป้องกันปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อหายกระดูกเปราะกระดูกพรุนเนี่ยนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเรายังลุกนั่งได้ยังไม่มีอาการเราอย่าชะล่าใจนะคะเราจะไปคิดว่าอายุให้50 60ปีก่อนแล้วค่อยไปดูแลบางทีมันไม่ทันเราจะเห็นการสูญเสียของคนอันเป็นที่รักของหลายๆท่านเนี่ยนะคะบางท่านเนี่ยจากไปด้วยวัยยังไม่ถึง60ปีด้วยซ้ำไปนะคะร่างกายเราเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปรอให้มันแก่หรือว่ารอให้อายุเรามากแล้วถึงจะหันกลับมาดูแลในเรื่องสุขภาพเนี่ยนะคะเพราะว่าเรื่องของกระดูกพรุนกระดูกเปราะนะคะในวัยหนุ่มสาวก็เป็นได้ในเรื่องของสมุนสมองคนเราเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุไขถ้าเกิดเราสมองเสื่อมเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้การจดจำเราไม่แม่นยำแล้วก็จะมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันรวมทั้งเป็นภาระของคนข้างเคียงด้วยนะคะถ้าเราเริ่มดูแลตัวเองเสียแต่วันนี้เนี่ยนะคะดีกว่าที่เราจะไปเริ่มเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยการที่เราจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงการเสริมได้โปรตีนออกกำลังกายแบบที่มีแรงต้านเนี่ยนะคะแล้วก็ชะลอความเสื่อมในเรื่องของเซลล์ในร่างกายให้ท่านซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคา260บาทดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้นะคะ1กล่องของกาแฟก็จะมี15ซองคนเป็นเบาหวานดื่มได้เพราะเขาใช้ซูโครสย่าหวานทดแทนน้ำตาลนะคะเป็นกาแฟที่ดื่มด่ำในรสชาติกาแฟสายพันธุ์ดีที่หลายคนติดใจในเรื่องของความกลมกล่อมแล้วก็มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมส่วนท่านมีภาวะน้ำหนักเกินนะคะแนะนำให้ท่านควบคุมอาหารควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายแล้วก็ลดไขมันที่มันสะสมอยู่จากการที่เรากินเยอะกินมากเกินปกตินะคะเรากินพอเหมาะพอดีกินสารอาหารที่เราได้รับการคัดสรรที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายโรคนะคะที่เกิดจากการที่เรากินมาอย่างผิดๆบางคนถึงมีโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยนะคะกินด้วยการขาดสารอาหารกินของมันกินของทอดบางคนกินกาแฟหวานนะคะในระยะ 2-3 วันนี้เนี่ยดูในเฟซที่มีคุณป้าชงกาแฟโบราณเนาะใส่น้ำตาลทิ้ง 5-6 ช้อนเนี่ยคนที่ไปกินเนี่ยอนาคตเป็นเบาหวานหรือเป็นไปแล้วก็ไม่รู้นะคะเพราะขายมานานไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูนะคะองค์การอนามัยโลกเขายังให้กินน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนเลยกาแฟแปะกล้วยนี่ไม่มีน้ำตาลเลยนะคะใช้สุขรสย่าหวานแล้วก็ใครที่เป็นแล้วเนี่ยมีภาวะน้ำหนักเกินเราต้องควบคุมในการลดน้ำหนักลดไขมันลดพุงลดโรคนะคะกับไวเฮิร์บไปช่วยการเผาผลาญให้ดีขึ้นไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลนะคะสำหรับไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นก มีผักหลากหลายชนิดนะคะที่ดูแลสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงสั่งซื้อนะคะที่0625100560-569ค่ะ10คู่สายนะคะสั่งจากคลินิกหมอชำนาญในการดูแลด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บทางคลินิกเปิด8โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะวันนี้ขอเริ่มด้วยเสียงของสอนชัยเมฆวิเชียรนะคะกับบทเพลงเสียงซอสั่งสาวให้ฟังสาวงามเมืองพิจิตรจากสดใสรุ่งโพธิ์ทองสาลิการายรังจากยอดรักสลักใจค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะได้ฟังเสียงคุณสอนชัยเสียงของสาวสดใสนี่ก็เป็นนักร้องที่อาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องแต่ก็ยังแข็งแรงนะคะยังออกไปร้องเพลงยังมีชีวิตอยู่ส่วนยอดรักเนี่ยก็เสียชีวิตไปเมื่อวัยแค่52ปีเองนะคะคุณยอดรักก็มีปัญหามะเร็งตับมะเร็งเนี่ยนะคะถ้ามันเกิดกับตับเนี่ยมันจะทำให้เสียชีวิตได้เร็วมากนะคะถ้าเราไม่ได้รับการดูแลตั้งแต่ต้นวันนี้ใครที่ไปตรวจแล้วเนี่ยเป็นมะเร็งพอกตับถ้าสามารถที่จะลดน้ำหนักควบคุมอาหารนะคะถ้าเป็นในระยะเริ่มแรกเนี่ยการปรับพฤติกรรมเนี่ยมันจะช่วยฟื้นฟูได้สำหรับตับมันจะได้ไม่เป็นตับแข็งไม่เป็นพังผืดกลายเป็นมะเร็งตับโอกาสในการเสียชีวิตอย่างเร็วเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังดื่มเหล้าของมึนเมาพวกสารเสพติดสูบบุหรี่ไปตรวจแล้วเนี่ยถ้าเรามีค่าไขมันพอกตับไขมันสะสมเกินเป็นเบาหวานความดันเนี่ยการปรับพฤติกรรมนะคะมาทำไทย IF Food กินอาหารเป็นมื้อนะคะแล้วก็ไทยอดอาหาร

น้ำเปล่ากาแฟดำน้ำชานะคะแล้วดื่มน้ำก่อนอาหาร1-2แก้วแล้วเดินไปเดินมาก่อนได้เพื่อเพิ่มอัตราการเผาผลาญให้มันดีขึ้นแล้วก็ทานผักหลากหลายชนิดนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยการที่เรามีผักประจำไว้เลยในบ้านเราเนี่ยทุกมื้ออาหารเนี่ยควรจะมีผักสักครึ่งจานนะคะเพื่อทำให้เราได้มีอาหารที่ได้ครบถ้วนหลากหลายสารอาหารและทำให้เราได้ลดความหิวลงแล้วก็มีประโยชน์ในการที่มีกากใยไฟเบอร์เพิ่มการขับถ่ายผลไม้เลือกไม่หวานเลยนะคะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยผลไม้ถ้าเรากินเกินความจำเป็นมันก็เป็นน้ำตาลฟูกโตสก็พอกตับได้เช่นเดียวกันบางคนบอกว่าเนี่ยงดหมดแล้วทุกอย่างนะคะกินผลไม้แทนกินได้แต่เราต้องเลือกคนลดน้ำหนักเขาจะกินพวกแอปเปิ้ลเขียวกินชมพู่นะคะกินแก้วมังกรส้มโอแต่เราก็ต้องกินผลไม้พวกนี้นะคะในปริมาณที่พอดีกินเป็นชิ้นอย่างฝรั่งเนี่ยนะคะแต่ก็งดพวกของดองของมันของทอดและเสริมด้วยการดูแลหลอดเลือดไม่ให้เสื่อมเร็วนะคะถ้าหลอดเลือดเราเนี่ยมันต้องยืดหยุ่นดีมันต้องมีสารอาหารมีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์ถ้าเราเกิดปัญหาเส้นเลือดที่มันแข็งตัวมันก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอหัวใจขาดเลือดนะคะปอดไม่แข็งแรงมีปัญหาเรื่องสุขภาพตามมาวันนี้การดูแลชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายนะคะด้วยแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทและดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่คนเป็นเบาหวานดื่มได้สนใจในการสั่งนะคะ10เบอร์10คู่สายสั่งที่คลินิกคุณหมอชำนาญนะคะท่านที่อยู่ต่างจังหวัดจะส่งให้สั่งได้เลยต้องการแปะกล้วยหรือจะดื่มในรูปแบบกาแฟก็จะมีแปะกล้วยด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมส่วนไวเฮิร์บเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานนะคะท่านทานไวเฮิร์บเป็นการชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดสนใจในการสั่งซื้อค่ะคุณผู้ฟังโทรศัพท์ไปที่0625100560-569เอาฟังเสียงของออส 4S นะคะคอยนวลที่สวนลำไยพบเธอที่จันทบุรีจากเสียงของสายยันสัญญาค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเรื่องสุขภาพการพูดนี่เป็นคืออย่างนี้นะต่อให้พูดดีขนาดไหนถ้าท่านไม่ทำตามเนี่ยท่านสงสารผมไหมสงสารหมอชำนาญไหมนั่งพูดนั่งเจรจาอะไรต่อมีอะไรมากมายเนี่ยมันก็เหนื่อยนะผมหายเหนื่อยดังกระปิดทิ้งเลยอาจารย์เขาฉีดอินซูลินมา40ปีอะถูกตัดขาไปนิดนึงตาก็เริ่มจะบอดเขาแค่ทำ IF เป็นรปภ.ด้วยนะครับเขากินอะไรรู้ไหมเขากินกาแฟทรีอินบันซอละ5-6บาทเนี่ยกับเครื่องดื่มชูกำลังทุกวันทุกวันโดยเขาไม่รู้เพราะพวกนั้นเป็นยาเสพติดนะครับกินแล้วไม่หิวข้าวเลยร่างกายก็ดูไม่อ้วนปกติทุกอย่างนะครับแต่ต้องฉีดอินซูลินวันละ2ครั้งโดยไม่ได้รับการแนะนำบ้านน้ำตาลเกิน 3-400 มันอันตรายต่อชีวิตขนาดไหนให้เขาทำ IF แค่กินแล้วกินอาหารหรือมื้อเดียวนะครับเขาทำได้นะครับแต่ผมว่าถ้า2มื้อก็พอๆกันละคุณก็อธิบายมันเกิดกระบวนการออโตฟาจีอย่างไรเขาดีขึ้นไม่ดีขึ้นอย่างไรนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้เขาพูดไปเขาก็ร้องไห้ไปเขาดีใจเขาถ้าจะกราบบอกว่าเขาไม่ตายแล้วเพราะเพื่อนฝูงที่ก็เป็นรปภ.ด้วยกันเนี่ยที่เขากินตามที่ว่าไว้กินเครื่องดื่มชูกำลังกับกินไม่อั้นกินเหล้าสูบบุหรี่ยังไม่เท่าไหร่แต่กินหวานหวานหวานหวานเนี่ยเขาไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวแสบไปโรงพยาบาลเขาก็ฉีดอินซูลินให้ฉีดไปแต่ไม่ได้รับการแนะนำว่าขนาดไม่อ้วนนะอาจารย์นะไม่อ้วนด้วยนะครับเขาทำ IF เนี่ยปรากฏว่าเขาหายจากเบาหวานเราไปที่โรงพยาบาลหมอเลยบอกว่าให้กินข้าวด้วยนะโถเอ้ยพูดแทบตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องโภชนาการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราพูดมันเป็นธุรกิจมันไม่ได้เงินหรอกครับไม่ได้ทองด้วยชื่อเสียงก็มันมีท่วมท้นแล้วไม่ต้องการเพิ่มขึ้นมากกว่านี้แล้วแต่ความบังดีเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่เราต้องทำครับสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
0: ฟังรายการนี้จากที่ไหนครับเนี่ย
1: จากซอยท่าอ
0: ิ
1: ฐจ้ะ
0: อ๋อซอยท่าอิฐนะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: 68จ้ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: ส่วนสูง150น้ำหนัก57
0: โอ้สูงไปต้องหนักเกินไปต้อง10กว่ากิโล20กิโลนั่นน่ะ
1: เออเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงพอดีขายของเนี่ยแป๊บนึงนะคะ
0: คืออย่างงี้นะไอ้ศัตรูที่คืออย่างงี้ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดคือใครรู้มั้ยคือตัวท่านผู้ฟังเองนั่นแหละไม่ใช่ว่าคนข้างบ้านโจรขโมยศัตรูที่น่ากลัวที่สุดคือตัวคนเองที่ทำร้ายตัวเองนะครับอายุจะยืนจะสั้นจะยาวจะยังไงก็ตามแหละถ้าท่านเปลี่ยนพฤติกรรมได้เนี่ยโดยการเข้าใจตัวเองให้มากกว่านี้ผมพยายามจะหาจุดนะครับว่าอะไรที่เป็นอันตรายที่สุดน้ำอัดลมไก่ทอดหมูกรอบบะหมี่แห้งต้มยำเยอะๆน้ำอัดลมเยอะๆไม่ใช่มันเป็นวัตถุมันอยู่เฉยๆเนี่ยถ้าเราไม่หยิบไปใส่ปากมันจะเกิดโรคพวกนี้ไหมเป็นโรคที่ท่านเอาใส่ตัวเองทั้งนั้นทำให้เกิดโรคขึ้นมาเนี่ยแล้วกินแต่ยาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีทางหายได้เลยเป็นเบาหวานมา40กว่าปีเนี่ยจนตัดขาไอ้ท่อไอ้เท้าเนี่ยไอ้ส้นเท้าไปต้องออกครึ่งหนึ่งเนี่ยตาก็เริ่มจะบอดแล้วเนี่ย เขาหายจากเบาหวานน้ำตาลเหลือ108นะครับ A1C เหลือ 5.3 กินยาต้องกินยาอยู่ตามที่หมอเขาสั่งเหลือครึ่งเม็ดเขากล้าประกาศว่าเขาหายแล้วนะครับโดยเขาเชื่อเรื่องไลฟ์สไตล์หลังจากที่ต้องฉีดอินซูลินมาแล้ว40กว่าปีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณงามความดีอย่างเงี้ยต้องยกให้แก่ผู้ที่เขาปฏิบัติตามปฏิบัติชอบแล้วไปบอกต่อนะครับ สวัสดีครับ
1: ฮัลโหล
0: เอาต่อเลยครับต่อเลยครับ
1: ค่ะพี่โทรมาจากซอยได้อีกไหมคะ
0: ครับเชิญเลยครับ
1: ขอโทษทีนะคะ
0: ครับ
1: พอดีฉันก็ไม่มีโรคอะไรเลยแต่ก็กินแปะกล้วยมาประมาณครึ่งปีแต่กินแค่เช้าสองเย็นสองแต่เมื่อปีกายเนี่ยมันมีอาการไฟช็อตที่หน้า
0: ไฟช็อตที่หน้ามันช็อตยังไงครับไฟ
1: มันจะแป๊บขึ้นจากปลายจากริมฝีปากขึ้นไปยันปลายคิ้วมันจะเป็นตอนแรกมันก็แป๊บแค่หางคิ้วร่วมครึ่งวิเลยแต่มันทรมานมากเลย
0: มันเจ็บไหมฮะ
1: ไม่เจ็บมันเหมือนเราถูกไฟช็อตเหมือนเราไปจับสายไฟแล้วมันช็อตอย่างเงี้ยนะ
0: เอออ้าวต่อเลยครับ
1: ใช่ฉันก็ไปหาหมอก็เลยบอกว่าเส้นประสาทกับเส้นเลือดมาปะทะกันแล้วเขาบอกว่ามันรักษาไม่หายต้องถ้าคนตอนนี้เขาให้ยาเป็นแคปซูลสีขาวตอนเช้ากิน25มิลลิกรัมตอนเย็นกิน50มิลลิกรัมเป็นยาไปประสาทอักเสบเป็นแคปซูลสีขาว
0: ชื่อยาชื่อยาเลยครับลองขึ้นต้นสิครับ
1: เออฉันก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอ
0: ่
1: ะ
0: ขึ้นต้นตัวอะไรครับ
1: ขึ้นต้นด้วยตัวเด็ดๆนะคะ
0: เออแล้วก็ให้วิตามินไปกินใช่ไหมครับ
1: วิตามินโรงพยาบาลไม่ให้ฉันต้องมาซื้อกินเองต้องมาซื้อกินเอง
0: ม
1: ันขึ้นต้นเดี๋ยวต้องถามคนข้างๆก่อนนะว่ามันชื่อยาอะไรอันนี้มันชื่อยาอะไรนะ
0: เนี่ยไม่ต้องถามลูกพ่อลูกเขาจะเรียนสูงกว่าสมัยเราเนี่ยจะไปถามเลยจับมือถือ ครับเนี่ยคือ
1: TRE
0: โอเค
1: TRE อะไร DA
0: DA
1: TA
0: TRACA ครับ
1: มันเป็นยาไปประสาทอักเสบ
0: โอเคครับโอเคครับโอเครู้แล้วฮะโอเคครับ
1: มันอยากถามคุณหมอว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วทำยังไงถึงจะรักษาหาย
0: เอ้าเชิญอาจารย์มาจำหน่าย
1: ก็ไม่ดีเลยอาจารย์
0: เชิญเลยฮะเชิญเลยครับเชิญอาจารย์มาจำหน่ายครับเชิญเลยครับ
1: ค่ะ
2: คือถามว่าจะเป็นโรคอะไรไหมนะครับถ้ามันเป็นการตรวจเช็คที่โรงพยาบาลมันก็น่าจะมีอะไรที่มันผิดปกตินะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในคนไข้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยขนาดเนี้ยมองคิดถึงเรื่องของวัยทองมากที่สุดเลยมันจะมีไฟช็อตที่หน้าแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บพอไปตรวจแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วทานยาที่เกตเตอร์เนี่ยนะครับมันก็เป็นการรักษาปลายทางเท่านั้นเองนะครับมันมีการอักเสบได้มันแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บเนี่ยได้หมอคิดว่ามันเป็นเรื่องของการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับแล้วมันก็ทำให้มีการอักเสบอย่างเงี้ยเป็นได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้ดีขึ้นเนี่ยการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยนะครับที่มันพร่องไปหรือที่มันขาดไปเนี่ยมันจะช่วยได้มันจะช่วยทำให้การอักเสบตรงนี้มันดีขึ้นอาการต่างๆเขาจะดีขึ้นด้วยครับ
0: คืออย่างนี้นะฮะคืออย่างนี้นะฮะผู้หญิงอายุเกิน50ส่วนมากประจำเดือนมันจะหมดใช่ไหมครับส่วนมันจะเกิดอาการคุณนอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมครับบางครั้ง
1: การทำกับข้าวขายเสร็จก็4 ทุ่ม3 ทุ่มก็ตื่นเนี้ยแล้วกลางวันไม่ได้นอนเลยอะ
0: นี่แหละโรคที่หนึ่งเลยครับทำไมนอนแค่ 2-3 ชั่วโมงอะแล้วเคยรู้สึกตัวไม่ว่าตัวเองใช้ตัวเองมากเกินไปนะ
1: มันก็สมัยนี้ก็คุณหมอนะมันก็ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องหากินนะคะก็ไม่รู้จะทำยังไง
0: ถ้าอายุสัก 30-40 มีลูกกี่คนครับ
1: 3ค คนจ้ะ
0: ลูกยังหาเลี้ยงเราได้ไหมครับ
1: ไม่อ่ะก็อยู่ด้วยกันเขาก็หากินของเขาว่าเราก็หาเลี้ยงตัวของเราเนี่ยค่ะ
0: แล้วที่เหลือก็ลูกให้ขอยืมใช่ไหมฮะยืมแล้วไม่เคยใช้ใช่ไหม
1: ใช่
0: เอาละสรุปแล้วยาที่หมอให้คุณกินไปนะครับคุณจะกินแปะกล้วยเพิ่มเป็นเช้า4เย็น4ครับเรากินฮอร์โมนวันละ1เม็ดก่อนนอนนะครับ
1: ไปบอกร้านยาว่าอย่าง
0: ไรไม่ร้านยาไม่มีครับต้องเป็นฮอร์โมนสมุนไพรนะครับ
1: ค
0: ่ะแล้วแปะกล้วยกินเช้า4เย็น4นะครับ
1: ฉันกินแค่เช้า2
0: เย็นเพิ่มต้องเพิ่มฮะ
1: ประมาณ6เดือนได้แล
0: ้
1: ว
0: ต้องเพิ่มต้องเพิ่มเพราะว่ามันช่วยทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีกว่าเดิมนะครับ
1: แล้วมันจริงไหมคุณหมอที่โรงพยาบาลว่ารักษาไม่หาย
0: ไม่จริงครับ
1: ไม่จริง
0: ฮะ
1: คุณใครเขาชื้นหน่อย
0: คือเขาไม่จริงนะฮะคือยังเหมือนหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าเบาหวานไม่หายแล้วเกิดมันหายขึ้นมาจะทำไงอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วโรคพวกนี้มันเกี่ยวกับหลอดเลือดน้ำเลือดเกี่ยวกับอาหารของเลือดเนี่ยนะครับ
1: แต่โรคอื่นฉันไม่มีเลย
0: ก็ไม่มีแล้วเนี่ยเพียงแต่ว่าคุณนอนน้อยไปหน่อยอาจารย์เห็นด้วยหรือเปล่านอน2-3 ชั่วโมงแล้วก็ทำงานตัวเป็นเกลียวจะหายได้ไงวะเนี่ยเชิญอาจารย์มาชำนาญเขาแทบไม่นอนเลยครับเชิญเลยครับ
2: เป็นโรคขนาดนี้มันต้องพักผ่อนไม่พอนะครับแล้วการพักผ่อนเนี่ยคือการนอนหลับเนี่ย
0: ไม่ได้ฮะคุณนอนแค่นี้โรคทั้งโรคมันจะซุดลงไปอีกเขาเชิญอาจารย์ต่อเลยครับ
2: คือการนอนหลับเนี่ยคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดนะครับสำหรับคนไข้ขนาดนี้เพราะว่าอวัยวะแต่ละอวัยวะในร่างกายของเราได้พักเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณนอนน้อยเกินไปเนี่ยนะครับแล้วอยู่ในภาวะที่เป็นวัยทองเนี่ยมันก็จะทำเกิดการต่างๆได้ร้อยแปดอะไปตรวจอะไรต่ออะไรแล้วมันก็ไม่เจอนะครับแล้วคุณก็ให้ยาบำรุงซึ่งมันเป็นการรักษาที่ไม่ถูกต้องแต่สังเกตดูสิครับว่าถ้าเราอายุเยอะแล้วเนี่ยเราทำงานพอสมควรพักผ่อนเพียงพอเนี่ยนะครับแล้วอะไรที่มันขาดโดยเฉพาะฮอร์โมนที่มันขาดเนี่ยเราก็เติมเข้าไปโดยเฉพาะถ้าเป็นฮอร์โมนธรรมชาติเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขแล้วก็อาการต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะเป็นน้อยลงด้วยครับ
0: ขนาดหมอก็ยังให้ยาที่คุณสั่งนะยาคลายเครียดยานอนหลับยารักษาประสาทมันแค่ปลายเหตุนะครับคุณลองนอนให้พอสิครับลองนอนให้พอสิครับนอนสักผมว่า8 ชั่วโมงยังน้อยไปอ่ะคุณทำงานหนักขนาดนั้นนะ
1: ไม่ได้เลยขายลูกค้าที่จะมาซื้อ
0: ขายอาหารที่ไหนผมจะไปอุดหนุนผมจะไปเหมาให้แล้วให้นอนเอาไหมมันจะเมาหมดเลยแล้วให้คุณนอนเอาไหมอาจารย์
1: ใช่ขนมจีนน้ำยาน้ำพริกแกงเขียวหว
0: านไอ้ของชอบทั้งนั้นเลยผมจะเมาเอาแล้วให้คุณนอนได้ไหม
1: คุณแต่ก็ฉันก็ว่าฉันไม่มีโรคอะไรฉันก็พยายามรักษาม
0: ีโรคนอนไม่พอฮะมีโรคนอนไม่พอครับ
1: มันเกี่ยวกับเลือดไฟช็อตหน้านี่ใช่ไหมคะ
0: มันเกี่ยวข้องทั้งนั้นน่ะคนพักผ่อนไม่พอมันเกี่ยวกับฮอร์โมนเกี่ยวกับโปรตีนเกี่ยวกับทั้งหมดเลยสภาพอย่างนั้นไอ้ยาที่ให้ไม่ใช่ยารักษาครับยาคลายเครียดยากล่อมประสาทยาทำให้คุณหลับสบายฮะ
1: ใช่แมทเป็นยาเขาเขียนว่ายารักษาปลายแก้เสพปลายประสาท
0: เอาบอกแก้ก็แก้ไปแต่ว่ามันก็ไม่ดีขึ้นถ้าคุณยังนอนไม่พอต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขนะฮะ
1: สมุนไพรอันนี้สั่งกับคุณหมอได้เลยไหม
0: สั่งได้เลยครับ0625100 0625100 560-9ครับครับครับสวัสดีครับอย่าลืมนอนให้พอนะเดี๋ยวผมจะเหมาน้ำจีนให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วไป
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: โอเคครับสวัสดีครับการทำอะไรด้วยความตั้งใจมั่นคุณต้องรู้ต้นเหตุว่าเกิดจากอะไรนะครับไม่มียาพิเศษเท่ากับยาที่คุณต้องแก้ไขที่ต้นเหตุเชื่อผมนะฮะโรคหลายๆโรคมันเกิดจากตัวคุณเองเกือบทั้งนั้นนะครับและเมื่อคุณนอนไม่พอเนี่ยคุณต้องนอนให้พอครับและเมื่อคุณอ้วนคุณต้องทำให้ไม่อ้วนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับเพราะว่าความอ้วนทำให้เกิดโรคอะไรคุณเปิดดูใน Google ก็ได้ครับสารพัดโรคอะไรครับการนอนไม่พอนอนแค่ 2-3 ชั่วโมงมันเกิดโรคอะไรคุณไปดูสิครับอายุ70แล้วนี่นอนบันเนอะโอ้นอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตื่นตีสามตีสี่นี่มันไหวยังไง 2-3 ชั่วโมงเนี่ยแค่คิดก็ตายแล้วเชิญอาจารย์สรุปเลยครับเชิญเลยครับ
2: แต่อาจารย์ไหวไม่ใช่เหรอ
0: ผมจำไปต้องทำนะครับเรากินแปะกล้วยยังช่วยได้บ้างนะครับเรื่องการนอนไม่พอเนี่ยครับเชิญเลยครับ
2: คือหมอคิดว่าเราเองเนี่ยเราเกิดมาทั้งทีต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่านะเพราะ ราะฉะนั้นการที่จะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าได้เนี่ยเราต้องดูแลสุขภาพเขาให้เขาแข็งแรงเขาอยู่รับใช้เราไปจนเวลาสุดท้ายของชีวิตนะครับเพราะนั้นถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีไม่ว่าโรคทางกายก็ดีหรือโรคทางใจก็ดีโดยเฉพาะยิ่งการพักผ่อนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนสูงอายุเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะการพักผ่อนการนอนหลับคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดมันจะช่วยทำให้อวัยวะต่างๆที่เขาใช้งานเรามาทั้งชีวิตเนี่ยได้พักผ่อนได้พักมากไม่ว่าจะเป็นตับไตลำไส้หรืออะไรก็แล้วแต่ในร่างกายของเรานะครับเพราะนั้นการพักผ่อนเนี่ยคือการนอนหลับคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดนะครับต้องนอนให้พอแล้วก็ต้องทำงานให้พอสมควรนะครับต้องเดินสายกลางนะชีวิตอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยจะไปทำอะไรให้มันมากเกินไปมากมันก็ไม่ไหวเดินสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขด้วยครับ
0: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสั่งซื้อแปะกล้วยตราใบกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียวแค่260บาทนะครับถูกตายไปกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่062-5100 062-5100-560-569
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: Cafe Baekgui Coffee Cafe Baekgui Coffee
1: มีแคลเซียม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: กับการที่เราได้รับความรู้ดีๆจากทีมแพทย์นะคะและท่านสามารถปรึกษาหารือได้จากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงถ้าท่านมีปัญหาสุขภาพโทรศัพท์ปรึกษาได้นะคะที่0813346666และจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาดูแลในเรื่องของหลอดเลือดไม่ให้เสื่อมเร็วจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของไขมันในเลือดสูงหรือว่ามีน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยนะคะลดพุงลดโรคเสริมกันด้วยไวเฮิร์บเพิ่มการเผาผลาญให้มากขึ้นสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังอุทยานดอกไม้นะคะเสียงของวงจันทร์ไพโรจน์ดอกไม้ให้คุณจากสุนารีราชสีมาค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 น.ถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เที่ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะสำหรับท่านที่อยากจะสร้างให้มวลกล้ามเนื้อเราเนี่ยนะคะยังแข็งแรงเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าในช่วงวัยคนเราเนี่ยพออายุสักประมาณ30ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดการที่มวลกล้ามเนื้อเรารีบสลายลงหรือว่ามันหายไปเพราะว่าอายุเราเนี่ยนะคะมันจะค่อยๆมีการมวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะหายไปเรื่อยๆในแต่ละปีเนี่ยพอเราอายุสัก60ปีเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยรู้ตัวหรอกนะคะเรายังเดินได้ทำงานได้ขึ้นบันไดได้แต่ถ้าเราไม่ได้รับการเสริมสร้างด้วยการกินอาหารที่มีโปรตีนและออกกำลังกายแบบที่มีแรงต้านในการยกเวทยกขวดน้ำหรือว่าดันกำแพงเนี่ยนะคะเรื่องของการดันกำแพงเราจะเห็นมีท่าที่เขาให้ทำเป็นเซตละ10ครั้งอย่างเงี้ยนะคะใน YouTube มีแบบให้ท่านได้ดูเนี่ยท่านก็เปิดแล้วก็ทำตามก็ได้นะคะหรือว่าในช่วงยามเย็นๆเนี่ยท่านอาจจะเต้นแดนเอโรบิกกับคุณสุติลาที่คลื่นของ89เป็นแม่ข่ายของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าคนเราในยุคนี้เนี่ยหันมาใส่ใจหันมารักตัวเองมาออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างให้ร่างกายเราเนี่ยนะคะยังมีมวลกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเราต้องทานโปรตีนในปริมาณที่เหมาะสมในการที่เราออกกำลังกายแบบมีแรงต้านเนี่ยมันจะทำให้เรามีมวลกล้ามเนื้อเนี่ยไม่หายไปนะคะบางคนเนี่ยนะคะในช่วงวัยที่เราอายุ30-40ปีเนี่ยเราค่อยๆสะสมให้มีกล้ามเนื้อของเราเนี่ยยังแข็งแรงแล้วก็พยายามที่จะงดของมันของทอดไม่ให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกายเนี่ยนะคะถ้าเราอายุสัก60ปีขึ้นไปเนี่ยถ้าเรายังสามารถที่จะมีกล้ามเนื้อที่มันไม่รีบสลายลงเนี่ยนะคะจากการที่เราออกกำลังกายการเสริมสร้างอาหารโปรตีนจากการกินเนื้อสัตว์ไม่ติดมันนะคะอาจจะกินปลากินไข่ไข่เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกินไข่ต้มอย่างเดียวไปทอดได้แต่ว่าเราพยายามหลีกเลี่ยงน้ำมันไม่ให้มันเยอะจนเกินไปกินในปริมาณเหมาะสมนะคะอย่างเครื่องปรุงรสน้ำจิ้มน้ำซอสพวกนี้ก็มีพวกโซเดียมสูงไม่เหมาะสำหรับคนเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงเพราะเราต้องลดเค็มลดหวานนะคะทานอาหารรสที่กลมกล่อมไม่ถึงขนาดจืดชืดแต่สามารถที่จะกินได้อย่างมีความสุขแต่กินในปริมาณพอเหมาะในเรื่องของการจำกัดปริมาณเรื่องอาหารการกินนะคะถ้าเราสามารถที่จะปฏิบัติแล้วก็ดูแลตัวเองได้เนี่ยคุณภาพชีวิตเราก็จะดีขึ้นตราบชั่วอายุไขเรายังมีมวลกล้ามเนื้อแข็งแรงมวลกระดูกแข็งแรงเดินเหินคล่องกินข้าวได้นอนหลับสบายแล้วสามารถไปไหนมาไหนได้นะคะไม่หลงลืมเนี่ยวันนี้การดูแลชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายกับแปะกล้วยตราไว้กิ่งทำให้เราจดจำแม่นนะคะดูแลระบบสมองไม่ให้มันเสื่อมหัวใจยังแข็งแรงมีเลือดสูบฉีดปอดยังแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ดีนะคะแล้วก็มีมวลกล้ามเนื้อมีมวลกระดูกที่มันแข็งแรงเนี่ยการเคลื่อนไหวร่างกายเราก็จะดีขึ้นนะท่านจะได้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายเมื่อเราแก่ชราลงนะคะวันนี้เสริมสร้างด้วยแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคา260บาทและจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่คนเป็นเบาหวานดื่มได้และมีไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะไว้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของค่าน้ำตาลในเลือดจะไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเพิ่มการเผาผลาญได้มากขึ้นถ้าสนใจในการสั่งซื้อโทรศัพท์ไปที่062-5100-560-569ค่ะให้ฟังเสียงของกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะนกขมิ้นลูกที่ถูกลืมจากเสียงชัยยามิตรชัยแล้วฟังสิ้นแม่แพรแตกจากไวยพจน์เพชรสุพรรณค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับการที่เราจะเสริมสร้างให้เรายังมีมวลกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเนี่ยนะคะเราต้องทำอย่างจริงจังมีวินัยฝึกตัวเองการกินโปรตีนให้ถึงในแต่ละมื้อเนี่ยเรากินในทุกมื้อนะคะเรามีผักมีโปรตีนเนี่ยมันจะเสริมสร้างได้ดีแล้วเราออกกำลังกายแบบที่มีแรงต้านนะคะเพราะว่าเราจะเดินก็ได้วิ่งก็ได้นะคะคือเราต้องการที่อยากจะเสริมให้เราได้มีกล้ามเนื้อที่ยังแข็งแรงจนตราบชั่วอายุ60ปี70ปีเนี่ยนะคะเราก็ยังสามารถที่จะใช้ชีวิตด้วยตนเองได้นะคะอย่างการที่เราออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยการลุกนั่งจากเก้าอี้บางคนใช้สควอทเล่นดันกำแพงยกดัมเบลใช้ยางยืดหรือว่าการฝึกขาหลังแขนสะโพกเนี่ยนะคะประมาณในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราค่อยๆเพิ่มในการทำให้ร่างกายเราเนี่ยได้มีการยกเวทยกขวดน้ำยกดัมเบลเนี่ยสัก 2-3 วันแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจากการที่เราเสริมโปรตีนและอายุเรามากขึ้นเนี่ยนะคะร่างกายมันก็อาจจะตอบสนองต่อเรื่องของอาหารการกินได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระจายการกินอาหารโปรตีนในแต่ละมื้อเนี่ยนะคะถ้าจะกินปลากินไข่กินไก่เต้าหู้นมโยเกิร์ตกินถั่วพวกเนี้ยนะคะมันจะทำให้สุขภาพเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยนะคะมันแข็งแรงขึ้นเพราะเรากินให้ได้1กิโลกรัมเนี่ยนะคะของน้ำหนักตัวเนี่ยกินสัก1กรัมโปรตีน1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมหรือว่ากินสัก1ถึง 1.2 กรัมก็ได้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องคร่าวๆที่เรากินในทุกมื้อเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีมวลกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและเราก็จะเป็นคนไทยสุขภาพดีและสนใจแปะกล้วยไปซ่อมเซลล์สั่งซื้อจากคลินิกของหมอชำนาญ นะคะซึ่งก็เปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นและจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมแล้วก็มีไวเฮิร์บเป็นสารสกัดผักหลากหลายชนิดสั่งซื้อนะคะสำหรับคนที่มีไขมันสะสมมีโรคอ้วนวันนี้เราต้องลดพุงลดโรคนะคะกับการสั่งซื้อไวเฮิร์บแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่โทรศัพท์ไปที่0625100-569ค่ะให้ฟังกอดฉันก่อนลาของธิดาดวงดาวจูบแล้วลาของตั๊กแตนชนระดาค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์กฤษศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับสวัสดีวันดีจ้า
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: ฟังรายการนี้บ่อยไหมครับเนี่ย
1: เพิ่งจะฟังมา4เดือนเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: โอ้แล้วเราได้ประโยชน์มากไหมเนี่ยอ
1: ะไรคะ
0: เราได้ประโยชน์มากไหม4เดือนที่ฟังมาเนี่ย
1: โดได้ประโยชน์ใจช้ำที่หมอคุยมารักควังให้กินผักกินหญ้าพี่ก็กินผักกินหญ้ามาจนลดน้ำหนักไป2กิโลเนี่ย
0: โอ้โหดีใจไหมล่ะ
1: เพราะว่าพี่ไม่มีโทรศัพท์มาเพิ่งผู้เขยเพิ่งซื้อโทรศัพท์ให้
0: เออ
1: แล้วฟังในการคุณหมอมาจำเบอร์ไม่ได้จำเบอร์ไม่ได้เพิ่งมาจำได้เมื่อกี้ฟังหมอร้องเพลงมา2เพลงแล้วเนี่ย
0: หมอพิธีคืออย่างนี้นะการทำอะไร
1: รักคุยรักยาหมอฟัง

0: ามตลอดเนี่ย
1: ถึงนี้นะการทำอะไรด้วยจิตใจที่มันบริสุทธิ์ผุดผ่องโดยความจริงใจและวิชาการเนี่ยคุณจะเหลือเงินคุณจะแข็งแรงคุณจะอายุเกิน100ปีแน่ๆคุณจะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้
0: ไม่เอาถึง100ปีอ่ะตอนนี้อยากจะ
1: เดี๋ยวคุณหมอเดี๋ยวช่วยปิดวิทยุหน่อยครับนะปิดวิทยุหน่อยครับปิดวิทยุหน่อยเพราะเสียงมันก้องนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ85โอ้ยังสาวอยู่เลย
0: 83
1: ก็มากกว่าผม 4-5 ปีนั่นเองนะครับแล้วก็น้ำหนักสุดสูงนะครับ
0: น้ำหนัก5ตอนนั้นไปหาหมอตอนนั้น5เหลือลดไป2กิโลเหลือ48.9 ค่ะ
1: ตีสิบแปด
0: ส่วนสูง105.4ค่ะ
1: โอ้โหอาการปวดเข่าเล่าๆที่เข่าก็ดีขึ้นจริงป่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ดีขึ้นนะฮะทำไมที่โรงพยาบาลเขาไม่แนะนำให้ลดน้ำหนักยังไงอะ
0: ไม่เคยเลย
1: แล้วมาเชื่ออะไรกับรายการนี้เดี๋ยวช่วยปิดวิวก่อนนะฮะเสียงมันไม่ได้ยินนะฮะเอาโอเคขอบคุณมากครับเนี่ยคืออย่างนี้นะความอ้วนนี่นะฮะเป็นการตายอันดับหนึ่งมากกว่ามะเร็งนะครับ
0: จ้า
1: การลดน้ำหนักนี่มันจะต้องพูดด้วยความซื่อสัตย์แล้วความเป็นจริงว่าเขาลดแล้วเขาจะมีอาการอะไรดีขึ้นไม่ดีขึ้นยังไง 1. คนอ้วนก่อให้เกิดมะเร็งความอ้วนก่อให้เกิดเบาหวานไขมันสูงความอ้วนทำให้เกิดเป็นโรคหัวใจความอ้วนทำให้บอลลูนหรือบายพาสความอ้วนทำให้ข้อเข่าเสื่อมกระดูกเสื่อมและความอ้วนทำให้เกิดเกือบทุกโรคตายมากกว่ามะเร็งอันดับหนึ่งแต่โรคที่ตายมากกว่าทั้งโรคอ้วนและโรคมะเร็งคือไม่รู้จักตัวเองนะครับว่าควรจะกินยังไงคุณจะออกกำลังกายยังไงมันเป็นยาที่พิเศษที่สุดสำหรับตัวเองนะครับแต่การพูดโดยไม่มีธุรกิจอะไรต่อมีอะไรโดยไม่หวังผลในการร่ำรวยเป็นเศรษฐีคุณ
0: ก็ฟังหมอมา4เดือนแล้วแล้วก็แต่ธรรมดาป้ากับพี่ก็ชอบกินผักอยู่แล้วนะมันละกินนกกินนกอะไรไม่มีเม็ดก็เอาใบมาจิ้มนะพี
1: ่เออ
0: บางทีก็ไม่มีน้ำพริกก็มีผักผัดกระพงกระเพราก็มาอุดปากกินไปเลยบางทีก็มีอะไรทั้งหลายๆมีใบนะดอกนะดอกกัญชาก็ล้างน้ำกินเข้าไปเลยบางทีก็ต้มกิน
1: นี่แหละคือยาลดน้ำหนักดีมาก
0: ลูกใบที่บ้านก็มีนะก็เตดมาเสร็จแปดยอดต้มน้ำใส่ขวดไปกิน
1: ดูสินี่คือสมุนไพร
0: แล้วก็กินแต่พี่ไม่เคยไปไรครั้งนะแล้วก็ฟังคุณหมอมาก็เรื่อยๆหัวล้อรักคุณหมอรักหัวล้อมาเรื่อยเลยแต่กับหมอพูดกับคนไข้ยุค80 90 100ปีก็มีฟังตลอดหัวล้อทุกวัน
1: น่ะแล้วก็หัวล้อไปเขาทำตาลไปแล้วก็วิชาการก็ว่ากันไปนะครับมันได้ความรู้ยิ่งกว่าความรู้ในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนแพทย์เขาไม่ได้สอนขนาดนี้เลยจริงเขาปะ
0: จ้ะ
1: คุณไปถึงก็เอายาไม่เคยบอกเลยว่าถ้าคุณลดน้ำหนักแล้วคุณจะเป็นยังไง
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: เลย
1: แล้วพอน้ำหนักปั๊บผมบอกว่าอาการปวดเข่าดีขึ้นไหมทั้งไม่รู้จักกันจริงเขาปะ
0: ใช่
1: จ้ะแล้วพอลดน้ำหนักเฮ้ยถ้าลดอีกหน่อยหนึ่งสัก4-5กิโลนะคุณจะเหาะได้เลยอ่ะใช่ไหมฮะ
0: จ้องจะสั่งหมอซื้อยาแปะไว้สักหน่อยเนี่ยโทรมาตั้งนานฟังมาตั้งนานไม่ได้โทรที่เมื่อกี้ให้ลูกมาโทรก็พอดีมีการคุยคุณหมอก็คุยกับคนอื่นที่เมื่อกี้ผู้ชายน่ะแล้วพอดีพอจบอ้าวบอกลูกแล้วแล้วรีบไปกดที่คลิปพอดีก็ไปเปิดเพลงของคุณหมอนี่ก็เต้นไปด้วยหมอปวดเพลงอะไรเต้นทุกวัน
1: อ
0: ่ะฟังทุกวัน
1: อ
0: ่ะทุกสถานีนี้ไม่เคยปิดเลยเปิดอยู่ที่เดียวตั้ง4เดือนมาตั้งซื้อวิทยุมาไม่เคยเปิดสถานีอื่นเลยคุณหมอ
1: แล้วมันได้ประโยชน์มากมายมหาศาลไม่ใช่เฉพาะตัวเองถ้าเอาความรู้เป็นของขวัญปีใหม่วันสงกรานต์วันตรุษจีนเนี่ยเอาความรู้ที่ได้รับเนี่ยคือการทำไอเอฟยังไงการกินผักผลไม้ต้องกินผักก่อนเพราะไงรู้ไหม
0: ใช่
1: ถ้าคุณกินข้าวรังแกงก่อนคุณไม่ต้องทำไอเอฟให้เสียเวลาหรอกครับ
0: แต่มันต้มผักกินเปล่าๆไปสองสามคำแล้วกินข้าวตาม
1: พี่กินผักสดๆสองสามคำเพราะว่าไงไอลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยมันจะย่อยสลายพวกผักสดๆแล้วเกิดปฏิกิริยาเป็นตัวแคทาลิสต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาต่างๆทำให้กรดฮอร์โมนก็ดีขึ้นร่างกายก็ดีขึ้นสดใสขึ้น การขับถ่ายก็ดีขึ้นสายตาก็ดีขึ้นผักอย่างเดียวเนี่ยมันดูดซับน้ำตาลดูดซับไขมันดูดซับสารพิษและมันทำให้
0: น้ำตาลเพราะพี่ไม่เป็นเบาหวานนะคะไม่เป็นเบาหวานเป็นแต่ความดันอย่างเดียว
1: ความดันก็ดีขึ้นพอลดน้ำหนักอะ
0: จ้าจ้าจ้า
1: แล้ววัดความดันต้องวัดที่บ้านเป็นเกณฑ์นะครับเอาขึ้น
0: ไม่วัดไปหมอนัดก็ไปเขาไปเจอเขาจะไปเจาะเลือดธรรมดามีหมอมาที่อนามัยนะ
1: มา
0: แคทเธอรีนก็ถามเขาว่าไม่เห็นป้ามาหาหมอที่ไรเห็นบอกว่าแปลเป็นไรป้าตับไตไตพุงดีหมดก็ว่าไม่เคยเป็นไร
1: ก็กินอย่างนี้เป็นไงเพราะเรากินผักก่อนเป็นนิสัยนะฮะโดยอาจจะไม่รู้ว่ากินเพื่ออะไรทำไงแต่เรากินผักก่อนเนี่ยมันถูกมันป้องกันไม่ให้มันป้องกันน้ำตาลในเลือดสูงดูดซับไขมันดูดซับสารพิษต่าง
0: ๆเมื่อวานนี้ซื้อผักไว้ต้นหนึ่ง35บาทแล้วก็ซื้อกลางปีไว้หัวนี่ก็30-40บาทนะ8ขีดอ่ะมาต้มมาเช้านี
1: ้โอ้โหกินได้4คนสบายๆเลยเนี่ย
0: กินคนเดียวพี่หุงข้าวกินคนเดียวไม่กินรวมกับลูก
1: เออดีถ้าข้าวเป็นข้าวกล้องก็ดีแต่ข้าวต้องให้กินอันตอนท้ายๆนะ
0: ข้าวกล้องมันเคยซื้อค่ะซื้อข้าวของมัน
1: แล้วน้องก็มีผลไม้หน่อยเป็นชมพู่แอปเปิ้ลเขียว
0: ผลไม้เวลานี้ในตู้ก็มีแอปเปิ้ล
1: เออดี
0: แล้วก็มีแอปเปิ้ลไม่ยังไม่เขียวก็มีแล้วก็มีนะมีอะไรมีชมพู
1: ่มี
0: ติดตู้ไว้เลย
1: กิน
0: อย่างนู้นคำสองคำอะไรอย่างเงี้ยกินข้าวเสร็จแล้วกินชมพู่มั่งโอเคกินแอปเปิ้ลมั่ง
1: ก็ดีครับก็ดี
0: มาจีแก้วมังกรเนี่ยสามสี่อย่างกินมาผลมาได้แค่นี้
1: แล้วกินข้าวนี่คนไปเข้ากล้องกินสักช้อนสองช้อนก็พอนะครับนะ
0: เข้ากล้องไม่เคยซื้อกินแต่ว่าหลังเจอจะซื้อเหมือนกัน
1: อ
0: ่ะ
1: ข้าวขาวก็ให้กินให้น้อยนะครับนะ
0: แต่ข้าวขาวก็กินไอ้คนหมอบอกให้กิน 2-3 ช้อนไม่ 2-3 ช้อนน่ะ2สารพีหมอผู้หญิงก่อนบอกว่าเอาบางๆแต่กินผักเยอะนะคุณหมอแต่กินมาก่อนตั้งคุณหมอไม่บอกรายการนี่นะไม่ได้ฟังนะ
1: เรารู้
0: ห
1: รือเปล่าว่านี่แหละคืออาหารสุขภาพถ้าแปลง่ายๆก็คือว่ากินแบบมีสติไม่ใช่กินแบบมีสตัง
0: ฟังหมอตลอดเลย
1: นี่แหละกินแบบสติคือว่า กินแบบสติอยากกินให้อิ่มมากนะครับกินเพื่อหายหิวนะครับกินแค่ครึ่งท้องก็พอนะครับ
0: จ้า
1: แล้วประการที่สองเนี่ยอะไรก็ตามที่ทำให้อ้วนอย่าไปกินถ้า
0: ไม่อ้วนตอนนี้ไม่ค่อยอ้วนนะคะไม่อ้วน
1: ยังอ้วนอยู่ฮะยังอ้วนอยู่นะตาม
0: ยังอ้วนอย่างนี้ไม่อ้วนใช่เจอว่าพี่ไปทำบุญที่คนรู้จักกันบอกเล่าให้เขาฟังกันนะเขาบอกพี่ผอมไปนะเนี่ยบอกผอมไม่หน่อยว่าอย่าง
1: นี้อยากจะไปเชื่อพอลดน้ำหนัก 2-3 กิโลไปกระปวดเข่าก็ดีขึ้นใช่ไหม
0: จ้ะ
1: มันในแง่วิชาการมันยังน้ำหนักเกินอยู่นะครับถ้าเรามีโรคปวดเข่าด้วยมันต้องลดน้ำหนัก
0: น้ำหนักก็48หายไป2กิโลมันก่อนมัน50.9ที่เหลือ 48.9
1: น่ะแล้วสูงเท่าไหร
0: ่กินยากินแปะกินผักของหมอนี่แหละ
1: เอาละดีถือว่าดีแล้วแล้วรู้เปล่าว่าความดันก็ลดไขมันก็ลดนะครับ
0: ตอนนี้ไม่รู้ตอนนั้นไปวัดอยู่มัน
1: ไม่ต้องวัดความดันที่บ้านเป็นเกณฑ์ให้อย่าไปเชื่อ
0: บ้านที่บ้านไม่มีกินผักอย่างเดียว
1: โอเคก็ดีแล้วให้ยาก็กินไปไม่เสียหายอะไรนะครับกินแปะกล้วยเช้า4-4ก็พอครับ
0: เดี๋ยวจะลูกถามแม่จะโทรมาบอกเดี๋ยวให้หนูโทรไปแล้วกันให้ลูกชายโทรไปหาที่คลินิก
1: 0625100560-9นะครับนะ
0: นั่นน่ะจำได้แล้วเดี๋ยวจะให้ลูกโทรไปพรุ่งนี้มาส่งได้ป่าวไม่รู้นะ
1: เออส่งได้เลยฮะแล้ว
0: จะเอาสัก4กล่องเลยกระปุกทราย260
1: โอเคครับ
0: 4กระปุกอะไรพันเท่าไหร่นะ1,040
1: คืออย่างเงี้ยพี่เป็นคนจังหวัดไหนคะเนี่ย
0: เนี่ยอยู่สายไหม50เนี่ยค่ะ
1: โอ้คนกรุงเทพ
0: นี่เองเนาะสายไหมเนี่ยแค่นี้แหละไม่ไกลหรอกค่ะ
1: ผมเป็นเด็กบ้านนอก
0: ไอ้อะไรอ่ะปอเนี่ยมีเครื่องบินจอดอยู่ตรงนั้นคือเป็นอะไรเป็นสะพานอยู่ตรงนั้นนะเข้ามาเลยแป๊บเดียวถึงแล้ว
1: โอ้อากาศดีนะที่นั่นนะ
0: จ้ะ
1: ก็ดีฮะเอาขอบคุณมากครับขอให้จำ
0: เ
1: ป็นจะเลยนะครับ
0: วันนี้จะสั่งเลยนะคะ
1: สั่งไปเลยครับเจอเลยครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: คืออย่างนี้นะอะไรก็ตามที่ท่าน
0: เดี๋ยวจะสั่งซื้อทักซี
1: ่โอเคครับ
0: เขาประสงค์เข้ามาไหนเนี่ย
1: ส่งให้วันนี้นะครับ
0: วันนี้เลยนะคะ
1: ครับใช่ครับ
0: มาได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะให้ลูกชายโทรไว้บอกว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนนะคะ
1: โอเคครับโอเคครับ
0: จ้าสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับ
0: ดีใจคุยกับคุณหมอแล้วก็โอ้โหดีใจฟังทุกวันหัวรอทุกวันคุณหมอเปิดเพลงก็เต้นไปอยู่ในห้องนี่แหละออกกำลังกายทุกวัน
1: ดีดีเดินเร็วสลับช้าแล้วเดินสัก5ยกวันหนึ่ง
0: เนี่ย แล้วก็ฟังหมอที่ห้าฟังแล้วนะแล้วก็ฟังจนจบจนที่ที่มีภาพมาเทศเทศจบเมื่อไหร่ถึงลุกไปกินข้าวหุงข้าวอะไรนะ
1: มีท่านจันทร์ไป
0: ฟังทุกวัน
1: มาให้โอวาทหน่อยนะนะ
0: ฟังคุณหมอทุกวันเลยค่ะที่ห้าฟังที่ลูกชายคุณหมอหรืออะไรบางฟังอะไรใครใครก่อนนะคล้ายๆลูกคุณหมอละ
1: ม
0: าเช้านี่เหมือนกันปีก็ตีห้าถึงสี่อาบน้ำท่าแต่งตัวเทไปใส่บาตรก็หกโมงไปแล้วพอพระเทศจบก็เกียมออกข้างนอกออกไปใส่บาตรถ้าไปทำบุญก็ไปที่วัดเลยอะไรเงี้ยฟังทุกวันเลยคุณหมอฟังเพลงคุณหมอทุกวันเลย
1: คือว่า
0: เมื่อกี้ก็ฟังสองเพลงแล้วเนี่ย
1: หมอปิติเขาร้องเพลงดีไหมล่ะ
0: จ้า
1: ร้องเพลง
0: จังหวัดเมื่อกี้จังหวัดอะไรสวนลงโคราชอะไรเนี่ยก็ฟัง
1: โคราชขอนแก่น
0: ฟังมาตลอดเลยตั้งแต่มีอายุสี่เดือนเนี่ยฟังมาพอได้ยินก็ฟังมาตลอดเลยค่ะ
1: คือ
0: เขาบอกว่าไปต่างประทรงต่างประเทศจะฟังหมดรักหัวล่อตลอดคนเดียวเนี่ยรักคุณหมอคุยกับอะไรอ่ะผู้หญิงนั้นสองคนบอกว่าอยู่กับแฟนไม่ได้คุยกันแล้วคุณหมอบอกว่าทอประตูเตะรักคุณเข้าแล้วเป็นไงอะไรเนี่ยสองครั้งรักหัวล่อทุกวันเลยจะฟังมาเนี่ย
1: ก็ดีแล้วมันได้โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: หมอแค่นี้นะคะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะว
1: ัน
0: นี้มาส่งใช่ไหมคะ
1: ครับวันนี้ไปส่งครับเอา
0: จ้า
1: เรามาฟังเพลงรักคุณเข้าแล้วดีไหมเนี่ยเมื่อก่อนนี้เวลาเขาจะจีบกันนะฉันเธอพอรักคุณเข้าแล้วเพลงที่เขาเฮ้ยเพลงนี้มันจิโก้ดีว่ามันทันสมัยดีว่าเมื่อก่อนนี้เวลาจีบกันเนี่ยฉันอย่างนั้นเธออย่างนี้เขาไม่พูดคำว่าผมรักคุณไม่มีการพูดนะครับคุณสุเทพนี่เกิดเมื่อ12พฤษภาคม2477เป็นคนอำเภอสูงเนินโคราชบ้านเองเนาะเชื่อเล่นว่าทุยอ่ะนะเวลาไปเจอหน้ากันภาษาโคราชสีคิ้วเนี่ยศิษย์เก่าครูนิพัทธ์ประชาเสนาครูนิพัทธ์นี่เป็นครูสอนวาดเขียนนะครับเนี่ยก็เขาก็สั่งลูกชายเขาชื่อต่อให้มาบอกผมเอ้ยต่อเอ้ยถ้าครูตายนะบอกไอ้ทุยด้วยไอ้สุเทพบอกกำแหงนั่นบอกไอ้ทุยด้วยนะเขาชื่อเรียกว่าทุยนะบอกครูด้วยนะบอกว่าครูตายแล้วมางานศพครูหน่อยนะเออเขารักกันถึงขนาดนั้นสุเทพจึงไปเรียนพ่อช่างไงนะครับไปเขียนป้ายอยู่วงเวียน22ตรงนานครูสลายไกรเลิศเป็นผู้ปลุกปั้นทั้งชรินทร์และคุณสุเทพเรานึกว่าตอนเป็นเด็กเรานึกว่าของ2คนเขาทะเลาะกันเขาไม่ใช่ต่างคนต่างร้องไม่ทะเลาะคุณชรินทร์เข้าก่อนคุณสุเทพไม่กี่เดือนแล้วครับเนื่องจากว่าชรินทร์หรือบุญหมายงามเมืองเนี่ยชื่อจริงเขาชรินทร์งามเมืองเนี่ยตอนหลังเมื่อปี03เปลี่ยนเป็นนันทนากรนะครับดำคุณพระชฐานก็เสียชีวิตนะครับไปแล้วหมดแล้วนะครับเหลือนักร้องก็ไม่กี่คนแล้วเนี่ยถ้าเขากินแปะกล้วยนะเราไม่ดื่มเบียร์ทุกวันทุกวันปัจจุบันนี้เสียงเขาควรจะเชื่อเจ้าเชื่อเจ้านะครับส่วนมากคนที่มีอายุมากๆเนี่ยเกิน 7-80 เนี่ยมันต้องกินประจำไว้เพื่อจะทำให้หลอดเลือดมีแรงยืดหยุ่นอิเล็กทริซิตี้แล้วน้ำเลือดมีความใสไหลเวียนที่ดีแล้วมีหนำซ้ำเนี่ยการกินอาหารที่ไม่ฆ่าตัวเองโดยการกินหวานไอไซยาไนด์เนี่ยโธ่ตายแค่รายเดียวแต่ไอไซยาเนลเนี่ยที่มาในรูปของความหวานไขมันทรานในรูปฟาสต์ฟู้ดเนี่ยมันตายปีหนึ่งเป็นพันล้านนะครับไม่มีข่าวสวัสดีครับสวัสดี
2: คุณหมอได้ไหมครับ
1: ครับเชิญเลยครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
2: นี่ผมจะติดต่อถามคุณหมอผมอยู่แถวอำเภอพงบับนี่มันเรากินไขมันเยอะกินเนี่ยพวกของทอดเยอะถ้าเราจะกินอันนี้ได้ไหม
1: กินได้เลยครับมันช่วยลดตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับเจ็ก
2: อายุ82แล้ว
1: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: ฮะ
1: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: น้ำหนัก53ถึง160
1: โอ้ดีไม่อ้วนดีแล้วดีแล้วนะครับดีแล้วเรารู้ไงว่าไขมันเราสูงนะฮะ
2: เคยตรวจหมอเขาบอกว่าเคยไปหาหมอเกี่ยวกับพวกต่อมลูกมันก็บอกว่าวันนี้ปกติหมด
1: อืม
2: น้ำตาลปกติแต่ว่าความดันมัน121
1: ก็ดีแล้ว140จะปกติเลย121ปกติครับอายุ80กว่าแล้วนะครับก็ไม่มีโรคอะไรเนี่ย
2: ทีนี้ว่าจะถามหมอว่าเรากินนี่เวลาเรากินของทอดเยอะไปบางวันนี่เราจะ
1: แต่ของทอดก็ไม่น่ากินนะครับถ้าทอดก็ยัง
2: บางทีนานๆดีลูกสาวก็ทำกับข้าวบางทีมีแต่ของทอดแต่จำเป็นก็กิน
1: เอากินได้ครับกินได้มันช่วยได้ครับ
2: กินได้แล้วถ้าได้กินใน
1: แปะกล้วย
2: นี่จะกินรวมไปได้ไหม
1: กินรวมกันได้เลยครับกินแปะกล้วย
2: สองอย่างกินรวมได
1: ้เช้าสี่เย็นสี
2: ่กินได้นะ
1: ครับกินได้ไม่มีปัญหาครับนะก็โทรไปสั่งซื้อได้ที่คลินิกหรือจะปรึกษาแพทย์ด้วยก็ได้ที่คลินิก
2: ถ้าเรากินหลังอาหารใช่ไหม
1: ก็ได้ครับก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ครับเนาะ
2: ก่อนก็ได้หลังก็ได้
1: ทำได้ทั้งหมดเลยครับแล้วกินเสร็จจะลืมออกกำลังกายด้วยการเดินด้วยนะครับนะถ้าไม่ออกกำลังกายก็ไขมันก็ไม่ลดนะครับ
2: บางทีรู้สึกว่าบางทีเราดูพอทัดนานหน่อยมันรู้สึกตาจะมัว
1: ตามัวแล้วหน้ามืดไหมครับ
2: กินไงกินแปดกล้วย
1: อ๋อมาดีขึ้นดีขึ้นฮะดีขึ้นนะครับนะเราต้องเวลาจะลุกขึ้นต้องนั่งซะก่อนแล้วยืนอย่าเพิ่งเดินนะครับลุกขึ้นเราลุกขึ้นสมมติเรานอนเตียงอยู่ให้ลุกขึ้นนั่งก่อนนะครับสักสองสามนาทีแล้วค่อยยืนนะครับอาจจะเพิ่งเดินนะพอยืนจนมั่นใจแล้วค่อยเดินนะครับนะแล้วไปตรวจเลือดดูหาค่าตัวเลขทั้งหมดนะครับว่าค่าน้ำตาลค่าไขมันค่าความดันค่าน ะครับแล้วมาแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ
2: ผมอยากถามคุณหมอว่าแล้วเช้านี่เราเวลาตื่นขึ้นมามันชอบมึนอย่างนี
1: ้ตื่นขึ้นมาตอนเช้าอย่าเพิ่งลุกนะฮะอย่าเพิ่งลุกนะครับอย่าเพิ่งลุกจะเพิ่งลุกต้องนั่งบนเตียงสักพักหนึ่งก่อนนะครับนั่งสัก5นาทีก่อนนะครับนะนั่งสัก5นาทีแล้วก็ออกกำลังกายบนเตียงก็ได้ครับโดยการขี่จักรยานอากาศเอาขาสายไปสายมานะครับเหมือนจะท่าขี่จักรยานนะสัก10-15นาที
2: คุณหมอผมมีลูกเขาซื้อเรื่องให้เล่นนั่งเวลามึงได้ปั่นจักรยาน
1: โอ้ดี
2: ขึ้
1: น
2: ได
1: ้เลยดีมากๆเลยเป็นการออกกำลังกายไม่ต้องไปนั่งที่ขอบเตียงก็ได้นะมาออกกำลังกายโดยการใช้ปั่นจักรยานที่มีล้อเดียวใช่ไหมล่ะมีล้อเดียวแล้วก็ปั่นแล้วก็มันมี
2: ที่ถีบ
1: โอ้ดีดีครับถูกด้วย1,000 กว่าบาทท่านเองถูกด้วยนะครับมันดีครับมันไม่เกะกะนะฮะมันดีมากเลยคร
2: ับ ได้
1: ครับได้ครับได้ครับ
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: พ่อ
2: ผมจะสั่งยา
1: โอเค
2: คุณหมอครับเวลากลางคืนที่รายการหมอนี่มีถามหมออย่างนี้ใช้เบอร์
1: ก็เบอร์เดียวกัน081334แล้วก็64ตัวครับเบอร์นี้แหละครับ
2: เบอร์นี้แหละ
1: ครับใช่ครับ
2: ครับขอบคุณมากคร
1: ับ สวัสดีครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะเราก็จะได้ความรู้ดีๆจากในช่วงที่มีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะคะมาให้ความรู้มาตอบปัญหาสุขภาพถ้าท่านจะคุยกับท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านสามารถเข้าสายหน้าใหม่นะคะปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ทางคลื่นของ FM 89.0 MHz ซึ่งเป็นแม่ข่ายออกอากาศในช่วงวันเช้าเลยวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยคุณหมอท่านจะมาตอบปัญหานะคะแล้วลิงก์สัญญาณออกอากาศพร้อมกันที่ 91.5 กองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Radio จะปรึกษาปัญหาสุขภาพโทรศัพท์เข้าสายหน้าใหม่นะคะที่081-334-6666ต้องการซ่อมเซลล์นะคะแปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟที่คนเป็นเบาหวานดื่มได้ไม่มีน้ำตาลผสมใช้สุขรสเหย้าหวานทดแทนน้ำตาลมีแปะกล้วยผสมอยู่ด้วยทำให้เราสดชื่นสมองแจ่มใสวันนี้ดื่มกาแฟนึกถึงกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กล่องนึงมี15ซอง260บาทและมีไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกไว้ชะลอการดูดซึมน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานนะคะท่านใดสนใจในการสั่งซื้อโทรศัพท์0625100-560-569ให้ฟังดอกหญ้าในป่าปูนเสียงต่ายอรไทยรอรักใต้ต้นกระโดนของไม้พิรมพรค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 เช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะการที่เราเข้าสู่วัยกลางคนผู้สูงอายุแล้วเนี่ยนะคะถ้าเรายังสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีเดินเหินคล่องนะคะอยู่ที่การดูแลในเรื่องของอาหารการกินการออกกำลังกายการไม่สะสมไขมันในร่างกายนะคะนอกจากในเรื่องของการดูแลมวลกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงจากที่กินโปรตีนออกกำลังกายแบบมีแรงต้านเนี่ยนะคะแล้วก็จะเสริมสร้างด้วยการที่มีสารอาหารที่ได้จากผักมีกากใยไฟเบอร์ได้อาหารจากธรรมชาติหรือว่าต้องการจะใช้พวกอาหารเสริมต่างๆก็ปรึกษาที่คลินิกหมอชำนาญในเรื่องของการเสริมสร้างมวลกระดูกมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเนี่ยนะคะอย่างกระดูกของเราเนี่ยมันจะมีปัญหาผู้สูงอายุกระดูกเปราะกระดูกบางกระดูกพรุนในช่วงที่เรามีปัญหาเรื่องของความเสื่อมถอยในวัยสัก30ปีขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามวลกระดูกของเราเนี่ยนะคะมันก็จะค่อยๆเสื่อมคล้ายๆกับที่เราต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้เราแข็งแรงแหละเพราะว่าถ้าเราเข้าสู่วัยที่เราเริ่มเสื่อมถอยลงเนี่ยมันจะต้องการเสียสมดุลของพวกมวลกระดูกต่างๆมันจะสูญเสียไปตามอายุอย่างผู้หญิงเราเนี่ยในวัยหมดประจำเดือนเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าระดับฮอร์โมนเฮสโตรเจนเนี่ยมันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นใครจะเสริมในเรื่องของฮอร์โมนโปรตีนก็ปรึกษาไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญได้นะคะเพราะว่าการที่กระดูกมันสลายเร็วเนี่ยบางคนอายุ50กว่าเงี้ยนะคะไปตรวจบางทีก็มีปัญหากระดูกบางกระดูกพรุนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งเสียงมาที่ข้อเข่าว่ามันอาจจะดังก็แก๊กก็แก๊กแต่บางทีเกิดการที่กระดูกหักหรือสะโพกกระดูกข้อมืออย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้การที่เราเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยมันก็จะช้าลงสารอาหารที่สำคัญเนี่ยนะคะในเรื่องของการเสริมพวกแคลเซียมวิตามินดีแมกนีเซียมสารอาหารจากหลากหลายเนี่ยนะคะเป็นแหล่งที่มาของการที่ให้ท่านได้กินพวกปลาเล็กปลาน้อยพวกโยเกิร์ตพวกนมเนี่ยนะคะหรือว่าพวกปลาที่มันกินได้ทั้งกระดูกเนี่ยนะคะเต้าหู้ผักบางชนิดแล้วก็วิตามินดีเนี่ยนะคะมันจะได้จากการที่เราตากแดดได้จากวิตามินธรรมชาติหรือว่าในเรื่องของการดูแลชะลอความเสื่อมของหลอดเลือดในร่างกายเรามีแปะกุ้ยตราไวกิ่งนะคะในการซ่อมเซลล์ดูแลในเรื่องของมวลกระดูกมวลกล้ามเนื้อเราเนี่ยนะคะเราต้องเคลื่อนไหวร่างกายในระหว่างวันในหลังมื้ออาหารเนี่ยนะคะท่านอาจจะทานอาหารเป็นมื้อทำ IF เพื่อต้องการลดไขมันเนี่ยท่านต้องเดินสัก10นาที20นาทีแล้วทำให้เลือดไหลเวียนดีเนี่ยเรามีตัวช่วยนะคะกับแปะกุ้ยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคา260บาทมีกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ท่านจะได้ดื่มด่ำในกาแฟอาราบิก้าโรบัสต้ารสชาติเข้มเต็มอารมณ์กาแฟคนรักสุขภาพนะคะสั่งซื้อเนี่ยกล่องหนึ่งของกาแฟจะมี15ซอง260บาทแล้วผลิตภัณฑ์จากไวน์เฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดไปเพิ่มการเผาผลาญไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเพื่อลดน้ำตาลในเลือดในขั้นที่มีปัญหาเบาหวานเนี่ยนะคะถ้าเรามีไขมันเกินมีน้ำหนักเกินค่าเบาหวานความดันนะคะที่มันมีอยู่ในกระแสเลือดเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากภาวะเบาหวานความดันท่านต้องลดน้ำหนักวันนี้ลดพุงลดโรคนะคะเสริมได้ไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกท่านสั่งซื้อนะคะที่0625100-569ค่ะช่วงนี้มาฟังนาคสั่งสีกาไวยพจน์เพชรสุพรรณร้องคู่กันกับทศพลหินมาผ่านอันนี้ก็เป็นคู่ราชาเพลงแหล่นะคะถึงแม้ครูไวยพจน์จะเสียชีวิตไปแต่ก็ยังมีทศพลหินมาผ่านไปที่ไหนเขายังแหล่แห่สดได้นะคะเมื่อ 2-3 วันไปงานคุณดาวมยุรีเขาเลี้ยงพระทําบุญเนี่ยเจอทั้งบุญทนคนหนุ่มอันนี้เขาก็แหล่ด้นสุดได้เลยนะคะแล้วก็คุณทศพลนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยเขายังเป็นราชาเพลงแห่เพลงแหล่อยู่เพลงนาคสังสีกานะคะทศพลกับไวยพจน์ร้องแล้วก็ฟังหลงกรุงค่ะจากทศพลหิมพานต์ร้องคู่กับคุณรุ่งสิริยาลูกสิริยานี่ก็เจอกันอยู่บ่อยแล้วก็มาฟังรักน้องเบาๆนะคะยอดรักสลักใจกับสุนารีราชสีมาค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ Dry Fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชอบกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะในช่วงเที่ยงคืนถึง6โมงเช้าเนี่ยก็จะอยู่ที่วปท AM 792ส่วนหัวค่ำก็2ทุ่มครึ่งนะคะอยู่ถึงเที่ยงคืนที่ 89.0 แล้วก็ลิงก์สัญญาณออกอากาศท่านได้ฟังกันหลายๆคลื่นหลายๆสถานีนะคะเพื่ออยากให้ท่านนั้นเป็นคนไทยสุขภาพดีดูแลเรื่องมวลกล้ามเนื้อเรื่องกระดูกให้แข็งแรงเรื่องของสมองนี่ก็สำคัญถ้าเราสมองเสื่อมเนี่ยนะคะมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจดจำสมมติว่าการที่เราจำบางชนิดได้แล้วก็ตามวัยบางทีเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยนะคะมันจะอาจจะเริ่มหลงลืมนะคะใจยังไม่ถึงขนาดอัลไซเมอร์ยังวางของแล้วจำไม่ได้ เคยเป็นไหมอะไรนะอยู่ตรงไหนเนี่ยนะคะเรื่องของภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเป็นความเสี่ยงอีกเรื่องหนึ่งเมื่อเราอายุสัก65เนี่ยหรือตอน60นะคะมันก็จะเป็นมาตั้งแต่40 50ปีก็มีนะคะมันจะเกิดจากการที่เรามีความดันสูงเป็นเบาหวานมีไขมันที่สะสมผิดปกตินอนไม่ดีสูบบุหรี่จัดพักผ่อนน้อยนะคะภาวะที่หลายคนอาจจะหยุดหายใจขณะหลับหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะแยกตัวจากสังคมเนี่ยมันจะค่อยๆกระทบกับปัญหาของหลอดเลือดแล้วก็เรื่องของสุขภาพของสมองเราเนี่ยมันสะสมเรื้อรังมาเรื่อยๆเป็นเวลาหลายๆปีเนี่ยนะคะถ้าเราอยากจะดูแลในเรื่องของสมองเราไม่ให้เสื่อมเร็วเนี่ยเราต้องนอนให้พอออกกำลังกายแล้วเลือกอาหารการกินแล้วก็ต้องดูแลระบบเลือดนะคะเราจะเห็นปัญหาเส้นเลือดตีบแตกตันของผู้ที่มีภาวะหลอดเลือดไม่แข็งแรงนะคะวันนี้เนี่ยเราชะลอความเสื่อมนะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกรองสีเขียวไปช่วยทำให้เลือดหลอดเลือดมันยืดหยุ่นดีก็จะมีสารอาหารออกซิเจนลำเลียงไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะคะแล้วมีกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ในกาแฟเนี่ยเขามีแปะกล้วยผสมด้วยจะทำให้เราโล่งโปร่งสบายสมองแจ่มใสนะคะวันนี้สำหรับกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลผสมมีแปะกล้วยผสมด้วยเหมาะสำหรับคนเป็นเบาหวานดื่มได้นึกถึงกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นะคะกล่องหนึ่งมี15ซองแล้วก็มีไวท์เฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกผักเชียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดไว้ในเรื่องของการช่วยเผาผลาญไม่ให้เกิดการสะสมข้าวแป้งน้ำตาลไขมันส่วนเกินถ้าสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569ค่ะให้ฟังเสียงของยุ้ยญาติเยอะวันแรกเจอเลยแล้วฟังพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะกับเพลงผู้ชายในฝันค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: คืออย่างนี้ได้รำลึกนึกถึงความหลังครั้งเก่าก่อนนะครับคือว่าการมองต่างมุมอย่างช่วงนั้นก็มีหมอสะอาดหมออาดนะครับหมอสะอาดเนี่ยก็รักษาเกี่ยวกับกามโรคอยู่เลยสี่แยกวิสุทธิกษัตริย์เป็นนิดหนึ่งนะครับตอนหลังเขาก็เลิกไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้พบได้เห็นได้คุยเนี่ยทำให้เกิดความรู้สึกว่าได้ทำอะไรก็ตามการคิดต่างเป็นเรื่องสำคัญนะครับมองต่ำมุมเนี่ยมันเรื่องสำคัญว่าเราจะมองในยุคปัจจุบันเนี่ยโควิดก็ผ่านไปแล้วโรคไอโรคไอ HIV โรคเอดส์ที่ทำให้ต้องปิดคลินิก VD ครับเพราะว่าคนเที่ยวเหมือนเดิมเมื่อก่อนห้ามไปเถอะป้องกันใช้ถุงยางอนามัยอย่างนั้นอย่างเงี้ยห้ามยังไงก็ห้ามไม่อยู่นะครับคนยิ่งวันศุกร์วันเสาร์นี่คนเขาไปเที่ยวแถวหลังปั๊มน้ำมันเอสโซแถวซ่องแถวนั้นแหละครับก็หน้าเก่าๆทั้งนั้นทำให้เราได้รู้จักว่าเออมันก็มีได้มันก็ปิดได้เนาะพอเอดระบาดปั๊บหนึ่งเนี่ยคนหายไปยังก็ถูกระเบิดปรมาณูเพราะว่าไงคนก็กลัวเพราะยังไม่มียารักษาไงนะครับไม่มียารักษาคุณมีชัยก็เอามาบอกว่าต้องประกาศให้แก่ประชาชนนะโรงแรมก็ไม่เห็นด้วยบอกว่าเฮ้ยคือประกาศไปเนี่ยก็คงจะกลัวการท่องเที่ยวจะตกเคยไม่ประกาศสิเราจะต้องเอาความจริงมาสู่ประชาชนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆมันก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปทำให้เราได้รู้สึกว่าเออการทำอะไรนะครับการทำอะไรเนี่ยที่มีความคิดต่างนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญโอ้โหคนมันมืดฟ้าโมดินทำไมเป็นกันเยอะขนาดนี้ก็มันอยู่ในดงนะครับมันจะไม่เยอะยังไงอยู่ในดงเนี่ยคนก็เยอะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้รู้จักคนอีกมากมายสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเมื่อหมอเกียงใช่ไหมครับ
0: ครับใช่ครับเชิญเลยครับ
1: อ๋อตอนนี้คุณหมอพูดอยู่ป่ะครับเรื่องแอดมินคร
0: ับ ครับครับกำลังพูดอยู่ครับเชิญเลยครับ
1: อ๋อครับครับผมจะขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับเรื่องไอสารสกัดของแปะกล้วยที่คุณหมอออกรายการนะครับ
0: ครับครับสารสกัดแปะกล้วยตราใบกิ่งกลองสีเขียวมันมีสกัดแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ที่สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์เราพยายามจะหาสายพันธุ์ที่มีอายุสายพันธุ์จริงๆต้นตอจริงๆเนี่ยมันเกือบ300ล้านปีนะครับ
1: โอ้
0: มันเกือบ300ล้านปีเนี่ยเราต้องหาสายพันธุ์ที่มันมีความบริสุทธิ์ของสารของสารที่ทำให้เกิดการขยายหลอดเลือดทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีมีฟลาวานอยด์กับเทอร์บินอยด์มันยากตอนที่มันสกัดนะครับเอาสกัดเสร็จนะครับ
1: แล้วตัวที่ว่านี่คุณหมอครับเราจะหาซื้อได้
0: เดี๋ยวก่อนนะฮะต้องดูว่าไอการทำอะไรเป็นครั้งแรกๆนะครับ
1: ครับ
0: ต้องผ่านแพทย์ถึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วต้องได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเป็นจอประสาทตาเสื่อมหรือภูมิแพ้เนี่ยหรือเป็นโรคต่างๆเนี่ยเราต้องสามารถว่ากินแปะกล้วยเนี่ยมันจะได้ผลขนาดไหนเมื่อไรเราจะต้องให้ความรู้แก่ประชาชนมันไม่ใช่สินค้าครับมันเป็นสิ่งมันเป็นอาหารเสริมก็จริงอยู่แต่ว่าถ้าใช้ถูกต้องในจังหวะที่เหมาะสมเนี่ยเช่นว่าคุณเป็นโรควุ้นในตาเสื่อมเนี่ยซึ่งยาแผนปัจจุบันหรือการผ่าตัดไม่มียารักษาครับก็กินแปะกล้วยเช้าสี่ยันสี่เราสี่ทิศดูว่ามันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหรือคนที่เป็นเส้นเลือดขอดหรือที่เรียกว่าวาริโคสเวนเนี่ยการผ่าตัดแผนปัจจุบันหรือการใช้ถุงน่องรัดหรือฉีดพวกสเตียรอยด์เคนโดคอร์ดเนี่ยมันก็เป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุการกินแปะกล้วยเนี่ยคุณต้องนึกถึงระบบภูมิกับนึกถึงทำให้น้ำเลือดดำเนี่ยซึ่งมันหนืดมากๆแล้วก็ท่อเลือดของมันเนี่ย มันจะบางเพราะว่ามันถูกแช่อิ่มด้วยน้ำตาลแช่อิ่มด้วยความหนืดของหลอดของน้ำเลือดนะครับคุณจะทำยังไงถึงจะให้น้ำเลือดมีความใสและทำให้ซ่อมวาล์วที่เสื่อมได้คุณต้องช่วยตัวเองในระดับหนึ่งคือว่ายกขาสูงๆเวลานอนเนี่ยหรือเวลานั่งก็ยกขาสูงหน่อยนะครับแล้วก็กินแปะกล้วยเช้า4เย็น4แล้ว4อาทิตย์โทรมารายงานว่ามันได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหรือคนที่เป็นภูมิแพ้ต้องอธิบายว่าภูมิแพ้เกิดจากอะไรเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์เป็นยังไงแล้วก็จากลิมโฟไซต์มันเป็นลิมโฟบ้าเป็นตัวอ่อนยังไงแล้วตัวอ่อนมันสร้างจากไขกระดูกยังไงคุณต้องดูแลตั้งแต่เป็นไขกระดูกนั่นแหละครับให้มันแข็งแรงต้องแก้ไขโดยระบบภูมิซึ่งภูมิแพ้เนี่ยยังไม่มียารักษานะครับแล้วก็คนที่
1: ปัญหาที่ผมประสบอยู่คือตอนนี้ครับผมมาวุ้นไปตรวจแล้วว่าเขาบอกว่าหมอบอกว่าวุ้นม่านตาเสื่อม
0: ไม่มีรักษาครับคุณไม่มีรักษาครับนี่ผมพูดก่อนได้ไหม
1: ครับ
0: มันวุ้นในตาเสื่อมคุณคิดดูนะฮะในเบ้าตากลมๆเนี่ยมันจะมีใสๆหนืดนิดๆนะครับ
1: คร
0: ับ แล้วมันใสตัวแล้วภายในเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดเส้นประสาทเยอะแยะไปหมดนะครับทีนี้ที่มันเสื่อมมันเกิดจากอายุอย่างวุ้นตาเสื่อมเนี่ยนะครับ คือภาวะที่วุ้นตาซึ่งเป็นเจลใสๆในลูกตาเสื่อมสภาพและกลายเป็นของเหลวมากขึ้นทำให้เกิดเป็นตะกอนหรือเส้นใยลอยไปลอยมาในตามองเห็นเป็นจุดดำหรือเป็นหยักใยคล้ายๆกับคล้ายๆใยแมงมุมอ่ะหรือคล้ายๆก้อนเมฆอ่ะ
1: จุดดำลอยอยู่ในเวลาเรามองไปเนี่ยคร
0: ับ ใช่บางคนเป็นจุดดำบางคนเป็นหยักใยก็มีนะครับอาการนี้มักเกิดขึ้นตามวัยโดยเฉพาะยิ่งใหญ่ผู้ที่มีอายุ40ขึ้นไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่ถึงแม้จะไม่อันตรายแต่มันรำคาญนะมันไม่ถึงกับบอกก็จริงหยุดแต่รำคาญและอาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะที่อันตรายกว่านั้นเช่นจอประสาทตาฉีกขาดหรือหลุดลอกซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้ไม่รับการรักษามันไม่มียารักษาจริงๆนะครับผมก็แทรกหน่อยนะครับคุณไปโรงพยาบาลไหนเขาบอกว่าไม่มียารักษาจริงหรือเปล่า
1: คือผมไปหาหมอมาเขาก็บอกว่าวุ้นม่านตาเสื่อมแล้วก็ให้
0: อย่าหยอดมาก็จบ
1: อย่าบำรุงแล้วก็ไอ้น้ำตาเทียมมันไม่หยอดมันผมหยอดแล้วมันก็ไม่เห็น
0: มันไม่มียารักษาครับคุณไปโรงพยาบาลไหนก็ได้ไปโรงพยาบาลไอ้โรงเรียนแพทย์ก็ได้อ๋อใช่ไหมผมไม่อยากเอ่ยชื่อโรงพยาบาล
1: มัน
0: ไม่มียารักษาม
1: ันคือตอนนี้ผมมันพอเป็นมากๆมันจะเริ่มมีน้ำตาซึมออกมาครับ
0: มันกลัวจะรามปามนะครับกลัวจะเป็นลายปานไอ้ทำให้จอประสาทตาฉีกขาดหรือหลุดออกมา คุณต้องรีบรักษาการกินแปะกล้วยเนี่ยกินคุณเป็นมากี่ปีแล้วครับวุ้นตาเสื่อมเนี่ย
1: โอ้ผมเป็นมาเป็นแรกๆก็ไม่เท่าไหร่ไอ้ที่เป็นจุดดำๆผมเป็นมาร่วม10ปีครับก็ทำตามที่หมอบอกมัน
0: ไม่มีทางไม่มีทางคุณไปที่โรงพยาบาลไหนก็ได้เหมือนกันนะครับ
1: ครับครับ
0: ให้ยาหยอดยากินก็ให้พวกวิตามินมากินน่ะ
1: ครับใช่ครับใช่
0: ใช่ไหมฮะมันก็เหมือนกันทุกโรงพยาบาลนะครับแล้วมันพอโรงพยาบาลที่ดีๆเขาบอกว่าไม่มียารักษาหรอกครับ
1: คร
0: ับ เราเคยเจอไหมไปหาหมอที่บอกว่าไม่มียารักษามีไหมครับ
1: มันยังไม่เจอเขาก็ให้แต่ยาไอ้พวกบำรุงไอ้พวกอะไรวิตามินพวกอะไรมาแล้วก็น้ำตาเทียมมาหยอด
0: คุณไม่ได้ขาดวิตามินเนี่ย
1: อะไรฮะ
0: คุณไม่ได้ขาดวิตามินเนี่ยฮะ
1: เขาให้มากินให้วิตามินบีรวมมาไป
0: ไม่ได้ขาดวันนี้เซเวลวงวงมันก็ไม่รู้จะให้ยาอะไรก็มันไม่มียารักษา
1: ใช่ครับเนี่ยผมตอนนี้ผมก็เป็นด้วยฮะเนี่ยหมอก็ให้ผมฉีดอินซูลินเนี่ยครับ
0: เออเอาละสองเด้งเลยนะคุณต้องมีความเชื่อมั่นนะครับเอาละ
1: ครับ
0: คุณเข้าใจไหมว่าไอ้โรคที่คุณเป็นเนี่ยไม่มียารักษานะครับคุณไปเล่ร่อนคุณไปอเมริกาก็ได้เอา
1: ผมฉีดอินซูลิน
0: เดี๋ยว
1: คุณครับ
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: คือครับ
0: คุณฟังรายการนี้มานานหรือยังเนี่ย
1: ไม่ผมยังไม่ได้ฟังนะแต่ว่าผมจะพยายามฟังแต่
0: ผมไม่มีโอกาสคุณไปอยู่ที่ โรคไหนวะนี่ฮะ
1: ไม่คือ
0: ไม่เคยเปิดวิทยุใช่ไหมคุณไม่เคยเปิดวิทยุใช่ไหมโอ้ยคุณไปอยู่ในผมทำ50 กว่าปีแล้วนะคุณอายุเท่าไหร่ตอนเนี้ย
1: 65
0: เออเนี่ยตอนคุณอายุอายุ50นะเมื่อ50ปีที่แล้วดีกว่านะครับ55ปีที่แล้วเนี่ยคุณอายุ10ขวบเนี่ย
1: ผมเพิ่งได้ฟังจากเพื่อนมาเขาบอกเพื่อนเนี่ยฟังมานานแล้วฮะ
0: โอ้ตายแล้วตายแล้ว
1: แนะนำมาครับ
0: คืออย่างนี้เอาละท่านฟังไว้นะครับผมจะเสกให้เบาหวานเขาหายนะครับ ส่วนยาอินซูลินนี่นะหมอจะลดตอนนี้ฉีดกี่ยูนิตครับฉีดเดี๋ยวน้ำหนักเดี๋ยวเรื่องต้นใหม่นะฮะเรื่องบุญญาตาเสื่อมนะฮะจบแล้วนะไม่มียารักษานะครับคุณไม่ต้องไปสรรหาที่ไหนแล้วครับเหมือนกันทั่วโลกนะครับคุณไปอเมริกาไปแคนาดาไปฮอปกินส์ไปออกฟอร์ดเคมบริดจ์ไปโรงพยาบาลที่เก่งที่สุดในโลกก็แค่นี้จริงๆนะครับนะแล้วก็คุณเป็นเบาหวานนะครับ สมาคมโรคเบาหวานแห่งอเมริกานะครับเป็นเจ้าพ่อเลยนะครับ เขาบอกว่าเบาหวานหายได้นะครับโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมคุณเปิดดูในเน็ตก็ได้ครับนะเนี่ยนะครับเปิดดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้ว่า
1: พฤติกรรมการกินใช่ไหม
0: เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆก่อนตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ครับ
1: 65ครับ
0: น้ำหนักสูงเท่าไหร่ครับ
1: น้ำหนัก60แต่ตอนนี้ลดเหลือ58แล้วครับ
0: แล้วสูงเท่าไหร่
1: สูง164ครับ
0: เป็นตอนแรกเมื่อ10ปีที่แล้วคุณน้ำหนักมากกว่านี้เยอะเลย
1: โอ้ยเมื่อก่อนผมน้ำหนัก60กว่าคร
0: ับ ตอนนี้
1: มันลด
0: เพราะว่าไงฮะเพราะเบาหวานเนี่ยพอเป็นนานๆแล้วน้ำหนักมันจะน้อยลงนะครับ
1: ครับใช่ครับ
0: แล้วอาการที่เป็นเนี่ยสายตาก็มีปัญหา
1: สายตาพร่ามัวฮะ
0: เป็นแผลกลัวจะเป็นจอประสาทตาเสื่อมด้วยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: จริงป่ะ
1: จริงครับ
0: เป็นว่าที่ด้วยและ
1: มันตาผ้ามัวด้วยครับ
0: มันคุณไปเช็คดูนะฮะ
1: คร
0: ับ คุณจะใส่ให้คุณหายจากจอประสาทตาเสื่อมนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้คุณต้องรู้จักว่าเป็นเบาหวานชนิดที่2เนี่ยค่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
1: ค่าน้ำตาลสะสมผมอยู่ระดับ8ครับ
0: 8
1: ครับ
0: แล้วฉีดอินซูลินเนี่ยกี่ยูนิตครับกี่ครั้ง
1: ฉีด8ยูนิตครับ
0: แล้วกี่มื้อครับ
1: ก็เช้าแล้วก็เย็นครับก่อนนอนไอ้ก่อนเย็นครับ
0: คุณรู้เปล่าว่าถ้าน้ำตาสะสมเสียดายนะครับเดี๋ยวผมจะต่อให้คุณนะเดี๋ยวนะฮะเคยอย่างเงี้ยน้ำตาสะสมเนี่ยมันลดลงได้เพราะฉีดอินซูลินคุณจะไปเชื่อว่าไอ้ค่าน้ำตาลสะสม8เป็นค่าน้ำตาลที่แท้จริงคุณลองหยุดฉีดอินซูลินดินะครับมันจะการฉีดอินซูลินเนี่ยคือการเอาน้ำตาลจากในกระแสเลือดไปเก็บไว้ในตับคุณไปตรวจไขมันพอกตับหน่อยนะครับหรือมีแล้ว
1: น่าจะมีว่าตรงนั้นยังไม่เคยตรวจครับ
0: ไปตรวจซะไขมันพอกตับนะครับ
1: ครับ
0: เป็นแผลก็หายาก
1: ครับใช่ครับผมเป็นอะไรนิดโก
0: กนกเขาไม่ขันมา 3-4 ปีแล้วจริงหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: นี่แหละทำไมผู้รู้อ่ะและ
1: ตอนนี้มันเป็น
0: คุณจะตายด้วยโรคอย่างอื่นสโตรกโรคหัวใจ
1: คร
0: ับไม่หัวใจก็โรคสมองตีบสมองแตกตายเพราะว่าต้นเหตุเนี่ยไม่ได้รับการแก้ไขเลยนะครับอินซูลินมันไม่ใช่ยารักษาครับมันจะยาเฉพาะแก้ตัวเลขเฉยๆครับ
1: ก็ผมไปหาหมอเขาให้ผมฉีดเขาไม่ทำไงครับผมก็ไม่มีความรู้ด้านนี
0: ้ตอนแรกต้องฉีดก่อนนะครับพอคุณตั้งตัวได้เนี่ยก็ใช้ยาก่อนนะครับพอตั้งตัวได้เสร็จนะเหลือ A1C สัก 6.5 อายุขนาดนี้แล้วเนี่ยหรือสัก7เนี่ย
1: ค
0: ุณก็อาจจะไม่ต้องกินยาเลยแล้วก็พยายามทำ IF คุณก็ไม่รู้จักใช่ไหม
1: ไม่รู้จัก
0: โอ้ยทำไมก่อนเลยแล้วคุณไปอยู่ที่ไหนเนี่ย
1: เดี๋ยวเอางี้ครับไม่ผมเป็นปัญหาใหญ่คือตอนนี้ผมเมียผมอ่ะเป็นโรคสมองเสื่อมครับเนี่ยผมก็กำลังจะหาก
0: ินแปะกล้วยเช้า4-4โรคสมองเสื่อมแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ต้องรู้จักกระบวนการออโตฟาจีด้วยนะครับเอ้าคุณไม่รู้จักอีก
1: ไม่รู้จัก
0: เอ้าออโตฟาจีคือการกินอาหาร2มื้อนะครับแล้วระหว่างมื้อจืดโดยเฉพาะน้ำเปล่านะครับเมียอายุเท่าไหร่
1: 6 เพิ่งเป็นสมองเสื่อมได้ปีนี้ย่าง
0: โอเคตอนนี้มีอายุเท่าไหร
1: ่62ครับ
0: เราน้ำหนักสูงแล้วครับ
1: น้ำหนักเขาเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็60แต่ตอนนี้เหลือแค่40กว่าเองครับ
0: โอเค
1: เขาก
0: ินอะ
1: ไรไม่ค่อยได
0: ้เสื่อมระดับไหนครับเสื่อมระดับกลับบ้านไม่ได้ออกนอกบ้านเจ๊งเลย
1: คือระดับที่ว่าจำคนในครอบครัวไม่ได้ครับ
0: โอ้อัลไซเมอร์แล้วอย่างนั้นน่ะ
1: ใช่ครับ
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยผมก็เลยว่ายาแปลกกล้วยของคุณหมอนี่มันน่าจะช่วยได้เน
0: า
1: ะ
0: ก็ลองกินดูนะครับผมไม่แน่ใจนะครับอัลไซเมอร์เนี่ยแต่ถ้า คุณใช้กระบวนการออโตฟาจีแล้วนะครับคือกินอาหาร2มื้อแล้วออกกำลังกายระหว่างมื้อจิบน้ำเฉพาะน้ำเปล่าได้ไหมถึงแม้เขาจะผอมก็ตามอ่ะ
1: เขาไปไหนไม่ได้เลยตัวนี้ครับมันคือ
0: มันเป็นอัลไซเมอร์ครับมันไม่ใช่สมองเสื่อมธรรมดาครับก็ลองดูนะครับแล้วก็ต้องโทรมาใหม่อีกทีนะครับของคุณเนี่ยคุณจะต้องหายจากเบาหวานนะครับถ้าเขาเป็นอัลไซเมอร
1: ์ไม่ห่วงเท่าไหร่ห่วงกับแฟนผมนะครับ
0: คุณต้องเอางี้ให้แฟนกินรวมทั้งคุณกินนะฮะแปะกล้วยเช้า4เที่ยง4เย็น4ได้ไหม
1: ได้ครับได้
0: นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้โทรมาใหม่นะโทรมาใหม่นะครับ
1: ได้ครับ
0: โทรมาใหม่นะครับผมจะต้องใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงนะครับผมจะเสกให้เบาหวานคุณหายอ่ะพอเบาหวานหายแต่ผมไม่แน่ใจว่าจอประสาทตาเสื่อมจะแก้ไขทันหรือเปล่านะครับเพราะว่าคุณเป็นมาแล้วไม่ต่ำกว่า20ปีครับคุณรักษาผิดโดยฉีดแต่อินซูลินกินแต่ยาโดยต้นเหตุคุณไม่รู้จักการทำไอเอฟคืออะไรเลยนะครับกิน
1: ไม่รู้ครับไปหาหมอก็ให้แต่ยากินแล้วก
0: ็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลไหนครับ
1: โรงพยาบาลของสภากาชาดไทยสมเด็จศรีราชาครับ
0: ก็เหมือนกันทุกโรงพยาบาลนะครับ
1: ครับ
0: ไม่มีการบอกเลยว่าเบาหวานมันหายได
1: ้เขาไม่พูดเขาก็ให้แต่ยากินโหยากินนี่ผมกินจนไม่รู้จะกินยังไงคร
0: ับ มันเป็นต้นเหตุผมอยากกัดลิ้นตัวเองจริงๆเลยเนี่ย
1: คร
0: ับ เอ้าไม่ว่ากันนะครับคุณกินแปะกล้วยกับแฟนเช้า4เที่ยง4เย็น4นะครับแล้วอัลไซเมอร์คุณต้อง
1: แปะกล้วยนี่คุณหมอครับแป
0: ะ
1: กล้วยนี
0: ่โทรไปสั่งที่คลินิกนะครับให้หมอเป็นคนสั่งนะครับที่คลินิกหมอชำนาญนะครับ062
1: ครับ
0: 5100062-5100-560-9นะครับ
1: ครับได้ครับเดี๋ยวผม
0: 02-5100-560-9คุณโทรมาอีกที
1: คลินิกหมอชำนาญ
0: ครับใช่ครับหรือคุณไปพาแบบอัลไซเมอร์ต้องรีบกินเช้า4เที่ยง4เย็น4นะครับแล้ววันพรุ่งนี้คุณโทรมาใหม่นะครับ
1: ผมไม่มีวิทยุมีแต่โทรศัพท์นะคร
0: ับ โทรศัพท์ก็ใช้ได้คุณเข้าไปใน Google พิมพ์คำว่า kcsradio.online แล้วฟังทางมือถือก็ได้ครับ
1: KC เลยนะผม
0: เดี๋ยว KCS Radio นะครับเดี๋ยวฟังรายการนี้ต่อนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาพูดต่อนะครับคุณกินแปะกล้วยคุณโทรไปก่อนนะครับ062-5100
1: ครับ
0: 560-9สั่งแปะกล้วยมาสักโลนึง12กล่องนะครับให้แฟนกินเช้า4เที่ยง4เย็น4กับคุณกินเช้า4เที่ยง4เย็น4แล้ววันพรุ่งนี้โทรมา
1: ครับ
0: นะครับโทรมาต้องพูดกันยาวครับ
1: ครับ
0: ผมจะเสกให้คุณหายจากเบาหวานแต่แฟนเป็นอัลไซเมอร์ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ของคุณหาย 100% ครับสวัสดีครับ
1: ครับครับสวัสดีครับหมอครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-5100-560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะก็เป็นในช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพนะคะถ้าสามารถปรึกษาทีมแพทย์เพื่อที่จะเข้าสายมาปรึกษาท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขานะคะถ้าสามารถปรึกษาได้ที่0813346666ส่วนใครจะไปคลินิกของหมอชำนาญจะพบคุณหมอที่คลินิกต้องสอบถามนัดแนะวันเวลาก่อนนะคะถ้าสนใจสั่งแปะกล้วยโทรได้ทั้งวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นคลินิกอยู่สี่แยกไฟฉายเปิดทุกวันนะคะต้องการซ่อมเซลล์สั่งแปะกล้วยตราไอกิ่งต่างจังหวัดจัดส่งให้ในทุกสถานที่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรไปที่10เบอร์10คู่สายนะคะ0625100560-569ให้ฟังเสียงของดวงตาคงทองค่ะ4ปีที่คอยสายันสัญญานะคะฟังสายันคอยแฟนค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี้ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
3: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะสมองของคนเราเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของการจดจำความแม่นยำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้บ่อยๆเพราะว่าสมองเนี่ยถ้ามันยังใช้งานอยู่เนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ เรายังมีความคิดความอ่านความจำที่แม่นยำได้นะคะการที่บางคนอาจจะ เดี๋ยวนี้เนี่ยผู้สูงอายุเราทำอะไรเล่นไลน์เล่น TikTok เล่น Facebook นะคะหรือฝึกเล่นเกมเนี่ยมันเป็นการฝึกสมองในสมัยก่อนเราจะเห็นคนสูงอายุเล่นไพ่เดี๋ยวนี้เขาไม่จับมันนะเขามีเวลาให้เล่นเนาะแล้วเล่นมันเป็นการฝึกสมองมันทำให้สุขภาพมันดีขึ้นเนี่ยนะคะทำในสิ่งที่ชีวิตเราชอบเนี่ยนะคะเราชอบใช้ชีวิตด้วยการไปพูดคุยก็ไปคุยชอบการเคลื่อนไหวร่างกายการวางแผนถ้าคนเราอายุเยอะๆเนี่ยเรายังทำงานอยู่เรื่อยๆเนี่ยสมองมันก็ได้ฝึกการเรียนรู้แล้วก็ยังเพิ่มความจดจำได้ดีนะคะบางคนอาจจะชอบการอ่านหนังสือชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องของ AI ศึกษาไปบ้างก็ดีนะคะเวลาใครมีปัญหาเนี่ยปรึกษา AI AI ตอบได้ดีมากเลยนะอย่างบอกว่าถ้าเครียดควรทำอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามไปตั้งแอปแล้วก็จะมีตอนนี้เขามีอะไรดอลล่าหรืออะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ศึกษาไปบ้างเดี๋ยวนี้ไม่ต้องปรึกษาเพื่อนและปรึกษา AI เขาจะตอบได้หมดแหละในทุกเรื่องราวนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนแปลงไปอาชีพต่างๆเนี่ยนะคะจากที่เคยทำมาบางอาชีพก็หายไปมีอาชีพใหม่ๆเราต้องเรียนรู้ให้มันทันโลกหรือว่าอาจจะชอบการทำอาหารเล่นดนตรีวางแผนเดินทางพบปะเพื่อนฝูงเนี่ยบางคนที่ชอบไปโต๊ะแชร์ไปเจอเพื่อนนะคะหรือว่าเราทำงานอดิเรกทำงานในบ้านนะคะซักผ้าถูบ้านเนี่ยก็เพลิดเพลินแล้วก็มีกิจกรรมที่เราได้กระตุ้นทำให้สมองเราเนี่ยนะคะมันมีความแจ่มใสการออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะช่วยให้หลอดเลือดให้เรื่องของความดันค่าน้ำตาลการนอนเนี่ยนะคะมันก็จะมีสุขภาพที่ดีไปพร้อมกับสมองของเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลสมองเนี่ยนะคะเราจะต้องดูแลตั้งแต่เรื่องของหัวใจหลอดเลือดกล้ามเนื้อแล้วก็การนอนการพักผ่อนนะคะเพราะฉะนั้นอย่ามีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งในระหว่างวันเนี่ยนะคะเราจะต้องรู้จักการเคลื่อนไหวร่างกายของเราอยู่บ่อยๆเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงสมองแจ่มใสนะคะการฝึกฝนร่างกายเราเนี่ยนะคะแม้จะอายุเท่าไหร่แล้วก็ตามเนี่ยเราก็จะต้องดูแลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอัลไซเมอร์สมองเสื่อมเป็นผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะอายุไขถ้าอยู่ร้อยปีแล้วแข็งแรงเนี่ยก็จะอยู่อย่างมีความสุขแต่ถ้าอยู่แล้วเนี่ยติดเตียงสัก20ปีเนี่ยลูกหลานก็มีอุปสรรคในชีวิตการงานด้วยต้องมาดูแลนะคะวันนี้การเลือกอาหารการกินกินให้มันพอเดียวเหมาะพอดีเนี่ยพอเราเริ่มแก่แล้วเนี่ยนะกินให้มันตรงเวลานอนพักผ่อนให้เต็มที่นะคะรู้จักทำกิจกรรมคลายเครียดคนเราบางทีการปล่อยวางเนี่ยนะคะในสิ่งที่มันแก้ไขไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องรู้จักการที่เราผ่อนคลายเพื่อให้เราใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้ววันนี้นะคะดูแลหลอดเลือดไม่ให้เสื่อมเร็วนะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งแปะกล้วยเนี่ยจะมี30เม็ดถ้าท่านร่างกายเป็นภาวะการเจ็บป่วยหลังพักฟื้นเนี่ยท่านทานทั้งเช้า4เย็น4เพื่อให้หลอดเลือดเราได้รับการซ่อมแซมได้รับการดูแลให้เลือดไหลเวียนดีนะคะแล้วค่อยลดเหลือเช้า2เย็น2เมื่อเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ในกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่เนี่ยมีวิตามิน B6 B12 มีอินูลินมีแคลเซียมไอทริโอเนตไม่มีไขมันทรานใช้สารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวนะคะแบบไดฟรีสเนี่ยมันจะคงคุณค่าของสารอาหารอยู่แล้วก็มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมไม่มีน้ำตาลคนเป็นเบาหวานดื่มได้กล่องนึงจะมี15ซองส่วนไวเฮิร์บเนี่ยกล่องนึงมี30แคปซูลนะคะถ้าท่านซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องจะมีตำราเรื่องของการทำ IF ให้ด้วยนะคะใครที่สนใจสั่งซื้อไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญนะคะให้ท่านมั่นใจในสมุนไพรคุณภาพดีมีแพทย์แนะนำนะคะสั่งแปะกล้วยสั่งกาแฟสั่งไวเฮิร์บ10เบอร์10คู่สายโทร062 5100 560ถึง569ค่ะให้ฟังในร้อยหน้าลิฟนะคะเสียงเอกพจน์เอกพลมนตรการค่ะฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอของมนแคนแก่นคูนแล้วฟังสายอีไพรสารีวงศ์นอนกอดตัวเอง

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ก็มีใครนอนยังไม่หลับบ้างนะคะใครที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุเนี่ยร่างกายมันมีความเสื่อมบางคนมีโรคประจำตัวนะคะนอนหลับๆตื่นๆมีปัญหาเรื้อรังมานานเนี่ยนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเรานอนไม่หลับหลายๆคืนเนี่ยเป็นปีเป็นบ่อยๆเนี่ยควรไปพบแพทย์นะคะเพราะช่วงวัยของคนเราเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยจากการที่เราทำงานหนักส่งเสียเลี้ยงลูกเต้ามาจนลูกโตแล้วนะคะตัวเราก็เริ่มแก่ลงบางคนกินน้อยกินไม่เป็นเวลาพักผ่อนไม่พอเนี่ยร่างกายเราก็จะไม่เหมือนตอนที่เรายังเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวนะคะกล้ามเนื้อมันลดลงน้ำหนักขึ้นง่ายบางคนลดน้ำหนักยากมากนะคะเพราะว่าเราไม่เพิ่มการเผาผลาญการเผาผลาญเนี่ยเพิ่มด้วยการที่เรากินโปรตีนให้ถึงออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะถ้าเรามีโรคความดันน้ำตาลสูงไขมันเริ่มสะสมเนี่ยหรือว่าผู้หญิงเราเนี่ยนะคะในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนเนี่ยนะคะกระดูกเริ่มเสื่อมอาจจะมีเรื่องของมวลกล้ามเนื้อที่รีบสลายลงเนี่ยนะคะเราต้องจัดเวลาในการไปออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพเราเนี่ยนะคะในช่วงแต่ละช่วงวัยของคนเราเนี่ยเพื่อให้ในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็จะได้มีร่างกายที่เราได้สะสมพลังของเราไว้ในแต่ละช่วงวัยตั้งแต่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวเราจะเห็นว่าก็จะเริ่มมีการออกกำลังกายเริ่มกินโปรตีนเริ่มทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นนะคะถ้าเรายังกินหมูกระทะชาบูอยู่เนี่ยแล้วสะสมบ่อยๆเราจะเห็นว่าคนที่อ้วนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเบาหวานนะคะเบาหวานตัดขาสายตาพร่ามัวชาตามปลายประสาทมือเท้าเนี่ยเริ่มอาการของผู้ที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยไปเจาะเลือดไปหมั่นตรวจเช็คร่างกายบ้างนะคะเราก็จะได้อยู่อายุขัยยืนยาวเป้าหมาย120ปีเนี่ยอยู่แล้วต้องแข็งแรงด้วยนะคะดูแลในเรื่องของการลดน้ำตาลในเลือดวันนี้เนี่ยการทำ IFการจำกัดปริมาณอาหารการกินเลือกสารอาหารนะคะและหลังมื้ออาหารเนี่ยท่านเดิน10นาที20นาทีเป็นประจำและจะเพิ่มการเผาผลาญก็เสริมด้วยไวน์เฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกซึ่งในบรรจุ30แคปซูลเนี่ยนะคะท่านทานก่อนอาหารจะไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดถ้าทานหลังอาหารจะเพิ่มการเผาผลาญไม่ให้เกิดการสะสมพวกข้าวแป้งน้ำตาลที่เป็นพลังงานส่วนเกินเนี่ยมันจะได้เปลี่ยนไปเป็นพลังงานร่วมกับการที่เราเดินเหินบ่อยๆเคลื่อนไหวร่างกายอย่านั่งนานๆนะคะต้องเปลี่ยนอิริยาบถบ้างเพื่อให้ร่างกายเราได้มีระบบการเผาผลาญที่ดีเราจะได้ไม่มีการสะสมไขมันที่เป็นส่วนเกินนะคะวันนี้ท่านจะเสริมด้วยไวน์เฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกสำหรับคนที่ต้องการลดพุงลดโรคแล้วก็มีแปะกล้วยตราไวกิ้งมีกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งซื้อไปที่10เบอร์10คู่สายนะคะที่062 5100560ถึง569ค่ะท่านฟังโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะสั่งจากคลินิกคุณหมอชำนาญที่สี่แยกไฟฉายมีบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางฟังอ้อนป้ากระต่ายขาวดาวรุ่งลุงขาดป้านะคะจากเสียงของสิทธิพรสุนทรพจน์ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: ในการตอบปัญหาสุขภาพมีหลายรายการนะฮะแต่รายการตอบให้มันสนุกถึงลูกทุกคนการแก้ไขที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขายของครับแต่เราขายหัวใจที่ถูกต้องแนะนำการทำ IF แล้วไม่มีใครกล้าพูดหรอกว่าไอ้โรคที่คุณเป็นเนี่ยคุณกินยาทั้งชาติก็ไม่หายถ้าคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเอ้ยในเมืองไทยไม่ให้มีใครพูดอย่างนี้เลยแล้วไม่มีใครกล้าพูดว่าถ้าทำ IF ขอเวลา4เดือนนะครับฟังอีกครั้งหนึ่งทำไมขอเวลา4เดือนเพราะว่าเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยมีอายุ 3-4 เดือนคือ 90-120 วันคือ 3-4 เดือนนะครับแล้วมันก็ตายไปมันก็เสื่อมไปออกมาก็เป็นบ้าเซลล์ตัวอ่อนและอ่อนเป็นทารกก่อนนะครับแล้วเป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวก็แล้วก็ตายไปนะครับเซลล์ก็มีการตายนะครับมีอายุนะอายุของเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวของเพล็ดเลือดเกล็ดเลือดของเซลล์ในร่างกายเราแม้กระทั่งผิวหนังก็ตามมันมีอายุนะครับนะมันมีชีวิตนะครับมีอายุก็คือมีชีวิตมันเป็นเซลล์มันก็ต้องการอาหารต้องการอาหารต้องการออกซิเจนเหมือนกับตัวเราอะต้องการอะไรต้องการอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแก้ไขที่ต้นเหตุเมื่อเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยทำยังไงถึงเข้าเซลล์ของร่างกายมีประมาณสัก70ล้านเซลล์นะครับ60ถึง100ล้านอ่ะตีซะ70ล้านก็แล้วกันนะครับแล้วแต่ตัวเล็กตัวใหญ่มีประมาณ70ล้าน2ครั้งนะครับคุณเติมมาเองก็แล้วกัน70ล้านตัวในพลเมืองประเทศไทยเนี่ยมีที่ล่าสุดคือ70ล้านคนอายุเกิน30 40 50เป็นโรคอ้วนครึ่งต่อครึ่งตีต่ำๆเข็มๆนะครับโดยอ้วนไม่อ้วนคุณอย่างนี้น้ำหนักส่วนสูงไม่ต้องไปกลายเซมิกอินเด็กซ์ไม่ต้องยกกำลังสองไม่ต้องคำนวณให้เสียเวลาครับเอาส่วนสูงเป็นเซนติเมตรเช่นว่าผู้ชายสูง170ลบได้100ก็เหลือ70กิโลถือว่า70ลงไม่อ้วนนะครับแต่ถ้าอ้วนโดยบวกไปอีก 10% นะครับเช่นว่า77เนี่ยแต่อ้วนโดยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นโดยไม่มีพุงก็อนุญาตให้ได้นิดหน่อยไม่เกิน 5% หรือ 10% นะครับเนี่ยแต่ผอมเนี่ยน้ำหนักดูว่าผอมด้วยกล้ามเนื้อถ้าคุณไปฟิตเนสนะครับจะส่งประกวดนางงามเนี่ยชายงามเนี่ยอย่างเหมือนคุณเชนน่ะ สูง180คืนน้ำหนัก80เข้าไล่ลงเวทีครับต้องน้ำหนักประมาณไม่เกิน70ครับหรือ65ยังดีแต่ต้องมีกล้ามเนื้อแข็งขาจะเรียบหน่อยก็ไม่เป็นไรครับต้องดูอย่าให้มีพุงไปแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบได้100สูง170น้ำหนักไม่น่าเกิน70ถ้า65ได้ยิ่งดีเพราะว่าแต่ให้แข็งแกร่งด้วยกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะครับคุณต้องสมาร์ทครับแล้วผู้หญิงอ่ะเป็นยังไงส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบด้วย110ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องโรคเช่นไอภูมิแพ้ไอ เป็นภูมิแพ้เงี้ย อย่างเงี้ยนี่แกล้งไอนะครับถ้าไออย่างเงี้ยเป็นภูมิแพ้มันนานๆส่วนมากหมอก็จะให้สเตียรอยด์มากินทำให้อ้วนเพราะการ กินพวกยาพวกเพนิซิลลินเนี่ยคุณต้องแก้ไขโดยการหยุดกินได้หรือไม่ขนาดไหนมันทำให้อ้วนฮะนี่อีกกรณีหนึ่งเพราะอ้วนเกิดจากสเตียรอยด์นะครับแต่พอหยุดปั๊บเนี่ยคุณก็ไม่เริ่มต้นใหม่ได้ไหมภูมิแพ้ก็ดีขึ้นชั่วคราวแล้วครับคุณลองกินแปะกล้วยดูอย่างเมื่อรายกินเนี่ยเป็นภูมิแพ้เนี่ยกินแปะกล้วยเขากินแล้วภูมิแพ้เขาหายเขาแพ้กลิ่นเป็นผู้หญิงนะครับแต่หายอยู่10กว่าปีแล้วขึ้นมาใหม่คุณก็เพิ่มแปะกล้วยเพิ่มจากเช้า4เย็น4เป็นเช้า4เที่ยง4เย็น4เพราะเป็นการสร้างระบบภูมินะครับเนี่ยคนต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรคผู้หญิงส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบด้วย110ถ้าจะประกวดนางงามเนี่ยอย่างคุณไปดูประกวด Miss Universe เนี่ยสูง170ผู้หญิงลบได้110หรือ60คุณตกรอบแรกเลยครับไม่เกิน45-50แต่อกก็ต้องโตสะโพกต้องผายไหล่ปึงเอวเล็กเอวคอดเลยครับแล้วแต่กรณีกองย้วนๆน่ะส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบได้110แล้วแต่สภาพนะครับเนี่ยบางคนบอกว่าผอมคุณผอมแบบแข็งแรงผอมด้วยสุขภาพดีแล้วจะเอาอะไรล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องไม่อ้วนเดี๋ยวว่ากันต่อโรคอ้วนนี่มีก่อให้เกิดหลายๆโรคนะครับก่อให้เกิดหลายๆโรคนะครับโรคอ้วนเนี่ยเบาหวานมะเร็งความดันไขมันปวดหลังปวดข้อปวดไหล่ปวดอะไรสารพัดสารเพสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลจ้า
0: โอ้ฟังรายการนี้มีความสุขไหมครับ
1: จ้า
0: ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: ศรีราชาจ้า
0: ศรีราชาโอ้ดีอากาศดีเนาะ
1: จ้า
0: แล้วมีปัญหาอันใดหรืออ
1: ยากจะถามว่ากาแฟล่ะ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ก็แบบอยากไม่ถูกคือมันมีสรรพคุณแบบไหนคะ
0: 1กาแฟมันอร่อยด้วย2สายพันธุ์คือโรบัสต้ากับอาราบิก้านะครับหอมกินแล้วโอ้โหมันติดอกติดใจมันความอร่อยมันอยู่จุดนี้อันดับ1เลยนะครับอันดับ2คือความหวานจากจ้าหวานมันไม่มีน้ำตาลมากนะครับความหวานโดยวิธีธรรมชาติจากย่าหวานนะครับ
1: ค่ะ
0: ประการที่3เนี่ยมันมีอินูลินช่วยระบายนะครับจะระบายท้องเป็นอย่างดีครับประการที่4ไม่มีไขมันทรานเพราะมันเอาน้ำมันมะพร้าวมาสกัดเย็นแบบไดฟรีซเนี่ยมีไขมันตัวดีครับประการสุดท้ายที่ดีที่สุดก็คือมันมีแปะกล้วยถึง2เม็ด
1: แปะกล้วยเร
0: ีย
1: งไม่เคยถ
0: ู
1: กแปะกล้วย
0: แปะกล้วยที่สองเม็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยกินกาแฟแต่มันคนละเรื่องกับการกินกาแฟเม็ดนะครับกินกาแฟนี่มันก็เจือจางด้วยกาแฟแต่มันกินคู่กับกาแฟแบบเป็นกล่อง30เม็ดร่วมกันก็กินได้ครับนะ
1: กาแฟธรรมดาที่เรากินประจำวันเนี่ยก็ได้ใช่ไหมร่วมกัน
0: ได้ครับได้ครับแต่กาแฟธรรมดาเนี่ยมันมีน้ำตาลสูงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกาแฟ 3-in-1 ห้ามเด็ดขาดเลยครับโอ้มันซองละ5บาท
1: แต่เราก็กินแต่กาแฟดำเฉยๆเรา
0: โอ้ดีเลยกินร่วมกับกาแฟดำได้เลยครับ
1: 3-in-1เพราะว่า 3-in-1 มันมีผงไอ้นี่เยอะจังเลย
0: โอ้ยคุณอยากกินกาแฟเนี่ยมันมีไขมันทรานเยอะเลยครับ
1: ใช่
0: คุณอยากกินเป็นอังคารเลยครับมันทำให้เบาหวานขึ้นกระฉูดเลยครับ
1: ใช่
0: ทำให้คุณเป็นโรคมันติดกาแฟนะเขาใส่อะไรเต็มที
1: ่จ้า
0: แล้วมันถูกมันซองละ5บาทใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มันถูกไปฮะแล้วก็โอ้ซองใหญ่ๆมันกินแล้วมันติดนะครับคนอยากกินเป็นอันขาดแล้วทำให้ LDL ก็สูงไตรกลีเซอไรด์ก็สูงเบาหวานก็ขึ้นสูงด้วยนะครับ
1: ใช่
0: แล้วคนที่เป็นโรคพวกนี้เข้าโรงพยาบาลมากที่สุดเพราะกินกาแฟทรีนบางคนไม่กินข้าวเลยเนี่ยมีรายนึงเกือบตายเนี่ยดีนะเจอผมหน่อยนะฮะเป็นช่างเย็บผ้าเขากินกาแฟแบบเป็นซองละ5บาททีอินวันเนี่ยยี่ห้อดังๆเนี่ยนะครับวันหนึ่ง10ซองโดยไปกินข้าว วันหนึ่งเขาน็อกคาสนามเลยคาจากที่เย็บเลยส่งโรงพยาบาลด่วนน้ำตาลขึ้น 1,200 อ่ะเกือบตายอ่ะต้องฉีดอินซูลินอยู่พอกลับมาบ้านคุณเป็นเบาหวานต้องฉีดอินซูลินบอกว่าช้าก่อนช้าก่อนแต่คุณอยากกินกาแฟนะไอ้กาแฟทรีนวันทุกยี่ห้อเลยครับเขาจะเอามันหนักตรงไขมันทรานนะเป็นคล้ายๆครีมเทียมเนี่ยมันเป็นครีมมัจจุราชนะครับพวกเนี้ยมันทำให้อร่อยทำให้มีรสชาติดีมันมีความมันแต่มันเป็นไขมันทรานนะฮะแปลเป็นภาษาไทยเรียกว่าไขมันมัจจุราชนะครับทำให้ LDL ขึ้นสูงเพราะว่ามีไขมันเยอะนะครับทำให้ไตรกลีเซอไรด์ก็สูงทำให้ HDL ก็ต่ำนะครับคุณจะเป็นสารพัดโรคเลยแล้วมีเบาหวานหรือเปล่าครับ
1: มีครับเบาหวานไขมันสันดาน
0: กินเบาหวานถ้ากินยาเบาหวานนะคุณจะกินคู่กับยาแผนปัจจุบันเดี๋ยวมันจะลดน้ำตาลมากเกินไปนะครับถ้าคุณกินอาหารมื้อไหนที่ว่ากินยาเบาหวานวันละ1เม็ดส่วนมากจะ1เม็ดตอนเช้านะฮะเนี่ยมันจะทำให้ลดระดับน้ำตาลแต่มันลดแค่น้ำตาลนะครับวิธีการลดน้ำตาลที่แท้จริงไม่ใช่มันลดได้ชั่วคราวมันเอาน้ำตาลจากที่หนึ่งสสารไม่หายไปจากโลกคุณต้องให้ความเป็นธรรมนะฮะรวมทั้งการฉีดอินซูลินด้วยนะครับไม่ช่วยทำให้เบาหวานหายเลยนะครับสิ่งที่ช่วยทำให้เบาหวานหายคือการทำ IF นะครับและการออกกำลังกายครับมันจะเอาน้ำตาลจากในกระแสเลือดของคุณนะรวมอินซูลินด้วยรวมทั้งกลูโคฟาสด้วยไปเก็บไว้ในตับทำให้เกิดไขมันพอกตับมันเก็บไว้ในภูมิกะทิคุณเนี่ยนะครับการลดไขมันเปรียบเทียบการลดน้ำตาลลดไขมันที่แท้จริงเนี่ยต้องทำยังไงก็เปรียบเหมือนคุณมีรถยนต์คันหนึ่งขับรถไปเชียงใหม่จากกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยคุณขับรถไปพอถึงนครสวรรค์เฮ้ยน้ำมันหมดมันหายไปไหนวะมันเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานครับโดยน้ำมันมันเข้าไปในเสื้อสูบใช่ไหมฮะดูเข้าไปแล้วก็มีการเผาไหม้โดยหัวเทียนจุดระเบิดขึ้นมาน้ำมันก็ต้องปิดขึ้นไปนะครับที่จุดระเบิดที่หัวเทียนเนี่ยที่ลูกสูบเนี่ยแล้วก็มันเอาไปหมุนที่ล้อใช่ไหมฮะพอถึงนครสวรรค์เนี่ยน้ำมันก็เลยหมดถังนะครับร่างกายคนเราก็เช่นเดียวกัน
1: เดี๋ยว
0: ฟังก่อนนะครับฟังก่อนนะครับในการคุณกินยาเนี่ยมันลดแค่ตัวเลขแต่ถ้าคุณออกกำลังกายด้วยนะเป็นการลดที่แท้จริงมันจะกลายเป็นพลังงานหายไปกันในอากาศแต่ถ้าคุณฉีดอินซูลินมันก็เอาจากที่หนึ่งไปเก็บอีกที่หนึ่งมันไม่ทำให้น้ำตาลลดเลยครับไม่ทำให้เบาหวานหายครับกินเพื่อไม่ให้เกิดมันสปิดมากจนเกินไปจนเป็นอันตรายเท่านั้นแล้วก็ขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมแล้วครับมันไม่ได้ช่วยเลยยาพวกนี้รวมทั้งอินซูลินด้วยครับเพราะว่าสสารไม่หายไปจากโรคนะครับแล้วบางคนบอกว่ากินตัวนี้ A1C ลดน้ำตาลสะสมลดมันลดเฉพาะตัวเลขในกระแสเลือดแต่ตัวเลขที่แท้จริงไม่ลดเขาเรียกว่า false negative A1C ครับมันน้ำตาลสะสมอะมันฟอลนักติดเพราะฉะนั้นฟาติบัตชูก้าไปอดอาหาร8ชั่วโมงจ่อปลายนิ้วเป็นตัวเลขที่เชื่อถือไม่ได้ครับคนนัดหมอไปตรวจตอนเช้าคุณตรวจตอนเย็น4โมง5โมงเย็นเนี่ยน้ำตาลมันก็ต่ำเลยครับที่เรียกว่าไฮโปไกลซีเมียเนี่ยมันต้องซับซ้อนแต่ถ้าคุณไม่ออกกำลังกายช่วยพุงไม่หายไปหรอกครับเหมือนคุณวิ่งรถจากกรุงเทพจะไปเชียงใหม่มันผ่านที่นครสวรรค์ใช่ไหมน้ำมันมันหมดก็เหมือนกับน้ำตาลมันหลดน้ำตาลคือพลังงานมันหลดเพราะนั้นการจะลดพวกนี้ลดภูมิคุ้มกันได้คุณต้องออกกำลังกายเท่านั้นยาไม่มีส่วนช่วยเลยครับแฟร์ไหมล่ะพูดอย่างนี้แฟร์ไหมล่ะคุณต้องออกกำลังกายถึงจะลดน้ำหนักได้ลดความดันลดไขมันได้ครับพอพี่ใหญ่
1: อ๋อเดินสักหน่อยก็ได้แล้ว
0: เดินสักครึ่งชั่วโมงอ่ะถ้าเดินไม่ไหวก็ใช้วอล์กเกอร์หรือไม่เท้าช่วยก็ได้ครับเดินช่วงละ10 นาที2ช่วงก็ได้ครับเนาะแค่นี้เองนะครับ ทำให้เบาหวานหายความดันก็ตามมาก็หายไปด้วยไขมันก็หายไปด้วยโดยการเดินนะครับไม่มีใครในโลกนี้หรอกหายจากเบาหวานโดยการฉีดอินซูลินหายจากเบาหวานด้วยการฉีดอินซูลินเนี่ยหรือกินพวกกลูโคฟาสต้องโทรมาในราคาที่ครับประกาศมาเป็น10ปีแล้วยังไม่มีโทรมาสักรายหนึ่งแต่ถ้าทำไอเอฟขอเวลา4เดือนน่ะคุณจะหายจากเบาหวานโดยเขาตรวจน้ำตาลสะสมต่ำกว่า 6.5 หลังจากหยุดยาแล้ว3เดือนถือว่าเบาหวานหายครับนี่ตัวเลขจากสมาคมโรคเบาหวานแห่งอเมริกา
1: แล้วจะมีอีกอะไรอีกตัวนะที่ว่า30เม็ดหรือเท่าไหร่ที่ว่าเป็นกล่องอันน
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแปะกล้วยกล่องสีเขียวครับกินคู่กันนะฮะกินแปะกล้วยก็เช้า2เย็น2ก็พอครับ
1: แปะกล้วยนี่กล่องเท่าไหร่คะ
0: กล่องละ260บาทเท่านั้นครับ
1: แล้วก็จะทำให้กระดูกแข็งแรงหรือว่าไง
0: ในกาแฟมันมีแคลเซียมแอลเทอร์เนททำให้แข็งแรงขึ้นด้วยครับ
1: แล้วที่ว่าขยายหลอดเลือดอะไรที
0: ่นั่นตัวแปะกล้วยมันช่วยขยายหลอดเลือดครับ
1: แปะกล้วยเหรอขยายเป็นช่วยขยายหลอดเลือดใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่ขยายหลอดเลือดแล้วทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนที่ดีกว่าเดิมครับ
1: นะครับแปะกล้วยนี่ขยายหลอดเลือด
0: ใช่ขยายหลอดเลือดทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนที่ดีกว่าเดิมนะครับ
1: ทำให้เลือดเราสะอาดขึ้นน่ะเหรอ
0: ใช่ครับทำให้เลือดไม่หนืดครับเนาะเขาเรียกว่าอีลาสติกซิตี้นะครับนะ
1: จ้า
0: อ้าวขอบคุณมากครับสวัสดีครับสั่งซื้อก็โทรไปที่062-5100 062-5100-569และเรื่องเศร้าจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทำให้ท่านได้มีความสุขสนุกกับการยืนบนขาของตัวเอง 1. คุณต้องไม่อ้วนนะครับ 2. เป็นเบาหวานความดันไขมันสูงต้องหายครับและประการที่ 3. ไม่มีใครในโลกนี้หายเกิดจากการใช้ยาหรืออินซูลินฉีดหรืออยากกินพวกกลูโคฟาสต์ไม่ทำให้เบาหวานหายสิ่งที่ทำให้โรคพวกนี้หายได้มันเกิดจากพฤติกรรมนะครับถ้าคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมคุณซัดแต่ยาอย่างเดียวเนี่ยคุณระวังถ้าฟอกไตตาบอดตัดขาใครรับผิดชอบคุณต้องรับผิดชอบกินแปะกล้วยนะครับทำให้หลอดเลือดน้ำเลือดมันมีแรงยืดหยุ่นทำให้น้ำเลือดมีความใสป้องกันไม่ให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดท่อเลือดและทำ IF ด้วย
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้06251005609อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ้งกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับท่านที่ร่างกายแข็งแรงแล้วต้องมีกล้ามเนื้อแข็งแรงกระดูกแข็งแรงเดินเหินคล่องแคล่วความจำเราดีนะคะมีปัญหาสุขภาพปรึกษาท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงนะคะท่านเข้าสายหน้าไม้ได้ที่0813346666เสริมท่านจะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์ดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บ10เบอร์10คู่สายสั่งซื้อที่0625100-569ค่ะให้ฟังเพลงของเย็นจิตพรเทวีนะคะช่วงนี้ลูกชายลุงอินคึดฮอดกอดบ่ได้จากเสียงของสิริพรอำไพพงษ์ค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 เช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ก็ในทุกวันนี้บ้านเรามีสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะมีอัตราการเกิดน้อยกว่าอัตราการเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในสังคมผู้สูงอายุบ้านเราเนี่ยนะคะเราจะต้องอยู่อย่างพระไม่เป็นภาระอยู่ก็ไม่ต้องเจ็บป่วยเราต้องเลือกอาหารการกินนะคะคนเราบ้านเราเป็นเบาหวานเยอะมากเลยนะคะถ้าเราอายุ60เนี่ยเราก็ยังดูดียังทำอาหารกินเองได้นะคะยังมองเห็นยังเดินได้คล่องแคล่วไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเองสมองยังจดจำทำงานการได้เนี่ยก็ถือว่าเราได้ดูแลตัวเองมาอย่างดีจนร่างกายเราแข็งแรงนะคะถ้าเราอายุเริ่มไปจะถึง70ปีเนี่ยนะคะสุขภาพมันก็เสื่อมไปตามวัยของแต่ละท่านเนี่ยนะคะเราต้องสังเกตว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเดินไปปากซอยเนี่ยเหนื่อยไหมลุกจากเก้าอี้ได้เองหรือเปล่าเดินไกลๆเดินขึ้นบันไดถือของหรือการทรงตัวเนี่ยนะคะหรือว่าจำอาหารการกินหยูกยาต่างๆเนี่ยเรายังสามารถจัดการเรื่องในชีวิตประจำวันเราได้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกสมองมันต้องทำงานร่วมกันนะคะเราถึงจะสามารถใช้ชีวิตด้วยตัวเราเองได้นะคะถ้าเรากล้ามเนื้อดีแต่ถ้าเรามีกระดูกพรุนเนี่ยเวลาเดินก็อาจจะเสี่ยงหกล้มได้นะคะบางคนกระดูกยังแข็งแรงแต่ขาไม่มีแรงก็ล้มง่ายแต่ถ้าเรามีกล้ามเนื้อมีกระดูกดีแต่สมองเราไม่ดีเนี่ยมันก็จัดการชีวิตเราไม่ได้นะคะทุกส่วนจึงต้องมีความสัมพันธ์กันสุขภาพของผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเราจึงต้องรักษาไปพร้อมๆกันในเรื่องของกระดูกแข็งแรงมวลกล้ามเนื้อยังแข็งแรงสมองยังจดจำได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีกล้ามเนื้อมีกระดูกมีสมองเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มจากการที่เรากินอาหารการกินให้รับสารอาหารได้ครบกินโปรตีนทุกมื้อแล้วก็ออกฝึกแรงต้านเนี่ยจากการออกกำลังกายใน1สัปดาห์สัก150นาทีแล้วเนี่ยสัก 2-3 วันเราจะต้องฝึกแรงต้านเพื่อให้เรายังมีการกระตุ้นให้เหมือนกล้ามเนื้อเมืองกระดูกเราแข็งแรงนะคะเราจึงต้องเสริมโปรตีนในทุกมื้อของอาหารนะคะเมื่ออายุเรามากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องปรับปริมาณตามโรคประจำตัวเราด้วยนะคะเราจะต้องกินพวกอาหารที่ได้รับกากใยไฟเบอร์นะคะได้รับสารอาหารได้รับวิตามินนะคะอย่างหลากหลายเราไม่เน้นสารอาหารตัวใดตัวหนึ่งแต่เราจะต้องกินให้มันหลากหลายการที่เราออกกำลังกายไปเต้นแอโรบิกให้ได้สักสัปดาห์150นาทีเนี่ยแล้วก็ต้องดูแลมันจะช่วยในการทำให้เรามีหลอดเลือดแข็งแรงสมองดีนะคะการควบคุมค่าของเบาหวานความดันไขมันรอบเอวเนี่ยนะคะมันจะทำให้สุขภาพเรามีผลดีในระยะยาวนะคะการที่เราดูแลสุขภาพเสียแต่วันนี้เนี่ยหลอดเลือดที่ยืดหยุ่นดีมีสารอาหารออกซิเจนลำเลียงผ่านหลอดเลือดไปเลี้ยงร่างกายจึงทำให้เราไม่แก่เร็วทำให้เซลล์เราแข็งแรงเลือดใสไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงร่างกายกับการซ่อมเซลล์นะคะวันนี้ให้เลือดหลอดเลือดยืดหยุ่นกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกรองสีเขียวราคา260บาทและดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ได้แปะกล้วย2เม็ด80มิลลิกรัมอย่าปล่อยให้ร่างกายเราชำรุดทรุดโทรมเกินเยียวยานะคะวันนี้ใครเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงต้องการลดพุงลดโรคเสริมได้ไวเฮิร์บสารสกัดผักหลากหลายชนิดที่มีมะละขี้นกไว้ชะลอการดูดซึมน้ำตาลนะคะแล้วก็ใครที่จะสั่งซื้อโทรศัพท์ได้นะคะที่คลินิกคุณหมอชำนาญเปิดทุกวัน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นโทรสั่งซื้อได้ที่062-5100-560-569ค่ะให้ฟังเสียงของเพลินพรมแดนนะคะดาวสังคมกิ่งทองใบหยกจากชายมือสิงแล้วฟังสัจจะของชาวนาจากเสียงของยงยุทธเชี่ยวชาญชัยค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะท่านที่ได้ตื่นมาในช่วงของเช้าวันใหม่นะคะบางบ้านจะได้ยินเสียงไก่ขันแทนนาฬิกาปลุกบางคนตื่นเองได้นะคะตื่นมาเนี่ยเราก็ต้องดูแลการนอนให้พอนะคะการที่เราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าตื่นมาเนี่ยจะรู้สึกปลอดโปร่งสมองแจ่มใสใครที่เริ่มไปทำงานทำการในตอนเช้าเนี่ยนะคะก็จะทำให้บรรยากาศของการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ของเราเนี่ยด้วยสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็จะทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพเสียแต่วันนี้นะคะนอนให้พอออกกำลังกายการเสริมสร้างร่างกายเราให้แข็งแรงอยู่สม่ำเสมอเนี่ยนะคะยิ่งเราพอยังอยู่ในช่วงวัยหนุ่มวัยสาวถ้าเราดูแลร่างกายเรายังต่อเนื่องเป็นถึงเราถึงวัยผู้สูงอายุเนี่ยตลอดตราบชั่วอายุไขเราก็ยังจะไม่มีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอยู่ที่การควบคุมน้ำหนักควบคุมอาหารเลือกกินผักนะคะในหนึ่งจานเนี่ยผักเนี่ยครึ่งจานเศษ1ส่วน4มีโปรตีนมีกินข้าวให้น้อยลงใครที่กินข้าวเนี่ยเหลือสัก 1-2 ทัพพีก่อนนะคะแล้วหันมากินพวกข้าวกล้องข้าวซ้อมมือข้าวไรเบอรี่ข้าวโอ๊ตมันจะได้ชะลอการนำน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดในกรณีเป็นเบาหวานเนี่ยท่านต้องลดหวานมันเค็มพวกที่มีเกลือโซเดียมสูงนะคะพวกอาหารแปรรูปและทำ IF กินอาหารเป็นมื้อไม่กินจุกจิกไม่กินพร่ำเพรื่อเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีได้นะคะและท่านจะเสริมไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกและผักหลากหลายชนิดไว้ชะลอการดูดซึมน้ำตาลนะคะใครที่สะสมไขมันน้ำตาลในเลือดสูงถ้าเราลดน้ำหนักลดไขมันได้เนี่ยค่าเบาหวานความดันจะลดลงเราจะได้ปรับยาได้ไม่อยากกินยาตลอดชีวิตต้องปรับไลฟ์สไตล์เรื่องการกินด้วยนะคะแล้วเราก็เสริมได้ไวเฮิร์บเผาผลาญได้มากขึ้นแล้วมีกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากแปะกล้วยตราไวกิ้งสนใจสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังคำเตือนของแม่นะคะแมงปอชนทิชาแม่ของเราจากเสียงของเอกชัยศรีวิชัยค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: และช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองกับอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบดเด็ดพันธ์สวัสดีครับ
1: ค่ะอยากจะถามว่าแตกกล้วยเนี่ยคนเป็นโรคสมองตีบเนี่ยทานได้ไหมคะ
0: โอ้โหตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: อายุประมาณ70อ่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: ส่วนสูงไม่รู้แต่น้ำหนักรู้ค่ะ
0: น้ำหนักรู้เท่าไหร่ครับ
1: น้ำหนัก48ค่ะ
0: แล้วไม่อ้วนสิอย่างนั้นน่ะ
1: 48
0: ค่ะเราดูท่าทางมีพุงไหม
1: ไม่มี
0: โอ้ไม่อ้วนนะโอเคครับแล้วก็มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่าครับ
1: มีไขมันความดัน
0: แต่เบาหวานไม่น่าจะมีเนาะ
1: ไม่มีค่ะ
0: แล้วไขมันเท่าไหร่ครับ LDL ไตรกลีเซอไรด์แล้วก็
1: ไขมันไม่รู้หมอไม่เคยบอกแล้วก็ไม่เคยถามค่ะ
0: แล้วให้ยากินครึ่งเม็ดหรือ1เม็ด
1: เม็ดหนึ่งค่ะ
0: เม็ดหนึ่งนะฮะโอเคแล้วก็แล้วความดันล่ะครับ
1: ความดันมันก็100บางทีก็ปกติบางทีก็100กว่าค่ะ
0: ความดันนี่ต้องวัดที่บ้านเป็นเกณฑ์นะครับแล้วถ้าสงสัยก็เอาไปให้ไปเอาเครื่องไปด้วยนะครับไปให้หมอดูว่าความดันที่บ้านเท่าไหร่นะครับสักวัน2วันวัดทีก็ได้ครับวันเช้าก่อนเย็นหรือเช้าก่อนนอนก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องว่าทีนะครับทีนี้จะถามเรื่องอะไรครับ
1: ถามว่าเป็นโรคสมองเลือดในสมองตีบอ่ะทานแตกกล้วย
0: รู้ยังไงว่าเป็นเส้นเลือดสมองตีบ
1: ไปสแกนมาแล้วค่ะ
0: แล้วมันตีบหรือยังครับ
1: มันตีบแล้วค่ะเขาบอก
0: ตีบแล้วมีอาการไปข้างใดข้างหนึ่งหรือเปล่าครับไม่ค่อยมีแรง
1: ไม่มีได้แต่มึนงงหัว
0: อย่างนั้นไปได้เข้าอุโมงค์หรือได้เข้าอุโมงค์หรือ
1: สแกน
0: เอาซีทีใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: โอเคทีนี้หมอบอกว่าเส้นเลือดฝอยตีบใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ตีบไม่มากใช่ไหมครับ
1: เขาก็ไม่บอกมากไม่มากถามเขาก็ไม่ค่อยพูดอะไร
0: แล้วได้เข้าอุโมงค์บ้างหรือเปล่าครับ

0: ยค่ะ
1: โอเคโอเคนะแล้วอาการรู้สึกว่ามันนอกจากจะเป๋มันเป๋มากไหมหรือไม่เป๋เลย
0: มันเดินงงเงงงงแล้วมันเวียนหัวบ่อยค่ะ
1: ผลบอกว่าเส้นเลือดฝอยในสมองตีบใช่ไหมฮะมันตีบด้านซ้ายหรือตีบด้านขวาครับ
0: เขาก็ไม่ได้บอกค่ะ
1: โอเคเราก็สัก
0: เลยโรงพยาบาลบ้านเนี่ยถามอะไรครับไม่ค่อยพูด
1: โรงพยาบาลไหนครับ
0: โรงพยาบาลปากน้ำค่ะ
1: ปากน้ำอ่ะ
0: ค่ะ
1: ก็อย่างเงี้ยก็ถึงบอกไปคุณก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีนี่พูดจริงๆนะฮะ
0: ค่ะ
1: คือว่าบอกไปก็ไม่รู้เรื่องแต่น่าจะเพราะฉะนั้นเนี่ยของคุณเราให้ยาแอสไพรินไปกินใช่ไหมครับ
0: ให้ยาละลายริ่มเลือดแล้วก็วิตามินค่ะ
1: แล้วก็ไม่ดีขึ้นเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: ไม่ดีขึ้นเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้อยากจะกินแปะกล้วยใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: นี่แหละเราจะถามว่ากินคู่กับแอสไพรินได้หรือไม่ขนาดไหนใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: เห็นเขาโทรมารายการกินแปะกล้วยอาการไปมามึนงงคนบ้าที่เส้นเลือดสมองตีบหรือแตกแล้วก็ตามถ้าคุณไม่ทำกายบริหารนะไม่ออกเดินประจำนะแปะกล้วยช่วยไม่ได้รู้ป่ะ
0: ค่ะ
1: คุณต้องเดินนะครับต้องเดินดีที่สุดคือเดินในน้ำถ้าอ้วนก็ต้องลดน้ำหนักนะครับแล้วไขมัน LDL คุณต้องลดนะต้องต่ำกว่า100นะครับนะเพราะมันอาจจะตีบครั้งที่2ครั้งที่3ก็ได้ครับการแก้ไขโดยการออกกำลังกายและการกินยาตามที่แพทย์เขาสั่งแล้ว LDL คุณจะต่ำกว่า100นะครับเอาเชิญจำมาชำนาญว่าเขาจะกินสมุนไพรเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรเขากินแอสไพรินอยู่นะครับอายุอนามก็บอกเรียบร้อยเชิญอาจารย์จะแก้ไขต่อยังไงครับเชิญครับ
2: อาจารย์ซักเยอะนะ แต่สิ่งที่อาจารย์ซักเนี่ยมันก็มีประโยชน์ทั้งนั้นแหละในการวินิจฉัยโรคนะครับเพราะว่าเราคุยกับคนไข้โดยที่เราไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเลยเพราะนั้นการประวัติของอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีประโยชน์มากนะครับเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคไม่ติดต่อเนื้อหลังไขมันสูงความดันสูงนะครับก็ต้องเจาะเลือดดูแล้วพอสูงแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องทานยารักษาแต่การทานยาเนี่ยมันทำให้ค่าผลเลือดน่ะดีขึ้นนะครับแต่โรคมันไม่ได้หายนะครับแล้วผลพวงจากการที่เป็นโรคพวกนี้มันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่สมองเส้นเลือดมีความยืดหยุ่นลดลงน้ำเลือดมันข้นมันหนืดนะครับเพราะฉะนั้นพอสมองได้รับเลือดไม่พอได้รับอาหารไม่พอสมองมันก็ตีบพอสมองตีบมันก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ในเรื่องของการพูดก็ดีการเคลื่อนไหวก็ดีนะครับก็แล้วแต่ว่าเส้นเลือดสมองส่วนไหนที่มันมีความผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยคนไข้ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะครับแล้วคุณหมอก็ต้องให้พวกยาละลายลิ่มเลือดมาทานหรือไม่ก็เป็นแอสไพรินนะครับแต่ทานการยาแอสไพรินหรือยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยมันดีที่สุดละแต่มันไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดนะครับมันแค่ละลายคราบที่เกาะอยู่ที่ผนังของเส้นเลือดเท่านั้นแต่การที่จะทำให้เส้นเลือดที่สมองแข็งแรงขึ้นได้เนี่ยมันต้องเพิ่มความยืดหยุ่นของเส้นเลือดและน้ำเลือดไม่ข้นไม่เดือดนะครับเพราะฉะนั้นการใช้สารทางเลือดก็จะมีประโยชน์จะสามารถที่จะทานควบคู่กับยาแผนปัจจุบันได้แต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้นก็คือคนไข้จะต้องได้รับอาหารที่เพียงพอด้วยเพราะสมองเนี่ยนะครับเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่ต้องการยาเยอะแต่สมองต้องการอาหารครับอาหารสำหรับสมองก็คืออาหารที่มีโปรตีนพิเศษในปริมาณที่สูงซึ่งโปรตีนอันเนี้ยมันไม่ได้มีอยู่ในอาหารจานนะครับแต่มันมีอยู่ในรูปของอาหารกระป๋องอาหารสำเร็จรูปซึ่งสามารถที่จะทานละลายน้ำแล้วมันก็ทำให้สมองแข็งแรงขึ้นได้นะครับแล้วที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยไอ้โรคที่เป็นอยู่ก็ต้องพยายามควบคุมด้วยนะครับการควบคุมโดยการใช้ยาก็ดีหรือการควบคุมโดยการเลือกอาหารที่ทานก็ดีเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะถ้าเราไม่ทำทานแต่ยาอย่างเดียวพอถึงวันหนึ่งถ้ามันสูงอีกเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นซ้ำนะครับแล้วถ้ามันเป็นซ้ำเนี่ยมันก็จะมีความพิการมากขึ้นนะครับแล้วก็สมองก็จะฟื้นตัวยากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่า การรักษาที่โรงพยาบาลโดยการทานยาละลายลิ้นเลือดก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ต้องไปหาหมอไปตรวจเช็คเป็นระยะตามที่คุณหมอคณะนะครับแล้วการใช้สมุนไพรทานควบคู่กันไปก็มีประโยชน์นะครับแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องทานอาหารสำเร็จรูปอาหารกระป๋องที่มีปริมาณโปรตีนเยอะเพราะถ้าสมองได้รับอาหารโปรตีนมากสมองก็ฟื้นตัวได้เร็วนะครับและที่สำคัญกว่านั้นก็คือก็ต้องปฏิบัติตามที่อาจารย์ได้บอกไว้นะว่าต้องปรับพฤติกรรมนะคนไข้ที่เป็นโรคพวกนี้เครียดตัวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีภรรยาก็ต้องเอาอกเอาใจนะเหมือนอย่างที่พ่อทำกับอาจารย์อย่างเงี้ยเอาอกเอาใจนะครับพอเอาใจแล้วเนี่ยต้องมีความสุขไม่เครียดนะครับเพราะความเครียดมันทำให้มีความผิดปกติของเส้นเลือดได้นะครับแล้วนอกจากนี้แล้วการออกกำลังกายก็ดีการพักผ่อนก็ดีก็เป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งสิ้นนะครับเราก็ต้องไปตรวจไปเช็คกับหมอเป็นระยะตามที่คุณหมอคณะเป็นนะครับเพราะโรคพวกนี้มันก็ต้องทานยาละลายลิ้นเลือดไปตลอดชีวิตนะครับแต่ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองนะครับไม่ไปหาหมอตามนัดเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่ามันเป็นขึ้นมาอีกเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นจำแล้วถ้าเป็นจำแล้วเนี่ยเป็นเรื่องสมองกระทบเยอะมากๆเลยนะครับมันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตปากเบี้ยวน้ำลายไหลมุมปากอะไรแบบนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้แค่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเวลาที่มันเป็นมันเป็นเร็วนะแต่เวลาที่มันหายเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในการเยียวยานะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นแบบนี้ก็ต้องพยายามออกกำลังกายต้องออกกำลังกายโดยการเดินเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เดินเนี่ยสมมติว่าเราไปนอนอยู่บนเตียงสัก2อาทิตย์เนี่ยพอลงมาเดินปั๊บเนี่ยกล้ามเนื้อมันตึงข้อมันแข็งแล้วมันก็จะเดินไม่ได้ปกติเหมือนสมัยที่เรายังแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญก็ต้องปฏิบัติไปพร้อมๆกันและที่สำคัญมันนั่นก็คือต้องทานยาของโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ต้องไปหาหมอตามนัดแล้วเราสามารถที่จะทานโปรตีนสามารถที่จะทานสมุนไพรศาสตร์ทางเลือดควบคู่กันไปได้ครับ
1: อันนี้นะครับเรื่องโรคเดี๋ยวนะมันคุณจะใจร้อนสิเมธจริงจะบังคับขู่เข็นให้กินแต่แปะกล้วยคุณต้องฟังก่อนไอ้น้องเอ้ยพี่ก็สงสารตัวเองเหมือนกันคืองี้การจะกินอะไรเนี่ยต้องมีเหตุมีผลนะครับท่อเลือดเราทั้งหมดเนี่ยบางจุดที่ไปเลี้ยงสมองเลี้ยงตาเลี้ยงไตเนี่ยเล็กกว่าเส้นผม100เท่าหรือมากกว่านั้นนะครับเล็กมันเกิดไขมันที่ผมถามเนี่ยหรือไม่มีไขมันก็ตามมันเกิด1ลิ่มเลือดอุดตัน2มันเกิดพลาคที่ไปเคลือบที่ท่อเลือดเนี่ยมันเกิดทำให้เลือดซึ่งมันข้นๆด้วยไขมันเนี่ยมันไหลไปเลี้ยงสมองไม่ได้มันก็เกิดอาการก่องกงไปมาหรือเกิดอาการชาถ้ามันติดมากๆพูดมันก็ไม่ชัดเขาเรียกว่า half paralyzed นี่ยังโชคดีที่ตีบนิดๆมันเส้นเลือดซุปเปอร์จิ๋วนะมันเล็กนิดเดียวแต่ว่ามันก็มีอาการเบลอๆนะครับกินยากล่อมประสาทกินยานอนหลับกินยาแอสไพรินก็ช่วยแค่ล้างคราบเฉยๆนะครับการกินแปะกล้วยภายใต้การออกกำลังกายการเดินหรือทำกายภาพบำบัดเนี่ยก็มีส่วนช่วยนะครับถ้าคุณไม่ช่วยตัวเองเนี่ยต่อให้ยาอะไรก็ช่วยหรือไม่ได้คือการเคลื่อนไหวนะครับทีนี้ผมไม่ทราบว่าน้ำหนักเท่าไหร่ถ้ายังมีพุงนิดๆคุณจะลดสัก 2-3 กิโลด้วยนะครับก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับ
0: น้ำหนักมัน48ค่ะ
1: เราสูงเท่าไหร่
0: สูงแต่ความสูงไม่เคยวัดค
1: ่ะโอ้ยเราจะรู้ไงว่าอ้วนไม่อ้วนวะเนี่ยโอ้ยลองคำดูที่คำดูเอามือขยุ้มที่พุงมันมีก้อนๆเป็นยืดๆมีไขมันไหม
0: มันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะ
1: เอาหยวนๆอ่ะเอาคืออย่างงี้ก็ลองกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4สัก4อาทิตย์นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็หลัง4อาทิตย์ก็ลดเหลือเช้า2เย็น2นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ากินฮอร์โมนของความเป็นผู้หญิงด้วยวันละ1เม็ดก่อนนอนผู้หญิงทุกคนน่ะน่าจะกินฮอร์โมนด้วยนะครับแล้วก็กินโปรตีนก็สำคัญเป็นอาหารสำหรับสมองโดยเฉพาะนะครับ
0: ค่ะ
1: สัก 2-3 ช้อน พร้อมอาหารก็ได้แทนอาหารก็ดีนะครับเราต้องเดินออกกำลังกายไม่มียาอะไรเท่ากับการเคลื่อนไหวเดินที่ดีที่สุดก็คือเดินในน้ำนะแต่มันก็เดินธรรมดาก็พอละเดินทั่วๆไปวันนึงถ้าเกิน 2-3 ชั่วโมงก็ยิ่งดีนะครับมันช่วยได้อย่างมากๆนะครับเราอยากให้น้ำหนักมันขึ้นนะครับกินโปรตีนน้ำหนักไม่ขึ้นนะครับกิน3อย่างนี้ก็พอแล้วนะครับจบเลยสวัสดีครับเนี่ยมันต้องมีข้อยุตินะครับการทำอะไรก็ตามไม่ใช่ว่าสงสัยเป็นงนมันต้องเด็ดขาดอย่างท่านน้ำหนักขนาดนี้ถ้าท่านลดขนาดนี้เราทายได้เลยว่า A1C จาก10หรือไม่เกิน 6.5 ภายใน4เดือนถ้าท่านทำ IF แบบที่กินผัก 50% ตามด้วยผลไม้จาก20โปรตีน20เป็น90คาร์โบไฮเดรตนี่ตัวแสบเลยไม่กินก็ได้ถ้าอ้วนอย่างซูโม่เนี่ยคุณกินทำไมมันจะดูดเอาไขมันสูงเกินไปรูปพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลหมดถ้าคนอ้วนเนี่ยนะครับครึ่งประเทศนะครับที่อ้วนเนี่ยคนเป็นว่าที่เบาหวานเพราะความอ้วนทำให้ดื้อต่ออินซูลินที่เรียกว่าอินซูลินรีสิสแตนซ์แล้วก่อให้เกิดโรคไม่ต่ำกว่า100โรคนะครับความอ้วนเนี่ยมันร้ายกาจกินไปยิ้มไปเฮฮากันไปกินข้าวมันไก่ข้าวขาหมูกันไปคุณเป็นโรคแล้วนะครับแต่มันเต็มเปี่ยมไปด้วยคราบของสี่ร้านทองเนี่ยทั้งเท่าแก่เนี้ยเท่าแก่ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนี้เท่าแก่ร้านทองก็เล่นกล้ามแล้วครับผู้หญิงเขามีเอวแล้วครับผมอยู่ร้านทองมาตั้งเป็นสิบปีกับแม่เนี้ยห้างทองแสงเพชรเนี่ยแล้วรู้เลยว่านั่งวันหนึ่ง10ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เท่าแก่ร้านทองเขาใส่ทองหยองนิดหน่อยแต่เขามีอกมีเอวมีสะโพกมีโหนกแก้มกันทุกคนเลยครับผู้หญิงผู้ชายก็เต็มไปด้วยกล้ามเขารู้จักเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องรู้จักตัวเองนะครับว่าอาหารเป็นยาที่วิเศษที่สุดถ้าคุณรู้จักการกินอะไรก่อนหลังทำ IF เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก่อนจะกินแปะกล้วยคุณต้องรู้จักว่าไอ้โรคพวกนี้เบาหวานความดันไขมันมันสะเทือนต่อหลอดเลือดและน้ำเลือดโดยชิ้นเชิงกันเลยมัวแต่วิจัยว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันมีทีมอยู่2ทีมก็ไปฟัง IF กันหลายๆหมอนะครับหมอทีมหนึ่งก็ว่าสรรพคุณถึงเรื่องอินซูลินมีประโยชน์ยังไงไอ้พวกกลูโคฟาสมีประโยชน์ยังไงลด A1C ยังไงแล้วคุณเชื่อหรือเปล่าครับไม่พูดถึงเรื่องการกินอะไรกินอาหารที่มีพลังงานต่ำแม้แต่นิดเดียวเรียนมาก็ไม่ได้สอนไม่ได้สอนแม้แต่การกินถั่วงอกสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้สอนหลักโภชนาการเนี่ยเรายังบอกว่าไอ้โรคพวกนี้ทั้งชาติไม่มีทางหายแล้วเป็นยังไงล่ะแจกยามันฟรีเราก็ไม่กล้าพูดว่าใครผิดใครถูกอีกทีมหนึ่งเนี่ยอีกทีมหนึ่งเรื่องพูดแต่เรื่อง IF มันหายได้คุณมีสื่อขนาดนั้นใครรู้เรื่องที่ไหนแล้วไอ้น้องหลักโภชนาการแอนตี้เอจิ้งเนี่ยคุณพูดแต่เรื่องอันนี้อีกอันนึงพูดแต่เรื่องยามาลด A1C แล้วคุณเชื่อหรือเปล่ารถยนต์วิ่งไปเชียงใหม่ทำไมเติมน้ำมันที่นครสวรรค์น่ะน้ำมันมันหายที่โดยการเปลี่ยนตัวหนึ่งเป็นรูปพลังงานน้ำมันก็หายเหมือนกับคุณเปลี่ยนน้ำตาลเปลี่ยนไขมันโดยการออกกำลังกายมันหายไปไหนเว้ยพุงทำไมต้องยุบทำไมนะคันน้ำตาลยุบมันกลายเป็นพลังงานครับนี่เป็นตัวเลขที่แท้จริงยาไม่มีส่วนช่วยเลยครับไม่ได้พูดด้วยอารมณ์สองทีมแข่งกันมันยังส่งแล้วคุณว่าทีมไหนชนะทีมแปะกล้วยชนะทำไมคุณจะลดน้ำหนักคุณจะกินอะไรหลอดเลือดมันแจ้งครับไม่แต่เถียงกันว่าอันนี้เป็นอย่างนี้น้ำเลือดหลอดเลือดไม่มีใครสนใจเลยว่าเป็นโรคพวกนี้หลอดเลือดมันเสื่อมคุณถูกน้ำตาลแช่อิ่มในกระแสเลือดแล้วคุณมีแต่ไขมันคราบอยู่ไม่แต่เถียงกันว่าลดยังไงคุณไม่เถียงว่าหลอดเลือดมันพังหรือเปล่ามันตายเพราะเรื่อง ไม่มีใครตายเรื่องไขมันเท่าไหร่หรอกครับเรื่องเบาหวานเท่าไหร่มันตายเพราะว่าหลอดเลือดน้ำเลือดท่อเลือดอันดับหนึ่งคือโรคอ้วนครับที่ตายเนี่ยที่อันดับหนึ่งไม่ใช่โรคเบาหวานโรคอ้วนเป็นก่อให้เกิดเบาหวานความดันไขมันสูงโรคอะไรต่ออะไรเนี่ยมันสารพัดสารเพไม่มีใครพูดถึงว่าทำให้ตายเขาเกิดจากหลอดเลือดน้ำเลือดท่อเลือดไม่ได้พูดตายว่าเจอมะเร็งกินแปะกล้วยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ป้องกันมะเร็งและการเกิดมะเร็งไม่มีใครพูดถึงเรื่องกระบวนการออโตฟาจีเลยนะครับที่รักษาโรคมะเร็งเบาหวานความดันไขมันโดยไม่ต้องใช้เงินเลยเพียงแต่มีความเข้าใจเรื่องการกินและการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นคุณกินแปะกล้วยนะครับกินป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ประการที่สองตอนซ่อมหลอดเลือดล้างพลาคล้างเพล็กไปต่อเนื่องนะครับแล้วทำให้น้ำเลือดมีความใสฮอร์โมนก็จำเป็นสำหรับผู้หญิงที่หมดประจำเดือนคุณกินไปเถอะครับวันเว้นวันก็ยังดีครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเนื้อของการรักษาสุขภาพผมไม่โจมตีหรอกว่ายาฟรีกินทั้งชาติผ่านเงินไปเท่าไหร่ผมไม่โจมตีเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำกันมานานแล้วยังเพิ่มงบประมาณสมัยผมนั่งกับพอ งบประมาณเพื่อนซีบรรทุนสุภมณิชเนี่ยใหม่800ต่อหัวเดี๋ยวนี้ 3,000 แล้วเรามีแต่ขึ้นมีแต่ขึ้นแล้วเราเสียภาษีเป็นยังไงถ้าเอาภาษีเหล่านี้มาพูดถึงเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องแอนตี้เอจจิ้งเวชศาสตร์ชะลอวัยหมอพิธีที่มารายการนี้บอกว่าไงอาจารย์พูดจนตายพูดทีละคน2คนเหนื่อยแทบตายเงินก็ไม่ได้จึงมารายการนี้พูดกันทั้งประเทศไทยแอนตี้เอจจิ้งเป็นคณบดีต่างหากศาสตราจารย์ดร.ในเพปิติบอกว่าที่มารายการนี้เพราะว่าพูดให้คนทั้งโลกทั้งประเทศไทยได้เข้าใจเพราะฉะนั้นคุณกินแปะกล้วยนะครับเราไม่ได้ขายของครับก่อนที่หลอดเลือดท่อเลือดมันตีบแตกดันน้ำเลือดมันข้นไหลวนได้ดีตูแปะกล้วยช่วยทำให้เลือดมันใสไหลเวียนได้ดีต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: Cafe Pet Quay Coffee Cafe Pet Quay Coffee
1: มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่หนึ่งซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ก็จะมีทีมแพทย์นะคะที่ให้คำแนะนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นาวาโทนายแพทย์ธราทิพย์ประคองวงศ์มีท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วนสุทธิพินิธรรมท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.ปิติพลังวชิรานาวาเอกนายแพทย์พนิจจันทรภักดีแล้วก็มีพยาบาลวิชาชีพนะคะอาจารย์ตุ้มสุชาดาที่มาตอบปัญหาเรื่องของสุขภาพถ้าสามารถเข้าสายหน้าใหม่นะคะปรึกษาได้ที่0813346666ซึ่งมี FM 89.0 เป็นแม่ขายออกอากาศพร้อมกับ 91.5 และกองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Radio ปรึกษาปัญหาสุขภาพที่0813346666จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมและมีไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกผักเชียงดาและผักหลากหลายชนิดไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดนะคะถ้าสั่งซื้อไปที่0625100560-569ฟังน้ำตาจัดโฮค่ะสุรพลสมบัติเจริญน้ำตาเมียหลวงจากเสียงของผ่องศรีวรนุช

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาหรือตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี่ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
3: ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะสำหรับการที่เราเสริมสร้างสุขภาพร่างกายด้วยกันดูแลมวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกดูแลสมองให้เราได้มีสุขภาพที่ดีเนี่ยเรื่องของหัวใจเนี่ยนะคะเราจะดูแลก็เราสามารถออกกำลังกายเพื่อให้เลือดมันสูบฉีดได้ดีนะคะการที่เราเดินเนี่ยบ่อยๆเนี่ยการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยเขาถึงให้เดินช้าสลับเร็วจะรู้สึกว่ามันหอบหอบแล้วพูดเป็นคำคำได้เนี่ยนะคะหรือถ้าเหนื่อยมากเกินไปก็นั่งพักก่อนบางคนเดินเยอะเนี่ยแต่เราเดินแบบช้าๆอย่างเดียวเนี่ยความฟิตมันก็อาจจะไม่เท่ากับที่เราได้เดินแล้วออกกำลังกายแบบที่เรามีแรงต้านด้วยเนี่ยนะคะมันจะสร้างให้ทั้งกล้ามเนื้อมวลกระดูกแข็งแรงถ้าอยากให้หัวใจดีเนี่ยการออกกำลังกายสม่ำเสมอก็เป็นสิ่งที่จะฝึกให้หัวใจของเราได้ทำงานได้ดีขึ้นมันอาจจะลุกไปจากเก้าอี้เดินไปห้างไปห้องน้ำเดินรอบบ้านเนี่ยก็มีประโยชน์ดีกว่าที่เรานั่งเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเสริมสร้างให้หัวใจเรายังแข็งแรงเนี่ยนะคะ เราก็ต้องดูในเรื่องของการเดินเนี่ยให้เหมาะสมถ้าเราเดินธรรมดาสัก5นาทีเนี่ยก็เป็นการวอร์มแล้วก็ไปเดินเร็วสัก20นาทีหรือบางคนอาจจะวิ่งเหยาะๆถ้ายังสามารถที่จะวิ่งได้ถ้าเรามีปัญหาข้อเข่าแล้วก็เล่นกีฬาอย่างอื่นก็ได้นะคะลุกนั่งบนเก้าอี้เนี่ยก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นการที่ขยับได้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะดีต่อการที่ทำให้การสูบฉีดเลือดเราดีขึ้นด้วยนะคะบางคนเขาถึงได้บอกว่าเดินทักวันละ19,000บางคนเดินไม่ได้ก็ทำให้มันสม่ำเสมอเนี่ยวันหนึ่งออกกำลังกายสัก10นาที15นาทีเนี่ยการเดินในชีวิตประจำวันเราเนี่ยนะคะบางคนในระยะทางที่ไม่ไกลมากนักอาจจะเดินจากปากซอยเข้าหมู่บ้านนะคะไม่ต้องพึ่งมอไซค์แต่ถ้าเดินไม่ไหวก็นั่งมั่งเดี๋ยวมอไซค์ไม่มีคนขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เดินบ่อยๆนะคะเป็นการออกกำลังกายเนี่ยนะคะถ้าสุขภาพดีเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะดูแลในเรื่องของการลดน้ำหนักการควบคุมอาหารการควบคุมค่าน้ำตาลในเลือดนะคะความดันเบาหวานเนี่ยเราควรไปตรวจนะคะเช็คค่าของผลน้ำตาลในเลือดค่าความดันนะคะแล้วก็การสะสมของไขมันการตรวจเช็คร่างกายก็จะเป็นวิธีการหนึ่งนะคะที่จะป้องกันภาวะของโรคภัยไข้เจ็บที่มันป้องกันความรุนแรงได้นะคะไม่วันใดวันหนึ่งเนี่ยพออายุเยอะมันก็จะมีแหละนะคะโรคที่มันมารุมเร้าแต่เราสามารถที่จะอยู่กับโรคภัยเหล่านี้ได้ด้วยการดูแลสุขภาพนะคะถึงบอกว่าเราจะต้องออกกำลังกายอย่าเลือกอาหารดีมีประโยชน์แล้วก็ภาวะที่เราไม่เครียดเนี่ยคนที่มีความเครียดสะสมเนี่ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคประจำตัวนะคะอย่างคนที่มีโรคหัวใจเงี้ยนะคะเราก็ต้องหมั่นในการที่เราไปออกกำลังกายในความเหมาะสมกับการที่เล่นกีฬาแต่ถ้ารู้สึกว่ามันหน้ามืดใจสั่นอ่อนแรงเงี้ยนะคะเราก็ต้องหยุดกิจกรรมเพื่อเราประเมินดูตัวเราเองด้วยเราจะเห็นคนที่ไปเสียชีวิตในการไปออกกำลังกายในยิมการไปตีกอล์ฟนะคะเนื่องจากมันหัวใจมันทำงานหนักจนเกินไปนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราเริ่มเหงื่อแตกคลื่นไส้มีหอบอยากจะเป็นลมเนี่ยเราก็ต้องดูนะคะอย่าไปฝืนให้มันครบเวลาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูสภาพร่างกายเราด้วยนะคะถ้าเราเกิดภาวะการเจ็บป่วยเนี่ยเราก็อาจจะออกกำลังกายเบาๆได้นะคะถ้าแข็งแรงแล้วเนี่ยนะคะก็ทำกิจกรรมต่างๆของเราในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะคนที่อยู่ในวัยผู้สูงอายุเนี่ยเราต้องฝึกในเรื่องของการทรงตัวเรื่องของการเคลื่อนไหวบ่อยๆนะคะเราต้องหมั่นตรวจเช็คร่างกายเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ยังอยู่ได้ตราบชั่วอายุขัยอย่างแข็งแรงนะคะวันนี้รายการสุขภาพกับเสียงเพลงเราให้ความรู้เรื่องดูแลสุขภาพจากทีมแพทย์นะคะท่านสามารถที่จะเข้าสายจะปรึกษาได้เดี๋ยวประมาณ6โมงเช้าถึงเที่ยงเนี่ยท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงท่านมาตอบปัญหาสุขภาพนะคะแล้วก็เป็นในเช้าวันศุกร์แล้วก็ภาคบ่ายจะมีนาวาเอกนายแพทย์พนิษฐ์จันทรภักดีท่านมาตั้งแต่บ่ายโมงถึง6โมงเย็นท่านปรึกษาไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์คือ0813346666ท่านสามารถฟังจาก FM 89.0 MHz 91.5 และกองทัพไทย101รวมทั้งในเครือข่ายของ KCS Radio.online รับฟังได้นะคะและทางคลื่น AM มีหลายคลื่นหลายสถานีติดตามได้ช่วงนี้มาฟังเสียงเพลงจากเสียงของไวยพจน์เพชรสุพรรณค่ะหนุ่มนารอนาง
กินอะไรถึงสวยของสายันสัญญาสวยไว้ก่อนจากสุดาสีลำดวนค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: คนเราเนี่ยเป็นคนรักสวยรักงามนะคะดูแลในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมความสะอาดการที่เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยในเรื่องของสุขภาพเราก็ต้องมีสมองดีหัวใจทำงานได้ดีนะคะเรื่องของมวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกแข็งแรงถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงต้องการจะเสริมสร้างให้กระดูกเราแข็งแรงเนี่ยท่านปรึกษาคุณหมอชำนาญคุณหมอจะมาที่คลินิกเนี่ยวันไหนท่านไปโทรไปถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้นะคะแล้วก็นัดแนะวันเวลากับทางเจ้าหน้าที่แต่ถ้าเป็นช่วงเช้าเนี่ยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์คุณหมอจะมาตอบปัญหาร่วมกับอาจารย์เกรียงศักดิ์ที่คลื่น 89.0 เป็นแม่ข่ายโทรปรึกษาก่อนได้นะคะที่081-334-6666รายการสุขภาพกับเสียงเพลงนั้นเป็นรายการที่มีทีมแพทย์ให้ความรู้ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพนะคะถ้าเราอยากเป็นคนไทยสุขภาพดีอายุยืนและแข็งแรงเนี่ยต้องดูแลใส่ใจในเรื่องของการเลือกอาหารการกินการออกกำลังกายแล้วก็มีกิจกรรมสันทนาการที่ไม่เครียดนะคะและท่านจะเสริมด้วยแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาททำให้เราไม่แก่เร็วไม่มีใครอยากแก่เนาะเพราะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสวยจากธรรมชาติสวยอย่างคุณภาพที่มีร่างกายแข็งแรงถ้าสวยสัญญกรรมแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บเยอะเราก็ไม่ปรารถนาแต่คนเราก็ยังต้องดูแลนะคะทั้งเรื่องของการฟื้นฟูซ่อมแซมร่างกายส่วนที่มันสึกหรอวันนี้นะคะซ่อมเซลล์ให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะจะทำให้เราไม่แก่เร็วด้วยแปะกล้วยตราไวกิ้งและจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมไม่มีน้ำตาลผสมเป็นเบาหวานดื่มได้เพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันจะเป็นอันตรายตลอดเลือดนะคะถ้าเรากินแล้วเนี่ยตับมันทำงานได้ช้าน้อยลงมันก็จะคั่งอยู่ในกระแสเลือดเกิดเป็นภาวะเบาหวานแล้วโรคแทรกซ้อนที่ตามมาเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อตัวเราเองได้นะคะวันนี้การเลือกอาหารการกินเนี่ยถ้าเราเป็นเบาหวานเราลดหวานมันเค็มและอยากจะดื่มกาแฟเพื่อไม่เกิดการสะสมของไขมันเนี่ยเพราะน้ำตาลเนี่ยมันก็จะสะสมเป็นไขมันอยู่ในกระแสเลือดได้นะคะหลีกเลี่ยงนะคะพยายามดื่มให้สดชื่นกับปรี้กับเปล่ากับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ท่านใดแปะกล้วย2เม็ด80มิลลิกรัมแล้วผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้กล่องนึงของกาแฟจะมี15ซองในราคา260บาทส่วนไวเฮิร์บเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังใครที่เป็นเบาหวานไขมันสะสมเส้นรอบพุงใหญ่การลดพุงลดโรคเนี่ยก็คือการทำ IF ร่วมด้วยทานอาหารเป็นมื้อแล้วเลือก อาหารในช่วงที่เราลดน้ำหนักเนี่ยด้วยการลดหวานมันเค็มลงไม่กินอาหารแปรรูปไม่กินจุกจิกงดเว้นพวกเครื่องดื่มน้ำอัดลมนะคะที่จะทำให้เราเกิดการสะสมไขมันและถ้าเสริมด้วยไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกและผักหลากหลายชนิดท่านได้แร่ธาตุที่สำคัญคือแมกนีเซียมมีซิงมีแร่ธาตุสังกะสีมีโครเมียมนะคะแล้วก็มีเมล็ดลูกชัดเมล็ดกาแฟอ่อนเนี่ยไปเพิ่มการเผาผลาญให้มากขึ้นวันนี้ถ้าสนใจแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บไปดูแลสุขภาพนะคะโทรศัพท์สั่งซื้อที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังคุณลำไยเสียงของลูกนกสุภาพรไม่ธรรมดาจากชัยยามิชัยค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟบางอย่างทำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพ
5: ที่ฝากหัวใจ
4: และเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ฟังรายการนี้ได้เห็นประโยชน์มากไหมครับ
1: ค่ะได้ประโยชน์ค่ะคุณหมอคะแบบว่าดิฉันอายุ71ค่ะคุณหมอ
0: น้ำหนักสูงเท่าไหร
1: ่น้ำหนัก51ค่ะคุณหมอ
0: โอเคเราสูงเท่าไหร่ครับ
1: สูง65คุณหมอ
0: สูง165โอ้ยน้ำหนักดีไม่อ้วนเลยเนาะไม่อ้วนเลยนะครับดีมากเลย
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มีอกมีเอวตอนนี้อายุจริงๆเท่าไหร่ครับอายุจริงๆเท่าไหร่ครับ
1: อ
0: ายุเท่าไหร่ครับ
1: อายุ71ค่ะคุณหมออ
0: ายุของเซลล์ไม่เกิน560ครับ
1: 71นะคุณหมออ
0: ายุของเซลล
1: ์ฉันโทรมาคุยกับคุณหมออ
0: ายุของเซลล์ไม่เกิน560ถ้าคุณอย่างนี้นะครับ
1: คะ
0: ถ้าคุณอย่างนี้อายุของเซลล์ของคุณจะอ่อนกว่าวัยนะครับ
1: ค่ะ
0: จริงหรือเปล่า
1: ค่ะที่ฉันกินแปะกล้วยมาตั้ง8แผงแล้วเนี่ยคุณหมอ
0: ยิ่งกินแปะกล้วย
1: คุณหมอแบบว่าดิฉันจะผ่าตัดวันที่16เนี่ยผ่าตัดหัวใจรั่วนะคุณหมออ
0: ๋อคุณต้องหยุด
1: แปลกนะคุณหมอมันก็ไม่เป็นอะไรนะคุณหมอเหนื่อยมันก็ไม่เหนื่อย
0: คืออย่างงี้อย่างเงี้ย
1: นะ
0: แล้วเดี๋ยวฟังก่อนผ่าตัดหัวใจหรือผ่าตัดปอด
1: เขาบอกว่าดิฉันบอกว่าดิฉันกลัวไม่อยากผ่า
0: เดี๋ยวฟังนิดนึง
1: แล้วคุณหมอเขาบอกว่าดิฉันบอกว่าอุ๊ยผ่าก็ตายไม่ผ่าก็ตายก็พูดอย่างเนี้ยแล้วคุณหมอเขาบอกว่ามันตายคนละอย่างเขาบอกเนี้ย
0: ถ้าลิ้นหัวใจรั่วนะ
1: ค่ะหัวใจรั่ว
0: ลิ้นหัวใจรั่วมันเกิดจากอะไรฮะ
1: มันแบบว่าเขาบอกว่ามันรั่วหลายอย่างนะคุณหมอเขาบอกมันรั่วเยอะแล้วมันจะเป็นหัวใจโตด้วยคุณหมอ
0: ไม่เกี่ยวลิ้นหัวใจรั่วมันรั่วที่ลิ้นหรือวาลหรือมารั่วที่ไหน
1: รั่วที่ลิ้นคุณหมอเขาบอกว่ารั่วที่ลิ้นเขาบอกว่าลิ้นหัวใจมันรั่ว
0: รั่วกี่ลิ้นฮะมันมีสี่ลิ้นฮะ
1: มันเขาบอกว่าเป็นสองสามที่นะคุณหมอ
0: เออที่ไหนบ้างนอกจากที่ลิ้นแล้วมีที่อื่นด้วยไหมครับ
1: ค่ะวันที่16เนี่ยเขานัดผ่าแล้วเขาบอกว่าเนี่ยวันนั้นที่ไปฉีดสีเนี่ยเขาไม่ทำบอมรูนให้ไม่ทำใบพัดให้เขาบอกว่า
0: ไม่ทำบอมรูนไม่มีเกี่ยวกับบอมพัดเดียวนะฮะที่ไม่ทำมาดูเลยใบพัดมันคนละจุดนะน้ำมันท่อเลือดหลอดเลือดนะครับอันนี้อยู่ภายในหัวใจนะครับลิ้นมันหยุดภายในหัวใจมันไม่อยู่เกี่ยวกับหลอดเลือดเลยครับ
1: คะ
0: มันอยู่ในหัวใจลิ้นนะคุณลองเปิดดูใน Google ก็ได้ครับมันไม่เกี่ยวกับหลอดเลือดน้ำเลือดเลยครับมันเกี่ยวกับหัวใจครับทีนี้มันอย่างงี้มันมีทฤษฎีหนึ่งนะฮะจะเชื่อหรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: การที่คุณเหนื่อยนะหัวใจมันปิดเปิดนะเพื่อจะส่งเลือดจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งนะครับลิ้นหัวใจมี4ห้องน
1: ะครับ
0: มันส่งจากล่างขึ้นบนแล้วบนลงล่างเพื่อกระทุ้งไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายนะครับทีนี้มันมีวาล์วปิดเปิดนะครับวาล์วปิดเปิดหัวใจมันมีอยู่4ลิ้นนะครับมันปิดเปิดตามจังหวะการเต้นของหัวใจนะครับ
1: แล้วคุณหมอเขาก็ไม่ได้บอกอะไรมากเขาบอกไม่เอารั่วหลายที่เลยเขาว่าอย่างเงี้ย
0: คุณไปรามา
1: ก็จริงลิ้นหัวใจรั่วแล้วก็บอกว่าแต่อาการมันก็ไม่เป็นไรนะคุณหมอกินแปะกล้วยดิฉันก็ว่า
0: เมื่อก่อนนี่เหนื่อยใช่ไหมฮะเมื่อก่อนไปตรวจที่รามาไปตรวจฉีดก่อนฉีดสีมันเหนื่อยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้หายเหนื่อยก็เหมือนคนไข้รายหนึ่งอ่ะคุณจะได้ฟังจากโรงพยาบาลบางไผ่นะฮะแล้วก็ส่งไปต่อไปอีกโรงพยาบาลใหญ่กว่านั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: เขาลิ้นหัวใจรั่วเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เขาเหนื่อยมากเหนื่อยสุดๆเลยนะครับเหนื่อยสุดๆเลยเขาจะยกของก็ไม่ได้เจ็บปวดกระชอกที่หัวใจทีนี้พอเขากินสมุนไพรแปะกล้วยผมให้โดบเช้าสี่เที่ยงสี่เย็นสี่นะครับเขาหายเหนื่อยเขาไม่อยากผ่าตัดที่ไม่อยากผ่าตัดนี่คุณต้องเชื่อหมอก่อนแต่ถ้าอาการเขาไม่มีเนี่ยผมไม่รู้ว่าถ้าไปฉีดสีใหม่หรือไป MRI คาร์ดิโอที่หัวใจใหม่ดูว่าลิ้นเลือดเนี่ยอย่าลืมว่ามันมีทฤษฎีหนึ่งนะครับว่าร่างกายมันซ่อมตัวเองได้ครับมันซ่อมตัวเองได้โดยการให้อาหารแก่มันนะครับตัวแปะกล้วยเนี่ยมันช่วยทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายมันแข็งแรงขึ้นโดยมันผ่านอาหารทางท่อเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนที่เสื่อมนะครับทำให้วาล์วมันติดกันได้ครับคือมันซ่อมสิ่งที่เสื่อมได้ ถ้าระวังติดกันคุณจะมีอาการไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมครับ
1: ค่ะไม่เหนื่อย
0: เออมันไม่เหนื่อยมันเหมือนปกตินะครับเหมือนปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงพยาบาลรามาโรงเรียนแพทย์ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเป็นแผนกหัวใจคุณไปยอมเสียแม่เราไม่อยากไปเข้าไก่เรื่องหัวใจนะเรายังไปเสียค่า MRI คาร์ดิโ
1: อ
0: ตามจริงลูกสาวผมก็อยู่ที่รามาเป็นทางนี้โดยตรงเลยครับแต่ผมไม่กล้าพูดนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเป็นการโฆษณานะครับเขาเป็นระดับน้องๆรองผู้บริการนะครับนะเขาผมอยากจะไปให้ผมอยากจะไปกอดคุณแล้วเอาตัวคุณไปให้ลูกสาวผมดูแต่ผมทำไม่ได้อ่
1: ะ
0: มันทำไม่ได้มันผิดมารยาทอ่ะไปก้าวไก่เขาอ่ะแต่ผมอยากจะไปช่วยเขาอย่างเงี้ยผมอยากจะช่วยจริงๆคุณลองไปฉีดสีใหม่ MR ใหม่สิครับถ้ามันติดดีแล้วเนี่ยไม่ต้องผ่าได้ไหมไอตัวแปลกกล้วยเนี่ยมันช่วยทำให้ระบบภูมิคุณดีขึ้นคุณต้องแก้ไขทางด้านลิมโฟไซต์ฮะมันคนละทฤษฎีฮะทำให้ลิมโฟไซต์แข็งแรงมันสร้างระบบภูมิดีขึ้นทำให้เกิดการซ่อมเซลล์ที่เสื่อมได้ครับทีนี้ตัวแปลกกล้วยมันน่าจะช่วยได้ครับมันจะช่วยได้คุณก็มีรามาจุฬาศิริราชนะที่ทำด้านนี
1: ้คุณไปคุณหมอเขาก็ถามนะว่ามีน้ำท่วมปอดท่วมปอดไหมบอกไม่เคยแล้วเหนื่อยไหมดิฉันก็บอกว่าไม่เหนื่อยนะคุณหมอแล้วอย่างกินแปลกกล้วยมาเนี่ย8กล่องแล้วรู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วก็
0: จนเป็นปกติ
1: ไม่เหนื่อย
0: ผมรู้ว่าก
1: ินหมอคณะผ่าสิบวันที่16เนี่ยจะถึงเนี่ยคุณหมอ
0: โอ้ my god
1: แล้วอย่างนี้ดิฉันต้องหยุดแปลกกล้วยก่อนไหมครับ
0: หยุดก่อนหยุดก่อนฮะแม่กำลังเข้าได้
1: คือวันนี้เลย
0: หย
1: ุ
0: ดวันนี้เลยครับหยุดวันนี้เลยนะฮะคืออย่างนี้ขอให้ฉีดสีใหม่สักครั้งนึงดีแล้วหรือเขาจบทางด้าน MRI คาร์ดิโอเนี่ยหรือไปขอ MRI อีกใหม่สักครั้งได้ไหมก่อนที่จะผ่าตัดเนี่ยโอ้ยเราก็ไม่กล้าคืออย่างนี้เราไม่อยากก้าวก่ายเขาเขาความรู้เขาเก่งเรื่องทางด้านหัวใจเนี่ยจบเม็ดผ่าจบเม็ดเสร็จนะแล้วไปได้ทางด้านคาร์ดิโอนะฮะคาร์ดิโอทางด้านหัวใจอีก 2-3 ปีนะครับแล้วไปต่อ MRI คาร์ดิโออีกทีนึงนะครับเรียนจนแก่แล้วว่างั้นน่ะนะครับ
1: แล้วเขาจะทำให้เหรอคะคุณหมอเขาจะผ่าแล้วเนี่ย
0: ผมไม่ทราบแต่เขาเป็นใหญ่ในรามาเขาทำได้ครับแต่ผมไม่กล้า
1: เขาบอกว่าวันที่14เนี่ยให้ไปนอนที่โรงพยาบาลแล้วแล้วก็วันที่16
0: คืออย่าง
1: นี
0: ้ผมไม่กล้าใช้เรื่องส่วนตัวไปก้าวก่ายเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับชีวิตคุณไปผ่าทำเขาคนละกันนะครับคุณอยู่แผนก MRI คุณอยู่ใช้บัตรที่ปิยะกรุณหรือเปล่าครับที่แผนกพิเศษเอกชนหรือรัฐบาลครับหรือบัตรทอง
1: บัตรทอง
0: เอ้ยบัตรทองไม่ต้องเสียนะครับเออนะครับ
1: ให้ MRI ใหม่เหรอคะ
0: ผมไม่กล้าพูด
1: ก็ฉีดสีใหม่เหรอคะคุณหมอ
0: ผมว่า MRI ก็คล้ายๆกันนะครับนะแต่เราม
1: ันแล้วคุณหมอแบบว่ามันถึงเวลามันพอกินทานยาแล้วมันก็หาย
0: ทานไปกล้วยวันกี่เม็ด
1: กินยาเนี่ยวันเช้า9โมงเนี่ยครึ่งเม็ดแล้วก
0: ็ไม่กินกินแปดกล้วยกินแปดกล้วยกินแปดกล้วย
1: หัวใจยาหัวใจนะคะ
0: เนี่ยเขาห้ามแม้กระทั่งกินแปดกล้วยไอยาหัวใจเนี่ยแต่ผมว่ามันไม่น่าผิดคนไข้ก็จะหายเหนื่อยเพราะว่าผมอีกทฤษฎีหนึ่งว่าร่างกายมันซ่อมตัวเองได้ครับในการเนี่ยปิดไม่ใช่หัวใจรั่วนะลิ้นเนี่ยมันเหมือนกับไอคุณเอานิ้วชี้นะฮะสองนิ้วแล้วเอาชิดกันหน่อยนะฮะแล้วมันจะมีปิดเปิดนะทางออกแล้วก็หุบทางออกแล้วก็หุบนะครับคล้ายๆกันนะคุณดูจาก Google ก็ได้ครับว่าลิ้นหัวใจรั่วเป็นยังไงคุณดูจาก Google ก็ได้ครับนะครับนะมันจะบอกเสร็จเลยนะฮะเนี่ยดูได้หมดเลยครับเพราะว่าหรือคุณถามนี่ก็ได้ถามไอทีอ่ะคนที่เก่งไอทีเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกปัญญาประดิษฐ์เนี่ยลิ้นหัวใจรั่วกินสมุนกินแปะกล้วยแล้วไม่เหนื่อยเนี่ยมันทำให้ลิ้นหัวใจเนี่ยคุณถามไอทีได้เลยคุยเขาได้เลยครับน
1: ะ
0: หาคนเก่งเรื่องไอทีเนี่ยมันจะได้เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าคือว่าเขาจะรวบรวมจากหมอทั่วโลกนะครับ เรารวบรวมที่หมอที่หัวใจแล้วเอาข้อมูลใส่ลงไปเนี่ย คุณสามารถถามได้นะครับอันนี้ไม่ต้องเสียตังค์นะครับก็ลองติดต่อบริษัทที่เขามีความเมตตาเนี่ยนะครับหรือบริษัทใหญ่ๆเขาก็มีไอทีอย่าง CP เขาก็มีอะไรก็มีแต่ว่าหรือในมือถือธรรมดานะให้เด็กเนี่ยที่อยู่ตามที่เขาขายมือถือเขาทำให้ก็ได้ครับทำให้ก็ได้แล้วคุณบอกว่าลิ้นหัวใจรั่วคืออะไรแล้วพออาการเหนื่อยถ้าหายเหนื่อยเนี่ยคุณก็ถามไอทีต่อถ้าหายเหนื่อยเนี่ยนะครับหายเหนื่อยก็แสดงว่าลิ้นหัวใจมันซ่อมตัวเองจนไม่รั่วมันถึงหายเหนื่อยจริงหรือไม่เขาจะอธิบายเหมือนคุณมีหมอร้อยคนอยู่ในปัญญาประดิษฐ์นะครับหมอหัวใจด้วยทั่วโลกเนี่ยมันจะรวมสุดยอดอยู่ที่นั่นนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเสียตังค์นะครับคุณไปหาให้เขานั่นเป็นแบบหนึ่งแต่คุณอย่าไปเชื่อ 100% นะครับแต่มันดีกว่าถามผมเราก็ใช้อำนาจของผมก็ได้แต่ว่ามันเป็นการก้าวก่ายเขานะครับผมก็ไม่สามารถทำได้แต่ถ้าอย่างเงี้ยคุณไม่ก้าวก่ายใครนะครับแล้วนาทีทองเนี่ยกว่าจะหานาทีทองที่การผ่าหัวใจเนี่ย
1: ค
0: ุณโชคดีเขาแซงคิวให้แสดงว่าคนก่อนนี้เขาสละสิทธิ์หรือเขาตายไปแล้วก็ได้นะครับเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นก็ลองดูนะครับลองดูไปถามไอทีดูไม่ต้องเสียปัญญาประดิษฐ์นะครับแล้วมาตอบอีกทีสวัสดีครับ
1: ถามที่ไหนคะคุณหมอ
0: ร้านขายมือถือก็ได้ครับบอกว่าต้องการถามไอทีว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับว่าลิ้นหัวใจรั่วคืออะไรเหนื่อยมากถ้าหายเหนื่อยโดยการกินแปะกล้วยเนี่ยมันหมายความว่ามันซ่อมตัวเองทำให้ลิ้นหัวใจมันไม่รั่วจึงไม่เหนื่อยจริงหรือไม่คุณถามตรงไปตรงมามันจะตอบมันตอบเป็นข้อความหรือตอบเป็นคำพูดก็ได้ครับนะเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งคุณไปโรงพยาบาลนะครับไปโรงพยาบาลเนี่ยให้ยาตัวนี้ตัวนี้เป็นโรคนั้นโรคนี้เนี่ยคุณก็ถามไอทีได้ครับในยุคปัจจุบันเนี่ยเพราะรายการนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้แก่ประชาชนนะครับผมก็เอามาจาก Google เอามาจาก YouTube เอามาจาก IT ทั้งหมดนะครับแล้วเอามาจากลูกชายลูกสะใภ้เอามาจากเพื่อนฝูงแล้วก็พยายามรวบรวมว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อคนฟังมากที่สุด IF ครับคนเก่งที่สุดในโลกคือใครรู้ไหมไม่ใช่หมอหัวใจไม่ใช่หมอที่ไหน
1: ค
0: ือตัวคนเองนั่นแหละครับรู้จักถามมีใครเก่งเกินพระพุทธเจ้าบ้างมีใครเก่งเกินบิดาแห่งการพูดไหมแห่งวงการแพทย์ไหมเพราะนั้นไอ้คนที่มันไม่เก่งมันโกหกหมดเลยมันโกหกนะว่ามันดูโรคนั้นโรคนี้หายอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเชื่อคำสาบานเชื่ออะไรต่อมีอะไรเนี่ยต้อง 2,000 กว่าปีเขาบอกว่าอย่างนี
1: ้
0: อย่าเชื่อถือในพระเจ้าด้วย
1: ที่ไอทีเหรอคะ
0: เออไอทีไปถามได้เลยครับนะ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วคุณลองใช้พิจารณาแล้วโทรมาอีกทียังคุณไปโรงพยาบาลเนี่ย
1: คุณไปขายโทรศัพท์มือถือ
0: เออได้เลยให้เขาทำให้ก็ได้ให้เด็กทำให้ก็ได้แม้กระทั่งคุณจะถามปัญญาประดิษฐ์นะครับเบาหวานหายได้จริงไหมเออถามได้เลยเผื่อผมจะโกหกอ่ะเราถามต่อไปว่าเบาหวานเขาจะพูดความจริงว่าเบาหวานหายได้ปั๊บๆทีนี้คุณก็ตอบไป
1: ถามที่ไอทีที่โรงพยาบาลนั่นแหละค
0: ่
1: ะ
0: ไอทีโรงพยาบาลไม่มีครับ
1: ค
0: ่ะโรงพยาบาลไม่มีคุณจะไปถาม
1: เ
0: ขาไม่บอกหรอกไปถามที่ร้านโทรศัพท์หรือคนเก่งมือถือใครมีเขาเด็กวัยรุ่นสมัยนี้อายุเกิน20เขาทำได้เท่านั้นแหละครับเนาะเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับปัญญาประดิษฐ์ทำให้คนตกงานเดี๋ยวนี้สร้างรถยนต์สร้างอะไรเขาใช้หุ่นยนต์หมดแล้วครับมันไม่มีแล้วเขาดับไฟด้วยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยเราต้องอยู่ในยุคแห่งนั้นนะครับผมก็ไม่เป็นนะครับไม่ใช่ผมเก่งเพราะว่าในยุคผมเนี่ยไปเลี้ยงรุ่นโรงเรียนเตรียมเนี่ย
1: ไอที
0: ปัญญาประดิษฐ์ดีกว่า
1: ไปสอบถามที่ที่โทรศัพท์มือถือ
0: เออปัญญาประดิษฐ์นะคุณก็เอาที่โทรศัพท์แพงๆมันมีหมดนะครับมันมีแอปอยู่
1: ปัญญาประดิษฐ์แล้วเขาอยู่ที่ไหนคะคุณหมอ
0: ปัญญาประดิษฐ์มันไม่มีตัวตนแล้วครับมันมีคุณต้องไปเข้า เข้าแอปเขาแล้วก็กดไปถามอะไรคุณก็ต้องถามพิมพ์ถามหรืออาจจะพูดถามในไมโครโฟนก็ได้ครับนะ
1: ค่ะ
0: นะครับคุณต้องไปหาเด็กที่เขามีความรู้ทางนี้นะครับที่เขาทำเขาเล่นอินเทอร์เน็ตได้เขาเล่นปัญญาประดิษฐ์ได้นะครับเดี๋ยวนี้โรคทั้งโรคนี่เขามีมือถือเขาสั่งได้ทุกอย่างโอนเงินก็มือถือไปแบงค์จนในแบงค์จะแจ้งอยู่แล้วอ่ะแบงค์จนจะไล่พนักงานออกให้เกษียณเมื่ออายุ45เนี่ยมันไม่มีคนเข้าแบงค์อ่ะคนดูแต่มือถือจ่ายเงินหลายๆแห่งเขาไม่รับเงินสดนะครับต
1: ้
0: องแม้กระทั่งศูนย์การค้าหลายแห่งเนี่ยเวลาจะจอดรถเนี่ยคุณต้องโชว์มือถือนะครับเพราะนั้นลองทำตามนะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ถึงแบบกล้วยต่อนะครับตอนนี้หยุดไว้ก่อนนะครับ
1: ค
0: ุณต้องเชื่อหมอที่โรงพยาบาลรามานะครับแต่ก่อนจะเชื่อคุณต้องเราให้ความรู้นะครับคุณไปสารต่อนะครับยังโชคดีที่มีศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังวิชรามาคอยเบรกนิดหน่อยทำให้เราได้พักหน่อยหนึ่งแล้วถ้าเราพูดเนี่ยถ้าคนไม่ทำตามเนี่ยเราก็เลิกครับเลิกเพราะว่าคำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดที่สุดยอดของการรักษาโรคครับโดยไม่ต้องเสียตังค์ครับเป็นสุดยอดของการรักษาโรคในยุคปัจจุบันที่ส่วนใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของคุณเบาหวานความดันภูมิแพ้หืดหอบสโตรกเส้นเลือดสมองตีบแตกหรือเป็นโรคหัวใจเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมทั้งนั้นนะครับแต่การผ่าตัดก็จำเป็นนะครับแล้วคิวทองเนี่ยเขาก่อนจะผ่าตัดก็ต้องประชุมแล้วประชุมอีกต้องหมอทางด้านเฮเมโตอีกนะทางด้านหัวใจทางด้านเรื่องเลือดเนี่ยนะหมอทางด้านปัดแบงก์ก็ต้องมาเกี่ยวข้องด้วยถ้ามีเบาหวานก็ต้องหมอทางด้านเอ็นโดครีนแกรนนะครับมาร่วมด้วยถ้าเกิดปวดฟันอักเสบก็จะมีหมอฟันด้วยนะนะครับแล้วหมอผ่าตัดทางด้านหัวใจเนี่ยก็หายากเต็มทีอาจจะมีหมอเบอร์หนึ่งเบอร์สองด้วยนะครับเพราะมันหลายชั่วโมงกว่าจะถึงวันนี้ได้เดินทางมันเหนื่อยยากลำบากขอฝากไว้กับท่านทั้งหลายที่ฟังรายการนี้นะครับคุณต้องเชื่อในพระพุทธเจ้าต้องรู้จักต้นเหตุที่คุณเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับเหมือนลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมในการกินและการออกกำลังกายคุณปล่อยให้ลิ้นวาวปิดเปิดมันเสียหายได้ยังไงคุณไม่เคยตรวจ EKG มาก่อนเลยนะครับอ้าวเราไม่ต้องพูดถึงต้องรู้จักเหตุทุนต้องแก้ไขที่ต้นเหตุแล้วฮิปโปแคทิสนี่เป็นบิดาแห่งวงการแพทย์เมื่อ2บันกว่าปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยสู่เจ้าจงใช้อาหารเป็นยาแปะกล้วยก็เป็นจากอาหารนะครับแต่ว่าอาหารมันอยู่ที่ใบครับก็เอาไปสกัดได้ฟลาวโวนอยด์เทอร์โพนอยด์เป็นต้องกินทุกคนนะครับที่สูงอายุอย่างน้อยๆเนี่ยชาว2-2ไม่ถึงกับจนนะครับ062-5100 062-5100-560-9
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-5100-560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะคุณผู้ฟังติดตามรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะซึ่งเราพบกันทุกวันทางวปท. AM 792มีเจ้าแววดำเนินรายการนะคะเดี๋ยวท่านขยับฟังท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ท่านมาตอบปัญหาสุขภาพ6โมงเช้าถึงเที่ยงฟังที่ 89.0 91.5 กองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Radio นะคะท่านจะปรึกษาปัญหาหน้าใหม่โทรไปที่081-334-6666เราจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาส้มเซลล์จะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์สั่งซื้อไปที่062-5100-560-569มาฟังรุ่งสุริยาเฝ้ารักเฝ้ารอรอจนกว่าจะรักจากสายันสัญญาค่ะวันนี้จะมาดำเนินรายการนะคะขอบคุณที่ติดตามกันจากท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์สวัสดีค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและฤทธิ์สีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสคลูซีนป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
7: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลียงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยอาจารย์หมอไนท์ใจดีค่ะ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยหมอไนท์ใจดี

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์นะคะข่าวดีสำหรับแฟนๆรายการค่ะตอนนี้รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์เรามีออกอากาศทุกเช้าเวลา6ถึง7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดราชการเลยที่สถานีวิทยุ AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกท่านที่เคยฟังรายการนะคะวิทยุคลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตอนนี้เรามีออกอากาศทุกวัน6ถึง7โมงเช้าไม่มีวันที่เราจะพากจากกันแล้วนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์7วัน6ถึง7โมงเช้าตื่นนอนตอนเช้ามารับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ค่ะที่คลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารมาถึง10ถึงเที่ยง10โมงเช้าถึงเที่ยง2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะหมุนคลื่นไปอีกนิดนึงก็เจอกันที่สถานีวิทยุ AM 1269วิทยุของคลื่นคสทบนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์4ถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 594วิทยุคลื่นปตอ4ทุ่มถึง5ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 675วิทยุคลื่นสทรบางนาและช่องทางในการติดต่อจะมีเพจสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ LINE @นะคะชื่อ E1EONE1 และมี A นำหน้าด้วยนะคะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดทั้งรับสอบถามมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องการที่จะคุยอะไรก็เข้าไปในไลน์นี้เลยนะคะและCall Center เราเป็นรายการสุขภาพรายการเดียวนะคะที่เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะคะที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในทุกแผนกเลยแม้แต่ ICU CCU นะคะไม่น้อยกว่า20ปีโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0813538734 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube คุณสามารถเข้าไปได้ที่ช่อง YouTube สุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการออกกำลังกายเทคนิคการทำโยคะตาม
1: ีคำถามมาจากคุณวันดีนะคะคุณวันดีจากสมุทรสงครามคุณวันดีสอบถามมานะเป็นเคสของลูกสาวไม่ใช่เป็นเคสของคุณวันดีเองเนื่องจากว่าคุณวันดีนะคะทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 ไปแล้วพบว่าสุขภาพดวงตาดีขึ้นนะคะคุณวันดีบอกว่าลูกสาวเนี่ยอายุ25ปีไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำนะคะแล้วก็เป็นคนที่ผอมน้ำหนักค่อนข้างน้อยถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเป็นคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานและเล่นมือถือติดกันหลายๆชั่วโมงวันนึงเนี่ยประมาณ8ชั่วโมงต่อวันถ้าเทียบกับเด็กวัยรุ่นนะ8ชั่วโมงต่อวันหมอไหนก็ถือว่าปกติปกติค่ะสมัยนี้แต่ว่าถึงจะ8ชั่วโมงเนี่ยสมมตินะในกรณีที่เราดูมือถือปอนละ8ชั่วโมงแต่ถ้าสมมติว่าเราดูมือถือประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหรือว่าดูคอมพิวเตอร์เนี่ยครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงแล้วเราพักสายตาสัก5นาทีแล้วก็กลับมาใหม่อย่างเงี้ยไม่เป็นไรคือต้องมีการพักไม่ใช่ว่ายาวดูแบบ8ชั่วโมงรวดอย่างเงี้ยไม่ได้ตาเสียแน่นอนนะคะทำลายตรงบริเวณ จอประสาทตาแน่นอนนะคะเสี่ยงที่จะเป็นจอประสาทตาเสื่อมได้ง่ายทีนี้ในเคสของลูกสาวเนี่ยก็บอกว่าปกติเป็นคนที่นั่งหรือนอน อยู่ในท่าเดิมๆ เนี่ยเป็นช่วงเวลานานๆนะคะซึ่งเป็นมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตเป็นสาวแต่ช่วงที่ผ่านมาล่าสุดคือ1ปีที่ผ่านมาชอบปิดไฟเล่นคอมแล้วก็เล่นคอมเล่นมือถือตอนกลางคืนคือปิดไฟแล้วก็ใช้แสงไฟเนี่ยจากมือถือหรือคอมพิวเตอร์นะคะก็เลยช่วงนี้มีอาการขึ้นไส้เวียนหัวอยากอาเจียนประมาณ อยากอาเจียนตั้งแต่หลังอาหารเย็นจนกระทั่งช่วงกลางคืนเนี่ยมาประมาณ3วันแล้วตอนที่มองจอคอมเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้สึกแต่พอปิดคอมแล้วกำลังเข้านอนมันจะมวนท้องแล้วหลับตาเนี่ยเหมือนกำลังนอนหลับตาอยู่ในห้องที่มันเปิดไฟอยู่ทั้งที่ห้องเนี่ยมันมืดแล้วก็ปิดสนิทนะคะก็เลยเอาผ้าเนี่ยมาวางเอามือเนี่ยมาปิดตานะคะก็ยังรู้สึกว่ามันไม่มืดลงเลยเหมือนกับโดนเอาไฟมาส่องเปลือกตาอยู่ตลอดทำให้นอนไม่หลับต้องไป อย่างนี้เนี่ยถือว่าผิดปกติไหมนะควรที่จะไปพบจักษุแพทย์ไหมส่วนตัวเนี่ยลูกสาวเคยไปหาคุณหมอจากสาเหตุเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรมเนี่ยหลายๆคนอาจจะงงว่าคือโรคอะไรจริงๆออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่ปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ปวดหลังนะคะปวดน่องปวดสะโพกคืออาการปวดเรื้อรังแล้วก็อาจจะออฟฟิศซินโดรมเนี่ยยังรวมไปถึงอาการตาผ้ามัวนะคะอาการปวดศีรษะอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะเคยศึกษามาบ้างว่าการที่กล้ามเนื้อบริเวณคอถ้ามันตึงอ่ะมันจะส่งผลต่อสายตาด้วยนะคะลูกสาวสายตาสั้นประมาณ250ก็สั้นไม่มากแต่ว่าจะติดนิสัยไม่ใส่แว่น250นี่ไม่ใส่แว่นเหรอคะนานๆถึงจะใส่แว่นจนรู้สึกว่าเหมือนสายตาจะสั้นมากขึ้นแต่ยังไม่ได้ไปตรวจตาเลยค่ะ150ขอประทานอภัยค่ะ150สั้น150นะคะเขียนเป็นตัวหนังสือเขียนเป็นตัวหนังสือมาสั้น150เวลาใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะยื่นคอเข้าไปเพ่งมองใกล้ๆเหมือนกับความรู้สึกคุณแม่มีความรู้สึกว่าน้องเนี่ยหลังจะโก่งเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าในนั่งในท่าที่ก้มนานๆที่คอแล้วก็ไหล่เนี่ยจะเริ่มรู้สึกแข็งมากตอนนอนเนี่ยหายใจไม่สะดวกอาการที่เป็นนี้เลยคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อตรงบริเวณต้นคออันนี้คุณแม่คิดนะคะแล้วก็คุณแม่ก็เลยลองศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของวุ้นในตาดูก็กังวลว่าน้องเนี่ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าคืออย่างนี้ข้อแรก ผิดตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือสายตาสั้นไม่ว่าจะสั้น75สั้น100สั้น150หรืออะไรก็ตามคิดว่าน้องเนี่ยมีความรู้สึกว่าใส่แว่นตาแล้วอาจจะดูไม่สวยนะคะมีความรู้สึกว่าอยากจะสวยนะคะในช่วงของวัยรุ่นวัยกลางคนเนี่ยจะค่อนข้างดูแลเรื่องบุคลิกภาพถูกไหมแต่หมอไหนแนะนำนะคะคือถ้าใส่แว่นเนี่ยแว่นสวยๆเนี่ยแล้วทำให้บุคลิกเนี่ยดูดีเนี่ยมีเยอะนะคะทำให้ดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะมีบุคลิกภาพที่ดีอะนะคะมีอันจะกินด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่สองถ้าไม่อยากใส่แว่นก็ใส่คอนแทคเลนส์นะคะแนะนำไหมให้ไปทำเลสิกอายุน้อยๆ ยังไม่จำเป็นต้องทำเลสิกค่ะเพราะสายตายังไม่นิ่งสายตาจริงๆเนี่ยค่าสายตาของคนเราจะนิ่งหลังจากที่อายุประมาณสัก40เกือบ50 ้าอายุ50เนี่ยคือสายตาจะนิ่งคุณสามารถทำเลสิกช่วงนั้นได้เพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราทำเลสิกไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าสายตาเปลี่ยนเราต้องมันก็เสียเวลาเปล่าๆเสียเงินเปล่าๆเนาะแล้วถ้าหากว่าทำสายตาทำเลสิกเพิ่มเนี่ยกระจกตาจะบางนะคะจะบางขึ้นหรือบางคนอาจจะทำเลสิกได้แค่ครั้งเดียวเพราะกระจกตาเนี่ยบางมากไม่สามารถทำหลายครั้งได้ดังนั้นเนี่ยแนะนำก็คือใส่แว่นหรือใส่คอนแทคเลนส์เพราะอะไรการที่จุดเริ่มต้นนะแม้แต่การที่ทางคุณวันดีนะคะแม้แต่ลูกสาวเนี่ยที่เป็นออฟฟิศซินโดรมก็มีสาเหตุมาจากการที่ใส่ตาสั้นแล้วไม่ใส่แว่นนะเพราะอะไรหมอไหนเช็คได้อย่างหนึ่งเดี๋ยวหมอไหนจะค่อยๆคลายปมไปทีละนิดนะคะว่าอาการที่ลูกสาวเป็นเนี่ยคืออะไรคือส่วนหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของมีความสืบเนื่องมาจากเรื่องของภาวะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อทั้งหมดเลยนะผลจากการที่พอสายตาสั้นแล้วลูกเนี่ยนะคะลูกสาวอะไม่ยอมใส่แว่นพอไม่ใส่แว่นสังเกตไหมตอนเวลาที่ดูคอมพิวเตอร์แถมยังชอบดูคอมพิวเตอร์อีกดูมือถืออีกตอนเวลาที่ดูคอมพิวเตอร์พอไม่ใส่แว่นเนี่ยก็ต้องพยายามเพ่งส่วนหนึ่งการที่เราเพ่งสายตามันจะไปทำให้กล้ามเนื้อตรงบริเวณรอบๆตาเนี่ยมันเกิดการล้าค่ะมันเกร็งแล้วก็จะล้ากล้ามเนื้อตรงรอบตาเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับตรงบริเวณกล้ามเนื้อตรงขมับนะคะตรงศีรษะเพราะฉะนั้นในเคสแบบนี้นะคะคนลูกสาวเนี่ยจะพยายามทำให้โฟกัสชัดขึ้นนะพอตาเริ่มล้าปุ๊บก็พยายามยื่นคอเข้าไปถูกไหมอย่างแรกเลยทำให้ป่วยเป็นออฟฟิศซินโดรมถ้าไม่อยากเป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะเอาแว่นมาใส่ซะนะคะอย่างต่อมาเนี่ยพอเวลาที่คอกับไหล่เนี่ยมันแข็งมากอันนี้คือเนื่องจากมันนานแล้วอ่ะคือเป็นพฤติกรรมที่ทำมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตจนอายุ25เนี่ยน่าจะเป็น10ปีละเพราะฉะนั้นหลังจะเริ่มโก่งเพิ่มขึ้นทั้งที่อายุยังน้อยการที่หลังโก่งเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะเรานั่งท่าก้มนานๆนะคะคอกับไหล่แข็งมากแล้วก็เป็นสาเหตุนะทำให้นอนหายใจไม่สะดวกด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะหนึ่งเป็นออฟฟิศซินโดรมถ้าเอาแว่นมาใส่แล้วก็ต้องไป เริ่มทำกายภาพบำบัดนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะคะให้ทำท่าแกว่งแขน3มิติสไตล์หมอไนท์ด้วยนะคะเข้าไปดูในช่อง YouTube ช่องสุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะ EP 1เลยทำท่านั้นนะคะแล้วก็ทำท่าหมุนไหล่คือไปออกกำลังกายเกี่ยวกับท่าหมุนไหล่เนี่ยนะคะมันมีท่ากายภาพบำบัดหรือไม่งั้นก็ตอนที่พบคุณหมอนะคะที่รักษาโรคออฟฟิศซินโดรมเนี่ยให้คุณหมอเนี่ยแนะนำท่าเกี่ยวกับบริหารให้หลังเนี่ยตรงนะคะทีนี้แล้วสาเหตุที่ต้องปรับตรงเรื่องของกระดูกต้นคอตรงบ่าตรงไหล่นะคะก่อนแล้วก็2ปรับพฤติกรรมเนี่ยพอเราใส่แว่นปุ๊บเราจะไม่ยื่นคอเข้าไปใกล้ๆนะคะแล้วเราจะไม่ก้มคอเวลาดูมือถือสมาร์ทโฟนการที่เราก้มคอมากๆเนี่ยเกิน100เกิน45องศามันจะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภาวะกระดูกหมอนรองกระดูกปลิ้นกดทับเส้นประสาทได้แล้วในกรณีถ้ามันกระดูกหมอนรองกระดูกที่มันปลิ้นกดทับเส้นประสาทถ้ามันไปเป็นหมอนรองข้อที่3ข้อที่2ข้อที่3เนี่ยมันเป็นเส้นประสาทมันไปกดทับเส้นประสาทแล้วก็สาเส้นเลือดที่พาสารอาหารแล้วก็เส้นประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อที่ตาดังนั้นเนี่ยก็มีผลถามว่ามันมีผลต่อการมองเห็นไหมมีแน่นอนคืออาจจะทำให้มีอาการตามัวโฟกัสภาพไม่ได้แล้วก็เลยทำให้ต้องยิ่งเพ่งกล้ามเนื้อก็ยิ่งล้านึกออกไหมคะแล้วก็ ทำให้คลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะได้นะทำให้คลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะได้อาการที่ทางคุณเนี่ย รู้สึกก็คือว่าคลื่นไส้เวียนหัวอยากจะอาเจียนนะในเคสเนี้ยถามว่ามีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรให้ปรับเรื่องของใส่แว่นปรับเรื่องของกล้ามเนื้อตรงบริเวณต้นคอบ่าไหล่แล้วก็ปรับพฤติกรรมนะคะนั่งตัวตรงนะคะแล้วก็ตัวคอมพิวเตอร์มือถือเนี่ยมือถือเนี่ยก็คืออย่า ก้มหน้าแล้วก็คอมพิวเตอร์เนี่ยต้องปรับให้สูงเท่ากับระดับสายตาจะได้ไม่ต้องก้มถ้าทำแบบนี้ได้แล้วก็ลุกขึ้นมาออกกำลังกายนะคะอย่ากินน้ำอุ่นอย่ากินน้ำหวานหรือผลไม้หวานไม่กินของทอดของมันเบเกอรี่นะคะให้ทานน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดานะคะจนกว่าอาการปวดออฟฟิศซินโดรมจะหายเมื่อออฟฟิศซินโดรมหายเนี่ยอาการคลื่นไส้อาเจียนมวนท้องตอนเย็นตอนกลางคืนจะหายต่อมาแล้วทำไมถึงเวลานอนแล้วปิดไฟเขาเรียกว่าปิดไฟแล้วเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าเปลือกตาเนี่ยมันยังมีแบบความเขาเรียกว่ายังมีไฟอยู่อันเนี้ยเวลาหลับตาลงคืออย่างนี้มันเป็นปฏิกิริยาสมมติว่าเราอยู่กับแสงไฟหน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยนะโดยเฉพาะช่วงใกล้นอนทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนสมองเนี่ยมีภาพจำทีนี้พอเวลาเราปิดไฟไปเนี่ยในภาวะปกติค่ะแสงจากข้างนอกเนี่ยสามารถเล็ดลอดเข้ามาที่ตาเราได้เวลาเราปิดตาเนี่ยนะคะเปลือกตาเนี่ยแสงผ่านเข้าได้นะคะและอีกอย่างคือเปลือกตาปิดตาไม่ได้สนิท 100% นะเพราะฉะนั้นแสงสามารถเข้าได้เป็นเรื่องปกติแต่อาจจะมีโอกาสเกิดจากสาเหตุอื่นๆเช่นนะคะคือหมอในต้องถามก่อนว่ามันเป็นลักษณะที่ว่าเป็นแสงที่จากปลายหางตาหรือเปล่าที่แสงแลบเข้ามานะมันคนละแบบนะถ้าหากว่าแสงสว่างจ้าเลยเนี่ยมันก็เป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าเป็นปลายหางตาเนี่ยคือเป็นภาวะจอประสาทตาหลุดรอกนะคะให้ดูด้วยว่ามีหยักใยไหมมีคลื่นน้ำนะการมองเห็นมีอาการแบบเรามองไปเนี่ยภาพมันเหมือนแบบเป็นม่านน้ำไหมนะคะหรือมีจุดดำไหมถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็คือเป็นโรควุ้นในตาเสื่อมนะคะถ้าเป็นวุ้นในตาเสื่อมเนี่ยก็ถ้าเห็นเป็นแสงฟ้าแลบวาบๆจากปลายหางตาหรือเป็นแสงกระพริบอันนี้คือจอประสาทตาหลุดรอกนะคะแต่ถ้าหากว่าพอเวลาที่ปิดเปลือกตาแล้วเนี่ยก็ยังเห็นไฟสว่างอันนั้นเป็นภาวะปกตินะคะไม่ได้ผิดปกติและสังเกตอีกให้ลูกสาวลองเช็คดูว่าตัวเองปวดในตาหรือเปล่านะถ้ามีอาการปวดในตาด้วยนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นภาวะที่เราเรียกว่าต้อหินนะการที่เราอายุ25ถามว่าเป็นต้อหินได้ไหมโอกาสน้อยมากเลยหมอในเชื่อว่าไม่น่าจะใช่นะคะน่าจะเป็นลักษณะของวุ้นในตาเสื่อมแล้วก็จอประสาทตาหลุดรอกถามว่าคำถามสุดท้ายจำเป็นที่จะต้องไปตรวจเช็คสุขภาพดวงตาไหมแนะนำว่าเพื่อความสบายใจถ้าไม่งั้นทางคุณวันดีเนี่ยกับลูกสาวก็อาจจะไม่สบายใจลองไปตรวจเช็คสุขภาพดวงตาถ้ามีสุขภาพดวงตาปกติดีก็โอเคแต่ถ้าหากว่าเป็นวุ้นในตาเสื่อมแนวโน้มก็มีโอกาสจะเป็นวุ้นในตาเสื่อมกับจอตาเริ่มจอประสาทตาหลุดรอกถ้าเป็น2โรคนี้เนี่ยนะคะเป็นอาการเริ่มต้นคุณสามารถทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันได้เลยวันละ2ครั้งก่อนนอน1เม็ดหลังอาหารเช้า1เม็ดนะคะไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าในเคสวุ้นในตาเสื่อมกับจอประสาทตาหลุดรอกอย่างจอตาลอกเนี่ยประมาณ1สัปดาห์ไม่เกิน2สัปดาห์หลังจากที่ทานตัวอีวันไปแล้ววันละ2ครั้งเนี่ยจะไม่เห็นแสงฟ้าแลบอีกเลยนะคะมีหลายๆเคสจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นเยอะๆหรือว่าอายุเยอะแล้วค่อยแล้วเป็นเนี่ยอาจจะใช้เวลาอาจจะไปถึง3สัปดาห์ได้แต่ในสัปดาห์แรกเนี่ยที่แน่ๆคือคนที่มีภาวะตาแห้งเคืองตาไม่สบายตาตาสู้แสงไม่ได้จะรู้สึกว่าสบายตาขึ้นนะคะการมองเห็นภาพเนี่ยดีขึ้นพอทานไปเรื่อยๆเนี่ยจากคนที่แบบตอนแรกๆมองระยะไกลเห็นภาพไกลๆไม่เห็น การมองภาพก็จะไกลขึ้นเรื่อยๆไกลขึ้นเรื่อยๆการมองภาพจะสว่างขึ้นแล้วก็ชัดขึ้นนะมัวค่อยๆมัวน้อยลงทีละนิดนะในเคสของลูกสาวเนี่ยอายุแค่25ฟื้นตัวจะไวกว่าคนที่อายุเยอะอยู่แล้วนะคะก็สำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาไม่ว่าจะเป็นอาการต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อแดดต้อเนื้อจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดรอกนะคะเบาหวานขึ้นจอตาจอตาบวมเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาตีบหรืออุดตันหรืออาการเบาหวานขึ้นจอตานะคะอีวันถือเป็นสูตรตำรับที่ได้ผลดีมากในแง่ของการตัดเบาหวานขึ้นตาและดูแลเบาหวานขึ้นตาครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอาการตาพร่าตามัวเห็นภาพซ้อนเห็นภาพปิดเบี้ยวเห็นจุดดำรอยเต็มลูกตาเห็นแสงฟ้าแลบแป๊บในตาหรือกล้ามเนื้อตาอ่อนร้าตาแห้งแสบตาเคืองตาตาสู้แสงไม่ได้เป็นภูมิแพ้ที่ตาใช้อีวันบำรุงสุขภาพดวงตาค่ะเบอร์โทรนะคะ0863550761086-355-0761 081-353-8734 081-353-8734พระเฟื่องเพลงพระพ่อสักครู่ค่ะ

0863555071 0863550761 081353 8734

081 353 8734มีคำถามมาจากคุณนวลใจจากจังหวัดนครปฐมอะค่ะคือคุณนวลใจเนี่ยมีปัญหาก็คือมีอาการปวดตาตาแดงมากแล้วก็มีน้ำตาไหลตลอดแล้วก็มีอาการตาบวมนะคะอยากจะสอบถามคุณหมอไนท์ก็คือให้คุณหมอไนท์ช่วยพูดเกี่ยวกับว่าภาวะตาแดงเนี่ยสามารถป่วยเป็นโรคอะไรได้บ้างนะคะแล้วอันนี้แนวโน้มว่าจะเป็นโรคอะไรจำเป็นต้องไปหาหมอไหมจริงๆถ้ามีอาการปวดตาเนี่ยต้องไปหาหมอแล้วนะคะเป็นมาเมื่อ2วันได้นะคะเหมือนโดนอะไรกระแทกตาการที่โดนกระแทกตาเนี่ยมันมีโอกาสเกิดได้หลายอย่างคืออย่างนี้เดี๋ยวมาไหนสรุปให้ฟังสั้นๆแต่ที่แน่ๆคุณนวลใจต้องไปหาคุณหมอนะคะถ้าถามว่ามีอาการปวดตามีน้ำตาไหลตลอดมีอาการตาแดงนะตาเริ่มลืมตาไม่ขึ้นมีขี้ตาก็เลยถามว่าขี้ตาเนี่ยเป็นสีอะไรก็บอกว่าเป็นสีขาวขาวเนี่ยมันจะเป็นขาวใสกับขาวขุ่นแล้วก็ขาวเหลืองแล้วก็ขาวเขียวเอ้ยแล้วก็เขียวนะคะให้เช็คด้วยว่าเป็นขาวชนิดไหนนะคะถ้าเป็นขาวแบบใสๆอยู่อ่ะก็ยังไม่อันตรายแนวโน้มก็คือจะเป็นลักษณะของเชื้อไวรัสแต่ถ้าขาวขุ่นออกไปทางเหลืองๆอันนี้คือเชื้อแบคทีเรียนะคะถ้าขาวเขียวเนี่ยนะคะเอ้ยถ้าเป็นสีเขียวพูดผิดไม่ใช่ขาวเขียวถ้าเป็นสีเขียวแนวโน้มเนี่ยจะเป็นติดเชื้อชนิดที่ไปทางเชื้อที่ค่อนข้างหายยากแล้วก็ไม่ใช้ออกซิเจนรักษายากกว่ารักษานานกว่าเป็นตัวที่ร้ายแรงกว่าแล้วกันนะคะดังนั้นแนะนำว่าในกรณีที่มีอาการผิดปกติที่ตาไม่แนะนำให้ไปซื้อยาที่ร้านขายยาไปพบจักษุแพทย์ดีกว่านะคะแต่ถ้าให้หมอไหนสรุปนะว่าภาวะตาแดงอ่ะแนวโน้มจะเป็นโรคอะไรหมอได้แบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะคือกลุ่มที่ตาแดงแบบไม่อันตรายนะเกิดจากพฤติกรรมหรืออะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยถือว่าไม่อันตรายกับตาแดงประเภทที่ถือว่าเป็นโรคที่อันตรายแล้วต้องพบแพทย์นะกลุ่มแรกเนี่ยถ้ามีอาการตาแดงเช่นเรามีภาวะตาแห้งตาแห้งเนี่ยเราจะแสบตาแล้วเราก็จะรู้สึกเคืองตาเหมือนกับมีเม็ดทรายถูกไหมแล้วก็พอเวลาเราก็มันจะแบบมันจะเคืองๆอ่ะแล้วพอมีอาจจะมีอะไรที่มากระทบนะคะหรือมาเป็นตัวกระตุ้นอย่างเช่นพอมีลมมาแรงๆปุ๊บเราก็อาจจะเกิดภาวะตาแดงได้หรือมีฝุ่นเข้าตาอะไรเงี้ยได้หมดเลยหรือคนเขาเรียกว่าพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะหลังวัยทองจะมีโอกาสเป็นโรคตาแห้งเนื่องจากภาวะวัยทองนะคะหลังจากอายุเยอะเนี่ยต่อมที่ผลิตน้ำหล่อเลี้ยงของอวัยวะจะผลิตน้อยลงทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะ เกี่ยวกับแม้แต่เรื่องของน้ำตาเนี่ยมันจะต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงก็ลดน้อยลงนะคะแม้แต่น้ำย่อยก็ย่อยน้อยลงจนกระทั่งทำให้เราพออายุเยอะเนี่ยจะท้องอืดท้องเฟ้อมากกว่าตอนคนหนุ่มสาวถูกไหมตาแห้งเนี่ยก็ใช้น้ำตาเทียมอันนี้ไม่เป็นไรนะคะแต่ตาแห้งเนี่ยจะไม่มีภาวะอื่นๆเช่นปวดตาน้ำตาไหลไม่มีมีแค่รู้สึกว่าเคืองตารู้สึกว่าแสบตานะคะประมาณนั้นต่อมาอันนี้ก็คือใช้น้ำตาเทียมเนาะหรือว่าคุณสามารถที่จะทานพวกอาหารเสริมที่มีโอเมก้า3นะอย่างเช่นน้ำมันรำข้าวอย่างเงี้ยก็ได้นะคะน้ำมันดาวอินคาก็ได้ทีนี้สาเหตุข้อที่2ดื่มเหล้าค่ะคนที่ดื่มเหล้าตอนกลางคืนแล้วแฮงอ่ะตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีเส้นเลือดฝอยแตกอย่างที่หมอไหนเคยบอกว่าพอเราดื่มเหล้าปุ๊บเนี่ยตับเขาจะต้องพยายามที่จะกำจัดเร่งกำจัดแอลกอฮอล์ออกเพราะว่ามันเป็นพิษต่อร่างกาย
แต่คนเราเนี่ยมนุษย์เราก็พยายามขยันเนาะจะเอาสารพิษเข้าไปในร่างกายเนาะตับก็ทำงานยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ทีนี้ตับเนี่ยการที่จะขับกำจัดแอลกอฮอล์ออกเขาจะต้องใช้เอนไซม์นะคะที่กำจัดตัวเอนไซม์เนี่ยมันจะต้องใช้สารตั้งต้นต้องใช้ตัววิตามิน B นะคะไปในการสร้างเป็นเอนไซม์กำจัดแอลกอฮอล์ดังนั้นโดยส่วนใหญ่คนที่ดื่มเหล้ามักจะเส้นเลือดฝอยที่ตาแตกง่ายแล้วก็เส้นเลือดเนี่ยมันจะเปาะหรือแตกง่ายแล้วก็มักจะเกิดอาการชาปลายประสาทอักเสบเพราะว่าขาดวิตามิน B12 แล้วก็ B2 นะแล้วต้องทำยังไงคะถ้ามีอาการที่ดื่มเหล้าแล้วตาแดงอันนี้ไม่ต้องทำอะไรดื่มเหล้าให้น้อยลงสามารถทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันได้นะคะทานได้ในอีวันก็จะมีตัววิตามิน B เนี่ยที่มาซ่อมแซมแล้วก็มาบำรุงเส้นเลือดฝอยแล้วก็มีสารสกัดจากธรรมชาติหลายๆตัวเลยบำรุงเส้นเลือดโดยเฉพาะนะทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันแข็งแรงต่อมาคนที่เป็นโรคต้อลมค่ะต้อลมเนี่ยหมอไหนถือว่าเป็นอาการเกี่ยวกับตาที่ถือว่าอาการน้อยที่สุดดูแลง่ายที่สุดต้อลมเกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่ได้รับสิ่งกระตุ้นนะเช่นลมฝุ่นละอองควันไฟแสงจ้าอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เลยทำให้ไประคายเคืองตรงตาของเราตรงกระจกตาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตาเราระคายเคืองเนี่ยมันก็เลยทำให้มีการสร้างน้ำตาเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยตาขาวก็จะเริ่มแดงนะคะมันไประคายเคืองต่อเส้นเลือดฝอยด้วยนะคนที่เป็นต้อลมเนี่ยรักษาง่ายนิดเดียวค่ะพยายามใช้น้ำตาเทียมแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นทั้งหมดที่เป็นต้นเหตุทำให้เป็นต้อลมนะไม่ว่าจะเป็นควันไฟนะหรือว่าหลายๆครั้งเนี่ยแม่ครัวค่ะบางทีอาจจะต้องสวมแว่นเนาะเพื่อที่จะกันควันไฟต่างๆนะเพราะว่ามันมีโอกาสเป็นต้อลมได้นะแล้วก็พวกฝุ่นละอองหรือแม้แต่พัดลมอย่างเงี้ยที่เป่าเราก็ต้องหลีกเลี่ยงค่ะใส่แว่นกันแดดที่กัน UV ได้ตอนเวลาที่ออกนอกบ้านแล้วก็ตัวช่วยมีไหมมีหลายๆคนที่เป็นต้อลมเนี่ยถ้าเป็นไปนานๆก็จะกระตุ้นทำให้เป็นต้อเนื้อได้นะคะต้อลมเป็นสาเหตุทำให้เกิดต้อเนื้อดังนั้นถ้าเราไม่อยากเป็นต้อเนื้อไม่อยากโดนลอกต้อไม่อยากโดนผ่าตัดก็แนะนำนะคะถึงแม้เราจะเป็นต้อลมแล้วก็ให้ทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันได้ทีนี้หลายๆคนเริ่มเป็นต้อเนื้อคือเป็นติ่งเนื้อตรงบริเวณหัวตารู้สึกว่าเอ้ยมันมีติ่งเนื้อที่หัวตาเนี่ยใหญ่ขึ้นในกรณีถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่ใหญ่ไม่เป็นแค่ติ่งเนื้อยังไม่เป็นเนื้อเยื่อเข้ามาที่ตรงตาดำอันนั้นเนี่ยต้อเนื้อลักษณะที่เพิ่งเริ่มต้นคุณสามารถทานตัว E1 ได้เลยมันจะค่อยๆฟอแล้วก็เล็กลงนะคะแนะนำเลยค่ะก็คือให้ทานตัว E1 นะถ้าเป็นต้อเนื้อระยะเริ่มต้นแต่ถ้าหากว่าเป็นต้อเนื้อจนกระทั่งตัวของเนื้อเยื่อเนี่ยมันกำลังจะเข้าตาดำแล้วอันนั้นแนะนำก็คือไม่ทันที่จะใช้อาหารเสริมไปฟื้นฟูนะคะก็คืออาจจะต้องใช้วิธีการในการลอกต้อนะคะคือผ่าตัดลอกต้อซะส่วนสาเหตุที่ทำให้ตาแดงข้อที่4ก็คือคนที่ดูมือถือสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ทั้งวันทั้งคืนใช้บ่อยๆทำให้เสี่ยงที่จะเป็นโรคที่เราเรียกว่าโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมก็คือโรคที่ใช้คอมพิวเตอร์นานเกินไปนะคะแล้วเราลืมกระพริบตาเนี่ยจนกระทั่งเราแสบตาเคืองตามันก็คือทำให้เกิดภาวะตาแห้งเขาก็จะมีอาการแสบตาเคืองตานะคะตาสู้แสงไม่ได้แล้วก็ตาแดงถ้าเป็นแบบนี้ทำยังไงง่ายนิดเดียวแก้ที่ต้นเหตุก็คือเราก็จะต้องอย่างแรกเลยให้หยุดดูคอมพิวเตอร์2วันมือถือคอมพิวเตอร์นะหยุดใช้เลย2วันเต็มๆพักผ่อนสายตาพักอย่างเดียวเลยแล้วก็หยอดน้ำตาเทียมนะคะแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันเนี่ยช่วยได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ย
เวลาทุกครั้งเราดูคอมพิวเตอร์หรือดูมือถือต้องพักทุก40ครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงแล้วต้องพักประมาณ5นาทีแล้วก็ทำโยคะตาบริหารตาก็จะช่วยได้นะคะต่อมาอันนี้ก็คือกลุ่มที่แบบว่าไม่ได้รุนแรงไม่ได้ป่วยเป็นโรคแต่เกิดจากพฤติกรรมที่ก่อโรคถูกไหมทีนี้มาดูเรื่องของโรคอันตรายหรือโรคร้ายแรงที่เริ่มต้นจากมีอาการตาแดงเป็นยังไงบ้างมีโรคอะไรบ้างก็มีประมาณ5โรคด้วยกันนะคะโรคแรกก็คือโรคติดเชื้อที่กระจกตานะคะโรคติดเชื้อที่กระจกตาเนี่ยสาเหตุนะเกิดจากหมอไหนไม่แน่ใจคุณนวลใจไม่ได้บอกรายละเอียดหมอไหนเข้ามานะคะแต่ว่าหมอไหนจะพูดสรุปให้ฟังว่า5โรคเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกคนที่มีโอกาสจะเกิดแผลโรคแผลติดเชื้อที่กระจกตาได้คือคนที่เสี่ยงคือคนที่ใส่คอนแทคเลนส์นานเกินไปหรือว่าใส่คอนแทคเลนส์ตอนเล่นน้ำหรือตอนอาบน้ำนะคะหรือใส่แล้วนอนใส่แล้วนอนหลับอะอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงข้อที่2คนที่มีประวัติที่แบบอาจจะมีเคยมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตายกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยนะคะเวลาที่เขาเรียกว่าอะไรนะตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าแล้วใบเศษกิ่งไม้ใบไม้เนี่ยนะกระแทกเข้าที่ตาเรานะหรือฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยเข้าตาเราเนี่ยคือมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตาสาเหตุข้อที่3บางคนชอบขยี้ตาแรงๆคือเป็นคนที่ชอบขยี้ตาเอางี้ดีกว่าพอเวลาคันตาเคืองตาปุ๊บขยี้แล้วขยี้แบบแรงมากแล้วจนติดเป็นนิสัยขยี้ตาแรงๆตลอดเวลาก็จะทำให้กระจกตาเนี่ยเป็นรอยถลอกค่ะคือบางครั้งเนี่ยเวลามีฝุ่นเข้าตาใช่ไหมมันจะมีผงเข้าตาเงี้ยแล้วเราไปขยี้ไอ้เจ้าผงเนี่ยมันก็คูดไปกับกระจกตาทำให้กระจกตาเนี่ยเป็นรอยถลอกหนักๆเข้ามันก็ลึกขึ้นก็ทำให้กระจกตาเป็นแผลแล้วเชื้อโรคเนี่ยมีโอกาสเข้าสู่แผลตรงนั้นได้ก็ทำให้เป็นภาวะโรคแผลติดเชื้อที่กระจกตานะคะแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเราป่วยเป็นโรคนี้นะอาการรู้ได้ไงว่าเป็นอาการนี้นะโรคแผลติดเชื้อที่กระจกตาเนี่ยจะมีอาการปวดแบบปวดมากเลยนะคะปวดแบบปวดมากๆแล้วก็ตาสู้แสงไม่ได้ขี้ตาเปลี่ยนสีแล้วก็จะเห็นจุดขาวๆที่กระจกตาดำนะมีจุดขาวๆที่กระจกตาดำอันเนี้ยนะคะก็คือคุณนวลใจไม่ได้บอกหมอไหนมานะว่าลักษณะปวดตาแบบไหนคือปวดตาถ้าเป็นแผลติดเชื้อที่กระจกตาคือปวดแบบปวดมากๆนะปวดแบบทนไม่ได้เลยนะนะคะ แต่ถ้าหากว่าปวดแน่นๆนะคะปวดแบบแน่นๆเหมือนลูกตาจะระเบิดอันนั้นคือต้อหินเฉียบพลันนะคะแต่ถ้าปวดแบบแหลมๆลึกๆอันนั้นก็คือเขาเรียกว่าเป็นเส้นประสาทตาอักเสบทีนี้ในเคสถ้าเป็นแผลติดเชื้อที่กระจกตาเนี่ยห้ามซื้อยาหยอดตาเองเด็ดขาดเพราะว่าถ้าที่ร้านขายยาเขาให้ยาหยอดตาที่มีสเตียรอยมาด้วยเนี่ยนะคะมันจะทำให้โรคมันลุกลามเร็วขึ้นเพราะว่ามันไปกดนะไปกดภูมิกันนะคะตรงเนี้ยต้องใช้ยาหยอดตาที่เป็นยาปฏิชีวนะแล้วก็ต้องดูด้วยนะคะคือแนะนำค่ะถ้าเกี่ยวกับกระจกตาพบแพทย์เลยทันทีเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเกิดภาวะกระจกตาทะลุนะอันตรายสุดๆต่อมากลุ่มที่2ที่มีภาวะตาแดงและเป็นโรคร้ายแรงต้องพบแพทย์ก็คืออ่ะดูอาการก่อนก็คือโรคต้อหินเฉียบพลันเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นโรคนี้นะลักษณะอาการคือจะปวดตาแบบรุนแรงมากๆแบบลูกตาแทบจะระเบิดออกมาเลยแล้วก็มีภาวะตาแดงตาผ้ามัวนะคะแล้ว มีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะให้เปิดโคมไฟดูเห็นเป็นวงแหวนสีรุ้งรอบดวงไฟนะคะดูเข้าไปที่ตาของเราตรงกลางตาดำม่านตาจะขยายมากกว่าตาอีกข้างนึงอันเนี้ยชัวต้อหินเฉียบพลันนะคะสาเหตุเกิดมาจากคนที่อายุตั้งแต่มีโอกาสคนสูงเสียก็คืออายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปอาจจะเกิดจากคนที่แบบเป็นต้อหินอยู่แล้วนะคะความดันลูกตาสูงอยู่แล้ว
แล้วก็มีพักผ่อนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอมีความเครียดสูงอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เกิดได้นะแล้วก็มีความดันโลหิตสูงร่วมด้วยเนี่ยมีโอกาสความเสี่ยงแต่ถ้าหากว่าคนที่ไม่เคยเป็นต้อหินเป็นได้ไหมเป็นได้ค่ะในเคสที่แบบว่ามีความเครียดแบบอย่างรุนแรงความเครียดสูงไม่นอนไม่พักผ่อนติดต่อกันเป็นแบบหลายสัปดาห์แล้วตรงเนี้ยมีโอกาสทำให้เป็นต้อหินเฉียบพลันได้นะคะวิธีการรักษาเนี่ยยังไงก็ต้องพบจักษุแพทย์โรคนี้เป็นโรคอันตรายจำได้ไหมแนะนำว่าพบแพทย์ภายในอย่าให้เกิน24ชั่วโมงเพราะมีความสุ่มเสี่ยงที่ตาจะบอดได้ภายใน24-48ชั่วโมงโรคที่3โรคต่อมาก็คือโรค เกี่ยวกับสุขภาพในดวงตาเราติดเชื้อข้างในลูกตาเราติดเชื้อนะคะเขาเรียกว่า อาการนะคะอาการเนี่ยลักษณะอาการของโรคติดเชื้อที่ตาเนี่ยคือมีอาการตาแดงแบบแดงมากๆแดงแบบมากกว่าปกติแล้วก็ปวดตาแบบรุนแรงและการปวดตาเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่จะการมองเห็นเนี่ยจะลดลงลดลงเรื่อยๆบางคนเนี่ยลดลงขนาดที่ว่าแค่เราโบกมือเห็นแค่แบบว่าเราโบกมือหรือเห็นแค่แสงไฟนะคะขี้ตาจะสีขาวเหลืองนะคะเหมือนหนองเลยแล้วอาการเนี่ยตาจะบวมมากกว่าปกติจนตาเนี่ยปูดออกมาและตาไม่สามารถเปิดตาหรือสู้แสงได้เลยนะคะถ้าเป็นหนักบางคนก็จะเห็นน้ำหนองในตาเลยอันนั้นนี่คือค่อนข้างอันตรายแล้วเพราะว่ามีความสุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อเข้าไปในจอประสาทตานะคะถ้าติดเชื้อไม่รุนแรงคุณหมอก็จะแค่ฉีดยาฆ่าเชื้อเข้าในตาเฉยๆแต่ถ้าหากว่าติดเชื้อรุนแรงแล้วไม่ตอบสนองอันนี้เนี่ยอันตรายถ้าไม่ตอบสนองคือให้ยาฆ่าเชื้อแล้วเชื้อโรคเนี่ยยังฆ่าไม่ได้อาจจะต้องผ่าตัดเอาวุ้นลูกตาที่ติดเชื้อออกแล้วหลังจากนั้นก็ฉีดยาเนี่ยฆ่าเชื้อเข้าในลูกตาเนี่ยตลอดต่อเนื่องนะคะแล้วก็ให้ยาเนี่ยฆ่าเชื้อทางหลอดเลือดด้วยนะคะหรือจนในที่สุดบางคนเนี่ยคือติดเข้าไปในจอประสาทตาแล้วก็ไปทำลายตรงเส้นประสาทตาแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางคนต้องควักลูกตาออกเพื่อป้องกันการลุกลามเป็นติดเชื้อในกระแสเลือดนะอันนี้ก็คือถ้าเป็นนิดหน่อยอ่ะไปพบแพทย์เถอะนะคะคุ้มกว่ากันเยอะเพราะว่าลูกตาเราเนี่ยไม่มีอะไรนะคะกลุ่มที่3นะคะในส่วนของโรคที่4นะโรคที่4ก็คือคนที่มีภาวะตาแดงแล้วเกิดการอักเสบที่เบ้าตาเมื่อกี้ในลูกตาถูกไหมแต่อันเนี้ยอักเสบแค่เบ้าตาเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นโรคนี้ก็คือจะมีอาการตาแดงแล้วก็อาจจะเปลือกตาบวมแล้วก็ลูกตาจะดูโปนแล้วก็นูนขึ้นมีอาการปวดตากอกตาแล้วไม่สุดนะคะเริ่มเห็นภาพซ้อนการมองเห็นภาพลดลงมีไข้ปวดศีรษะคนที่เสี่ยงก็คือส่วนมากเกิดจากคนที่เป็นไซนัสอักเสบบ่อยๆคนที่แบบมีอาการปวดแบบเป็นส่วนมากจะเกิดจากไซนัสนะคะแล้วก็มีการติดเชื้อที่ตามาก่อนนะคะเช่นคนเคยเป็นตากุ้งยิงแล้วก็ไม่รักษาค่ะแล้วคนไข้เนี่ยเป็นโรคไซนัสอักเสบด้วยแล้วเป็นตากุ้งยิงด้วยอันเนี้ยก็จะทำให้เกิดการติดแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งก็คือคนที่ชอบติดเชื้อที่รากฟันนะคะก็อาจจะทำให้ลุกลามจนกระทั่งมีการอักเสบที่เบ้าตาอันเนี้ยเวลารักษาก็คือคุณหมอจะให้ยาฆ่าเชื้อเลยทางหลอดเลือดนะคะถ้าเป็นหนักมากนะคะจนกระทั่งตาเนี่ยบวมปูดมากก็ต้องมีการผ่าตัดระบายหนองนะคะถ้าสาเหตุมาจากไซนัสกลับมาจากรากฟันอักเสบมีหนองที่รากฟันเนี่ยนะคะต้องปรึกษากับแพทย์ทางด้านหูตาคอจมูกแล้วก็หมอฟันเนี่ยรักษาไปพร้อมๆกันด้วยโรคสุดท้ายก็คือโรคม่านตาอักเสบอันเนี้ยจะมีอาการตาแดง
เยอะมากๆบริเวณรอยต่อระหว่างตรงตาดำกับตรงตาขาวตรงตาขาวตาดำตรงนั้นนะคะมันจะตาแดงเฉพาะตรงนั้นนะคะแล้วตาสู้แสงไม่ได้นะคะแล้วรูม่านตาเนี่ยจะผิดรูปไปเลยดังนั้นซึ่งตรงเนี้ยคุณหมอจะสามารถตรวจเช็คได้นะคะในเคสเนี้ยมีต้นตอสาเหตุปัจจัยเสี่ยงเนี่ยหลายๆคนที่เป็นโรคม่านตาอักเสบเนี่ยอาจจะเกิดจากมีการอักเสบในร่างกายมาก่อนอย่างเช่นบางคนเป็นโรคไขข้ออักเสบรูมาตอยก็มีบางคนเป็นโรคสะเก็ดเงินก็มีนะคะแล้วก็มีการติดเชื้อบนใบหน้าแล้วมันลามเข้ามาที่ตาเช่นเป็นเริมก็ได้เป็นงูสวัสด์ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็ลุกลามเข้ามาในตาในกรณีม่านตาอักเสบก็ต้องใช้สเตียรอยด์นะคะร่วมด้วยแล้วก็ถ้าอาจจะมีการใช้ยาฆ่าเชื้อแต่ถ้าไม่มีการติดเชื้อก็แค่ใช้สเตียรอยด์เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้ตาแดงอย่างแรกเลยหลีกเลี่ยงการแต่งหน้ารอบดวงตาอย่างต่อมาก็คือหลีกเลี่ยงน้ำประปาที่ไม่สะอาดหรือน้ำฝนเนี่ยเข้าลูกตาห้ามเด็ดขาดแล้วก็ถ้าในกรณีมีการผ่าตัดเช่นผ่าตัดต้อกระจกอย่างเงี้ยต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพราะไม่งั้นเนี่ยจะมีปัญหาก็คืออาจจะทำให้เกิดการอักเสบในตาได้นะคะแล้วก็งดใส่ในกรณีช่วงที่มีตาแดงก็ต้องไม่ใส่คอนแทคเลนส์ต้องดูแลความสะอาดของคอนแทคเลนส์ให้สะอาดนะคะห้ามใช้ยาสเตียรอยด์เองนะในกรณีถ้าตาแดงบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าตาแดงเกิดจากอะไรห้ามใช้ยาสเตียรอยด์เองทั้งยาหยอดตาและยากินต้องปรึกษาแพทย์นะคะต้องเจอแพทย์ก่อนแล้วก็อย่าขยี้ตาแรงๆหรือห้ามใช้มือที่ไม่สะอาดมาสัมผัสที่ตาห้ามเด็ดขาดนะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะสักครู่นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาก็ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันนะคะสำหรับท่านที่มีอาการปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบปวดเกาต์ปวดโรมาตอยหมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นปวดหลังปวดต้นคอปวดเอวปวดไหล่ชาไปมือไปเท้าเจ็บเล้าไปแขนไปขากล้ามเนื้อขาไม่มีแรงขาหนักๆก้าวขาไม่ออกหรือว่ายกขาไม่ขึ้นคุณสามารถทานตัวผลิตภัณฑ์ตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทได้หรือหลายๆท่านเริ่มมีอาการที่แบบว่า เดินไป19 29แล้วปวดน่องเมื่อยน่องมีความรู้สึกขาเริ่มอ่อนแรงนะให้ลองสังเกตดูว่ากล้ามเนื้อเริ่มเหลวเริ่มรีบหรือยังตรงบริเวณทั้งขาหรือแขนนะคะอันนี้ต้องเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยเร่งด่วนนะก็ให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิทกับตัวโคเอนไซคิวเทนหลายท่านเนี่ยมีปัญหาคือขาไม่ค่อยมีแรงแล้วต้องใช้วอล์กเกอร์หรือว่าบางท่านเริ่มนั่งรถเข็นหรืออาจจะเริ่มนอนติดเตียงแล้วนะคะถ้าเพิ่งที่จะเริ่มนอนติดเตียงเนี่ยแนะนำนะคะนอกจากพบแพทย์นะคะทำกายภาพบำบัดแล้วมีตัวช่วยก็คือใช้มอนไนท์จัดเป็นชุดเป็นเซตสำหรับเสริมสมรรถภาพฟื้นฟูสมรรถภาพของคนไข้และผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะให้ใช้คู่กันแล้วตรงไหนเนี่ยขาอ่อนแรงตรงไหนอ่อนแรงให้ใช้น้ำมันเขียว108ทาถูนวดตรงบริเวณนั้นก่อนทำกายภาพบำบัดและต้องขยันถ้านอนติดเตียงเนี่ยพยายามทำกายภาพบำบัดเนี่ยวันละ4ครั้งเช้ากับกลางเย็นก่อนนอนนะคะแล้วก็ใช้น้ำมันเขียวทาถูนวดก่อนทำกายภาพบำบัดโกรทฮอร์โมนตาวิทวันละ1ชุดก่อนนอนแล้วก็โคเอนไซคิวเทนเนี่ย2เม็ดตอนเช้านะคะถ้ามีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเส้นตึงเส้นยืดนิ้วล็อกกดไหลย้อนเป็นไวทองมึนงงวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนเดินเซนอนไม่หลับชอบตื่นกลางดึกมาฉี่บ่อยๆก็ให้ใช้ตัวผลิตภัณฑ์ตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทค่ะ0863538764 0813538734 0813538734พักฟังเพลงค่ะ